เป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นๆกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าจะเป็น Facebook LINE TikTok YouTube นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการปริ้นเพื่อการปริ้นเอาเป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการปริ้นนะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็คือ1รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทำกราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทำกราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูใหม่บอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายขนาดใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มน่าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทำให้การใส่คนเป็นกลุ่มทำให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟกต์เข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCG ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCG จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็คกราวด์สีขาวนะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่ไม่มีอะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนิเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆ
เห็นไหมคะในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานประกอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นการจดจำแบรนด์ค่ะในการสร้างสินค้าขึ้นมาถึงสินค้านะคะผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้แบรนด์จดจำได้เช่นสองตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ทุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุ้นแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลเดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ากราฟิกมีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำค่ะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าข้อที่8ย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้าเมื่อสินค้าชนิดนี้ติดท้องตลาดแล้วก็สามารถขายได้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประหยัดเงินในระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าพอแบรนด์ติดตลาดนะคะแน่นอนว่าตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง 1. ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเราจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสร้างฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมอง
ดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกหนึ่งชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะซัพพลายเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วแล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ1สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะลองคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมาข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการลักษณะภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูใหม่จะสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามฟีด Facebook บ้างไหมคะหรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะ
เคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้โลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้มอกอัพสินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้สองทางนะคะ 2. กระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิก 3. ข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตรกใส่ดอกชาโดว์เท็จไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ41%ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร41%ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง1,611 บาทจากปกติ2,722 บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้1,611 บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะจากราคาปกติ2,700สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็คือราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3 ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวสีขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจนสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่า2 แบรนด์นะคะถาดกลาง99 บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้ง2 แบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99 บาท98 บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99 บาท98 บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือมีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทาน

อยากซื้อราคา98บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายๆแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนครูไมค์บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัดนะคะตัวอักษรต้องชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอกชาโดว์อันนี้มีดอกชาโดว์นะคะใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อตรงนี้จะมีดอกชาโดว์นะคะ99บาทตรงนี้มีดอกชาโดว์นะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็กกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็กกราวด์จะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นบรรยากาศของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความดังตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันหนึ่งที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามืออันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพ1ภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม1ข้อความ2การใส่ภาพกราฟิกน่ารักน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิงต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอยแครงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ 100% นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะ

มีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความค่ะข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะเพียงแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง 1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง 1,000 บาทไซส์ข้อความจะไม่เท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะจี้จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทำให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันดูขุมขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง 1. พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ 2. ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สโตกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสโตกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดรอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันเป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดรอปชาโดว์นิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นำมาให้ทุกคนดูคุณหน้าคุณตาสามารถทำกราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมสำหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างไหมคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูหมายสอนจากภาพอีก2ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูหมายเลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆเพื่อการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เราจะเอามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกันนำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุป

สรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการใช้ภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ

เพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะเราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความฉะนั้นข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนเห็นนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบ่งบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้งสองแบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลฟ์เลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลงมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นคุ้นกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะสินค้าต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากที่แบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติมกราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็น

0: ในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะเราสิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกตแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกตทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้

ทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์สุภาวดีโกยดุลนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของบทบาทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและก็ระบบมาตรฐาน GAPนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความสำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วนะคะว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนนะคะที่สำคัญนะคะเป็นอาหารและก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากนอกจากนี้เรายังพบว่าตัวปลาเนี่ยนะว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนที่มีราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนจากแหล่งน้ำอื่นๆนะคะจากแหล่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่านอกจากนี้นะคะเรายังพบได้เลยนะคะว่าสัตว์น้ำหรือว่าปลาเนี่ยเป็นแหล่งของตัวโอเมก้า3นะคะซึ่งปัจจุบันยอมรับแล้วนะคะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยนะคะเป็นตัวที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะนอกจากนี้เนื้อสัตว์น้ำหรือว่าเนื้อปลาเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะแล้วก็กรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมากนะคะมีวิตามินแล้วก็แคลเซียมนะคะราคาในการผลิตนะคะต่อกิโลเนี่ยก็ถูกกว่าโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นนะคะไม่ว่ากรณีของไก่กรณีของหมูแล้วก็กรณีของเนื้อนะคะทีนี้การเพาะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะในกรณีนี้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะหมายความว่าเราต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบที่เราต้องการจะลดต้นทุนการผลิตกินนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูกันเลยว่าต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมาจากไหนได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นมาจากอาหารมาจากส่วนของลูกพันธุ์สัตว์น้ำนะคะหรือมาจากส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะกินนี้ถ้าเรามาดูนะคะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็แนวโน้มราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าต้นทุนในเรื่องของลูกพันธุ์สัตว์น้ำถ้าเกิดเราอยากจะไปลดต้นทุนตรงนั้นเราจะพบว่าต้นทุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยจริงๆจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเกษตรกรเนี่ยนะคะในการไปเพาะพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมามุ่งประเด็นว่าในกรณีวันนี้นะคะในหน่วยเรียนเนี้ยเราก็จะมุ่งประเด็นว่าเราจะลดต้นทุนทางด้านอาหารซึ่งกรณีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารเม็ดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะราคาก็จะประมาณ22จนถึง35บาทต่อกิโลขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในอาหารชนิดนั้นนะคะทีนี้เรามามองกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้อาหารสัตว์น้ำเนี่ยจากแหล่งอื่นๆที่ต้นทุนต่ำกว่ามาทดแทนนะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะเราใช้ในส่วนของเนื้อไก่บดเนี่ยฮะมาทดแทนราคาก็จะตกประมาณ6บาทถึง8บาทต่อกิโลทีนี้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนับว่าเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมากที่สุดนะคะถึง 33% ถ้าไปเทียบกับกรณีของการเลี้ยงไก่ในกรณีของการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนะคะต้นทุนหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเราจะพบว่าต้นทุนอาหารเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 60-80% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลดต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเราก็เลยจะใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ที่นำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำนะคะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะคะเนื่องมาจากว่าเหตุผลที่เราเอาวัตถุดิบเหลือใช้เนี่ยนำมาผลิตอาหารสัตว์น้ำเนื่องมาจากว่าพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นในแหล่งน้ำในแหล่งธรรมชาติทีนี้วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คืออุตสาหกรรมอาหารกับอีกอันนึงก็คือเกษตรกรรมนะคะส่วนของอุตสาหกรรมอาหารที่เราใช้ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของตัวเศษเนื้อโครงไก่นะคะหรือว่าพวกอวัยวะภายในของไก่ใช้ในส่วนของตัวกระเพาะอาหารไก่นะคะหรือว่าในส่วนของขนมปังนะคะในส่วนของเศษขอบขนมปังหรือว่าเศษอาหารต่างนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ได้ส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เราใช้กันอยู่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นปลายข้าวหรือว่าใช้มูลนกกระทาตากแห้งพวกมูลสัตว์เนี่ยสามารถจะใช้ได้นะคะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะคะ
ในกรณีของตัวมูลนกกระทานอกจากว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติในการกระตุ้นนะคะก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติขึ้นมาในบ่อแล้วนะคะตัวนกกระทาตรงนี้ก็ยังมีเศษของอาหารที่นกกระทาเนี่ยนะคะกินเหลืออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปลาสามารถจะกินแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้เราจัดถ้าเรามาจัดกลุ่มเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าอาหารที่เราออกมาลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีโปรตีนสูงนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเน้นไปที่ปลากินเนื้อนะคะยกตัวอย่างปลากินเนื้อยกตัวอย่างอย่างเช่นปลาดุกกลุ่มของปลาดุกนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาสวายนะคะในลักษณะนี้นอกจากนี้เราก็สามารถจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโปรตีนต่ำนะคะเหมือนอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปลายข้าวนะคะเราก็จะมาเลี้ยงกลุ่มของปลากินพืชอย่างเช่นพวกปลายี่สกเทศปลาตะเพียนนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีวัตถุดิบแล้วนะคะที่เราเหลือมาจากส่วนของตัวอุตสาหกรรมนะคะเราก็เอามาใช้นะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะมักมีบดนะคะบดผสมอาหารกันนะคะอย่างดังภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะนั่นก็คือส่วนของเศษเนื้อไก่บวกกับโครงกระดูกไก่นะคะก็มาบดก็ใช้เครื่องบดอาหารมากับหมูในตามตลาดปกติทั่วๆไปนะคะก็สามารถที่จะผสมรวมกันแล้วมันก็ย่อยออกมานะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปให้ไปใช้เลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเลี้ยงปลาได้นะคะเหมือนอย่างดังในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็จะเป็นอาหารสดที่ใช้นะคะก็คือเป็นเศษเนื้อไก่เนี่ยนะคะก็เอาไปใช้เลี้ยงกลุ่มของปลาดุกนะคะแล้วก็ปลาสวายนะคะจะเห็นได้เลยว่าก็จะแบบปลาก็ยอมรับได้ดีนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าอาหารสดที่เราใส่ลงไปมันอาจจะเหลือปลาไม่กินนะคะมีปัญหาต่างๆบางทีก็มีกระบวนการนะคะการป้องกันการเหลือของอาหารนะคะมันจะไม่เหมือนกับกรณีอาหารเม็ดอาหารเม็ดเราหว่านลงไปในบ่อนะคะมันก็จะส่วนที่เหลืออยู่ก็จะลอยมองเห็นอยู่นะคะแต่ถ้าพอเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติก็คือจมน้ำนะคะพอจมน้ำปุ๊บเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดของเสียขึ้นมาในน้ำได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือการใช้ตัววัสดุนะคะไม่ว่าในกรณีของตัวกระบะให้ใส่อาหารสดนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยในกระบะตรงนี้นะคะถ้าปลากินไม่หมดเราก็จะมองเห็นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะง่ายๆนะคะก็คือใช้ในส่วนของตัวกะละมังแล้วก็จะมีการผ่าเป็นช่องๆนะคะตรงนี้เพื่อจะให้ปลาลอดเข้ามากินอาหารได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วก็กะละมังตัวนี้สามารถที่จะลอยได้โดยใช้นะคะเหมือนอย่างกรณีของบางเกษตรกรบางท่านก็ใช้ง่ายๆขวดน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะก็ปิดฝาให้เรียบร้อยมากก็จะช่วยในเรื่องของการลอยน้ำได้นะคะพยุงให้กระบะตัวนี้ไม่จมน้ำทีนี้ชนิดปลาเรามาดูว่าชนิดของพันธุ์ปลาที่เราจะเลี้ยงในระบบต้นทุนต่ำนะคะทีนี้เวลาเราเลี้ยงเนี่ยครับมันก็จะมี2กลุ่มประเภทที่เราต้องยอมรับกันอยู่นะคะนั่นก็คือปลาที่เลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะปลาชนิดที่สามารถจะเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นสูงนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นดังภาพเนี่ยจะเป็นกลุ่มของปลาดุกลูกผสมหรือปลาที่เราเรียกว่าปลาดุกบิ๊กอุยนะคะหรือว่ากลุ่มปลาดุกยักษ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะปลาดุกลูกผสมหรือว่าดุกบิ๊กอุยเนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกันนะคะเป็นลูกผสมกันระหว่างส่วนของปลาดุก

0: อุยกับปลาดุกยักษ์นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะใช้ปลาชนิดอื่นๆได้นะคะที่เลี้ยงในอัตราความต้านทานสูงนะคะยกตัวอย่างดังภาพนี้ก็จะเป็นปลาสวายนะคะหรือว่าภาพทางด้านบนก็จะเป็นกลุ่มของปลาแรดพวกนี้จริงๆเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นได้นะคะเนื่องมาจากว่าตัวมันเองเนี่ยนะคะมีระบบอวัยวะช่วยหายใจนะคะถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในน้ำที่มันขาดออกซิเจนนะคะตัวมันเองมันสามารถที่จะพัฒนานะคะตัวเองสามารถที่จะรับอากาศมาจากในอากาศรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงได้นะคะนอกจากนี้มันจะมีชนิดปลาที่เรานิยมเลี้ยงในอัตราความเน้นต่ำนะคะพวกนี้ก็เป็นปลาที่ถ้าในทางภาษาทั่วไปก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของปลาหัวเบานะคะนั่นก็คือกลุ่มของปลาตะเพียนหรือว่ากลุ่มของปลานิลหรือว่าถ้าเป็นรูปที่เราเห็นอยู่นะคะทางด้านนี้ที่เป็นสีแดงๆก็คือเป็นกลุ่มของปลาทับทิมนะคะที่ใช้เลี้ยงทีนี้เราจะมาพบนะคะตัวอย่างเกษตรกรในภาคกลางที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำนะคะรายแรกที่เรายกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ก็เป็นฟาร์มของคุณพรปวีนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะคุณพรปวีเนี่ยนะคะก็เป็นปลาดปลานิลของจังหวัดอ่างทองนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะใช้กลุ่มของพวกขี้นกกระทาตากแห้งส่วนของปลายข้าวส่วนของลำละเอียดนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของอาหารนะคะว่าถ้าวัตถุดิบของอาหารเนี่ยนะคะมีชนิดไหนมีราคาแพงก็แปรเปลี่ยนไปนะคะก็ตัดสินใจเลือกแล้วแต่แตกต่างกันไปเวลาเลี้ยงปลาก็เป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มปลาเบญจพรรณนะคะนั่นก็คือปล่อยส่วนของปลานิลตะเพียนยี่สกเทศส่วนของปลาจีนนะคะถ้าเวลาดูภาพด้านหลังแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นบ่อที่เป็นขนาดใหญ่มีขนาดบ่อประมาณ50ไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางบ่อเนี่ยนะคะที่ทำวงสีแดงไว้ให้เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวนะคะก็จะบ่อจะมีลักษณะเป็นเนินอยู่ตรงกลางนะคะด้านล่างก็จะด้านข้างๆก็จะลึกกว่านะคะพื้นที่ปลูกข้าวตรงนี้นะคะก็จะใช้ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวแล้วไม่เก็บเกี่ยวนะคะก็คือปล่อยให้ข้าวเนี่ยนะคะมันก็ยืดสูงไปจนกระทั่งออกรวงออกอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันตายลงมาแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำอาหารของปลานะคะก็เป็นการลดต้นทุนอาหารอย่างหนึ่งนอกจากนี้ตัวข้าวตัวนี้นะคะก็จะมีการดึงส่วนของแร่ธาตุต่างๆเข้าไปนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยนะคะมีค่าที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างช่วงเล็กๆเนี่ยลูกปลาวัยอ่อนที่ปล่อยลงไปก็สามารถที่จะไปหลบนะคะศัตรูหนีศัตรูตามต้นข้าวได้นะคะเป็นระบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยที่ชนิดปลาที่คุณพรปวีปล่อยเนี่ยนะคะก็มีอัตราส่วนนะคะก็คือปล่อยปลานิลดำอยู่นะคะประมาณ 2,500 ตัวต่อไร่ส่วนของตะเพียนขาวประมาณ500ตัวนะคะส่วนของยี่สกเทศแล้วก็นวลจันทร์เนี่ยนะคะ200ถึง 2,250 ตัวนะคะส่วนของปลาจีน100ตัวแล้วก็ส่วนของปลาใน50ถึง100ตัวนะคะการที่คุณพรปวีตัดสินใจเลือกปล่อยปลาต่างชนิดกันเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าต้องการให้ปลาเนี่ยมีการหากินในระดับน้ำเนี่ยนะคะต่างกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของปลาจีนเนี่ยนะคะก็จะกินที่ผิวน้ำกลางน้ำส่วนของปลาในเนี่ยก็ให้ไปกินที่พื้นท้องน้ำนะคะก็เป็นการใช้พื้นที่น้ำเนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของบ่อนะคะที่เห็นแล้วก็ผลผลิตนะคะก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสัก8เดือนถึง9เดือนนะคะพบว่าก็ได้ผลผลิตขนาดปลาเนี่ยตัวโตดีมากนะคะทีนี้มาดูรายที่2นะคะตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือฟาร์มของคุณไพศาลนะคะส่วนของคุณไพศาลอุทัยศรีสมนะคะสถานที่เลี้ยงก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงก็เป็นกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ใช้อาหารที่ใช้เลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าจับเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นเศษอาหารที่เหลือมาจากเรือนจำนะคะก็ใส่ในเรือแล้วก็สาดเหมือนอย่างดังในภาพนะคะพบว่าปลาก็ได้ผลผลิตดีนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ว่าเหมือนอย่างกรณีอาหารสดอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เกษตรกรเวลารับมาก็จะต้องมีการใส่ตะกร้านะคะแช่เขาเรียกตะกร้าแล้วก็ไปเขย่าล้างน้ำนะคะเพื่อที่จะให้คราบไขมันต่างๆเนี่ยออกไปนะคะจะลดการเน่าเสียหรือว่าการน้ำเสียของตัวคุณภาพน้ำ นะคะมาดูในส่วนของคุณมงคลนะคะหรือว่ามงคลฟาร์มสถานที่เลี้ยงก็คืออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนิดปลาที่เลี้ยงก็คือกลุ่มของปลาดุกและก็ปลาสวายนี่ก็จะเป็นสภาพของบ่อนะคะที่เราที่ใช้เลี้ยงอาหารที่ใช้เลี้ยงกรณีของปลาดุกนะคะคุณมงคลก็ใช้ลักษส่วนของไก่บดกับกระดูกไก่เนี่ยบดผสมกันนะคะแล้วก็ใช้เลี้ยงเหมือนอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าส่วนของปลาที่ปลาดุกเนี่ยนะคะเป็นปลาที่ต้องการโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงได้แน่นนะคะในลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ในส่วนของส่วนประกอบของไก่ซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนของปลาสวายเนี่ยก็จะใช้เศษขนมปังนะคะจะเห็นได้เลยก็คือใช้ขอบของขนมปังนะคะที่เป็นของเหลือใช้นะคะเอามาเลี้ยงในกลุ่มของตัวปลาสวายนะคะก็จะเป็นตัวที่เห็นได้เลยจากนี้ในของมงคลฟาร์มเนี่ยก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะจำหน่ายนะคะทำค่อนข้างจะครบวงจรนะคะก็คือทำกลุ่มของตัวปลาดุกเด็ดเดียวเกิดขึ้นนะคะก็มีการจำหน่ายเป็นกลุ่มของปลาดุกเด็ดเดียวนอกจากนี้ก็มีส่วนของปลาดุกสวรรค์นะคะเราจะเห็นได้ดังภาพนะคะตอนนี้เมื่อเช้านี้นะคะส่วนของตรงนี้อาจารย์เจษดาก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณมงคลนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมงคลค่ะ
1: ครับต่อไปครับเราจะพา ทุกท่านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างนะที่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งวันนี้เราได้เรียนเชิญนะเกษตรกรท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิธีนี้ค่อนข้างมากนะท่านอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเรามาทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับพี่มงคล
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ผมอยากจะให้พี่มงคลเนี่ยแนะนำตัวเองนะว่าพร้อมทั้งสถานที่อยู่ของพี่ว่าฟาร์มพี่อยู่ที่ไหนนะช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมเขาได้รู้จักสักนิดหนึ่ง
2: ครับผมนายมงคลพันดีนะครับอยู่บ้านเลขที่90หมู่13ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทั้งหมดนะครับผม
1: คือในการเลี้ยงปลาของพี่เนี่ยพี่ได้เลี้ยงปลาชนิดไหนบ้างครับ
2: ก็เราเลี้ยงปลา2ประเภทนะครับ1ปลาดุกก็แยกเป็นปลาดุก2สายพันธุ์คือทั้งรัสเซียทั้งบิ๊กอุยและ2ปลาสวายกับพวกปลานิลนะครับผม
1: จำนวนบ่อที่พี่ใช้ในการเลี้ยงเนี่ยพี่ใช้จำนวนเท่าไหร่ครับ
2: ทั้งหมดเราเลี้ยง2ที่นะครับทั้งหมดจำนวน8ใบนะครับผมหรือ8บ่อนะครับผม
1: 8บ่อในการเลี้ยงปลาแต่ละชนิดระยะเวลาการเลี้ยงต่างกันไหม
2: ปลาดุกก็ต่างกันแล้วก็ปลาสวายก็ต่างกันครับผม
1: แล้วอาหารที่พี่ใช้เลี้ยงเนี่ยมันต่างกันไหม
2: ต่างกันครับผม
1: พี่ลองเล่าให้ฟังว่าพี่ใช้อาหารอะไรในการเลี้ยง
2: เป็นปลาดุกทั้งหมดเนี่ยเราจะเลี้ยงสำหรับเป็นพวกไก่นะครับที่ของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานไก่นะครับพวกไส้ไก่หัวไก่โครงไก่นะครับผมแล้วก็พวกปลาสวายนี่เราเลี้ยงพวกเศษข้าวที่เหลือจากโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับผม
1: ผมอยากทราบว่าพี่มีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจได้เลือกอาหารประเภทนี้มาใช้ในการเลี้ยง
2: 1ต้นทุนนะครับผมเราเคยเลี้ยงพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารกระสอบนะครับผมที่เรียกอาหารกระสอบเนี่ยเราเกิดภาวะขาดทุนแล้วเราลองเอาตัววัตถุดิบตามที่เขาเหลือใช้เนี่ยมาเลี้ยงนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ตลาดยอมรับนะครับผม
1: แล้วโดยเฉลี่ยอาหารที่พี่ผลิตขึ้นมาเองเนี่ยมันตกอยู่ที่กิโลละกี่บาทครับ
2: ก็ถ้าเป็นปลาดุกนะครับโลละโดยเฉลี่ย5บาทนะครับผมแล้วก็อัตราการแลกเนื้อก็ประมาณ 3.5 ต่อเนื้อปลา1โลซึ่งอาหารเป็นกระสอบนะครับผมก็โลตกประมาณ23บาทแล้วก็อัตราแลกเนื้อก็ประมาณ 1.5 ซึ่งถ้าราคาเราต่ำกว่า30บาทเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้คือต้นทุนการผลิตจริงๆนะครับผม
1: คือต้นหมายความว่า30บาทนี่คือราคาปลาใช่ไหมที
2: ่ขายใช่ครับผม
1: ครับผมแสดงว่าไอ้รูปแบบของการเลี้ยงพี่มีความคิดว่าแนวทางที่พี่เลือกเป็นวิธีการที่ดีใช่ไหม
2: ผมว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ที่เราเลี้ยงมาทั้งหมดประสบการณ์10กว่าปีเนี่ยเราได้กำไรทุกปีนะครับผม
1: พี่แล้วผมอยากจะทราบว่าไอ้ตลาดเนี่ยเขายอมรับสินค้าพี่ไหม
2: ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าเราผลิตเท่าไหร่ตลาดเราต้องการทั้งหมด
1: ในการเลี้ยงโดยระบบการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยผมอยากทราบว่าปัญหาเรื่องโรคที่สาเหตุเกิดจากเรื่องของอาหารโดยตรงอ่ะมันมีไหม
2: อาหารโดยตรงก็มันขึ้นอยู่การขุ่นและคุณภาพน้ำเท่านั้นเองครับ
1: คืออาหารเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นโรค
2: ไม่ได้เป็นโรค
1: แต่ว่าอาหารเนี่ยทำให้คุณภาพน้ำอาจจะแย่ถ้าเทคนิคการให้ผิดพลาดใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: แสดงว่าพี่ก็ต้องมีเทคนิควิธีการให้อาหารที่ถูกด้วย
2: ใช่ครับผม
1: คราวนี้ว่าคุณภาพเนื้อของปลาม
2: ันไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะตลาดเขาต้องการได้แน่นอนครับผม
1: คือจากที่เราได้ฟังพี่มงคลเนี่ยให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมันพอจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมและวิธีการหนึ่งคือใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆนะคือมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในตอนหลังเนี่ยอาจจะมาขอติดต่อมีที่อยู่ต่างๆติดต่อนะมาเรียนรู้กับพี่มงคลได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับยินดีเสมอครับผม
1: ครับผมนะผมก็ขอรบกวนพี่มงคลแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: นะคะต่อไปก็มาดูเกษตรกรอีกรายหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปนั่นก็คือของคุณนพดลลัดดาแย้มนะคะฟาร์มเป็นปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะชนิดปลาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มของปลาสวยงามนะคะก็มีปลาเนื้อบ้างนะคะปลาสวยงามก็คือกลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะกลุ่มของปลาสวายเผือกกลุ่มของปลาทับทิมตะเพียนทองนะคะหรือว่ากลุ่มของปลาที่มีราคาแพงอย่างเช่นเรดเทลนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีของคุณนพดลเนี่ยฮะจะมาเน้นทางด้านกลุ่มของปลาสวยงามมากขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวคุณนพดลหรือว่าปิ่นฟ้าฟาร์มจริงๆเนี่ยก็มีร้านจำหน่ายปลาสวยงามอยู่เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นก็เอาปลาที่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยนะคะมาขายในร้านปลาสวยงามของตัวเองนะคะก็จะเป็นชนิดปลาที่เลี้ยงอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่ากลุ่มของปลาทับทิมหรือว่ากลุ่มของปลาคาร์ฟนะคะนี่ก็ปล่อยในบ่อดินขนาดใหญ่ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาใส่ในกระชังเตรียมไว้จำหน่ายนะคะอันนี้ก็กลุ่มของปลาช่อนอเมซอนนะคะซึ่งมีการใส่ลงไปในบ่อนะคะเพื่อที่จะควบคุมประชากรปลาไม่ว่ากรณีของลูกปลานิลที่ปล่อยออกมานะคะในลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของปลา Red Tail Catfish นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มของปลาสวยงามที่มีราคานะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงในกรณีของคุณนพดลจะเห็นได้เลยนะคะก็ลดต้นทุนนะคะใช้ฟางข้าวนะคะเนื่องมาจากว่าตัวทางบ้านของคุณนพดลเองเนี่ยก็มีการทำนานะคะก็เอาฟางเนี่ยนะคะมาเก็บไว้แล้วก็หมักไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ่อเนี่ยค่ะก็ใช้ตัวฟางข้าวเนี่ยมาหมักกระตุ้นให้เกิดอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นมาในบ่อนะคะในตรงนี้ก็ใช้พอมันยุบลงไปนะครับพอฟางตรงนี้มันยุบลงไปนะคะก็จะเติมเอาท่อนฟางเนี่ยใส่ลงไปใหม่นะคะก็จะเติมเข้าไปเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะของกรณีของคุณปิ่นฟ้าฟาร์มเนี่ยนะคะก็ยังมีกระบวนการให้อาหารเสริมเข้าไปนะคะเนื่องมาจากว่าในฟาร์มเนี่ยนะคะทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะมีร้านค้าก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับมาต้มผสมกับปลายข้าวนะคะแล้วก็เทให้อาหารปลาที่เลี้ยงในบ่อนะคะเป็นตัวที่เราให้เราเห็นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสภาพกระชังในบ่อนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวร้านค้านะคะตัวนี้ก็เป็นกระชังในบ่อเห็นไหมคะว่าก็จะเป็นสภาพของบ่อดินแล้วก็มีกระชังไว้พักลูกพักปลาที่ต้องการที่จะจำหน่ายเพื่อจะให้สะดวกในการจำหน่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพของตัวท่อนฟางอาหารเป็นธรรมชาตินะคะเป็นกระตุ้นให้ก่อให้เกิดวงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นไม่ว่ากลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์นะคะหรือว่าแพลงก์ตอนซึมที่เกิดขึ้นในบ่อนะคะเราได้สัมภาษณ์คุณนพดลแล้วนะคะแล้วก็เชิญไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณนพดล
1: ครับต่อไปนะก็จะเป็นการนะสัมภาษณ์เกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตอาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงปลานะวันนี้เราได้เชิญคุณตุ้ยนะคุณตุ้ยเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรานะแต่บังเอิญว่าออกไปทำงานนะทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะทำธุรกิจการขายปลาเลยเห็นช่องทางนะหลายๆอย่างในการที่จะทำธุรกิจเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตต่างๆวันนี้เราจะให้คุณตุ้ยเนี่ยมาช่วยให้ความรู้นะนิดนึงว่าแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยโดยเฉพาะการใช้อาหารต้นทุนต่ำเนี่ย นะว่าเรามีแนวทางยังไงคือก่อนอื่นผมขอให้คุณตุ้ยแนะนำเป็นทางการนะครับน้องๆเขาได้รู้จักนิดนึงว่าคุณตุ้ยเนี่ยชื่อจริงคืออะไรฟาร์มอยู่ที่ไหนยังไงนะเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมนพดลรัตดาแย้มนะครับหรือว่าตุ้ยนะครับเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับซึ่งมีอยู่2สาขาก็คืออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ตัวฟาร์มเราตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี

0: ผมก็เลยไปขุดบ่อจำนวนทั้งหมด3ไร่นะครับไอ้3บ่อนะครับทั้งหมด10ไร่ได้ขุดบ่อแล้วเลี้ยงปลาตะเพียนปลานิลปลาคาร์ปแล้วก็กลุ่มปลากินเนื้อนะครับผสมผสานกันนะครับทั้งหมดจำนวน3บ่อนะครับมีบ่อละ1ไร่อยู่2บ่อแล้วก็บ่อ5ไร่1บ่อนะครับที่เหลือจะเป็นพื้นที่ดินอีกประมาณ2ไร่นะครับในการทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับ
1: แสดงว่าไอ้เจตนาจริงๆของคุณตุ้ยเนี่ยคือต้องการผลิตปลาที่มีความหลากหลายคือทั้งปลาสวยงามที่มีราคาแพง
0: ครับ
1: รวมทั้งปลาเนื้อใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าอย่างปลาตะเพียนหรือปลานิลเนี่ยที่เจตนาปล่อยเนี่ยส่วนหนึ่งคือเจตนาเพื่อให้เป็นปลาเหยื่อใช่ไหม
0: ครับครับผมคือผมจะปล่อยเป็นสามสเต็ปตรงนี้ครับอาจารย์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะปล่อยปลากินพืชผมยกตัวอย่างบ่อที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะครับคือบ่อ5ไร่บ่อ5ไร่เนี่ยเราจะเลี้ยงปลาลักษณะการเลี้ยงปลาในนาข้าวเพราะเราต้องการเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยพื้นที่น้ำจะไม่สูงแต่เราจะมีจุดที่น้ำสูงคือเราจะขุดไว้สำหรับเวลาวิดบ่อเพื่อที่ว่าให้ปลาเนี่ยลงไปอยู่ในบ่อที่ลึกกว่าส่วนพื้นที่นาเนี่ยจะทอดข้างตื้นเราจะขุดคันล้อมรอบบ่อนะครับให้สูงประมาณ1เมตรแล้วปล่อยน้ำท่วมนาข้าวประมาณ50เซนเราก็จะปล่อยปลากลุ่มปลากินพืชลงไปก่อนเพราะว่าซึ่งการขุดและการเลี้ยงปลาในนาข้าวเนี่ยนะครับเราจะมีวัตถุดิบของที่เหลือจากการปลูกข้าวแล้วก็คือฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารปลาชั้นยอดนะครับอาจารย์เพราะว่าเกษตรกรปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะเผาทิ้งโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของฟางข้าวเลยผมก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าเราขุดบ่อรอบนาข้าวแล้วปล่อยให้น้ำท่วมนาแล้วก็เลี้ยงปลาน่าจะได้ผลดีก็เลยปล่อยปลาจำนวนทั้งหมดประมาณ4ชนิดนะครับก็คือปลาตะเพียนปลานิลนะครับและคาร์ปปลาช่อนอเมซอนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้ปลากลุ่มคือพื้นที่บ่อมันมีขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็เลยผมก็เลยปล่อยปลาตะเพียนลงไปก่อนจำนวน 20,000 ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยปลาปลาคาร์ปจำนวน 1,000 ตัวแล้วก็ปลาช่อนอเมซอนจำนวน10ตัวนะครับปล่อยตามกันไป
1: คือในการเลี้ยงเนี่ยคือเป้าหมายของฟางข้าวก็คือเพื่อที่จะให้เป็นอาหารกับพวกปลาเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
1: คือเป็นพวกอาหารธรรมชาติ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมพอปลามันโตขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกปลาคาร์ปหรือว่าเป็นพวกปลาช่อนอเมซอนเนี่ย
0: ครับ
1: คืออาหารที่ตุ้ยใช้ในการเลี้ยงคือกลายเป็นอาหารอะไร
0: อาหารปลาเนี่ยนะครับคือที่ฟาร์มเราเนี่ยเรามีฟางข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเราก็จะใช้หลักปักนะครับหลักปักเป็นจุดเป็นคอกนะครับลักษณะเป็นคอกเป็นรูปตัว U นะครับที่มุมบ่อห่างกันต่อ1หลักเนี่ย1ฝ่ามือนะครับทำเป็นคอกแล้วเราก็เอาฟางไปหมักไว้มุมบ่อตามมุมบ่อประมาณ 3-4 จุดนะครับแล้วก็เราก็ใส่ฟางข้าวหมักลงไปเป็นชั้นสลับด้วยมูลสัตว์อะไรก็ได้ครับอย่างเช่นไก่หมูหรือว่านกกระทานะครับสลับเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเนี่ยย่อยได้เร็วขึ้นเพราะในฟางข้าวเนี่ยถ้าเปิดให้ปลากินทันทีเนี่ยปลาไม่สามารถกินได้ครับเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วมันจะย่อยไม่ได้เราก็เลยต้องทำการหมักก่อนเพื่อที่ว่าให้ฟางข้าวเปื่อยในฟางข้าวเนี่ยปลาสามารถกินได้แต่ต้องทำให้เปื่อยก่อนเพราะว่าในฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 3% นะครับอาจารย์ที่เราให
1: ้พอปลามันโตได้อีกระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็คือมันจะกินพวกฟางไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: พอคราวนี้แหละอาหารสเต็ปต่อไปเนี่ยลองตุ้ยลองเล่าให้ฟังว่าอาหารสเต็ปต่อไปคืออาหารอะไรฮะ
0: สเต็ปต่อไปนะครับอาหารที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นปลายข้าวต้มกับเศษอาหารที่เหลือใครที่ในละแวกบ้านหรือในครัวเรือนเราเนี่ยมีของใช้ที่เหลือจากครัวเรือนอย่างเช่นอย่างของผมเองยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมขายก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหลือวันละ1ถังนะครับอาจารย์วันละ1ถังเนี่ยผมก็นำไปต้มใส่กระทะใบบัวนะครับแล้วก็ต้มกับปลายข้าวพอเวลาเราใช้น้ำก๋วยเตี๋ยว1ถังเราจะใส่ปลายข้าวประมาณ2กิโลครับอาจารย์ใส่ไปต้มกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บเมื่อน้ำก๋วยเตี๋ยวเดือดเราใส่ปลายข้าวลงไปปลายข้าวเขาก็จะไปดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาที่ข้าวทำให้

0: น้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุกอยู่กับข้าวแล้วก็ปลาก็จะสามารถกินได้ถ้าเราเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือเศษอาหารเนี่ยทิ้งลงไปในบ่อโดยตรงมันก็จะละลายไปกับน้ำไม่สามารถที่จะปลาไม่สามารถจะทานได้ครับอาจารย์ก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องต้มซะก่อนเพื่อที่ว่าให้เศษอาหารสุกด้วยแล้วก็การใช้ประโยชน์จากอาหารนั้นคุ้มค่าที่สุดครับ
1: คือผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงเกิดแนวความคิดที่จะใช้อาหารพวกนี้มาใช้ในการเลี้ยงทั้งที่ก่อนหน้านี้กลุ่มพวกปลาสวยงามเนี่ยมักจะนิยมใช้อาหารสำเร็จรูป
0: ครับผม
1: เพราะว่าเร่งสีบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยแต่นี่ผมได้ยินจากคุณตุ้ยเนี่ยตุ้ยบอกว่าผมใช้อาหารต้นทุนต่ำ
0: ครับผมฟางข้าวเนี่ยครับอาจารย์มันจะเป็นการที่อาหารที่เราให้ที่ฟาร์มเนี่ยจะให้เป็น3ชนิด1ก็คือฟางข้าว2ก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มกับปลายข้าว3ก็คืออาหารเม็ดนะครับฟางข้าวเนี่ยเมื่อเราหมักเนี่ยปลากินได้โดยตรง1แล้วปลาฟางข้าวก็ยังย่อยสลายเป็นอาหารทางอ้อมให้กับปลาได้อีกทางหนึ่งคือเมื่อเราหมักฟางไปแล้วเนี่ยในบ่อก็จะเกิดไรแดงจะเกิดอาหารธรรมชาติขึ้นครับมันก็จะเป็นอาหารให้กับปลาแล้วปลายข้าวเนี่ยปลายข้าวต้มเนี่ยหนึ่งกระทะนะครับเศษอาหารเราไม่ได้ซื้อเราใช้ปลายข้าว2กิโล2กิโลต้นทุนตก20บาทครับอาจารย์2กิโลตก20หรือ20 24บาทโดยประมาณเมื่อต้มแล้วจะได้ข้าวถึง24กิโลเป็นน้ำหนักอาหารสดนะครับ24กิโลเท่ากับว่า1กิโลเรามีต้นทุนกิโลละ1บาทเท่านั้นเองครับ
1: กิโลประมาณ1บาท
0: ครับผมส่วนฟางข้าวเนี่ยเราจ้างเขาอัดแต่ถ้าเราไปเก็บเองไปโกยมาเองเนี่ยเราจะไม่มีต้นทุนค่าเก็บแต่อย่างของผมเนี่ยผมจะมีค่าอัดครับอาจารย์ก้อนนึง14บาท14บาทเราก็อัดเก็บไว้เลยว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยตลอด1ปีเนี่ยเราเตรียมไว้200ก้อนต้นทุนก็ตกแค่2,000กว่าบาทโดยประมาณต่อฟอฟาง200ก้อนนะครับ
1: ก็คือสรุปว่าการใช้อาหารที่เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าต้นทุนอาหารเม็ดที่ซื้อจากตลาดเยอะมากประมาณกี่เท่า
0: ถูกกว่าประมาณของถ้าใช้อาหารปลาดุกนะครับโลละ25บาทหรือว่าอาหารปลากินพืชอาหารปลากินพืชตกโลละ17ถึง18บาทถ้าเราผลิตอาหารเองเนี่ยอาหารเราตกกิโลละ1บาทซึ่งอาหารปลากินพืชจะตกกิโลละ17ถึง18บาทคือ18เท่าเลยครับอาจารย์ตก18เท่าเลยครับผมแต่ก็คือมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถ้าเป็นอาหารเม็ดจะใช้เวลาเลี้ยงน้อยครับ
1: คือไอ้เลี้ยงนานเลี้ยงน้อยเนี่ยผมถามนิดนึงว่าปลาชนิดไหนที่ต้องใช้เลี้ยงเวลานานปลาคุณตุ้ยเนี่ยเลี้ยงปลาหลายชนิดในบ่อใช่ไหม
0: ครับผม
1: ผมไล่ทีละตัวก่อน
0: ครับผม
1: ว่าอย่างกรณีปลาช่อนอเมซอนเนี่ยใช้เวลานานผิดปกติไหม
0: คือผมอธิบายนิดนึงว่าการที่ผมปล่อยปลาคือตลาดคือใครจะเลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะผมขอแนะนำให้ศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดแถวบ้านนั้นต้องการอะไรอย่างของผมเนี่ยตลาดผมแบ่งเป็น3ส่วนก็คือปลาเนื้อปลาเศรษฐกิจอย่างเช่นปลาตะเพียนปลานิล2ปลาคาร์ฟซึ่งหน้าร้านเราเป็นร้านปลาสวยงามปลาคาร์ฟมีราคาต่อ1ตัวราคาสูงแล้วก็ตลาดในปลาสวยงามเป็นปลาที่ขายดีครับอาจารย์แล้ว3คือปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนหรือกลุ่มปลาอเมซอนเนี่ยต้นทุนลูกพันปลาสูงก็จริงตัวนึงตก 1,500 บาทแต่เมื่อเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเขาจะโตประมาณ1เมตรเราจะขายได้เมตรละ 10,000 บาทครับอาจารย
1: ์
0: ปลาช่อนเป็นปลาช่อนอเมซอนไม่สามารถกินฟางข้าวหรือกินปลายข้าวต้มได้ครับอาจารย์เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปก่อนเพื่อที่ว่าให้ปลาตะเพียนเนี่ยเลี้ยงเป็นปลาเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมเพราะด้วยความที่พื้นที่บ่อเราใหญ่บนพื้นที่บ่อเราใหญ่เราจะปล่อยปลาตะเพียนไปประมาณ 20,000 ตัวปลานิลประมาณ 5,000 ตัวแล้วก็ปล่อยปลาคาร์ฟ 1,000 ตัวปล่อยปลาช่อนอเมซอน10ตัวเมื่อปล่อยปลาตะเพียนได้ผมจะปล่อยเป็น3ระยะระยะที่1คือปล่อยปลาตะเพียนไปแล้ว1ถึง2เดือนปลาตะเพียนจะเริ่มยาวประมาณ1ถึง2นิ้วครับแล้วก็ปล่อยปลานิลตามไปปลานิลเราจะปล่อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็คือปลานิลเราจะปล่อยลูกปลานิลที่โตประมาณสัก2นิ้วแล้วครับเราจะทําการอนุบาลไว้จนได้2นิ้วแล้วก็ปล่อยลงไปพอเริ่มได้2นิ้วปล่อยไปประมาณสัก3เดือนเขาจะเริ่มออกลูกแล้วครับอาจารย์ลูกปลานิลนี่แหละครับคือไปเป็นอาหารของปลาช่อนอเมซอนครับผมมันก็เลยสร้างเป็นวัฏจักรภายในบ่อนั้นเกิดขึ้นมา
1: ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นปลาเหยื่อ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เอาไปเป็นปลาเหยื่อส่วนหนึ่งก็คือจะรอดสามารถจะเป็นปลาเนื้อให้กับเราได้
0: ใช่ครับตัวพ่อแม่เขาจะเป็นปลาเนื้อให้เราได้แต่ตัวลูกก็จะไปเป็นอาหารให้กับปลาช่อนอเมซอนอีกที

0: ธรรมดา
1: คราวนี้ผมถามอีกคำถามนึงว่ากรณีของตลาดการรองรับของตลาดสมมติว่าเป็นปลาช่อนอเมซอนปลาสวยงามเวลาจับมาวางลงในอ่างเพื่อขายกับเกษตรกรกับผู้ซื้อเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ซื้อสามารถที่จะแยกออกไหมว่าอาหารนี้คืออาหารที่เราเลี้ยงด้วยอาหารทำขึ้นมาเองแยกว่าอันนี้เป็นอาหารตลาด
0: ยังไม่ออกครับอาจารย์ปลาที่เลี้ยงด้วยต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงเนี่ยผู้ซื้อจะไม่แยกไม่ออกเลยครับนอกจากว่าจะเป็นปลานิลที่เลี้ยงจากกระชังกับปลานิลที่เลี้ยงจากบ่อผู้ค้าจะแยกออกเพราะว่าจะมีลักษณะของครีบเนี่ยที่ก่อนถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากกระชังคือครีบท้องเขาจะก่อนแต่ถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงจากบ่อดินครีบจะยาวปกติครับอาจารย์ครับครับผม
1: แต่คราวนี้ผมถามอีกคำถามหนึ่งคือปัญหาเรื่องของโรคคือหลังจากที่เราใช้อาหารที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนต่ำเนี่ยปัญหาเรื่องของอาหารเนี่ยส่งผลทำให้เป็นการเป็นโรคความอ่อนแอของปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมากกว่าอาหารสำเร็จรูปไหม
0: คือการที่จะเป็นโรคปลาเป็นโรคหรือไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งการเลือกซื้อพันธุ์ปลาถ้าเราเลือกซื้อพันธุ์ปลาที่จากฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับเลือกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพปลามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราปล่อยในปริมาณที่ไม่สูงมากนะครับไม่หนาแน่นมากให้อาหารไม่เยอะมากโรคจะไม่ค่อยเกิดครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือเราสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ใช่ไหม
0: ได้ครับควบคุมคุณภาพน้ำได
1: ้คราวนี้ว่าคำถามสุดท้ายนะก็คือว่าเรื่องของคุณภาพเนื้อคือกรณีของปลาช่อนอเมซอนมันเป็นปลาสวยงามไม่กินเนื้ออยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมแต่คราวนี้ว่ากรณีที่เป็นปลานิลหรือปลาตะเพียนเนี่ย
0: ค
1: ุณภาพเนื้อเนี่ยผู้บริโภครองรับยังไงบ้าง
0: คุณภาพเนื้อของปลาที่เลี้ยงแบบต้นทุนต่ำกับต้นทุนสูงไม่มีความแตกต่างครับอาจารย์แต่จะมีความแตกต่างในระยะเวลาการเลี้ยงเท่านั้นเองครับต้นทุนต่ำเราใช้ต้นทุนต่ำเราเพราะว่าเราใช้อาหารธรรมชาติหรือเศษที่เหลือจากครัวเรือนเนี่ยครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างสูงเพราะเป็นอาหารต้นทุนต่ำโปรตีนมักจะต่ำตามต้นทุนไปด้วยครับก็ใช้เวลาการเลี้ยงอย่างน้อยเนี่ย8 เดือนถึง1 ปีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดเนี่ยผู้เลี้ยงมักจะเลี้ยงระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่น4 เดือนถึง 6 เดือนเขาจะจับได้แล้วครับแต่ต้นทุนเขาจะสูงมากกว่าหลายเท่าตัวเลยครับอาจารย์กำไรที่ได้ก็เลยจะน้อยกว่าตรงนั้น
1: ครับนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ผลิตอาหารต้นทุนต่ำมาใช้ในการเลี้ยงปลาและประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าแนวทางในอนาคตเนี่ยการพยายามใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำเป็นแนวทางอย่างดีนะที่จะลดต้นทุนการผลิตนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณคุณตุ้ยนะที่ได้มาให้ข้อมูลนะเป็นการยืนยันที่แน่ชัดชัดเจนว่าการใช้ต้นทุนต่ำวัตถุดิบต้นทุนต่ำนั้นสามารถที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขอบคุณครับด้วยสวัสดีครับ
2: นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณนพดลนะคะจากปิ่นฟ้าฟาร์มนะคะทีนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณปีชาสารบันนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะคะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการประเมินฟาร์ม GAP นะคะจะได้มาให้ความรู้นะคะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบต้นทุนต่ำเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาตรฐานฟาร์ม GAP ได้ไหมวันนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่มาจากของกรมประมงนะคะเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP ในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งในครั้งนี้ในหน่วยเรียนที่เรากำลังจะทำการศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐาน GAP การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยสำหรับกรณีฟาร์มที่เป็นการเลี้ยงระบบการลดต้นทุนนะคะในลักษณะของตรงนี้ทีนี้ขอเชิญคุณปีชาแนะนำตัวเองหน้าที่การทำงานแล้วก็ตำแหน่งที่ทำงานบ้าง
3: ครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมนายปีชาสารบันครับเป็นนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรีนะครับงานที่ทำก็อยู่งานตรวจสอบคุณภาพและรับรองสินค้าประมงครับก็จะเป็นหลักๆ ก็พวก GEP นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามหรือปลาที่เราบริโภคครับผม
2: ทีนี้อยากจะถามว่ากรณีธรรมดามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้นะครับก็มี GP ทั่วๆไปก็จะมี GP สัตว์เลี้ยงน้ำจืดนะครับที่จะเป็นพวกปลากินพืชหรือปลาดุกปลาสวายเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีกุ้งกำกามนะครับอาจจะมีจระเข้มีตภาพน้ำมาด้วยนะครับผม
2: ทีนี้มาตรฐาน GP ที่เราใช้อยู่เนี่ยธรรมดาเนี่ยนะคะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยปกติจริงๆเกษตรกรทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำมาตรฐานตัว GAP ตรงนี้ไหมคะ
3: ก็ในการพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับทุกวันนี้ถามว่า GAP มีความสำคัญไหมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยุโรปเขาก็จะมี Global Gap หรือ Global GAP นะครับญี่ปุ่นก็จะมี JGAP ของเวียดนามเองก็มีเวียด GAP เหมือนกันนะครับเพื่อสิ่งที่ทำมาก็คือ1ข้อเดียวก็คือลดต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการฟาร์มสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับหรือผู้บริโภคจะได้รับก็คือมีการลดใช้สารเคมีนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราได้ทำตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ตลาดทางยุโรปหรือทางญี่ปุ่นที่จะนำสินค้าเรามากขึ้นเพราะว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับก็จะเริ่มมีการทำ GP แล้วนะครับทุกวันนี้ครับผม
2: ทีนี้ในฐานะในส่วนของตรงนี้อยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเหมือนอย่างตัวเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงเป็นการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุนนะคะโดยอย่างเช่นผลิตอาหารสดใช้เองหรือว่าอาจจะใช้พวกลักษณะของตัวฟางมาหมักเพื่อเป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยไม่ทราบว่าสามารถจะยื่นขอตัว GAP ได้ไหม
3: อ๋อได้ครับผมเพราะว่า GAP หลักๆนะครับก็จะมีการตรวจประเมินจริงๆก็คือเรื่องสุขอนามัยฟาร์มแล้วก็ยาและสารเคมีที่ใช้นะครับถ้าเป็นการลดต้นทุนก็สามารถขอยื่นจดขอ GP ได้ครับผม
2: ก็คือสามารถที่จะขอยื่นในส่วนของการยื่นจด GP ก็สามารถจะยื่นได
3: ้
2: ทีนี้ไม่ทราบว่าตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานหรือว่ามีเอกสารอะไรบ้างคะที่จะมาขอในการที่จะขอยื่นตัว GAP
3: ในการยื่นขอใบรับรองใบ GAP เนี่ยนะครับเอกสารที่จะต้องประกอบนะครับในการยื่นขอก็คืออันดับแรกก็คือ1สำเนาทะเบียนบ้านนะครับ2สำเนาบัตรประชาชนนะครับ3ก็คือทะเบียนเกษตรกรนะครับต้องแนบแล้วก็แผนที่แผนผังนะครับที่ประกอบประมาณนี้นะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเช่นข้อมูลการเลี้ยงณปัจจุบันประมาณนั้นนะครับผมก็หลักๆก็จะมี4อย่าง
2: ทีนี้อยากจะถามว่าโดยปกติณปัจจุบันนี้ค่ะมีเกษตรกรที่มาขอยื่น GP แล้วยื่นไม่ผ่านบ้างไหมคะ
3: จริงๆแล้วในการตรวจประเมิน GP นะครับก็จะมีการตรวจประเมินอยู่ทั้งหมด36ข้อนะครับแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติข้อควรที่ต้องปฏิบัติเนี่ย9ข้อนะครับมีข้อควรปฏิบัติ20ข้อแล้วก็ควรแนะนำเนี่ย20ข้อเกษตรกรที่ขอถ้าจะไม่ผ่านจริงๆก็คือหมายความว่าข้อต้องปฏิบัติของคุณ9ข้อเนี้ยคุณทำแล้วไม่ผ่านนะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับใน9ข้อนี้ก็อย่างเช่นนะครับถ้าคุณยื่นขอครั้งแรกเลยคุณไม่มีทะเบียนฟาร์มนะครับทางผู้ตรวจประเมินเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปรับรองให้ได้นะครับ2ก็มีการใช้เช่นเรื่องอาหารเนี่ยมีการใช้มูลสัตว์สดนะครับก็คือพวกมูลไก่มูลหมูมูลเป็ดที่ให้สดๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับหรือพวกผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนะครับก็จะไม่ผ่านเหมือนกันครับผม
2: ผลการตรวจเนื้อของสัตว์น้ำนี่หมายความว่าก็คือมาตรฐานไม่ผ่านมาตรฐานยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยยาที่ต้องห้ามเช่นไนโตรฟลูแรนนะครับคอลแลมฟินิคอนหรือมาลาไคกรีนนะครับถ้าเมื่อไปตรวจแล้วมีผลเกินเราก็ไม่สามารถออกไปรับรองให้ได้ต้องให้เกษตรกรมาแก้ไขนะครับในการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมีเวลาถึง180วันในการที่จะยื่นขอใหม่นะครับ
2: ในส่วนของแสดงว่าถ้าสมมติว่าตัวเกษตรกรใช้กรณีของตัวมูลสัตว์แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะขอยื่นขอ GAP ได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ครับก็ต้องทำนะฮะอย่างมูลสัตว์สดเนี่ยเราไม่สามารถให้ใช้ได้แต่ถ้าทำให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งหรือว่าหมัก นะฮะอย่างน้อยๆเป็นเวลาถึง30วันเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้แล้วก็สามารถขอจดทะเบียนได้ครับ
2: แล้วทีนี้ไม่ทราบว่าขั้นตอนการตรวจ GEP เนี่ยเขาทำยังไงบ้างคะ
3: ในขั้นตอนการตรวจขอ GEP เนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกเกษตรกรก็ต้องไปยื่นความจำนงนะฮะอย่างเช่นอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็สามารถไปขอยื่นความจำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใบ GEP ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนะครับสถาบันวิจัยสัตว์น้ำจืดนะฮะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าสถาบันหรือศูนย์ก็จะทำเรื่องหาผู้ตรวจประเมินผู้ตรวจประเมินก็คืออาจจะเป็นที่ศูนย์หรือที่สถาบันนะครับก็ทำการตรวจรับรองตรวจประเมินฟาร์มพอตรวจประเมินฟาร์มเสร็จก็จะต้องส่งตัวอย่างนะครับส่งตัวอย่างไปตรวจเนื้อสัตว์น้ำตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำเนี่ยก็คือเช่นเนื้อปลาดุกเนื้อปลาตะเพียนเป็นต้นนะครับที่จะไปส่งก็คือที่ถ้าที่พระนครศรีอยุธยาก็คือที่สถาบันนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะส่งผลกลับมาที่ศูนย์ก็จะเป็นผู้ออกไปรับรองได้นะครับ
2: ก็คือหมายถึงว่าตัวเกษตรกรก็ไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดโดยใช้เอกสารเหมือนอย่างที่คุณพิชาได้พูดมาแล้วน
3: ั่
2: นก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: บัตรจำลองบัตรประชาชนพวกบัตรสำเนาว่าเป็นอาชีพเป็นเกษตรกร
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วก็เรื่องของแผนที่ที่ใช้ไปประกอบ
3: ครับก็คือที่สำคัญก็คือว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าเกษตรกรบอกว่าผมเป็นคนสระบุรีแต่มาเลี้ยงที่อยุธยาผมไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่จริงไม่ใช่นะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ณจุดที่เราเลี้ยงนะครับเป็นคนที่ไหนก็ตามก็อยู่ที่จังหวัดไหนก็ขอยื่นความจำนงที่จังหวัดนั้นได้ครับผม
2: ทีนี้อยากจะสอบถามหน่อยว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเองเป็นที่ดินเช่าเป็นที่ดินของญาติกันหรืออะไรเงี้ยสามารถจะไปยื่นขอได้ไหมคะ
3: ต้องเท้าความถึงการขึ้นทะเบียนฟาร์มก่อนนะฮะก็คือถ้าการขึ้นทะเบียนฟาร์มนี้ก็จะมีเป็นเจ้าของฟาร์มเองนะครับเจ้าของฟาร์มเองสองก็คือพื้นที่เช่า
2: พื้นที่เช่า
3: ถ้าพื้นที่เช่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเอกสารในการเช่าซื้ออ
2: ๋อมีต้องมีเอกสารของการเช่าซื้อ
3: ครับผมก็แนบได้แต่ถ้าไม่มีก็ให้ผู้ใหญ่บ้าน
2: อ๋อรับรอง
3: ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้รับรองว่านายกนายขอเลี้ยงในพื้นที่นี้จริงเช่นนั้นครับได้ครับ
2: อ๋อใช่สามารถเช่นนั้นได้ทีนี้ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการยื่นขอเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนฮะ
3: โดยกระบวนการของกรมประมงจะอยู่ที่ประมาณ60วันนะครับ60วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ในหลายๆอย่างว่าจำนวนเกษตรกรในแต่ละปีที่ขอรับการรับรองเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
2: มากน้อยแค่ไหน
3: ถ้าเกินในจำนวนที่อาจจะต้องเลื่อนเวลาไป
2: อาจจะเลื่อนระยะเวลา
3: แต่โดยประมาณคร่าวๆก็จากกระบวนการตั้งแต่ยื่นนะครับตั้งแต่ยื่นจนถึงออกไปรับรองเนี่ยจะอยู่ประมาณ60วัน
2: เพราะฉะนั้นขั้นตอนจริงๆก็คือเราเตรียมเอกสารไปยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด
3: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นปุ๊บสำนักงานประมงจังหวัดก็จะพัฒนาการต่อไปในส่วนของตรงนี้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างที่ฟาร์ม
3: ใช่ไ
2: หม
3: ค
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: เก็บตัวอย่างน้ำตัวอย่างดิน
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็คือใช้ระยะเวลาอยู่60วัน
3: 60วันครับ
2: เพราะฉะนั้นในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนี้นะคะนอกจากเราจะลดต้นทุนแล้วจริงๆเราสามารถจะพัฒนาคุณภาพของฟาร์มเข้าไปสู่ระบบมาตรฐาน GAP ได้นะคะก็เป็นเครื่องหนึ่งที่จะยืนยันเกษตรกรให้เห็นได้นะคะว่าเราสามารถจะผลิตสัตว์น้ำในระบบตรงนี้ได้นะคะได้มาตรฐานได้นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางworldwideweb.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทางบ้านนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นกันต่อนะคะคุณนุชนาถยิ่งยงค่ะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องรายการปรับปรุงค่ะตอนที่2นะคะดูนะคะเนื้อหาของเรานะคะเราจะต้องรู้ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วก็ข้อที่4นะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้จุดประสงค์นะคะต้องบอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีได้นะคะข้อแรกข้อที่2ต้องบอกประเภทของการปรับปรุงบัญชีได้ข้อที่3นะคะต้องบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้นะคะมีบัญชีแยกประเภทอีกแล้วนะคะเรียนกันมาแล้วนะคะจำกันได้ใช่ไหมคะบัญชีแยกประเภทหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สมุดรายวันทั่วไปหน้าตาเป็นอย่างไรจำกันได้แล้วนะคะทำกันมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เป็นรายการปรับปรุงแล้วนะคะค่ะข้อที่4ค่ะบันทึกการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้นะคะขอทบทวนนะคะที่เราเรียนไปสักนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะตามกันให้ทันนะคะเตรียมปากกานะคะอุปกรณ์อิสเซอรี่ให้พร้อมเลยนะคะรายการปรับปรุงคืออะไรนะคะการแก้ไขเพิ่มเติมรายการบัญชีเมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะตรงกับความเป็นจริงในงวดปัจจุบันมากที่สุดเลยนะคะให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีเนี่ยเพื่อให้บัญชีต่างๆเนี่ยมียอดเงินตรงตามความเป็นจริงและตรงตามงวดบัญชีนั้นๆด้วยนะคะเรียกว่าต้องให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของกิจการแล้วก็ข้อที่3ค่ะเพื่อทราบฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของกิจการประเภทของรายการปรับปรุงนะคะมีทั้งหมด7ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทที่2ค่ะรายได้ค้างรับประเภทที่3ค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประเภทที่4รายได้รับล่วงหน้าประเภทที่5วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันที่วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วก็ค่าเสื่อมราคาแล้วก็หนี้สงสัยศูนย์นะคะวันนี้ที่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนวัสดุสิ้นเปลืองนะคะครูจะขอทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนกันมาแล้ว4ประเภทนะคะเราไปดูกันนะคะประเภทแรกนะคะใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะค่าใช้จ่ายที่กิจการเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะอย่างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายค่ะค่าโฆษณาค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะอันนี้เราใช้ประโยชน์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะต่อไปค่ะการบันทึกบัญชีค่ะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะเราจะปรับปรุงกันวันสิ้นงวดบัญชีนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะวันสิ้นปีนะคะต่อไปค่ะรายได้ค้างรับค่ะรายได้ค้างรับคือรายได้กิจการให้บริการลูกค้าไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าเลยนะคะให้บริการสระผมให้ลูกค้านะคะกรณีที่กิจการเปิดร้านเสริมสวยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินเรามาเลยนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่ารายได้ค่าบริการค้างรับนะคะหรือจะมีรายได้ค่าเช่าค้างรับหรือดอกเบี้ยค้างรับนะคะแล้วแต่รายได้ที่เกิดขึ้นนะคะการบันทึกบัญชีค่ะเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้ค่ะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านทันไหมทันนะคะค่อยๆ คิดตามนะคะรายการปรับปรุงเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราตามทันคิดทันนะคะเขียนทันไม่น่าจะมีปัญหานะคะเรียนเข้าใจแน่นอนนะคะต่อไปค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะคือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กิจการได้จ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้าและในวันสิ้นงวดบัญชีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งของปีปัจจุบันและก็ปีหน้าด้วยนะคะการบันทึกบัญชีปรับปรุงนะคะจะต้องขึ้นอยู่ณวันที่จ่ายเงินว่ากิจการบันทึกบัญชีไว้อย่างไรนะคะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าการบันทึกรายการไว้ในวันที่เกิดรายการมี2กรณีค่ะกรณีที่1นะคะบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยนะคะกรณีที่2ค่ะบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันที่เกิดรายการนะคะเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะกรณีที่บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงด้วยยอดปีหน้านะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดนะคะเวลาเราปรับปรุงนะคะเราก็เดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายค่ะเห็นไหมคะปรับปรุงณวันสิ้นงวดวันที่31ธันวาเห็นไหมคะตามทันนะคะตามทันนะเห็นไหมคะนี่ฝั่งนี้เดบิตค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเครดิตเวลาที่เราปรับปรุงนะคะต่อไปค่ะ2กรณีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเวลาบันทึกบัญชีเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินสดเวลาเราจะปรับปรุงนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเห็นไหมคะตามทันนะคะนักเรียนมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราต้องค่อยคิดค่อยตามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะรายได้รับล่วงหน้าค่ะคือรายได้ที่กิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้าและซึ่งเป็นทั้งรายได้ของปีปัจจุบันและปีถัดไปด้วยนะคะการบันทึกบัญชีนะคะปรับปรุงจะขึ้นอยู่ณวันที่รับเงินว่ากิจการบันทึกบัญชีไว้อย่างไรมี2กรณีนะคะกรณีที่1บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวนกรณีที่2นะคะบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวนค่ะดูนะคะวันที่บันทึกนะคะกรณีที่1นะคะเด็กเงินสดเครดิตรายได้นะคะวันที่เกิดรายการนะคะเกิดรายการค้าขึ้นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้แล้วก็เวลาเราจะปรับปรุงนะคะเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้อง

0: ปรุงณวันสิ้นงวดนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะกรณีที่2ค่ะบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่ะดูนะคะเดบิตเงินสดวันที่เกิดรายการเครดิตรายได้รับล่วงหน้าไปดูสิคะเวลาจะปรับปรุงปรับปรุงยังไงคะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าค่ะเห็นลูกศรนะคะเครดิตรายได้ค่ะเป็นไงบ้างคะยากไหมคะนักเรียนนักเรียนต้องตามให้ทันนะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆตามไปนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆจดค่อยๆบันทึกไปนะคะไม่ยากเลยที่เรียนมาแล้วคราวที่แล้วนะคะนักเรียนเริ่มทบทวนกันนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันที่วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปค่ะ
1: นักเรียนคะเราเรียนกันไปแล้ว4ตัวนะคะในรายการปรับปรุงนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่5ก็คือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะก่อนที่นักเรียนจะรู้ว่ามันบันทึกบัญชียังไงนักเรียนต้องมาดูก่อนว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะอย่างนี้ครูจะแยกเป็น2คำคำว่าวัสดุสิ้นเปลืองและคำว่าใช้ไปนะคะดูนะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปคือวัสดุที่กิจการใช้แล้วหมดไปนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอย่างเช่นยางลบนะคะนักเรียนลบไปแล้วเนี่ยแล้วนักเรียนสามารถกลับมาใช้ได้อีกไหมคะยางลบมันก็จะทำไมคะหมดไปนะคะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะดินสอเหมือนกันนะคะดินสอใช้ไปใช้ไปเหลาไปมันก็สามารถหมดไปได้เช่นเดียวกันนะคะปากกานะคะหมึกหมดก็หมดนะคะกระดาษน้ำมันพวกนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะทีนี้เราต้องดูด้วยว่าเราใช้ที่ไหนนะคะถ้าเราใช้ในสำนักงานนะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุสำนักงานนะคะแต่ถ้าเราใช้ในโรงงานมันจะกลายเป็นวัสดุโรงงานนะคะซึ่งมันก็จะต่างกันนะคะทีนี้มันมีวิธีการคำนวณหาอยู่ว่าถ้าเราจะหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเราจะคำนวณหายังไงนะคะสูตรมันมีอยู่ว่าวัสดุคงเหลือต้นงวดนะคะคำว่าต้นงวดก็คือวันที่1มกราคมนะคะเอาตั้งไว้เสร็จแล้วบวกด้วยซื้อระหว่างงวดนะคะเรามีไหมซื้อระหว่างงวดถ้าเรามีก็ใส่ไปนะคะมันก็จะออกมาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะเสร็จแล้วต้องมาหักกับวัสดุคงเหลือปลายงวดนะคะเราตรวจนับปลายงวดได้เท่าไหร่ก็เอามาหักก็จะออกมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะอันนี้คือการคำนวณหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะต้นงวดนะคะเอาต้นงวดตั้งบวกซื้อระหว่างงวดนะคะก็จะออกมาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้หากวัสดุปลายงวดนะคะก็จะออกมาเป็นสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะส่วนการบันทึกบัญชีนะคะในวันที่31ธันวาคมเราก็จะเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองนะคะถ้ากรณีเป็นวัสดุสำนักงานนักเรียนก็ใช้ชื่อบัญชีว่าอะไรได้เลยคะวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานได้เลยนะคะก็อยู่ที่ว่ามันเป็นชื่อบัญชีแบบไหนด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1เขาบอกว่ากิจการมียอดวัสดุสิ้นเปลืองนะคะคงเหลืออยู่วันที่1มกราคม 3,000 บาทนะคะต่อมาซื้อเพิ่ม 1,000 นะคะแล้วก็สิ้นงวดเนี่ย31ธันวาคมเราตรวจนับแล้วมันได้ 2,000 นะคะลองมาดูนะคะเขาบอกว่ามีต้นงวดอยู่ 3,000 ซื้อเพิ่ม 5,000 สิ้นงวดนับได้ 2,000 ลองไปเข้าสูตรคำนวณของเรานะคะอันดับแรกหาเลยคะต้นงวดใช่ไหมต้นงวดเท่าไหร่คะต้นงวดคือ3,000นะคะแล้วก็บวกซื้อระหว่างงวดมีไหมมีก็ใส่นะคะ 5,000 บาทนะคะก็จะเอามาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะเสร็จแล้วก็หักด้วยวัสดุปลายงวดซึ่งเขาบอกว่าเขาตรวจนับได้ 2,000 นะคะก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะ 6,000 บาทพอทันไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากนะคะอันนี้เป็นรายการปรับปรุงที่ไม่ได้ยากเท่ากับ4ตัวแรกนะคะทีนี้เราได้ยอดเงินแล้วก็ต้องไปทำไมคะบันทึกบัญชีนะคะวิธีการบันทึกบัญชีเราจะเดบิตสิ้นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,000 เครดิตวัสดุสิ้นเปลือง 6,000 บาทนะคะพอเราไปรายการปรับปรุง

นะคะเราคำนวณได้แล้วไปบันทึกในรายวันเสร็จแล้วก็ต้องผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก็จะมีบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งอยู่ในหมวดที่1นะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอยู่ในหมวดที่5นะคะดูนะคะว่าเราบันทึกยังไงบ้างนะคะในบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะฝั่งเดบิตเราก็จะบันทึกยอดยกมาวันที่1 3,000 บาทนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะบันทึกในสมุดรายวันเห็นไหมคะมันเขียนว่าสมุดรายวันจ่ายเงินแสดงว่าเรามีการซื้อระหว่างงวดอยู่ 5,000 นะคะเราก็บันทึกไปในวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะฝั่งเดบิตนะคะเราก็จะบันทึกว่าวัสดุสิ้นเปลือง 6,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะก็จะบันทึกฝั่งเครดิตว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,000 นะคะทันนะคะนักเรียนคำนวณได้แล้วบันทึกในรายวันรายวันเสร็จก็ต้องผ่านไปยังแยกประเภทนะคะมาดูตัวอย่างที่2บ้างเนี่ยตัวอย่างที่2นี้ครูจะให้เวลานักเรียนลองคิดดูนะคะครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะมียอดคงเหลือวัสดุสำนักงานต้นปี 25X3 นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1มีนาได้ซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมอีก 4,500 บาทนะคะปรากฏว่าสิ้นงวดมีการตรวจนับแล้วก็ตีราคาวัสดุคงเหลือได้จำนวน 1,200 บาทให้นักเรียนลองนะคะลองคำนวณ นะคะใส่หนังใส่สมุดหรือใส่กระดาษอะไรของนักเรียนก็ได้นะคะลองคิดดูซิว่าจะได้ยอดเท่าครูไหมนะคะมียอดคงเหลืออยู่ 1,000 ต่อมาซื้ออีก 4,500 นะคะสิ้นงวดตรวจนับได้ 1,200 บาทนะคะลองคิดดูไม่ยากนะคะมีตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาบวกกันเอาอะไรมาลบกันนะคะคิดได้แล้วเนาะคิดได้แล้วไปดูนะคะ วัสดุต้นงวดนะคะ 1,000 บาทนะคะเมื่อกี้เรามีวัสดุต้นงวดอยู่ 1,000 บาทนะคะเสร็จแล้วเรามีซื้อระหว่างงวดนะคะอยู่ 4,500 บาทเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปก็จะต้องเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะนักเรียนก็เอาต้นงวดบวกกับซื้อใช่ไหมคะก็จะเป็น 5,500 บาทนะคะต่อมามีวัสดุปลายงวดไหมมีนะคะมี 1,200 บาทเราก็เอามาทำไมคะเอามาหักนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นวัสดุสำนักงานใส่ 4,300 บาทนะคะไม่ยากนะคะเอามาบวกแล้วก็เอามาลบนะคะทีนี้พอเราคำนวณได้แล้วไปไหนต่อไปไหนคะไปบันทึกในรายวันโดยเดบิตนะคะวัสดุสำนักงานใช้ไป 4,300 บาทเครดิตวัสดุสำนักงาน 4,300 บาทนะคะไปตามสเต็ปนะคะพอไปรายวันแล้วก็ต้องไปแยกประเภทนะคะแยกประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องก็มีบัญชีวัสดุสำนักงานบัญชีวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะในบัญชีวัสดุสำนักงานเรามียอดยกมาอยู่ 1,000 ทั้งฝั่งเดบิตนะคะแล้วก็ในวันที่1มีนามีการซื้อระหว่างงวด 4,500 บาทด้วยนะคะทีนี้พอไปดูวัสดุสำนักงานใช้ไปทางฝั่งเดบิตเราจะบันทึกว่าวัสดุสำนักงาน 4,300 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีวัสดุสำนักงานนะคะฝั่งเครดิตก็จะเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป 4,300 บาทนะคะแล้วเรียนทันครูนะคะค่อยๆไปนะคะไม่ได้ยากนะคะอันนี้ไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถ้าเห็นจอนี้แสดงว่าน่าจะต้องเป็นการเริ่มประเภทใหม่นะคะประเภทแรกไม่มีปัญหานะคะประเภทแรกก็เป็นเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะก็ต้องคำนวณก่อนนะคะเราคำนวณโดยวิธีการคำนวณคืออะไรคะหาต้นงวดบวกซื้อระหว่างงวดแล้วก็หักปลายงวดนะคะก็จะออกมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปทั้งหมดเสร็จแล้วนักเรียนก็มาบันทึกบัญชีโดยเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ไปบัญชีแยกประเภทนะคะค่าเสื่อมมั่งนะคะประเภทที่6แล้วค่ะประเภทที่6แล้วค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการปันส่วนของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ประเภทใดบ้างล่ะก็คือประเภทที่ไม่หมุนเวียนนะคะคือมีอายุการใช้งานมาก

1ปีนะคะจะต้องมีการปันส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะในตัวสินทรัพย์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะต้องมีการเสื่อมสภาพใช่มั้ยคะครูถามว่าคอมพิวเตอร์1เครื่องนักเรียนซื้อมาเนี่ยนักเรียนสามารถใช้งานได้ถึง 20-30 ปีมั้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานอยู่นะคะมันก็มีการเสื่อมสภาพไปจออาจจะเสื่อมสภาพนะคะหรือทำไมคะซอฟต์แวร์อะไรข้างในมันอาจจะเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการตีราคาค่าเสื่อมไว้ด้วยนะคะแต่มันก็มีสินทรัพย์อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมนะคะนั่นก็คือที่ดินนะคะจำไว้นะคะว่าที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะอันนี้คือค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีคิดอยู่วิธีเดียวนะคะนักเรียนมันมีหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่เขานิยมใช้คือวิธีแบบเส้นตรงนะคะเพราะเป็นการที่คำนวณได้ง่ายแล้วก็ค่าเสื่อมมันจะเท่ากันทุกปีนะคะส่วนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมมันก็จะมีเช่นวิธีเส้นตรงยอดคงเหลือลดลงจำนวนผลผลิตอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนมาดูว่าถ้าเป็นวิธีเส้นตรงเขาบอกว่าไงคะถ้าคำนวณวิธีนี้ค่าเสื่อมมันจะคงที่สมมุติ5ปีค่าเสื่อมก็เท่ากันทุกปีนะคะค่าเสื่อม 10,000 ปีแรก 10,000 ปีที่2ก็ 10,000 ปีที่3ก็ 10,000 นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในปีแรกเราไม่ได้ซื้อมาวันที่1มกราล่ะเราซื้อมาหลังจากนั้นเราก็ต้องนับตามอายุที่เราซื้อมานะคะอาจจะไม่เท่าไม่อาจจะปีแรกไม่เท่านะคะส่วนวิธีที่2นะคะยอดคงเหลือลดลงก็คือการคำนวณค่าเสื่อมที่มีจำนวนลดลงนะคะวิธีที่3ค่ะจำนวนผลนะคะค่าเสื่อมราคาจะขึ้นอยู่กับประโยชน์ของผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตนะคะครูบอกว่าค่าเสื่อมวิธีเส้นตรงเป็นวิธีที่นิยมใช้ถูกไหมคะเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีนี้ให้ดูนะคะมันต้องมีการคำนวณใช่ไหมคะสูตรการคำนวณของวิธีเส้นตรงในกรณีถ้าเขากำหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าให้หัก 10% 20% นะคะสูตรของมันคือราคาสินทรัพย์ลบด้วยราคาซากคูณอัตราค่าเสื่อมราคานะคะราคาสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ตัวนี้เราซื้อมาเท่าไหร่ราคาทุนเท่าไหร่นะคะราคาซากคือถ้าสมมุติว่ามันหมดอายุการใช้งานแล้วมันจะเอาไปจำหน่ายหรือเอาไปขายเป็นราคาซากได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาคูณกับอัตราค่าเสื่อมนะคะกับอีกแบบนึงนะคะถ้าเขากำหนดมาเป็นอายุการใช้งานนะคะวิธีการคำนวณก็จะเอาราคาทุนนะคะราคาทุนของสินทรัพย์ที่เราซื้อมาคะลบกับมูลค่าซากคูณระยะเวลานะคะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานนะคะส่วนวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะก็จะเป็นเดบิตค่าเสื่อมราคานะคูณวงเล็บคำว่าสินทรัพย์นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสินทรัพย์ตัวไหนก็ให้นักเรียนใส่ชื่อสินทรัพย์นั้นไปเลยนะคะเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อสินทรัพย์นะคะอันนี้คือการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะมาดูตัวอย่างบ้างนะคะตัวอย่างที่1วันที่1ตุลา 25X3 นะคะกิจการซื้ออาคารจำนวน 600,000 บาทนะคะอาคารหลังนี้คาดว่าจะใช้งานได้30ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะขายเป็นมูลค่าซากนั่นแหละนะคะ 120,000 บาทนะคะพอเราได้โจทย์แล้วเราต้องมาตีความหมายทีละตัวเราเห็นตัวเลขแล้วเราต้องมาดูว่าตัวเลขตัวนี้เอาไปใช้อะไรถูกไหมคะอย่าง 600,000 นี่คือราคาอะไรคะราคาทุนของสินทรัพย์ถูกไหมคะ30ปีก็คืออายุการใช้งานใช่ไหมคะว่าอาคารหลังนี้จะใช้งานได้30ปีนะคะแล้วพอหลังจากนั้นจะขายได้ 120,000 บาทไปเข้าสูตรนะคะเห็นไหมคะ 600,000 ลบด้วย 120,000 คูณ3ส่วน12แล้วก็หารด้วย30อีกนะคะมาจากไหนคะ 600,000 ก็คืออะไรคะราคาทุนของสินทรัพย์ก็คือราคาอาคาร 600,000 ใช่ไหมคะ 120,000 บาทก็คือราคาซากเมื่อกี้เขาบอกว่าจะจำหน่ายในราคา 120,000 บาทนะคะส่วน3ส่วน12คืออะไรนักเรียน
ถ้าตามสูตรมันก็คือระยะเวลาถูกไหมคะทำไมมันถึง3ส่วน12เพราะอะไรคะเรานับตั้งแต่วันที่เราซื้อใช่ไหมคะเราซื้อ1ตุลาถึง31ธันวามันก็ได้กี่เดือน3เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับจากวันที่ซื้อจริงก็คือ3เดือนถูกไหมคะพอ3เดือนแล้วก็มันก็จะกลายเป็นคูณ3หารด้วย12แล้วก็มาหารด้วย30อีกทีนึง30ก็คืออายุการใช้งานของอาคารตัวนี้นะคะเห็นตัวสีแดงไหมคะตัวสีแดงก็คือบอกว่าได้เท่าไหร่หาแล้วได้ 4,000 บาทนะคะคำนวณได้แล้วก็ไปตามสเต็ปต่อไปก็คือบันทึกในรายวันทั่วไปนะคะรายวันทั่วไปเดบิตค่าเสื่อมราคาอาคาร 4,000 นะคะเครดิตค่าเสื่อมราคาอาคาร 4,000 นะคะครูบอกว่าถ้าเป็นกรณีเส้นตรงการคำนวณค่าเสื่อมราคาเส้นตรงนะคะปีนี้ได้ 4,000 ปีหน้าได้ 4,000 ไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้ปีหน้าจะไม่ได้ 4,000 นะคะนักเรียนเพราะว่าปีนี้เรานับตั้งแต่ตุลาถูกไหมคะแต่ถ้าปีหน้าเราจะต้องนับทั้งปีก็คือวันที่1มกราไปจนถึง31ธันวานะคะเพราะฉะนั้นต้องดูระยะเวลาด้วยนะทีนี้ไปดูบัญชีแยกประเภทค่ะในค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารกับบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารนะคะในบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารทางฝั่งเดบิตเราจะบันทึกนะคะมันเป็นหลักของการบันทึกบัญชีแยกประเภทเราจะบันทึกบัญชีฝั่งตรงข้ามเสมอนะคะก็คือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร 4,000 นะคะทางฝั่งเครดิตในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารก็จะเป็นชื่อบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารนะคะ 4,000 แล้วก็จะเป็นการทบทวนแยกประเภทไปด้วยในตัวนะคะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คิดตามไปด้วยนะคะนักเรียนคิดตามแล้วก็ลองคำนวณพร้อมๆกับครูนะคะแล้วดูว่าที่นักเรียนคำนวณเนี่ยมียอดเท่ากับครูไหมนะคะตัวอย่างที่2กิจการใช้คอมพิวเตอร์จำนวน5เครื่องนะคะมีมูลค่า 60,000 บาทนะคะพร้อมค่าติดตั้งระบบเครือข่าย 5,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน5ปีนะคะราคาซากทั้งหมดคือ 15,000 บาทกิจการมีคอมพิวเตอร์5เครื่องมูลค่า 60,000 บาทนะคะมีค่าติดตั้ง 5,000 นะคะคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน5ปีนะคะมีราคาซาก 15,000 บาทนะคะนักเรียนลองดูจะคำนวณแบบไหนนะคะจากตัวอย่างนะคะราคาสินทรัพย์ 60,000 บวก 5,000 60,000 คือราคาของอะไรคะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะส่วน 5,000 นี่คืออะไรคะค่าเครือข่ายนะคะเพราะนั้นสินทรัพย์ตัวนี้มีราคา 65,000 บาทนะคะเราได้ราคาทุนแล้วก็มาลบราคาซากนะคะราคาซากก็คือ 15,000 บาทนะคะเสร็จแล้วหารด้วยอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์เขาให้อายุการใช้งาน5ปีนะคะระยะเวลาสั้นกว่าพวกอาคารรถยนต์พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หนูได้เท่าไหร่ได้เท่าครูไหมคะครูได้ 10,000 บาทนะคะถ้าใครได้ 10,000 บาทแสดงว่าถูกต้องนะคะเราก็จะต้องไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์อีก 10,000 บาทนะคะสังเกตดูด้วยนะคะว่าเดบิตและเครดิต2ฝั่งเราจะต้องเท่ากันเสมอนะคะตามหลักการบัญชีนะคะไปบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์แล้วก็ราคาค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์นะคะในชื่อบัญชีค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์เราก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ที่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเครดิตค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะทันไหมคะนักเรียนถ้าชื่อบัญชีไหนเวลาเราบันทึกในแยกประเภทก็ต้องเป็นชื่อบัญชีอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะต่อไปเป็นประเภทที่7นะคะประเภทสุดท้ายแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเพราะเราต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีด้วยนะคะประเภทที่7เป็นเรื่องของหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะมันมี2คำเพราะมันมีคำว่าและถูกไหมคะเราไปดู
นักเรียนพอออก

ไหมคะนี่สงสัยจะศูนย์กับค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์จะเกิดตอนไหนคะมันจะต้องเกิดในกรณีที่เรามีการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อพอเราจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อปั๊บมันก็จะเกิดลูกหนี้นะคะและลูกหนี้นี่แหละทำให้เราเกิดความเสี่ยงที่เกิดหนี้ศูนย์หรือหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเพราะอะไรคะเพราะเราจะได้รู้ว่าลูกหนี้สุทธิที่เราต้องเก็บเงินจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะไปดูนะคะความหมายนะคะดูทีละความหมายนะคะคำว่าหนี้ศูนย์หนี้ศูนย์คือลูกหนี้ที่กิจการทวงถามจนถึงที่สุดแล้วนะคะแต่ชำระไหมคะไม่ได้รับชำระเงินนะคะเราจึงตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีก็กลายเป็นหนี้ศูนย์นะคะและหนี้ศูนย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหนี้ศูนย์ตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นโทรถามทุกวันเลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะแรกๆก็ยังเจอหน้าเจอตาบ้างพอต่อไปหลังๆเริ่มติดต่อไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจนมันสักปีนึงก็ยังติดตามไม่ได้2ปีก็ติดตามไม่ได้เราก็ทำไมคะตัดเป็นหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีไปนะคะต่อไปหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะสงสัยมันมีคำว่าสงสัยเมื่อกี้หนี้ศูนย์ใช่ไหมคะหนี้ศูนย์คือตัดเลยแต่อันนี้มันแค่สงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจว่าเขาจะชำระได้ไหมเราก็ต้องมีการตั้งค่าเผื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนี้สงสัยจะศูนย์คือลูกหนี้ที่เราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะคะเราก็จะถือเป็นค่าจ่ายในรอบบัญชีนั้นๆไปนะคะยังสงสัยอยู่นะยังไม่คิดว่าเขาจะไม่จ่ายนะคะยังลังเลนะคะต่อไปค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์คืออะไรนะคะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็คือจำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้นะคะที่เราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นั่นแหละนะคะส่วนจำนวนเงินนะคะมันจะถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการนะคะความหมายทั้งหมด3คำนะคะต่อมาก็จะเป็นการประมาณหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะการประมาณหนี้ประมาณนะคะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกนะคะคำนวณร้อยละของยอดขายเชื่อและยอดขายรวมนะคะเราเลือกที่จะคำนวณร้อยละของยอดขายเชื่อและยอดขายรวมนะคะวิธีที่สองค่ะคำนวณร้อยละของยอดลูกหนี้สิ้นปีนะคะคำนวณร้อยละของยอดลูกหนี้สิ้นปีนะคะถ้าเป็นกรณีนี้นักเรียนต้องนำค่าเผื่อหนี้ต้นงวดมาหักด้วยนะคะเพราะเราเคยตั้งไว้แล้วนะคะถ้าเราไม่เอามาหักมันจะกลายเป็นบวกกันแล้วค่าเผื่อหนี้มันจะสูงนะคะ3พิจารณาลูกหนี้แต่ละรายไปเลยว่าคนไหนจะเก็บเงินได้คนไหนจะเก็บเงินไม่ได้นะคะซึ่งเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมเขาก็จะเป็นลักษณะของลูกหนี้สิ้นปีนะคะส่วนการบันทึกบัญชีนะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่ลูกหนี้เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้นะคะกรณีแรกเราตั้งค่าเผื่อไว้ก่อนนะคะเวลาตั้งค่าเผื่อมันจะมาพร้อมหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะตั้งค่าเผื่อนะคะมาพร้อมกับหนี้สงสัยจะศูนย์แต่ถ้าตัดจำหน่ายเลยจะมาพร้อมกับหนี้ศูนย์ตัดออกไปเลยนะคะศูนย์เลยนะคะมี2วิธีนะคะการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะจะเป็นเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็เครดิตค่าเผื่อสงสัยจะศูนย์นะคะอันนี้การบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะในสมุดรายวันเราจะเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์และทำไมคะเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะถ้าเป็นหนี้ศูนย์น่ะถ้าเป็นหนี้ศูนย์ทำยังไงถ้าเป็นหนี้ศูนย์ก็เดบิตหนี้ศูนย์แล้วก็เครดิตลูกหนี้ไปเลยนะคะเดบิตหนี้ศูนย์เครดิตลูกหนี้นะคะลูกหนี้ก็ใส่ชื่อคนหน่อยว่าลูกหนี้คนไหนที่เราตัดไปเป็นศูนย์นะคะเราจะได้รู้นะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งบริษัทแรกพบจำกัดนะคะขายอะไหล่รถยนต์เป็นเงินเชื่อ 200,000 บาทนะคะบริษัทประมาณการว่าจะมีหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ร้อยละ1ของยอดขายเชื่อนะคะของยอด

ขายเชื่อนะคะพอนักเรียนดูโจทย์อันนี้แล้วนักเรียนต้องตีความนะคะตีความก่อนว่าบริษัทแรกพบใช่ไหมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 200,000 แล้วก็ประมาณการหนี้ศูนย์จากยอดขายเชื่อ 1% นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณหนี้สงสัยจะศูนย์เราต้อง

วิธีการคำนวณนะคะถ้าเราคำนวณได้แล้วเราจะได้ประมาณ 2,000 2,000 ก็มาจากอะไรคะมาจากยอดขายเชื่อ 200,000 ใช่ไหมคะเขาบอกว่าประมาณการจากยอดขายเชื่อ 200,000 ร้อยละ1นะคะเราก็เอา 200,000 คูณ 1% จะออกมาเป็น 2,000 นะคะพอได้ยอดมาก็ต้องไปบันทึกนะคะบันทึกบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ0นะคะเดบิตหนี้สงสัยจะ0ด้วยยอด 2,000 ที่นักเรียนหาได้เมื่อกี้นะคะกับเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ0 2,000 บาทนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะลองดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะบริษัทปารีนุชอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองช่วยกันทำด้วยนะคะบริษัทปารีนุชจำกัดมียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ต้นงวดยกมา800บาทนะคะขายเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อโดยเขามียอดลูกหนี้อยู่ 150,000 บาทนะคะบริษัทนี้เขาประมาณการว่าจะมีหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ร้อยละ2ของยอดลูกหนี้ต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้ไหมคะตัวอย่างเมื่อกี้คำนวณจากร้อยละอะไรคะขายเชื่อใช่ไหมคะยอดขายแต่อันนี้เขาบอกว่าให้คำนวณจากยอดร้อยละ2ของยอดลูกหนี้นะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามามีอะไรคะค่าเหมือนหนี้สงสัยจะศูนย์ต้นงวดยกมานะคะอ่ะคำนวณเลยเนาะนะคะการคำนวณก็ของครูได้ 2,200 บาทนักเรียนได้เท่าครูไหมบางคนบอกว่าได้ 3,000 อยากรู้ไหมทำไมครูถึงได้ 2,200 บาทนะคะถ้าเราได้ 2,200 บาทแสดงว่าในกรณีที่ไหมคะเขาตั้งค่าเผื่อโดยการคำนวณร้อยละจากยอดลูกหนี้ที่ครูบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าคำนวณจากยอดลูกหนี้จะต้องเอาค่าเผื่อต้นงวดมาลบออกเพราะงั้นไม่งั้นมันจะสูงเกินนะคะแต่ถ้าเป็นจากยอดอื่นต้องเอามาลบไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องเอามาลบนะคะเพราะนั้นอันนี้ครูก็เลยเหลือ 2,200 บาทนะคะเพราะนั้นบางทีนักเรียนจะเจอในลักษณะเนี้ยนะคะนักเรียนต้องดูด้วยนะคะบางทีนักเรียนบางคนก็เอามาหักหมดเลยนะคะบางคนก็ไม่เอามาหักเลยนะคะต้องดูให้ดีค่ะวิธีบันทึกบัญชีก็จะเป็นเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะแล้วก็ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะที่ครูหามาได้เมื่อกี้ใช่ไหมค่ะวิธีการบันทึกบัญชีมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าการคำนวณมันอาจจะทำไมคะต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาให้เราคำนวณจากยอดร้อยละอะไรนะคะแล้วต้องมาดูว่ามีต้นงวดไหมถ้ามีต้องหักไหมนะคะผ่านไปแยกประเภทนะคะในบัญชีแยกประเภทก็จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็บัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะในบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์ฝั่งเดบิตนะคะเราจะบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะส่วนในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เราจะบันทึกในฝั่งเครดิตนะคะเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะนักเรียนทันครูอยู่นะคะเรายังมีอะไรอีกนะคะเรายังมีตัวอย่างที่3อีกนะคะตัวอย่างที่3กิจการมีลูกหนี้ลูกหนี้ชื่อในเลิศนะคะในเลิศเนี่ยเป็นหนี้เราอยู่ 2,500 บาทนะคะแต่กิจการตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์แสดงว่าทำไมในเลิศทำไมคะไม่ยอมจ่ายหรือในเลิศหายไปแล้วสาบสูญไปแล้วนะคะก็เลยตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์นะคะนักเรียนลองคิดสิว่าถ้าสมมุติว่าเกิดรายการนี้ขึ้นน่ะหนี้ศูนย์เนี่ยนักเรียนจะบันทึกบัญชียังไงคะพอจะนึกออกไหมคะลองมาดูสิลองเดาก่อนนะคะเดบิตจะเป็นอะไรคะหนี้ศูนย์ 2,500 บาทนักเรียนคิดว่าเครดิตน่าจะเป็นอะไรใช่ค่าเผื่อไหมไม่ใช่นะคะเครดิตจะเป็นลูกหนี้ในเลิศ 2,500 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการตัดหนี้ศูนย์
เพราะฉะนั้นลูกหนี้ในเลือดก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะเราตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้ว

ะคะพอได้ไหมคะอันนี้คือการบันทึกบัญชีหนี้ศูนย์นะคะในบัญชีแยกประเภทก็จะมีบัญชีในเลิศนะคะลูกหนี้ในเลิศกับบัญชีหนี้ศูนย์นะคะในฝั่งบัญชีหนี้ศูนย์เดบิตก็จะเป็นลูกหนี้ในเลิศ 2,500 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีลูกหนี้ในเลิศจะเป็นเครดิตหนี้ศูนย์ 2,500 บาทนะคะปกติเลยจอแดงมาอีกแล้วนะคะแสดงว่าไปเรื่องใหม่นะคะเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างคะมีหนี้สงสัยจะศูนย์มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วก็มีหนี้ศูนย์นะคะวิธีการตั้งค่าเผื่อมีแบบไหนบ้างมียอดรวมยอดขายเชื่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยอดลูกหนี้นะคะแล้วก็วิธีที่3พิจารณาไปว่าลูกหนี้คนไหนที่เก็บเงินไม่ได้นะคะมาดูอันนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายการปรับปรุงเพิ่มเติมในกรณีที่เราเกิดข้อผิดพลาดเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะแก้ไขได้นะคะนักเรียนมันแก้ไขได้มาดูบ้างว่ากรณีใดบ้างที่เราจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นอันแรกเลยอ้าวบันทึกบัญชีผิดนะคะพอมาตรวจสอบแล้วเราบันทึกผิดบัญชีไปแทนที่เราจะบันทึกค่าเช่าอาคารเราไปบันทึกค่าเช่าที่ดินอะไรแบบนี้นะคะบันทึกผิดชื่อไปเลยนะคะ2นะคะบันทึกจำนวนเงินผิดเลขสลับกันนะคะหรืออาจจะบันทึกมากไปบันทึกน้อยไปนะคะหรือบันทึกตัวเลขที่มันทำไมคะตัวเลขอาจจะแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันนักเรียนก็เลยสลับที่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปบันทึกรายการซ้ำบันทึกไปแล้วนึกขึ้นได้บันทึกอีกมันก็เลยทำไมคะซ้ำนะคะมันก็เบิ้ลนะคะเราก็ต้องแก้ไขมันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะลืมไปเลยว่าเคยมีบัญชีนี้นะคะเราก็ไม่ได้บันทึกเลยเราก็ต้องปรับปรุงนะคะมาดูนะคะว่าแต่ละวิธีทำยังไงนะคะเขาบอกว่าเวลาเราตรวจสอบให้เราดูก่อนว่ารายการที่บันทึกผิดอะบันทึกเดบิตหรือเครดิตไว้ยังไงนะคะรายการที่ถูกต้องควรบันทึกเดบิตและเครดิตอย่างไรนะคะมาพิจารณาก่อนค่ะถ้าบันทึกชื่อถูกแล้วแต่จำนวนเงินต่ำไปก็ปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมไปเลยให้ครบนะคะก็บันทึกเพิ่มให้ครบไปนะคะถ้าบันทึกบัญชีถูกต้องแล้วแต่ยอดเงินสูงไปก็ให้บันทึกบัญชีด้านตรงข้ามกับบัญชีที่บันทึกไว้ด้วยจำนวนเงินที่สูงไว้นะคะข้อ5ค่ะถ้าบันทึกบัญชีผิดให้บันทึกบัญชีตรงข้ามกับบัญชีที่ผิดนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือหลักการของมันนะคะมาดูกรณีแรกถ้าเราบันทึกรายการผิดบัญชีนะคะตัวอย่างเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 5,000 แต่บันทึกผิดเป็นค่าโฆษณาความจริงต้องเป็นค่าเช่าแต่ไปบันทึกเป็นค่าโฆษณา 5,000 บาทไปดูค่ะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะครูแบ่งตารางออกมาเป็น3ช่องเห็นไหมคะช่องแรกคือตอนที่เราบันทึกเราบันทึกไว้เป็นค่าโฆษณาเครดิตเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขก็ต้องทำไมคะเดบิตค่าเช่าค่าเช่าคือบัญชีที่เราจะใช้จริงๆบัญชีที่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็เครดิตด้วยชื่อบัญชีที่เราบันทึกผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เราแก้ไขก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดบิตก็จะเป็นค่าเช่า 5,000 เครดิตก็จะเป็นเงินสดนะคะโดยอัตโนมัตินะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่2ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 5,600 บาทนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่บันทึกผิดเป็น 6,500 บาทนะคะดูค่ะตอนที่เราบันทึกไว้เราเดบิตซื้อสินค้า6,500 บาทภาษีซื้อ392บาทนะคะแล้วก็เงินสด 6,892 บาทตอนที่เราแก้ไขค่ะยอดเงินมันทำไมคะมันผิดที่ยอดเงินใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าบัญชีไหนผิดนะคะบัญชีที่ผิดคือบัญชีเงินสดกับบัญชีซื้อสินค้าใช่ไหมคะการแก้ไขก็จะเป็นเดบิตเงินสด 900,000 เครดิตซื้อสินค้า 900,000ดังนั้นผลที่เราแก้ไขมันก็จะออกมาเป็นเดบิตซื้อสินค้า 5,600 บาทภาษีซื้อ392บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 5,999
92บาทนะคะต่อไปกรณีที่3ในกรณีที่เราบันทึกบัญชีซ้ำอย่างเช่นถอนเงินจากธนาคารมา 6,000 แต่เราบันทึก2ครั้งเลยนะคะบันทึกไปแล้วแล้วก็บันทึกอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันผิดอยู่ต้องแก้ไขนะคะดูตัวอย่างนะคะตอนที่เราบันทึกบัญชีครั้งแรกก็เดบิตเงินสดเครดิตธนาคาร 6,000 ครั้งที่2ก็เดบิตเงินสด 6,000 เครดิตธนาคาร 6,000 อีกโดยที่ความจริงแล้วมันบันทึกแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราแก้ไขวิธีการแก้ไขของเราก็เดบิตด้วยธนาคารและเครดิตด้วยเงินสดนะคะผลของการแก้ไขมันก็จะเหลือเงินสดเดบิต 6,000 แล้วก็เครดิตธนาคารเท่าไหร่คะ 6,000 นะคะต่อไปถ้าเราลืมบันทึกล่ะจ่ายค่าซ่อมแซม 10,000 ลืมบันทึกบัญชีไปเลยลืมไปเลยนะคะถ้าลืมก็ทำไมคะบันทึกได้เลยนะคะตอนที่บันทึกได้บันทึกไหมไม่ได้บันทึกเพราะว่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นก็บันทึกเข้าไปเลยในการแก้ไขนะคะก็จะเป็นเดบิตค่าซ่อมค่าซ่อมแซม 10,000 บาทเครดิตเงินสด 10,000 บาทผลของการแก้ไขก็จะเป็นเดบิตค่าซ่อมแซม 10,000 นะคะแล้วก็เครดิตเงินสด 10,000 บาทนะคะสรุปเนื้อหาแล้วนะคะแสดงว่าอันนี้หมดแล้วนะคะรายการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด7รายการนะคะแล้วก็การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยนะคะทีนี้ครูทำตารางสรุปเนื้อหามาให้นักเรียนดูนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเลยมีอะไรบ้างนะคะดูนะคะรายการปรับปรุงตัวที่1นะคะก็คือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะในวันสิ้นงวดเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะส่วนในวันที่เราทำไมคะจ่ายเงินหรือรับเงินเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะอันนี้คือรายการปรับปรุงตัวที่1ต่อไปรายการปรับปรุงตัวที่2นะคะรายได้ค้างรับในวันสิ้นงวดเราเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้นะคะส่วนในวันที่จ่ายหรือวันที่รับเงินเราก็จะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค้างรับนะคะตัวที่2ต่อไปตัวที่3ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเรามีอยู่2กรณีว่าเราบันทึกแบบไหนไว้นะคะในกรณีที่เราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงว่าเราเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดไว้เวลาเราปรับปรุงต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายด้วยยอดปีหน้าหรือปีอนาคตหรือปีถัดไปนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเรียกนะคะกรณีที่2ถ้าบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าแสดงว่าวันที่เราบันทึกเราเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินสดนะคะเพราะนั้นวันสิ้นงวดเราก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าด้วยยอดปีปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะตัวที่4นะคะรายได้รับล่วงหน้ามีเกณฑ์นะคะหลักการคล้ายๆกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะรายได้รับล่วงหน้าถ้านักเรียนบันทึกในวันที่เกิดรายการไว้ว่ารายได้นะคะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นะคะก็จะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะด้วยยอดของปีหน้าปีถัดไปปีอนาคตนะคะต่อไปถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นนักเรียนบันทึกไว้เป็นรับล่วงหน้าแสดงว่าวันนั้นนักเรียนเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะเวลาปรับปรุงก็ต้องเดบิตรายได้รับล่วงหน้าเครดิตรายได้ด้วยยอดปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะตัวที่5นะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปก็จะมีวัสดุสำนักงานวัสดุโรงงานนะคะเวลานักเรียนบันทึกก็จะเดบิตวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเภทที่นักเรียนเจอนะคะอย่างเช่นวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะเดบิตแล้วก็เครดิตก็จะเป็นวัสดุสำนักงานนะคะส่วนวิธีการคำนวณก็วัสดุคงเหลือต้นงวดบวกซื้อระหว่างงวดลบวัสดุปลายงวดก็จะออกมาเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไปวัสดุโรงงานใช้ไปวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะตัวที่6ค่ะค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเราก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคาตามด้วยชื่อสินทรัพย์เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมตามด้วยชื่อสินทรัพย์ส่วนวิธีการคำนวณก็เอาราคาสินทรัพย์ลบราคาซากคูณระยะเวลาหารอายุการใช้งานนะคะตัวที่7ค่ะหนี้สงสัยจะศูนย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะในกรณีถ้าเราจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อมา
คู่กับหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเราจะบันทึกเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

0นะคะแต่ถ้าเราจะตัดหนี้0ไปเลยนะคะตัดลูกหนี้คนนี้เป็นหนี้0ไปเลยก็เดบิตอะไรคะหนี้0นะคะแล้วก็เครดิตลูกหนี้ได้เลยนะคะต่อไปในการแก้ไขข้อผิดพลาดถ้าเราบันทึกบัญชีผิดล่ะถ้าเราบันทึกบัญชีผิดวิธีการปรับปรุงเราจะเดบิตด้วยชื่อบัญชีที่ถูกนะคะที่เราจะต้องบันทึกให้ถูกส่วนเครดิตก็จะเป็นชื่อบัญชีที่เราลงผิดไว้นะคะอันนี้ทบทวนให้นะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่เราบันทึกจำนวนเงินผิดนะคะบันทึกต่ำไปนะคะก็ให้บันทึกเหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะโดยเพิ่มยอดเงินที่เราต่ำไปลงนะคะต่อไปถ้าบันทึกจำนวนเงินผิดสูงไปนะคะให้บันทึกบัญชีด้านตรงข้ามกับบัญชีที่บันทึกไว้ด้วยจำนวนเงินที่สูงนะคะถ้าบันทึกซ้ำบันทึกซ้ำต้องบันทึกใหม่อีกครั้งด้วยบัญชีตรงข้ามกันนะคะเคยบันทึกไว้ยังไงต้องบันทึกสลับที่กับมันนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดอีกอันนึงถ้าเราลืมก็ทำไมคะบันทึกได้ทันทีเลยบันทึกใหม่ให้ถูกต้องได้เลยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหารายการปรับปรุงตอนที่2ของครูนะคะนักเรียนมันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทำได้นะคะวิธีการที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องมีการฝึกฝนนะคะในเรื่องของการเรียนบัญชีนะคะนักเรียนจะต้องฝึกฝนบ่อยๆฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะสงสัยถามครูถามเพื่อนหรือทำไมคะแลกเปลี่ยนกันนะคะนักเรียนต้องแลกเปลี่ยนกันนะคะทบทวนแล้วก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะครูฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะเรียนรู้จากวันวานนะคะใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันมีความหวังสำหรับพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะในตอนของครูนะคะเราไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์

นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมยนต์พันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับในปีการศึกษานี้เรามีนัดกันในรายวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับนักเรียนครับตลอด14ตอนที่ผ่านมาครูได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบเนวมาติกมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่มีการเปลี่ยนผันระบบนะครับจากระบบเนวมาติกวันนี้เราจะมานำเสนอหรือมานำเสนอในเรื่องของระบบไฮดรอลิกวันนี้นะครับเราจะพบกับหน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานงานไฮดรอลิกครับนักเรียนครับวันนี้เรามีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบอกความหมายของระบบไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องนะต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกตัวอย่างของการนำระบบไฮดรอลิกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกนะครับได้อย่างถูกต้องครับแล้วก็นักเรียนจะอธิบายและการทำงานอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องเนื้อหาสาระประจำวันนี้ครับอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก่อนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความหมายของระบบไฮดรอลิกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะได้ศึกษาตัวอย่างงานที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นตัวทำงานนะครับและเข้าสู่ระบบไฮดรอลิกนะครับในชุดแรกก็คือชุดต้นกำลังแล้วก็ชุดที่2ก็คืออุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกนะครับก่อนศึกษาบทเรียนนะครับหรือก่อนการเรียนการสอนประจำหน่วยที่15นะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะครับให้เราทำการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับประจำหน่วยที่15นะครับโดยวิธีการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบนะครับเมื่อสแกน QR code แล้วนะครับก็จะปรากฏแบบทดสอบนะครับขึ้นมานะครับให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการเรียนในหน่วยที่15นะครับเอาละครับนักเรียนครับไฮดรอลิกคืออะไรนะครับเป็นคำถามนะครับหลายคนก็น่าจะตอบได้ว่าไฮดรอลิกก็คือระบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในครัวเรือนในอุตสาหกรรมนะครับมันคืออะไรก็คือระบบที่น่าจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานได้นะครับเรามาดูความหมายของระบบไฮดรอลิกก่อนไฮดรอลิกนะครับมาจากภาษากรีกนะครับเหมือนกับเนวเมติกนะครับเหมือนกับนิวเมติกนะครับมาจากรากศัพท์ก็คือภาษากรีกนะครับซึ่งมันโดนแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือไฮดรอไฮดรอหมายถึงน้ำครับส่วนออลิกนะครับออลิกก็หมายถึงท่อนะครับหมายถึงน้ำออลิกก็คือท่อแล้ว2ตัวรวมกันนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับ2ตัวรวมกันนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยก็ใช้2คำรวมกันก็คือน้ำนะครับของน้ำที่อยู่ในท่อหรือการไหลของน้ำในท่อนั่นเองนะครับต่อมานะครับมีการนะครับเปลี่ยนความหมายใหม่ให้มันสอดคล้องกับระบบนะครับดังนั้นระบบไฮดรอลิกก็คือการไหลของเหลวทุกชนิดย้ำนะครับนักเรียนครับการไหลของเหลวทุกชนิดใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานของไหลนะครับเปลี่ยนให้เป็นกำลังงานกลนะครับดังนั้นเขาว่าไฮดรอลิกหมายถึงของเหลวทุกชนิดนะครับไม่ใช่เพียงแต่น้ำมันที่เราเข้าใจเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นน้ำก็ได้นะครับหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับต่อไปครับตัวอย่างงานในระบบไฮดรอลิกนะครับนะครับก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับไฮดรอลิกในสามารถถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมจัดยึดและขนส่งชิ้นงานและก็สามารถในอุตสาหกรรมแปรรูปชิ้นงานนะครับ
ทีนี้แต่ละงานมีอะไรบ้างเรามาดูงานแรกนะครับก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นักเรียนครับนักเรียนที่จบช่างยนต์หรือกำลังเรียนศึกษาช่างยนต์อาจจะรู้ว่านี่คือรูปอะไรนะครับนี่คือรูปของกลไกบังคับเลี้ยวของรถยนต์นะครับกลไกบังคับเลี้ยวของรถยนต์ซึ่งระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถนำมาใช้ในชุดบังคับเลี้ยวของรถยนต์นะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมีระบบที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นแต่ระบบไฮดรอลิกนะครับก็ยังถูกใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ใช้อะไรเป็นตัวกลางครับนักเรียนใช้น้ำมันใช่ไหมครับใช้น้ำมันเมื่อกี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูบอกว่าของเหลวทุกชนิดแล้วทำไมในรถยนต์หรือในอุตสาหกรรมนิยมมาใช้น้ำมันเป็นตัวทำงานนะครับเนื่องจากถ้าใช้น้ำนะครับถ้าใช้น้ำหรือใช้ของเหลวอื่นๆนะครับมักจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเช่นถ้าใช้น้ำสัมผัสกับผิวโลหะก็จะเกิดคราบเกิดสนิมแต่ถ้าใช้น้ำมันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับต่อไปครับเป็นรถตักตีนตะขาบนะครับรถตักดินนะครับรถตักดินหรือตักวัสดุอะไรต่างๆนะครับลักษณะนี้ก็ส่วนจะมีส่วนที่ใช้ไฮดรอลิกก็คือส่วนที่ใช้ในการตักนะครับก็คือในรูปเราจะเห็นลักษณะของเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระบอกสูบนะครับซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับใช้ในการตักนะครับชิ้นงานต่างๆนะครับต่อไปครับรถขนถ่ายสินค้านะครับรถขนถ่ายสินค้านะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆบางทีเรียกว่าลิฟต์รถลิฟต์หรือรถยกนั่นเองรถลิฟต์หรือรถยกขนถ่ายสินค้าซึ่งมีใช้กันอยู่ในโกดังนะครับอยู่ในการขนส่งต่างๆเราจะเห็นว่ามันจะมีระบบไฮดรอลิกสำหรับยกสินค้านะครับยกสินค้าจากอีกที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งก็สามารถจะยกสินค้าได้ปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างสูงและสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปครับรถตักล้อยางนะครับรถตักล้อยางนะครับก็คงจะเหมือนกับรถตักตีนตะขาบนะครับก็สามารถที่จะตักชิ้นงานหรือตักอุปกรณ์ต่างๆจากคนถ่ายจากอีกที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันจะมีอุปกรณ์

ทำงานที่เป็นกระบอกสูบนะครับไว้คอยทำการยกและวางสินค้าหรือชิ้นงานนะครับต่อไปครับรถบรรทุกเทท้ายนะครับรถบรรทุกเทท้ายถ้าเป็นรถบรรทุกธรรมดาอาจจะไม่มีไฮดรอลิกแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นรถบรรทุกที่มีการยกเพื่อเทวัตถุด้านท้ายหรือบางคนชอบเรียกว่ารถดัมนะครับก็คือเอาไว้เทวัสดุอุปกรณ์ไอ้ตรงที่ยกดัมขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นคือใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกเพื่อทำการถ่ายเทชิ้นงานหรือถ่ายเทอุปกรณ์ลงจากท้ายรถนะครับต่อไปครับรถไถนะครับเริ่มใกล้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันรถไถที่อยู่ตามบ้านเรือนนักเรียนหรือท้องไร่ท้องนานะครับที่คอยไถดินคอยพรวนดินต่างๆที่อยู่ในไร่อยู่ในสวนนะครับก็จะมีระบบไฮดรอลิกเช่นเดียวกันใช้ในการยกไถนะครับให้สูงต่ำนะครับเพื่อที่จะทำการไถหรือพรวนดินนะครับตามความต้องการนะครับของผู้ขับรถไถนะครับต่อไปครับในวงการอุตสาหกรรมใช้ระบบไฮดรอลิกทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูหมวดแรกก็คือหมวดจับยึดและขนส่งชิ้นงานนะครับนะครับจากรูปนะครับจากรูปเป็นการเอานะครับระบบไฮดรอลิกอัดชิ้นงานนะครับอัดชิ้นงานก็คือใช้กระบอกสูบนะครับใช้กระบอกสูบอัดชิ้นงานนะครับอัดชิ้นงานให้มีรูปร่างตามที่เราต้องการก็ใช้กำลังจากไฮดรอลิกนี่แหละครับนะครับต่อไปนอกจากอัดแล้วระบบไฮดรอลิกสามารถกดชิ้นงานนะครับกดชิ้นงานนะครับโดยใช้กระบอกสูบเนี่ยครับดันคันโยกเพื่อกดชิ้นงานเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามที่เราต้องการนะครับต่อไปครับในงานที่มีความอันตรายสูงเช่นการป้อนเครื่องจักรนะครับหรือเครื่องตัดนะครับถ้าใช้มือมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่อันตรายเขาก็นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับป้อนเครื่องจักรเพื่อตัดชิ้นงานนะครับจากรูปก็อาจจะเป็นใบเลื่อยใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นตัวส่งใบเลื่อยทำการตัดชิ้นงานให้ขาดนะครับตามที่เราต้องการต่อไปครับนอกจากจะตัดแล้วระบบหรือชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกสามารถทำการเลื่อนชิ้นงานได้อีกด้วยนะครับซึ่งสามารถจะเลื่อนชิ้นงานนะครับได้ทั้งชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่นะครับมีน้ำหนักน้อยจนถึงมีน้ำหนักมากนะครับต่อไปในการยกครับในการยกนะครับในการดึงนะครับก็สามารถนำระบบไฮดรอลิกนะครับไปใช้ในการดึงรอกเพื่อยกน้ำหนักนะครับจากที่ต่ำนะครับหรือเอาชิ้นงานจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือเอาชิ้นงานจากตำแหน่งที่สูงลงมาวางในตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับก็สามารถใช้นะครับชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกในการดึงรอกเพื่อนะครับเพื่อขนส่งชิ้นงานได้นะครับต่อไปครับใช้ไฮดรอลิกในการส่งของครับส่งของนะครับการส่งของจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งเหมือนในสไลด์หรือในแนวนอนก็ตามนะครับระบบไฮดรอลิกก็ถูกนิยมมาใช้ในการส่งของนะครับซึ่งสามารถจะส่งของได้นะครับทั้งที่น้ำหนักน้อยๆหรือน้ำหนักสูงๆก็ตามต่อไปครับอุตสาหกรรมแปรรูปชิ้นงานสามารถนำเอาอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกไปนะครับใช้ในอุปกรณ์หรือเรียกว่าแท่นเลื่อยนะครับดูในโรงเลื่อยหรือแท่นเลื่อยนะครับก็สามารถที่จะทำการตัดชิ้นงานได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องใสนะครับเครื่องใสคืออะไรครับเครื่องใสก็คือเครื่องที่สำหรับทำการกัดผิวหน้าชิ้นงานก็สามารถนำเอาระบบไฮดรอลิกเนี่ยไปติดตั้งในแท่นเครื่องใสสามารถใสหรือปาดหน้าชิ้นงานได้แม้กระทั่งแท่นเจรไนนะครับแท่นเจรไนนะครับถ้าแท่นเจรไนขนาดเล็กเราก็อาจจะใช้มือนะครับในการเคลื่อนที่
นะครับเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นแท่นเจรไนที่มีน้ำหนักเยอะมีขนาดใหญ่เขามักก็จะเอาระบบไฮดรอลิกเนี่ยไปใช้ในการขับเคลื่อนแท่นเจรไนได้เช่นเดียวกันแท่นเจาะครับแท่นเจาะนะครับจากระบบเนียมเมติกที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราสามารถนำระบบเนียมเมติกมาใช้ในแท่นเจาะระบบไฮดรอลิกก็สามารถนะครับใช้ในแท่นเจาะได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในระบบไฮดรอลิกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กับแท่นเจาะที่มีขนาดใหญ่นะครับที่มีน้ำหนักในการเจาะเยอะๆนะครับได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งการเจาะรูครับการเจาะรูนะครับการเจาะรูขวานรูก็สามารถนำระบบไฮดรอลิกมาใช้งานได้เช่นเดียวกันการอัดขึ้นรูปนะครับโดยผ่านแท่นอัดขึ้นรูปสามารถอัดขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการก็ใช้กำลังจากระบบไฮดรอลิกได้เช่นเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเราต่อไปเรามาเรียนรู้ว่าเมื่อพูดถึงระบบไฮดรอลิกมีอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออุปกรณ์ต้นกำลังครับอุปกรณ์ต้นกำลังก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะครับสร้างแรงดันครับควบคุมแรงดันแล้วก็ส่งแรงดันนั้นไปใช้งานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับตัวต้นกำลังจริงๆคือมอเตอร์นะครับตัวต้นกำลังจริงคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ในการขับเคลื่อนระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับโดยผ่านข้อต่อและมีปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวทำให้เกิดแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีถังน้ำมันและกระจกมองระดับน้ำมันและที่อยู่ในชุดนี้ทั้งชุดก็คือมีตัวควบคุมแรงดันนะครับน้ำมันไฮดรอลิกอีกด้วยนะครับนี่คือส่วนประกอบที่สำคัญของชุดต้นกำลังแน่นอนนะครับระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับระบบเนียมเมติกก็คือสัญลักษณ์ครับเห็นไหมครับว่าปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกกับปั๊มเนียมเมติกสัญลักษณ์จะเหมือนกันมอเตอร์ของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกกับมอเตอร์ของเนียมเมติกก็มีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันหม้อกรองนะครับหรืออุปกรณ์กรองของระบบไฮดรอลิกกับเนียมเมติกก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็มีความจำเป็นยังต้องใช้อยู่นะครับต่อไปนี่คือรูปลักษณะต้นกำลังอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำลังไฮดรอลิกขนาดเล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่านะครับก็จะมีมอเตอร์มีถังน้ำมันมีเกจควบคุมความดันมีตัวควบคุมความดันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ครับทีนี้เรามาดูว่าชุดต้นกำลังไฮดรอลิกมีหน้าที่อะไรบ้างที่ครูกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ควบคุมแล้วหรือยังหน้าที่แรกนะครับหน้าที่ของชุดต้นกำลังก็คือดูดน้ำมันไฮดรอลิกครับเข้าสู่ระบบด้วยความดันสูงนะครับดูดน้ำมันนะครับจากถังแล้วส่งเข้าสู่ระบบด้วยความดันที่สูงนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังสูงไม่พอครับยังต้องควบคุมน้ำมันนะครับควบคุมความดันให้ได้น้ำมันที่อยู่ในระบบให้ได้ตามค่าที่กำหนดด้วยนอกจากสร้างดูดส่งแล้วยังต้องควบคุมนะครับเมื่อน้ำมันไฮดรอลิกไปใช้ในระบบแล้วนะครับตัวน้ำมันจะต้องย้อนกลับมาครับมาเข้าถังพักน้ำมันและทำการระบายความร้อนนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังนะครับดูดน้ำมันสร้างแรงดันควบคุมแรงดันให้คงที่เข้าไปสู่ระบบน้ำมันที่ใช้แล้วจะไหลกลับมาถังพักน้ำมันและทำการระบายความร้อนนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังทั้งหมดนี้นะครับแล้วชุดต้นกำลังหรือตัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกครับอย่างที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อันดับ2ก็คือถังน้ำมันนะครับไฮดรอลิกอันดับ3ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือวาล์วควบคุมความดันตัวแรกมาดูปั๊มครับนะครับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกหรือไฮดรอลิกปั๊มนะครับมีหน้าที่อะไรตัวนี้นะครับ
มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฮโดร

อยู่ในรูปของแรงดันพลังงานกลก็คือมาจากไหนครับนักเรียนครับพลังงานกลก็คือมาจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะหมุนนะครับจนได้พลังงานกลแล้วพลังงานกลนี้จะไปขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฮดรอลิกอยู่ในรูปของความดันนะครับปั๊มมีกี่แบบอะไรบ้างปั๊มที่นิยมใช้นะครับมีเป็นแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มแบบใบพัดหรือเวนปั๊มแล้วก็แบบลูกสูบหรือพิสตันปั๊มนะครับนี่คือที่นิยมใช้กันปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับเรามาดูภาพปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับเป็นลักษณะของเฟือง2ตัวนะครับหมุนไปด้วยกันนะครับหมุนไปด้วยกันการหมุนของเกียร์ปั๊มจะหมุนโดยอาศัยแรงขับของมอเตอร์เมื่อหมุนไปด้วยกันก็จะรับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจากด้านสีฟ้าเมื่อมีแรงดันก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็ส่งไปในระบบนะครับนี่คือปั๊มแบบเฟืองนะครับต่อไปปั๊มแบบเฟืองอีกแบบนึงครับเป็นแบบเฟืองฟันในก็คือเป็นเฟือง2ตัวอยู่ด้านนอกและด้านในแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะรับน้ำมันเข้ามาหลังจากนั้นก็จะหมุนขับน้ำมันออกไปเพื่อสร้างแรงดันต่อไปปั๊มแบบใบพัดหรือเวนปั๊มนะครับเวนปั๊มหรือปั๊มแบบใบพัดแบ่งออกเป็นชนิดที่ไม่สมดุลนะครับชนิดไม่สมดุลก็คือลักษณะของปั๊มแบบใบพัดเนี่ยมันจะวางตัวโรเตอร์จะวางสวมกันแบบเยื้องศูนย์นะครับแล้วทำการหมุนเคลื่อนที่ไปแบบไม่สมดุลลักษณะนี้ปั๊มแบบใบพัดมีข้อดีครับก็คือจะให้อัตราการไหลคงที่นะครับจะให้อัตราการไหลคงที่นะครับการส่งถ่ายแรงดันสม่ำเสมอราบเรียบนะครับต่อไปปั๊มแบบใบพัดชนิดไม่สมดุลครับนะครับปั๊มแบบใบพัดชนิดไม่สมดุลปั๊มแบบนี้นะครับนอกจากจะมีการวางที่แบบเยื้องศูนย์นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับที่แล้วก็สามารถปรับอัตราการไหลได้นะครับแบบนี้ก็คือปั๊มแบบนี้ก็สามารถปรับอัตราการไหลได้เพราะมีตัวปรับอัตราการไหลภายในปั๊มสามารถให้ปั๊มชนิดนี้สร้างแรงดันได้ตามที่เราต้องการนะครับจะสูงหรือจะต่ำต่อไปครับปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนะครับปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนะครับก็คือคล้ายๆกับปั๊มชนิดไม่สมดุลนะครับแต่ปั๊มชนิดสมดุลจะมีการเข้าและการออกของแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทางอย่างชนิดเมื่อสักครู่นี้ปั๊มไม่สมดุลเนี่ยจะเข้าแค่ด้านเดียวออกอีกฝั่งนึงแต่ถ้าปั๊มแบบสมดุลเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันเข้า2ฝั่งและน้ำมันออกน้ำมันที่มีแรงดันออกอีก2ฝั่งนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในการหมุนนั่นเองนะครับเรียกว่าปั๊มชนิดปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนั่นเองนะครับต่อไปปั๊มแบบลูกสูบครับหรือพิสตันปั๊มนะครับปั๊มแบบลูกสูบปั๊มแบบลูกสูบแบ่งออกเป็นแบบหลายสูบตามแนวรัศมีนะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นมีลูกสูบเนี่ยนะครับหลายส่วนด้วยกันแล้วก็หมุนไปตามแนวรัศมีนะครับเมื่อหมุนไปลูกสูบที่อยู่ในปั๊มจะทำงานไปตามขนาดพื้นที่ที่มันมีอยู่นะครับช่วงไหนที่แคบมันก็จะอัดน้ำมันช่วงไหนที่กว้างมันก็จะรับน้ำมันเข้ามาลักษณะนี้ต่อไปนะครับปั๊มแบบลูกสูบแบบขับแผ่นเอียงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นแบบสวอตเพลทนะครับสวอตเพลทคือแบบลูกสูบแผ่นขับเอียงนะครับปั๊มแบบนี้ก็คือมีจำนวนลูกสูบหลายลูกและมีแผ่นสวอตเพลทหรือแผ่นเอียงเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของลูกสูบในแต่ละตัวนะครับในการขับเคลื่อนก็จะส่งน้ำมันไปทีละลูกนะครับทีละลูกน้ำมันก็จะออกอย่างต่อเนื่องทีละลูกหรือทีละชุดลูกสูบนั่นเองนะครับต่อไปเป็นปั๊มหลายสูบชนิดนะครับคอปั๊มปรับได้นะครับคอปั๊มปรับได้ก็คือชนิดนี้นะครับคอปั๊มจะเอียงได้หรือปรับได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับ

ว่าไปถึงต่อไปนะครับเรากล่าวเรื่องปั๊มกันมาเยอะต่อไปมาดูในเรื่องของถังเก็บน้ำมันบ้างนะครับถังเก็บน้ำมันนะครับอาจจะมีรูปทรงรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับมีสีมีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความใช้งานครับนักเรียนครับนะครับถ้าเราต้องการใช้งานขนาดเล็กๆนะครับอุปกรณ์ไฮดรอลิกขนาดเล็กถังน้ำมันก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่กระบอกเดียวก็หรือขนาดย่อมๆก็พอแต่ถ้าเรามีปริมาณที่ต้องการใช้น้ำมันไฮดรอลิกเป็นจำนวนมากเราถังเก็บน้ำมันเราก็ต้องมากขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำมันที่อยู่ในถังเก็บน้ำมันต้องให้เพียงพอต่อการใช้งานของระบบนะครับหน้าที่ของถังเก็บน้ำมันล่ะทำอะไรได้บ้างนะครับถังเก็บน้ำมันมีหน้าที่เก็บน้ำมันชื่อบอกตรงตัวเลยครับเก็บน้ำมันครับสำหรับใช้งานในระบบทีนี้คำว่าใช้งานในระบบก็คือถ้าระบบเนี่ยมีอุปกรณ์ทำงานเยอะๆถังเก็บน้ำมันก็ต้องเก็บให้เพียงพอด้วยระบบใช้งานน้อยถังเก็บมันก็ลดขนาดอย่างที่บอกครับก็ใช้ไม่ต้องใหญ่มากถังน้ำมันมีหน้าที่ระบายความร้อนครับน้ำมันที่ผ่านระบบมาแล้วและไหลกลับสู่ถังต้องทำการระบายความร้อนก่อนครับนะครับต้องทำการระบายความร้อนมันแตกต่างกันนะครับระหว่างระบบเนียวเมติกที่ผ่านมากับระบบไฮดรอลิกที่เรากำลังเรียนระบบเนียวเมติกเมื่อใช้งานลมอัดเสร็จปล่อยลมระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศได้แต่ระบบไฮดรอลิกนะครับเมื่อใช้น้ำมันเสร็จไม่สามารถที่จะระบายน้ำมันทิ้งออกสู่ภายนอกได้นะครับเพราะเป็นการสิ้นเปลืองเลอะเปื้อนดังนั้นน้ำมันที่ใช้งานแล้วสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้โดยส่งน้ำมันเนี่ยเข้ามาเก็บในถังเหมือนเดิมครับแต่ก่อนจะนำไปใช้งานใหม่ต้องระบายความร้อนก่อนครับนะครับต้องระบายความร้อนและถังน้ำมันจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำมันนะครับในน้ำมันเนี่ยนะครับเมื่อนำไปใช้งานอาจจะไปเจอกับสิ่งสกปรกอะไรบ้างเช่นเศษโลหะที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งปนเปื้อนนะครับจากระบบท่อทางอะไรต่างๆนะครับหรือตะกอนอะไรต่างๆก็จะต้องโดนกำจัดออกก่อนนะครับชุดที่กำจัดก็คืออยู่ที่ถังเก็บน้ำมันนี่แหละครับต่อไปครับถังน้ำมันจะทำหน้าที่ขจัดฟองอากาศในน้ำมันฟองอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการของระบบไฮดรอลิกครับเนื่องจากคำว่าอากาศสามารถยุบตัวได้ครับนักเรียนครับอากาศยุบตัวได้นะครับน้ำมันยุบตัวหรืออัดตัวไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าในระบบไฮดรอลิกมีอากาศหรือดูดอากาศเข้าไปในระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีอากาศอยู่ข้างในและเกิดการยุบตัวนะครับก็จะไม่มีกำลังในการทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของถังเก็บน้ำมันก็คือเป็นฐานสำหรับอุปกรณ์อื่นก็คือเป็นฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ต้นกำลังอะไรต่างๆนะครับนี่คือถังเก็บน้ำมันเรามาดูโครงสร้างครับถังเก็บน้ำมันนะครับโครงสร้างหลักๆก็คือเป็นถังรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับวงกลมวงรีอะไรได้ทั้งหมดแล้วครับนะครับแต่ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปทรงที่นิยมใช้เนื่องจากการออกแบบและสร้างค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับและหลังจากนั้นภายในถังก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเรียนรู้ในต่อสไลด์ต่อไปครับสัญลักษณ์ของถังน้ำมันก็คือจะมีเป็นรูปถังน้ำมันและมีขีดอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นรูปลักษณะเหมือนอ่างนะครับแล้วก็มีขีดตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของถังน้ำมันเรามาดูส่วนประกอบของถังน้ำมันนะครับ1ช่องอากาศครับช่องอากาศนะครับช่องอากาศตัวนี้นะครับก็คือเป็นช่องสำหรับให้อากาศเนี่ยข้างนอกเนี่ยไหลเข้ามาได้หรืออากาศข้างในเนี่ยไหลออกไปได้เรียกว่าช่องอากาศนะครับมีหน้าที่ระบายอากาศร้อนที่เกิดจากการหมุนเวียนของน้ำมันในระบบเนี่ยนะครับให้อากาศร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปและกรณีที่มีที่น้ำมันในถังเนี่ยโดนเอาไปใช้งานเยอะๆก็ยอมให้อากาศข้างนอกเข้ามาแทนที่ในถัง
พูดง่ายๆว่าช่องอากาศเนี่ยเอาไว้ติดต่อระหว่างของอากาศภายในและภายนอกถังนั่นเอง2ครับฐานจับยึดนะครับฐานจับยึดมีหน้าที่นะครับฐานตัวนี้มีหน้าที่คือรองรับการติดตั้งปั๊มมอเตอร์นะครับและวาล์วในระบบต้นกำลังนะครับมีหน้าที่ติดตั้งปั๊มมอเตอร์และวาล์วในระบบต้นกำลังก็คือบนถังเนี่ยสามารถติดตั้งชุดต้นกำลังได้อีกด้วยนะครับ3ครับท่อดูดน้ำมันนะครับท่อดูดน้ำมันท่อดูดน้ำมันมีหน้าที่ดูดน้ำมันนะครับดูดน้ำมันจากถังเข้าสู่อุปกรณ์สร้างแรงดันก็คือปั๊มไฮดรอลิกนั่นเองนะครับทีนี้ในการนะครับในการติดตั้งนะครับท่อดูดน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าให้ด้านเฉียงเนี่ยหันไปอยู่ตรงกันข้ามกับท่อไหลกลับนะครับพูดง่ายว่าท่อดูดกับท่อไหลกลับเนี่ยนะครับตัวท่อเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันเพื่อไม่ให้สามารถรับนะครับเพื่อไม่ให้สามารถรับเอาน้ำมันที่ไหลกลับมาเนี่ยซึ่งมีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงอยู่เนี่ยส่งต่อไปยังท่อดูดหรือเอาไปใช้งานใหม่ทันทีก็ต้องรอให้น้ำมันที่ไหลกลับเนี่ยผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิผ่านการกรองก่อนแล้วจากนั้นจึงจะส่งไปได้ดังนั้นท่อดูดน้ำมันจึงอยู่ตรงกันข้ามกับท่อไหลกลับเป็นหลักต่อไปครับท่อน้ำมันไหลกลับครับท่อน้ำมันไหลกลับเนี่ยครับจะมีการหันปากท่อเนี่ยเข้าหาผนังที่อยู่ใกล้นะครับเมื่อมีช่องท่อไหลกลับแล้วท่อไหลกลับเนี่ยต้องหันปากท่อนะครับเข้าหาผนังที่อยู่ใกล้นะครับต่อไปครับขอบป้องกันน้ำมันนะครับคือขอบบริเวณโดยรอบของถังป้องกันการรั่วซึมนะครับของน้ำมันในระบบไม่ให้ไหลย้อนออกไปนอกถังได้ต่อไปครับแผ่นกั้นห้องครับแผ่นกั้นห้องแผ่นกั้นห้องจะกั้นอยู่ระหว่างท่อดูดน้ำมันกับท่อที่ไหลกลับเข้ามาครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องด้วยกันนะครับก็จะมีแผ่นกั้นห้องเป็นตัวกั้นดังนั้นในถังน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยจะไม่ได้มีเพียงห้องเดียวนะครับก็จะมีเป็นซอยเป็นห้องต่างๆอยู่นะครับอย่างน้อย2ห้องนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะมากกว่านั้นแต่อย่างน้อย2ห้องด้วยกันต่อไปพื้นก้นถังครับพื้นก้นถังไฮดรอลิกจะทำให้มีการลาดเอียงโดยให้ด้านที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ตรงรูถ่ายน้ำมันนะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการออกแบบนะครับจุดต่ำสุดก็จะต้องมีรูถ่ายน้ำมันต่อไปครับระดับพื้นถังครับในการวางระดับพื้นถังเนี่ยควรสามารถให้อากาศถ่ายเทได้เพื่อระบายความร้อนออกไปจากถังน้ำมันไฮดรอลิกครับต่อไป9ครับช่องแสดงระดับน้ำมันนะครับช่องแสดงระดับน้ำมันเนี่ยเป็นช่องกระจกใสนะสามารถจะแสดงเห็นระดับต่ำสุดและสูงสุดของน้ำมันที่อยู่ในถังนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้ระดับน้ำมันเนี่ยมีเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่แล้วก็10ครับสกรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับชื่อบอกแล้วสกรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมีเอาไว้สำหรับทำการเปลี่ยนหรือถ่ายน้ำมันออกจากถังและเพื่อเปลี่ยนน้ำมันนะครับตามอายุการใช้งานของระบบไฮดรอลิกครับและฝาปิดด้านข้างครับฝาปิดด้านข้างซึ่งอยู่ด้านข้างของถังนั่นเองต่อไปมาดูส่วนอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับในระบบนิวมาติกอุปกรณ์ต้นกำลังอาจจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เล็กก็ได้แต่สำหรับระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับแล้วก็ส่งกำลังที่เป็นพลังงานกลเนี่ยไปขับนะครับขับปั๊มไฮดรอลิกให้ทำงานนะครับตัวต่อไปครับวาล์วควบคุมความดันหรือ pressure control valve นะครับวาล์วควบคุมความดันหรือ pressure control valve วาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของวาล์วควบคุมความดันก็คือสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิกครับถ้าไม่มีวาล์วตัวนี้นะครับ
แรงดันนะครับในระบบไฮดรอลิกนะครับก็จะไม่ถูกควบคุมลดแรงดันในวงจรนอกจากสร้างแล้วเราสามารถลดลงได้นะครับในระบบไฮดรอลิกก็สามารถลดลงได้หรือควบคุมขั้นตอนการทำงานของวงจรก็สามารถจะใช้วาล์วควบคุมแรงดันเนี่ยควบคุมการทำงานของวงจรได้มาดูวาล์วควบคุมความดันครับสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือวาล์วระบายความดัน

ลดแรงดันถ้ามองนะครับโดยผิวเผินนี่2ตัวอาจจะเหมือนกันครับแต่ความจริงแล้วมันคืออุปกรณ์2ตัวครับวาล์วระบายความดันกับวาล์วลดแรงดันตัวนี้นะครับเป็นวาล์วระบายความดันครับวาล์วระบายความดันเมื่ออุปกรณ์หรือเมื่อปั๊มนะครับไฮดรอลิกสร้างแรงดันขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วการสร้างแรงดันเขาจะสร้างแรงดันให้สูงกว่าที่จะมีการใช้งานเช่นถ้าเรามีการใช้งานสัก10นะครับสัก10เขาก็จะสร้างแรงดันถึงอาจจะถึง15นะครับ12หรือ15ซึ่งมีค่าแรงดันที่สูงกว่าแรงดันที่กำหนดที่ต้องการใช้งานหรืออาจจะมากกว่านั้นทีนี้เมื่อสร้างแรงดันได้สูงกว่าทำยังไงให้ได้แรงดันตามที่เราต้องการเราก็มีตัวระบายความดันครับติดตั้งเอาไว้ตัวระบายความดันตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ไม่ให้แรงดันเนี่ยเกินจากค่าที่กำหนดครับเกินจากค่าที่กำหนดเช่นระบบตรงนี้บอกว่าเราจะสร้างแรงดันไว้ที่15ตัวนี้ก็จะควบคุมไว้ไม่ให้เกินนั้นนะครับไม่ให้เกินค่าที่กำหนดถ้าแรงดันเกินทำยังไงถ้าแรงดันเกินก็เอาแรงดันที่เกินเนี่ยนะครับปล่อยแรงดันที่เกินหรือปล่อยน้ำมันที่มีแรงดันเกินเนี่ยไหลกลับลงสู่ถังแรงดันก็จะได้คงที่นะครับแล้วมาดูนะครับก็หน้าที่ของวาล์วตัวนี้ก็คือสร้างและรักษาแรงดันในระบบให้มีค่าคงที่นี่คือหน้าที่หลักของมันนะครับต่อไปวาล์วระบายความดันนะครับวาล์วระบายความดันเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นแบบควบคุมโดยตรงระบายน้ำมันภายในนะครับระบายน้ำมันภายในนะครับแบบนี้ก็คือควบคุมโดยตรงนะครับกับเป็นแบบที่2ก็คือวาล์วระบายความดันแบบควบคุมทางอ้อมระบายน้ำมันภายในและภายนอกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเป็นวาล์วระบายความดันนะครับแบบใช้สัญญาณควบคุมภายนอกอย่างเดียวครับควบคุมภายนอกแบบควบคุมภายนอกก็คือวาล์วตัวนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ในระบบต้นกำลังก็จะอยู่ด้านนอกอาจจะติดตั้งด้านนอกของอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับนะซึ่งเป็นการระบายความดันเป็นเฉพาะจุดตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีวาล์วระบายความดันแบบควบคุมโดยตรงภายนอกนะครับตัวนี้เป็นวาล์วระบายความดันควบคุมภายนอกแต่เป็นแบบทางอ้อมนะครับแบบทางอ้อมต่อไปตัวที่2ครับก็คือวาล์วลดแรงดันครับวาล์วลดแรงดันนะครับวาล์วลดแรงดันวาล์วลดแรงดันมีหน้าที่ควบคุมให้วาล์วปิดนะครับเมื่อแรงดันของน้ำมันด้านที่ไหลออกมีความดันเกินกำหนดครับนะครับถ้าน้ำมันมีการไหลออกนะครับมีความดันเกินที่กำหนดเนี่ยมันจะปิดนะครับมันจะปิดทำหน้าที่ปิดอย่างเดียวครับซึ่งแบ่งออกเป็นควบคุมโดยตรงเหมือนกันครับนะครับควบคุมโดยตรงและควบคุมโดยอ้อมเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งออกเป็น2แบบแบบคุมโดยตรงกับคุมโดยอ้อมเช่นเดียวกันนะครับจากตัวอย่างเป็นวาล์วลดแรงดันแบบ3ทางนะครับเป็นวาล์วลดแรงดันแบบ3ทางนะครับ3ทางก็คือมีช่องทางน้ำมันรู P รู A และรู T รู T แปลกไว้ครับนักเรียนครับมีรู T เพิ่มมาจากไหนรู T ก็คือรูที่ระบายน้ำมันสู่ถังนะครับถ้าเป็นระบบเนวาติกก็ใช้ P A อาจจะเป็น R นะครับแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกจาก R ก็เปลี่ยนเป็น T นะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกนะครับอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ทำงานเนี่ยจำนวนหลายตัวเหลือเกินนะครับที่มีเยอะแยะนะครับแต่มีตัวสำคัญนะครับอยู่ 2-3 ตัวด้วยกันที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือตัวแรกก็คือกระบอกสูบไฮดรอลิกนะครับกระบอกสูบ
ไม่ว่าองค์กรไฮโดรลิกจะทำงานอย่างใดส่วนใหญ่ก็จะต้องมีกระบอกสูบไฮโดรลิก

แล้วถ้าเกิดจะทำงานในแนวการหมุนล่ะมันก็จะต้องมีมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับมีมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับเรามาดูส่วนแรกก็คือส่วนกระบอกสูบก่อนส่วนกระบอกสูบแบ่งออกเป็นกระบอกสูบทำงานทางเดียวเอ๊ะชื่อคุ้นๆใช่ไหมครับนักเรียนครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงานทางเดียวหรือซิงเกิลแอคติ้งซิลินเดอร์ชื่อเหมือนเนื้อเมติกทุกอย่างเลยกับกระบอกสูบทำงานสองทางหรือดับเบิลแอคติ้งซิลินเดอร์นะครับก็เหมือนกับเนื้อเมติกทุกประการนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงานสองทางกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับการทำงานใช้แรงดันน้ำมันเพียงด้านเดียวนะครับจังหวะถอยกลับหรือจังหวะการกลับของก้านสูบจะกลับโดยน้ำหนักหรือสปริงถ้าเป็นแบบเนโมติกจะกลับโดยสปริงใช่ไหมครับที่เราเรียนผ่านมาแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกก็จะมีกลับโดยน้ำหนักภายนอกก็ได้หรือกลับโดยสปริงภายในกระบอกสูบก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับนี่เป็นกระบอกสูบครับนี่เป็นกระบอกสูบด้านของปลายก้านสูบเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักแขวนอยู่ติดตั้งอยู่นะครับเวลาก้านสูบขึ้นไปก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยลักษณะนี้ก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยเมื่อนะครับเราปล่อยวาล์วน้ำหนักก็จะดันก้านสูบกลับก้านสูบกระบอกสูบแบบนี้จะเลื่อนกลับโดยอาศัยน้ำหนักที่ติดอยู่กับก้านสูบเนี่ยนะครับเป็นการถอยก้านสูบแรงภายนอกต่อไปเป็นแบบแรมนะครับหรือแรมไทนะครับแบบแรมไทก็คือเราดูหน้าตาก่อนนะครับก้านสูบจะทำหน้าที่เป็นลูกสูบได้ด้วยลูกสูบมันต้องยังไงมันลูกสูบจะต้องใหญ่ถ้าก้านสูบทำหน้าที่เป็นลูกสูบได้ด้วยแสดงว่าแบบแรมไทก้านสูบจะต้องใหญ่นะครับก้านสูบจะต้องใหญ่ใกล้เคียงกับกระบอกสูบดังนั้นข้อพิเศษของแบบนี้ก็คือก้านสูบจะมีขนาดใหญ่ครับนะครับก้านสูบจะมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นแบบแรมไทเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานก้านสูบมีขนาดใหญ่มีการสึกหล่อน้อยนี่ครับนี่คือโครงสร้างของภายในนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบกล้องส่งทางไกลนะครับชื่อภาษาไทยแบบเขียนว่าแบบกล้องส่งทางไกลกล้องส่งทางไกลกล้องส่งทางไกลเป็นยังไงครับก็คือเป็นแบบสไลด์ครับเป็นแบบสไลด์ก็คือตัวก้านสูบเนี่ยจะถูกออกแบบให้ส่งต่อเป็นชั้นๆครับนะครับเมื่อมีแรงดันมันก็จะยืดออกได้นะครับเหมือนเสาอากาศวิทยุนะครับก็สไลด์ออกมาเป็นท่อนๆนะครับก็จะสไลด์ออกมาเป็นท่อนๆกระบอกสูบแบบนี้มีประโยชน์ก็คือก้านสูบจะสามารถส่งถ่ายความยาวของมันเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับก็เรียกแบบกล้องส่งทางไกลนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทางเดียวแบบกลับด้วยแรงดันสปริงนะครับกระบอกสูบทางเดียวแบบนี้นะครับเหมือนกับระบบเนียวเมติกนะครับก็คือข้างในหรือภายในจะมีสปริงนะครับและสปริงตัวนี้จะทำหน้าที่ดันหรือเลื่อนก้านสูบกลับครับต่อไปเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางครับนักเรียนครับกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับกระบอกสูบทำงาน2ทางก็คือให้น้ำมันเข้าไปดันกระบอกสูบได้ทั้งด้านหัวลูกสูบและด้านก้านสูบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดันทีละด้านครับถ้าดันด้านหัวลูกสูบก็ให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเลื่อนหรือดันทางด้านก้านสูบก้านสูบจึงเคลื่อนที่เข้าน้ำมันที่ระบายทิ้งก็ถูกระบายเก็บไว้ในถังนี่คือแบบทำงาน2ทางนะครับลักษณะโครงสร้างภายในนะครับก็ไม่แตกต่างกับระบบเนียวเมติกนะครับก็จะมีลูกสูบมีก้านสูบมีประกับด้านซ้ายด้านขวามีช่องทางน้ำมันเข้าและช่องทางน้ำมันระบายนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทำงาน2ทางที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก

ลิกนะครับแบ่งออกเป็นกระบอกสูบทำงานแบบก้านเดียวครับแบบนี้แบบก้านเดียวก็คือมีก้านเดียวกับกระบอกสูบแบบทำงานแบบมี2ก้านครับคำว่ามี2ก้านก็คือมีก้านทั้ง2ด้านด้านหนึ่งก้านสูบด้านหนึ่งเคลื่อนที่เข้าอีกด้านหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ออกด้านนี้ด้านซ้ายเคลื่อนที่เข้าด้านขวาก็เคลื่อนที่ออกลักษณะนี้เขาเรียกว่าแบบมีก้านสูบ2ปลายหรือ2ด้านนะครับกระบอกสูบ2ทางแบบมีตัวกันกระแทกครับนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นตัวกันกระแทกแบบตายตัวหรือตัวกันกระแทกทั้ง2ฝั่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหรือตัวกันกระแทกชนิดปรับค่าได้ชนิดปรับค่าได้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกครับมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่รับพลังงานนะครับไฮดรอลิกมาแล้วเปลี่ยนกลับให้เป็นพลังงานกลเพื่อเอาไปขับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเอาไปขับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราพบได้ในอุปกรณ์หลายๆตัวด้วยกันนะครับซึ่งมอเตอร์ไฮดรอลิกเนี่ยแบ่งออกเป็นแบบเฟืองครับแบบเฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบนะครับแบบเฟืองแบบใบพัดและก็แบบลูกสูบทั้ง3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบเฟืองครับแบบเฟืองลักษณะการทำงานเหมือนกับปั๊มครับเหมือนกับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปแล้วหมุนเฟืองให้เกิดการหมุนและเอาแรงขับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เรียกแบบนี้ว่าแบบเฟืองซึ่งแบ่งออกเป็นแบบเฟืองไม่สมดุลกับแบบเฟืองสมดุลนะครับแบบเฟืองสมดุลก็คือมีทางเข้าของน้ำมัน2ด้านทางออกของน้ำมัน2ด้านแล้วเกิดการหมุนแล้วเอาการหมุนไปใช้งานเรียกว่าแบบสมดุลแบบนี้นะครับต่อไปครับเป็นแบบเฟืองนะครับ2ชั้นนะครับหรือเฟืองเกียร์มีเฟือง2ตัวครับเป็นเฟืองตัวในกับเฟืองตัวนอกนะครับน้ำมันก็เข้าไปในระหว่างช่องว่างระหว่างเฟืองทั้ง2ตัวและขับออกไปแล้วจะเกิดการหมุนเอาการหมุนไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปแบบเวนมอเตอร์หรือนะครับเวนมอเตอร์ถ้าเป็นปั๊มก็เรียกเวนปั๊มนะครับหรือแบบใบพัดนะครับแบบใบพัดก็จะมีใบพัดและให้แรงดันน้ำมันเข้าไปหมุนใบพัดให้เกิดการหมุนแล้วเอากำลังในการเคลื่อนที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับต่อไปอาจจะมีเป็นแบบนะครับสวัสดเพจนะครับก็คือเอาแรงดันน้ำมันเข้าไปในลูกสูบและทำให้ลูกสูบเนี่ยเกิดการหมุนนะครับแล้วก็เอาแรงขับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เช่นได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนะครับเนื้อหานะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่สำหรับนักเรียนหลายหลายหลายหลายคนนะครับนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่สำหรับนักเรียนหลายหลายคนเพราะว่าระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่อาจจะไกลตัวเนื่องจากระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ใช้งานกันส่วนใหญ่แล้วใน อะไรนะครับในอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในครัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพบเจอแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับระบบไฮดรอลิกที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดนั่นก็คือระบบเบรกครับระบบเบรกหรือระบบดิสเบรกของรถจักรยานยนต์ที่นักเรียนใช้งานนะครับในการมาโรงเรียนหรือไปทำธุระส่วนตัวระบบดิสเบรกในรถจักรยานยนต์นักเรียนนั่นคือเป็นระบบไฮดรอลิกเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าระบบอาจจะไม่เต็มไม่ต่อเนื่องหรือไม่เต็มกำลังอย่างที่ครูสอนวันนี้แต่นั่นคือการนำเอาน้ำมันเบรกมาใช้เกิดงานได้เช่นเดียวกันเรียกว่าระบบไฮดรอลิกแล้วครับหลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบนะครับหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่15นะครับวิธีการก็คือสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับนักเรียนอย่าลืมกดส่งนะครับนักเรียนอย่าลืมกดส่งนะครับเมื่อนักเรียนกดส่งแล้วผลของคะแนนนะครับของนักเรียนว่าสอบได้มันจะปรากฏให้นักเรียนเห็นแล้วก็
ลิงก์ผลส่งต่างๆที่นักเรียนทำได้เนี่ยมาหาครูครูจะได้เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดสแกนไปนะครับหากมีนักเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับในการติดชมรายการนะครับเพื่อการศึกษาวิชางานเนมติกไฮดรอลิกเบื้องต้นก็ติดต่อครูได้นะครับก็คือครูดมเรียนพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิไลกาชีพวังไกลกังวลนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อครูก็สามารถติดต่อได้ที่ครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกช่างยนต์วิไลกาชีพวังไกลกังวลนะครับที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันนะครับในรายวิชานี้นะครับก่อนที่จะจบรายการสำหรับตอนที่15นี้นักเรียนครับนักเรียนลองไปมองนะครับรอบๆตัวนักเรียนซิว่านะครับมีอุปกรณ์ใดที่ใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานบ้างนะครับลองไปนึกดูนอกจากจะระบบเบรกของรถจักรยานยนต์แล้วมีตัวไหนอีกบ้างนักเรียนลองไปสำรวจนะครับสำรวจนักเรียนจะพบว่าบางครั้งระบบงานไฮดรอลิกก็อาจจะอยู่รอบๆตัวนักเรียนได้เหมือนกับระบบนิวเมติกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานงานไฮดรอลิกวันนี้นะครับครูพัชรินทร์ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาเป็นอย่างดีนะครับมีความเห็นประการใดก็ติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็
2: เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับ

็ตอนนี้สายแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ไปชมกิจกรรมที่ชุมชนบ้านหนองออกหนองสิมมาแล้วนะคะเราก็จะได้รู้วิธีการในเรื่องของการทอผ้าสบายแดงและก็ประวัติความเป็นมาของผ้าสบายแดงซึ่งในความเชื่อของชุมชนเนี่ยเขาเล่ามีเรื่องเล่าว่าเป็นของรับไหว้ที่แม่บ้านไหนที่มีลูกชายเนี่ยเขาจะต้องทอผ้าให้ลูกชายเขาเพื่อเป็นของรับไหว้ลูกสะใภ้เข้าบ้านซึ่งถ้าเกิดว่าหนุ่มสาวคู่ไหนที่มีความรักเนี่ยก็เชื่อกันว่าถ้าจะเป็นลูกสะใภ้บ้านนั้นเนี่ยจะต้องมีผ้าสบายแดงเป็นผ้ารับขวัญ นะคะแล้วความรักก็จะยั่งยืนนานนอกจากนั้นเราก็จะยังมีในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทําสบู่จากแตงกวาแล้วก็ทําแชมพูจากกล้วยหอมนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าของที่เอามาใช้เนี่ยก็คือสิ่งของหรือวัตถุดิบพืชผักที่เราสามารถที่จะหยิบจับแต่ต้องได้แล้วก็มีอยู่แล้วในชุมชนทุกชุมชนนะคะครูก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็จะสามารถนำความรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงความรู้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนของพวกเราได้นะคะและหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่บ้านพนมดีตำบลหนองผืออำเภอเขมราชต่อกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับความประทับใจจากการต้อนรับการให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่จากตัวแทนชุมชนแล้วก็แม่พี่ๆน้าๆที่มายืนต้อนรับพวกเราอย่างประทับใจมากเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้มีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันคือชาวชุมชนเนี่ยเขาก็ได้เตรียมเมนูรสเด็ดว่างั้นเถอะนะคะเป็นของชุมชนของเขาก็คือการสาธิตการทำอาหารสมุนไพรเขาก็เลือกปลาจากน้ำโขงอะค่ะมาสาธิตในการทำอาหารสมุนไพรให้พวกเราตัวจุดเด่นของปลาก็คือมาจากแม่น้ำโขงเป็นปลาสดๆแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแต่เนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็มีโปรตีนเพราะว่าเขาบอกว่าเลือกคัดสรรมาอย่างดีนะคะปลามีความแข็งแรงมากเนาะรสชาติก็เป็นที่น่าลิ้มลองเพราะว่ามีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านพนมดีค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงชุมชนบ้านพนมดีนะคะซึ่งเป็นชุมชนสุดท้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขมราชแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากแม่ในชุมชนเป็นอย่างดีแล้ววันนี้นะคะคณะตัวแทนชุมชนเนี่ยก็ได้พาพวกเราทำกิจกรรมดีๆที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการทำอาหารสุขภาพให้พวกเราได้ชมกันค่ะขอแนะนำคุณจีน่าค่ะเป็นผู้บรรยายแล้วก็คุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะคุณแม่อารีนะคะที่จะเป็นผู้มาสาธิตการทำอาหารสมุนไพรให้พวกเราได้ชมวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้พี่จีน่าขอเสนอเมนูลาบปลานะคะเมนูลาบปลาเนี่ยเป็นเมนูที่ทานง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเมนูที่ชาวอีสานหรือท้องถิ่นของเราเนี่ยนิยมนะคะแล้วก็เมนูนี้จุดเด่นจะอยู่ที่สมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมุนไพร

0: ไทยดีต่อสุขภาพเช่นขาช่วยในการขับขาช่วยในการขับลมช่วยในการย่อยอาหารนะคะส่วนตะไคร้ก็เพิ่มน้ำตาลในเม็ดเลือดลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะส่วนพริกก็จะเพิ่มอินซูลินให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปจะให้แม่อารีนะคะเป็นคนสาธิตการทำลาบปลาอันดับแรกค่ะคุณแม่หลังจากที่เราเตรียมเนื้อปลาเนาะโดยท้องถิ่นของพื้นถิ่นของชาวชุมชนบ้านพนมดีเนี่ยอำเภอเขมราชเราจะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นอาหารที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำโขงแล้วก็อีกเมนูนึงก็เป็นพวกเมนูหน่อไม้แล้วก็พวกเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าเมนูปลาแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าปลาแม่น้ำจากพื้นที่อื่นๆเพราะว่าน้ำโขงเนี่ยจะเป็นน้ำจะไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยจะกล้ามเนื้อของปลาเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็เนื้อปลาจะไม่คาวนะคะแล้วก็เราจะเตรียมปลาจากการหั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หั่นปลาเป็นชิ้นๆนะคะหั่นปลาเป็นชิ้นๆเอาก้างออกแล้วก็ลวกในน้ำปลานะคะลวกในน้ำปลาแล้วก็นำมาปรุงรสด้วยพริกเกลือนะคะอาหารอีสานแท้ๆเลยใช่ค่ะพริกเกลือมะนาวข้าวคั่วนะคะอาหารอีสานแท้ๆเลยรสดั้งเดิมของเราจะไม่มีผงชูรสจะไม่มีน้ำตาลนะคะถ้าเป็นอีสานแท้ๆจะไม่มีน้ำตาลเราจะเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารด้วยเกลือนะคะหลังจากที่ปรุงน้ำปรุงน้ำยำเสร็จก็เอามาราดที่เนื้อปลาที่เราลวกเนื้อปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญลวกสุกเกินไปเนื้อปลาก็จะเละเพราะฉะนั้นเราก็ลวกพอดีนะคะลวกกะให้พอดีแล้วก็การหั่นปลาเนี่ยก็ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าแล้วก็โรยด้วยสมุนไพรพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ซอยฝอยไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็โรยฝอยไปด้วย
1: เราเอามันต้มในน้ำด้วยไหมคะในน้ำปลาเราใส่ไหมคะ
0: ต้มเพราะว่าดับคาวใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ค่ะ
2: ปลาแล้วต้องมีเครื่องเทศด้วย
1: ค่ะพอซอยฝอยแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมาทานสดด้วยใช่ไหมคะเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ประโยชน์ทั้งสองทาง
0: นอกจากเป็นนอกจากจะเป็นเครื่องเทศแล้วก็ยังเป็นเครื่องเคียงได้ค่ะจะเป็นเครื่องเคียงทำให้เกิดรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาอีกทีนึงหรือบางท่านอาจจะคิดว่าอุ๊ยข่าเนี่ยมันหอมหรือชอบเป็นพิเศษก็เป็นเครื่องเคียงเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้กับเมนูอาหารขึ้นอีกทีนึงค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาได้ชิมหรือยังเนาะแต่ดูหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขออนุญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติที่เป็นน้ำปลาลวกกับน้ำปลานะคะสูตรเด็ดของชุมชนก็ว่าได้อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะเนื้อปลาก็ยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าตามที่พี่จีน่าบอกว่าปลาเนี่ยว่ายน้ำในน้ำโขงใช่ไหมกล้ามเนื้อของปลาจะมีความแข็งแรงมากนะคะ
2: ปลาก็จะไม่มีกลิ่นคาวด้วย
1: ปลาก็ไม่มีกลิ่นคาวค่ะ
2: เหมือนน้ำนิ่ง
0: ค่ะถ้าเกิดว่าปลาน้ำนิ่งเนี่ยเนื้อปลาจะเละแล้วก็จะมีกลิ่นคาวแต่ถ้าเป็นปลาน้ำไหลเนี่ยเนื้อปลาจะไม่มีความคาวจะมีความหวานแล้วก็มีความพิเศษในตัวของมันเอง
1: ค่ะก็จะเนื้อจะแน่นมากนะคะก็ขอบคุณคุณจีน่ากับคุณแม่อารีมากค่ะในเมนูอาหารสมุนไพรคือลาบปลาของเราก็ยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่นิยมมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพค่ะหลังจากนั้นกิจกรรมที่แม่ๆได้ดูแลเอาใจใส่พวกเราอีกก็คือในเรื่องของการทำอาหารให้รับประทานในช่วงเย็นแล้วก็พาพวกเราเข้าไปพักยังบ้านพักของแต่ละหลังของตัวแทนในแต่ละชุมชนที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีก็เชื่อว่าพวกเรามีความสุขในการที่ได้พักผ่อนณตรงนั้นนะคะและหลังจากนั้นเมื่อพวกเราเข้าที่พักแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาในการที่จะเดินไปสำรวจที่ถนนคนเดินเขมราชบรรยากาศในถนนคนเดินเขมราชเนี่ยก็เต็มไปด้วยแม่ค้าและก็นักท่องเที่ยว

0: เที่ยวซึ่งก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเดินจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งถึงเรื่องของการชมการเต้นรำการแสดงของชาวชุมชนเขมราชเพื่อสร้างความเพลิดเพลินประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและพวกเราเองก็ยังมีกิจกรรมร่วมกับชาวชุมชนของเขมราชด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขอชื่นชมนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดีนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในระหว่างสองข้างทางในร้านที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือพวกอาหารที่เกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าสุขภาพเนี่ยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่มาซื้อมาหาเนี่ยได้ซื้อไปทดลองได้ซื้อไปบริโภคกันและอีกทั้งยังมีร้านที่เขาตั้งบริการนะคะคือร้านนวดไทยด้วยนะเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพครูก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูไปชมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะก็รองรับสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมเนี่ยได้ใช้บริการเป็นการนวดที่ใช้ชื่อว่าเป็นการนวดอโลคยาเลยนะคะนวดรักษาแก้อาการโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีช่วงเวลาเปิดปิดตามถนนคนเดินนะคะที่เขามีกิจกรรมด้วยถ้าเกิดว่าคราวหน้านักเรียนได้มีโอกาสจัดโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพลงมาที่เขมราชเนี่ยก็อย่าลืมบรรจุกิจกรรมโปรแกรมนี้แนะนำไปยังนักท่องเที่ยวที่เขามีความสนใจในเรื่องของการนวดไทยหรือว่านวดรักษาด้วยนะคะเขาจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้กลับเข้าที่พักที่บ้านพนมดีซึ่งใช้เวลาเดินทางออกจากตัวเขมราชเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะคะกำลังดีทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ช่วงที่เราทำกิจกรรมที่ถนนคนเดินเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานครูก็มีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมีความสนุกสนานมากนะคะกับการที่ได้ร่วมร้องเพลงได้ร่วมรำวงแล้วก็ได้ร่วมการแสดงกับแม่ๆนะคะรวมถึงมีการส่งตัวแทนไปร้องเพลงบนเวทีด้วยนะคะก็มีแต่เสียงชื่นชมให้เด็กๆชาววิทยาลัยชั้นศึกษาอุบลราชธานีได้ชื่นใจด้วยนะคะและเมื่อเช้าก็มีบรรยากาศการรับประทานอาหารได้รับการต้อนรับจากแม่ๆพี่ๆเขาตื่นแต่เช้ามาทำข้าวต้มร้อนๆให้เราทานกันมีการกล่าวอำลากล่าวขอบคุณนะคะจากตัวแทนชุมชนด้วยความอบอุ่นใจแล้วก็พี่ๆเขาก็คาดหวังนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนชุมชนของเขาอีกนะคะครูก็เชื่อว่าถ้าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสที่จะจัดโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยครูก็ฝากพวกเราเอาไว้นะคะว่าจะต้องเลือกแนะนำชุมชนบ้านพนมดีเนี่ยให้เป็นที่พักแห่งใหม่ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอออกจากบ้านพนมดีแล้วเนี่ยเราก็มาที่วัดบุงขี้เหล็กใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาดูสถาปัตยกรรมแล้วก็ลักษณะการปั้นพระพุทธรูปของในยุคสมัยต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือสิ่งพระพุทธรูปสีขาวองค์สีขาวเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่สร้างหล่อไว้ข้างหลังของวัดนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าพวกเราจัดมาท่องเที่ยวอีกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวเนี่ยมีการได้บูรณะและหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปสีทองหรือว่าสีอื่นๆตามสีทองหรือว่าเป็นสีดําแล้วแต่ลักษณะนะคะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะว่าให้จัดไว้ในโปรแกรมนําเที่ยวต่อไปเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในโปรแกรมนําเที่ยวนั่งสมาธิและบําเพ็ญภาวนาได้ถือว่าเป็นกิจกรรมย่อยที่พวกเราสามารถบรรจุเข้าไปในโปรแกรมได้ค่ะและหลังจากนั้นเราก็มาที่แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนบ้านหนองแวงเพื่อตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็จะมีประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวบ้านหนองแวงพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเพราะว่าในชุมชนช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในเรื่องของทางการบ้านเมืองนะคะประชาชนก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจากที่เราได้ฟังท่านอาจารย์ประวิตรได้บรรยายให้ฟังแล้วเมื่อเช้านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาต่อกันที่3,000โบกเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ลมเย็นสบายแต่ว่าอาจจะมีแสงแดดรำไรส่องลงมามันก็เป็นธรรมดาละค่ะที่ว่าจะต้องมีอาการทั้งเหนื่อยทั้งมีความสุขปนกันไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็สามารถ เลือกเข้าไปจัดเป็นโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้เพราะว่าแต่ว่าก็อยากจะแนะนำพวกเราสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะจัดโปรแกรมนำเที่ยวนี้บรรจุเข้าไปจัดให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำแล้วก็ทดสอบดูศักยภาพของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวเองว่าเขามีความสามารถหรือว่าสามารถที่จะเดินขึ้นเดินลงในช่วงเนินหินหรือเป็นแอ่งได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันต้องการที่จะมันต้องใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินขึ้นมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีเบื้องต้นนะคะถึงจะสามารถเดินขึ้นมาชมโบกต่างๆในภาษาอีสานที่เราเรียกว่าโบกนะคะหรือถ้าทางเลือกนึงพวกเราก็สามารถที่จะเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบได้ว่ามีการนั่งเรือนะคะล่องเรือลงไปแล้วก็ชมตรงแก่งหินต่างๆมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้เดินขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศของโบกต่างๆนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็มีจุดพักผ่อนที่สามารถมานั่งมองดูลมพัดโชยเย็นสบายอยู่ตรงบนเนินตรงร้านอาหารและจุดชมวิวนะคะที่มองเห็นเกือบ360องศาเลยนะคะที่ด้านบนนะคะกิจกรรมย่อยเหล่านี้เนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ครับผมนักเรียนครับตอนนี้เราอยู่ที่3,000โบกหรือที่เราเรียกว่าอุทยานธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับข้างล่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะลงไปที่3,000โบก3,000โบกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่กระแสน้ำที่ไหลพัดผ่านหินแล้วนำกวดหรือดินหรือทรายเนี่ยไปตกลงในหินแล้วทำการปั่นหรือเจียระในหินให้กลายเป็นโพรงหรือที่เราเรียกกันว่าโบกจริงๆบริเวณที่เรามากกว่า 3,000 โบกที่เราเห็นมีปริมาณมากกว่านั้นแต่เนื่องจากเราจะให้เข้ากับอุทยานธรณีวิทยาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่มีอายุประมาณ 3-4,000 ปีเราจึงใช้คำว่า 3,000 โบกเราพร้อมที่จะลงไปข้างล่างยังครับไปเลยครับ

นักศึกษาครับตอนนี้เราอยู่กลางลำน้ำโขงแล้วนะครับเป็นน้ำโขงเนี่ยบริเวณส่วนที่เราเรียกว่า 3,000 โบกซึ่งจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่านสู่ประเทศไทยนะครับ800กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายจนสุดท้ายที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยอีกประมาณแค่60กิโลเมตรแม่น้ำโขงจะอำลาประเทศไทยแล้วไหลเข้าสู่ประเทศลาวที่อำเภอโขงเจียมในจังหวัดอุบลราชธานีเราวันนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่าที่ฝรั่งเศสใช้การเดินทางในเส้นทางนี้ในการขนสินค้าออกจากประเทศลาวเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นลานหินที่ฝรั่งเศสมาจารึกบอกระดับน้ำทะเลมีอยู่2 อย่างที่ฝรั่งเศสสร้างไว้ในการบอกร่องน้ำลึกหรือความลึกของน้ำ 1. คือการจารึกเลขไว้ 2. การทำเสาหลักไว้กลางลำน้ำเพื่อบอกความสูงของระดับน้ำเพราะนั้นเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะพบลานหินเลขที่เป็นตัวเลขบอกระดับอยู่ยาวจนไปถึงอำเภอโขงเจียมเป็นจุดๆซึ่งบอกระดับความน้ำความลึกของน้ำถ้าเกิดย้อนหลังไปเนี่ยจะมีอำเภอหนึ่งนะครับหรืออำเภอโพไซที่มีจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุดคืออำเภอโพไซที่บ้านปากป่องระดับน้ำหรือความสูงของน้ำและในส่วนที่แคบของน้ำแคบที่สุดในแม่น้ำโขงที่ไหลก็คืออยู่ที่ประมาณ56เมตร

านขวาที่เราเห็นนะครับจะเป็นหลักศิลาเลขที่ฝรั่งเศสได้จดไว้และบอกถึงระดับน้ำของน้ำว่าน้ำมีความลึกที่เท่าไหร่เพื่อเวลาที่ขนถ่ายสินค้านำเรือสินค้าเข้ามาก็จะบอกระดับความสูงหรือความลึกของน้ำนะครับเพราะนั้นเส้นทางตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่องน้ำที่บ่งบอกแล้วแบ่งประเทศไทยกับประเทศลาวออกจากกันใน2ฝั่งบริเวณ 3,000 โบกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวมาจากแนวเทือกเขาหรือแนวหินจากประเทศเวียดนามเพราะนั้นแนวที่มันเคลื่อนตัวมาเนี่ยมันเกิดการทับถมของซากพืชซากสัตว์เพราะนั้นเราค้นพบว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยบริเวณ 3,000 โบกมันเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนเพราะนั้นในเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวที่โลกมันหมุนเวียนต่อไปมันเคลื่อนตัวตลอดมันทำให้พื้นดินส่วนหนึ่งยุบขึ้นและดีดตัวยกขึ้นสูงที่อยู่สูงก็ถูกยุบลงกลายเป็นพื้นน้ำหรือการไปอยู่ใต้น้ำเพราะนั้นในแนวที่เราเห็นทางอุทยานธรณีวิทยาเขาจะบอกว่าแนวพวกหินที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในอดีตเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลแต่เมื่อมีแม่น้ำโขงไหลผ่านมันเลยเกิดกัดเซาะกลายเป็นแม่น้ำขึ้นมาที่เราเรียกว่าแม่น้ำโขงคนลาวจะเรียกแม่น้ำว่าแม่น้ำของแต่คนไทยจะเรียกว่าโขงเพราะนั้นแม่น้ำนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่าน6ประเทศนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ประเทศลาวผ่านเมืองปากเซของลาวเข้าสู่มหานทีศรีธันดรแล้วหลังจากนั้นก็ไหลเข้าสู่ประเทศเขมรที่เราเรียกว่าโตเรสาบก่อนที่จะเข้าสู่แม่น้ำ5สายที่ประเทศเวียดนามใต้ที่เราเรียกว่าแม่น้ำมังกร5สายไหลสู่ทะเลจีนใต้นะครับเพราะนั้นถือว่าแม่น้ำที่นี่เป็นหัวใจเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เราอยู่3,000โบกก็คือคนลาวและคนไทยได้อาศัยชีวิตอยู่ตามลุ่มน้ำนี้คนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าในแม่น้ำโขงมีพญานาคอยู่ตามความเชื่อกันเชื่อกันว่าทุกวัน15ค่ำเดือน11จะมีพญามาปล่อยลูกไฟขึ้นมาจากน้ำเพื่อแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าหลังจากปฐมเทศนากับพระมารดาที่บนสวงสวรรค์แล้วลงมายังโลกมนุษย์พญานาคก็จะปล่อยลูกไฟขึ้นมาเพราะนั้นที่อำเภอโขงเจียมที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเราจะค้นพบบั้งไฟพญานาคอยู่เหมือนกันแบบเดียวกับที่จังหวัดหนองคายวันนั้นช่วงออกพรรษามันก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ของคนทั้งคนลาวและคนไทยแล้วเชื่อกันว่าในแม่น้ำโขงเนี่ยมีสัตว์หรือพญานาคที่เป็นสัตว์ในความเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนั้นทั้งสองฝั่งจะเชื่อในเรื่องของพญานาคนะครับและให้ความเคารพกับเรื่องของพญานาค

ตอนที่เรามาตรงนี้เรียกว่าลานหินสีนะครับลานหินสีก็เกิดจากที่น้ําไหลแล้วกัดเซาะหินเสียดสีกับหินเพราะนั้นหินที่นี่เป็นหินแกรนิตอย่างที่ครูบอกว่ามันไม่ใช่หินทรายเพราะนั้นหินที่อยู่ในแม่น้ําโขงเนี่ยที่เป็นก่อแก่เกิดคือเป็นหินแกรนิตที่เคลื่อนตัวมาเห็นไหมพอน้ํากัดเซาะหรือน้ําเสียดสีมันเลยเกิดเป็นสีของหินขึ้นมาเราเลยเรียกตัวนี้ว่าบริเวณนี้ว่าลานหินสีก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เรานั่งเรือมาเพื่อมาในจุดที่เราอยู่ด้านหน้าคือแจกันเทวดามีลักษณะเหมือนเป็นรูปแจกันเพราะหินบางก้อนเกิดจากซากไม้หรือซากพืชหรือกิ่งไม้ที่นานๆมันกลายเป็นหินในส่วนหนึ่งหรือ

๋ยวเราเดินทางต่อไปที่หาดทรายที่เราเรียกว่าหาดหงบริเวณนี้เกิดจากดินทรายที่อยู่ใต้น้ำถูกพัดพามานะครับแล้วมาติดตามโบกต่างๆเกิดเป็นชายหาดทรายขึ้นมากินบริเวณพื้นที่ประมาณ200เมตรตรงนี้เราเลยเรียกว่าหาดทรายหงในอดีตเคยมีหนังภาพยนตร์เรื่องฟ้าจรดทรายมาถ่ายทำที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์และจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วเราใช้รูปกล้องไว้ที่สูงแล้วกดลงไปมันจะแสดงให้เหมือนกับเราอยู่ในหาดทรายที่มาเที่ยวหาดทรายจริงๆครับ

ครับผมสวัสดีครับก็ในการทำงานสายอาชีพมัคคุเทศก์นะครับ22ปีกับการทำงานสายอาชีพเนี่ยครูมีความสุขมากทุกครั้งที่สวมบทบาทได้เป็นมัคคุเทศก์ในอดีตไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองวันหนึ่งเนี่ยจะมาถึงอาชีพนี้หรือได้มีโอกาสทำอาชีพนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่ามันมีอาชีพที่ทำงานและสบายกว่านี้อีกต้องหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะเลือกทำได้แต่พอมาถึงวันนี้รู้เลยว่ามันคือความสุขแล้วมันมีความสุขจริงๆที่ได้ทำอาชีพนี้อาชีพมัคคุเทศก์ทุกครั้งเวลาที่ทำงานเราจะได้พบสิ่งที่ใหม่ๆหรือพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆพบคนที่หลากหลายพบความสุขที่ไม่เหมือนแต่ละครั้งที่มันซ้ำแบบเดิมๆเพราะนั้นเวลาที่มันผ่านไปกับความสุขที่เกิดขึ้นใน22ปีอาชีพมัคคุเทศให้อะไรหลายอย่างครูเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานสายอาชีพนี้เรานึกว่ามันจะเหนื่อยมันจะลำบากแต่จริงๆตอบแทนสิ่งที่มันได้แล้วมันตอบแทนให้กับคนที่ทำสายอาชีพมัคคุเทศก์เนี่ยมันมีทุกอย่างที่คนที่ทำงานอาชีพอื่นไม่มีวันโอกาสที่ได้เรียนรู้หรือได้รู้จักเลยเพราะนั้นการทำอาชีพมัคคุเทศก์มันทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแม้กระทั่งสิ่งที่เราโหยหาหรือสิ่งที่เราอยากได้มาตลอดชีวิตคือความสุขเราสุขกายเราสุขใจเราได้พบคนมากมายคนทุกคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่ใช่ญาติพี่น้องเดียวกันแต่เรากลับได้รับสิ่งดีๆทุกอย่างกลับมาเพราะการทำงานในสายอาชีพมัคคุเทศก์เพราะนั้นเส้นทางในการท่องเที่ยวที่เราท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นการท่องเที่ยวที่เราเข้าไปกับชุมชนนววิถีหรือชุมชนที่มันเข้าใกล้กับที่เราเรียกว่าล่างหญ้าการติดต่อหรือการประสานงานสมัยนี้เนี่ยมันทันสมัยมากเราสามารถติดต่อเข้าไปที่ชุมชนได้โดยตรงเพราะละแต่ละชุมชนจะมีเว็บไซต์

ือมีข้อมูลของตัวเองที่อยู่ในเพจหรืออยู่ในกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปติดต่อประสานงานได้ทุกชุมชนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและทุกชุมชนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและต้อนรับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าในการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของสุขภาพมันจะตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่กำลังสู่กิจกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไปในอนาคตเชื่อแน่เลยว่าอาชีพมัคคุเทศก์จะเป็นอาชีพที่คนอยากทำงานมากที่สุดเพราะคนทำงานสายอาชีพนี้ร้วนแล้วแต่มีความสุขครับในการทำอาชีพมัคคุเทศก์นะครับคนที่เป็นมัคคุเทศก์ที่ดีเนี่ยข้อกำหนดเลยหลายๆข้อมันจะมีอยู่หลัก10ประการในการเป็นมัคคุเทศก์แต่โดยแล้วทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานแต่คนที่จะทำอาชีพมัคคุเทศก์มันต้องมีใจรักต้องเหนื่อยต้องลำบากค่าตอบแทนมันไม่ได้มากพอเหมือนกับอาชีพอื่นแต่มันคือความสุขที่เราได้ตอบแทนมาเพราะนั้นการที่ทำเป็นคนที่ที่จะทำสายอาชีพนี้ต้องเป็นคนขยันจะต้องตื่นก่อนลูกค้าจะต้องนอนหลังลูกค้าจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนเพราะบางกรณีมันต้องไปสู้หรือต้องไปติดต่อกับใครแล้วมันต้องเกิดปัญหาขึ้นมาต้องเป็นคนรู้จักแก้ปัญหาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละจุดหรือแต่ที่เราทำงานมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอเราต้องเป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหารู้จักช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้แหละอาชีพนี้ก็สำคัญอีกอย่างนึงเพราะการช่วยเหลือคนอื่นมันจะเป็นผลตอบแทนให้เราทำงานในครั้งต่อไปง่ายขึ้นการมีน้ำใจครับเมื่อเราได้เราก็ต้องให้เพราะนั้นการที่เรามีน้ำใจกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวหรือกับชุมชนมันจะทำให้เป็นที่รักของชุมชนและเราเวลาประสานงานกับทีหลังเราก็จะได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะครับอาชีพนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีใจรักครับถ้าไม่รักที่จะทำงานนี้มันก็จะลำบากแต่ถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขและรักในสิ่งที่เราอยากทำมันก็จะทำให้เรามีความสุขครูเริ่มต้นจากคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในเรียกว่าครอบครัวคนจีนเพราะนั้นการที่ครอบครัวคนจีนเนี่ยต้องการให้ลูกสืบสานหรือทำงานในสิ่งที่ครอบครัวตัวเองทำอยู่ครอบครัวครูทำฟาร์มหมูเพราะนั้นพ่อแม่อยากให้ครูเป็นสัตวบาลแต่อาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพของครอบครัวแต่ครูกลับมีความรู้สึกว่าการที่ครูได้เดินทางได้ท่องเที่ยวมันทำให้ครูมีความสุขครูจึงเลือกเรียนสายอาชีพมัคคุเทศก์เพราะนั้นการจุดเริ่มต้นของชีวิตครูมันผันเปลี่ยนจากที่เป็นพ่อค้ากลายมาเป็นมัคคุเทศก์ครูใช้ความพยายามมากพอเพื่อต่อสู้กับครอบครัวครูที่ครอบครัวอยากให้เป็นสัตวแพทย์แต่วันนึงครูต้องทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวของครูเนี่ยยอมรับว่าครูเป็นมัคคุเทศก์และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่วันที่ครูได้รับตำแหน่งมัคคุเทศก์ดีเด่นประเทศไทยมันเป็นวันที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยยอมรับในตัวครูว่าอาชีพนี้มันก็ทำให้ครอบครัวตัวเองมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคนอื่นเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาเกือบ40ปีกว่าที่พ่อแม่จะยอมรับในตัวครูว่านี่คือลูกและนี่คือมัคคุเทศก์ของประเทศไทยครับอยากให้น้องๆหรือเด็กนักศึกษาทุกคนเลยนะครับที่อยากจะเรียนสายอาชีพนี้ลองคิดลองหาแรงบันดาลใจกับตัวเองว่าอยากทำอาชีพนี้เพื่ออะไรแต่ครูบอกเลยว่าอาชีพนี้มันให้ครูหลายๆเรื่องและให้หลายๆอย่างในชีวิตของครูและที่ครูประสบความสำเร็จนักทุกวันนี้ก็เพราะว่าการที่เป็นมัคคุเทศก์ครับ

สำหรับการจัดทัศนศึกษาในครั้งนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูตั้งใจที่จะบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่เราจัดในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ครูเชื่อว่าความรู้จากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดทัศนศึกษาหรือการดูงานนอกสถานที่รวมถึงเราได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองนะคะที่จะได้นำไปปรับใช้ถ้าโอกาสข้างหน้าจะเป็นนักออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะคะนักเรียนสามารถนำประสบการณ์หรือว่าประโยชน์จากความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้แน่นอนในส่วนของผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็สามารถนำความรู้หรือประโยชน์จากสื่อเพื่อการศึกษาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ในงานอาชีพของตนเองได้เช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดารินหวังบุญนะคะชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส.1การท่องเที่ยวค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้ในทริปนี้นะคะก็คือได้ฝึกการเป็นสตาฟค่ะก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่นับน้องๆขึ้นรถนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละฐานแต่ละจุดนะเราจะใช้เวลากี่นาทีมันถึงจะเหมาะสมก็คือในส่วนของตรงนี้เราเอาไปสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในชีวิตการเรียนของเราได้ก็คือเราสามารถออกไปเป็นไกด์ได้ในอนาคตเราก็นำความรู้ที่เราได้จากตรงนี้อะค่ะไปปรับใช้ในวันข้างหน้าแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนการท่องเที่ยวล่ะคะก็คือว่าหนูเรียนมาตั้งแต่ปวช.แล้วค่ะก็คือในความชอบค่ะที่แรกแล้วพอได้ออกไปฝึกงานก็รู้สึกว่ามันใช่ในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วก็ใช่ในสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วพอได้ออกไปเจอจริงๆมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งเรียนไปมันยิ่งแบบรู้สึกโอเคแล้วพอเรามีประสบการณ์ออกมาพื้นที่จริงแบบนี้มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเรียนไปมันยิ่งแบบเรามาถูกทางแล้วอะไรอย่างนี้พอเราได้ออกมาจริงๆแล้วเราก็จะได้รู้จักผู้คนใหม่ๆหรือว่าได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆที่ไม่ซ้ำที่เดิมมันทำให้หนูรู้ว่าการเดินทางเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขในระหว่างของการเดินทางมันไม่ใช่จะมีความสุขในจุดหมายปลายทางที่เราเดินไปค่ะฝากถึงน้องๆ นะคะที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะลองเข้ามาดูสื่อการเรียนการสอนของชาการท่องเที่ยวของเราได้นะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสมัครหรือว่าไปสอบถามได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาใกล้บ้านได้ค่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังท้อในขณะเรียนอยู่ก็อยากจะให้สู้ค่ะการเรียนแม้จะเหนื่อยยากนะคะยอมลำบากอย่าท้อถอยสุดทางที่รอคอยค่ะคืออนาคตอันงดงามขอบคุณค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถ

ครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ตำแหน่ง R

0: และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศ

0: ในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแส

ฝ่ายเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นอ่ะ
2: กิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับทักษะของการแปรรูปอาหารนะครับร่วมกับการประกอบอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวนะครับนั่นก็คือการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับซึ่งนะครับในการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับของคนไทยทั่วทุกภาคเลยนะครับดังนั้นนะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีตำราตำรับนะครับหลากหลายสูตรนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ในกระบวนการในการที่จะผลิตออกมานะครับให้เป็นข้าวมันไก่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีการต้มไก่นะครับหุงข้าวทำน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเลือกที่จะนำหรือเตรียมวัตถุดิบนะครับมาทำเป็นอาหารจานเดียวนะครับให้ผู้ที่รับประทานนะครับได้ชื่นชอบแล้วก็ติดอกติดใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับจะต้องมีความสะอาดนะครับมีความสดนะครับซึ่งจะได้คุณภาพของข้าวมันไก่นะครับที่ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เรานำมาใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับเราก็จะใช้ไก่นะครับนำมาต้มให้สุกนะครับตอนนี้เราก็นะครับได้ทำการต้มไก่นะครับต้มไก่เราก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับก็อยู่ที่60นาทีนะครับไก่ถึงจะสุกนะครับช่วงที่เรารอเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเราก็จะทำการต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ที่เราต้มอยู่ในหม้อทิ้งไว้ตรงนี้นะครับส่วนวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับสำหรับที่จะมาทำเป็นน้ำซุปนะครับเราจะต้มไก่ไว้นะครับเพื่อให้ได้เป็นน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมนะครับในการทำน้ำซุปนะครับก็จะมีนะครับเกลือครับแผ่นสาหร่ายครับน้ำตาลทรายครับซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนผสมนะครับที่เราจะทำเป็นน้ำซุปวันนี้นะครับต่อมานะครับที่เราจะทำนะครับก็คือส่วนผสมสำหรับทำน้ำจิ้มนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวบดนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับมีขิงนะครับขิงหั่นนะครับมีกระเทียมนะกระเทียมเราก็สับให้ละเอียดนะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อทำให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็นะครับพริกชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมสำหรับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำจิ้มนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนผสมสำหรับที่เราจะเตรียมข้าวมันนะครับเราจะทำการหุงข้าวนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ประกอบนะครับทำให้ข้าวของเราวันนี้นะครับมีความหอมน่ารับประทานนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยข้าวสารหอมมะลินะครับมีขิงนะครับก็ซอยเป็นแผ่นขนาดชิ้นใหญ่ขึ้นมานะครับมีกระเทียมนะครับทุบพอบุกนะครับมีหนังและมันไก่ปนกันนะครับมีรากผักชีครับหอมซอยครับเกลือครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับในการทำ ข้าวมันนะครับที่เราต้องหุงข้าวนะครับประกอบกับเครื่องส่วนผสมเหล่านี้นะครับเราก็จะใช้น้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนะครับมาเป็นส่วนผสมในการปรุงวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาเริ่มดูขั้นตอนการทำนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่นักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ได้เห็นยืนปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราจ้างเชฟนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนนะครับก็นะครับเป็นนักเรียนนะครับในหลักสูตรนะครับวิชาชีพระยะสั้นนะครับซึ่งได้เรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับในการประกอบกันเลยนะครับตอนนี้ไก่ของเรานะครับได้ต้มให้นะครับสุกนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับต้องใช้ระยะเวลาที่60นาทีเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในการปรุงวัตถุดิบนะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นนะครับข้าวหุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำสำหรับข้าวมันก็คือจะนำส่วนผสมในการทำข้าวมันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ
1: พี่ยกตาก่อนที่เราจะเริ่มทำ เราจะต้องเจียวมันก่อนนะคะ
0: ครับเปิดไฟนะ
1: แล้วก็มันอันนี้คือ300กรัมนะคะ
0: นะครับไฟที่ใช้นี้ใช้ไฟแรงหรือว่าใช้ไฟเบาครับ
1: ใช
0: ้ไฟเบาไฟกลาง
1: ค่ะไฟกลาง
0: ครับผม
1: เพราะใช้ไฟแรงไปจะทำให้หนังเนี่ยไหม้นะคะ
0: ครับตัวนี้คือต้องนำมาเจียวหรือมาทอดนะครับให้น้ำมันนะครับออกจากตัวของมันไก่และหนังไก่นะครับเราก็จะได้ไขมันธรรมชาติตรงนี้จากของไก่นะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำหุงข้าวที่จะได้ข้าวมันที่มีกลิ่นหอมของไก่ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้มันก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวจนกว่าที่จะเหลืองกรอบค่ะแล้วความมันก็จะออกมาหมดค่ะ
0: นะครับการเลือกใช้นะครับไขมันนะครับเข้ามาช่วยในการหุงข้าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำหลับตำรานะครับของเรานะครับก็นะครับไขมันตรงนี้ก็จะไปช่วยให้เกิดข้าวที่เราหุงมาเป็นข้าวมันมีความนุ่มแล้วก็ความมันของข้าวนะครับตรงนี้เราเลือกใช้นะครับมันไก่และหนังไก่จะดีที่สุดเลยนะครับก็จะได้รสชาตินะครับของข้าวมันไก่ได้

0: อย่างลงตัวนะครับทีนี้ต้องเจียวน้ำมันให้เหลืองกรอบไหมครับหรือว่าเอาน้ำมันแค่ออกตรงไหนครับ
1: ก็คือให้เหลืองกรอบนะคะแล้วจะเป็นการรีดน้ำมันให้ออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องอย่างอื่นค่ะตรงไปผัดให้หอมการเลือกมันนี่เราต้องดูว่ามันสวยนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วก็ขาวสะอาดนะคะจะทำให้น้ำมันที่ออกมาเนี่ยใสแล้วก็สวย
0: นะครับเห็นไหมครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับนะครับในการเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับที่เรานำมาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำข้าวมันนะครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับจะต้องมีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นข้าวมันไก่นะครับที่หน้าตานะครับน่ารับประทานแล้วก็มีคุณภาพนะครับด้วยเช่นกันนะครับนะครับหลังจากที่ความร้อนได้ที่นะครับเราก็จะเริ่มลดไฟปรับลงมาให้เบานะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับมันไก่และหนังไก่ของเรานะครับที่เริ่มกรอบนะครับไหม้จนเกินไปนะครับเอาแค่เหลืองสุกใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้าเกิดไม่หวีไฟนะคะน้ำมันก็จะกระเด็นอันนี้เราต้องลดไฟนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนสี
0: นะครับสำหรับนะครับผู้ที่ประกอบข้าวมันไก่นะครับทั้งสองท่านนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับในการทำนะครับในการช่วยกันนะครับที่จะประกอบข้าวมันไก่ออกมานะครับอันนี้กลิ่นหอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ต้องคอยคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้สีของมันเนี่ยสม่ำเสม
0: อตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับได้ต้มที่น้ำนะครับน้ำนี้ก็ต้องเป็นน้ำเดือดไหมครับ
2: น้ำจะต้องใช้ไฟอ่อน
0: อ๋อใช้ไฟเบานะครับในการต้ม
2: ไก่จะสุกไปแล้วหนัง
0: ไก่ก็จะสุกไปตอนนี้นะครับไก่นี้สุกหรือยังครับตอนนี้ครับ
2: ยังค่ะ
0: อ๋อยังนะครับ
2: ต้มได้ประมาณ20นาที
0: โอเคนะครับก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้น้ำสต๊อกไก่นะครับที่ได้จากรสชาติของตัวไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านะครับไก่ต้มของเรานะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
1: พอได้ประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะยกขึ้นยกลงให้น้ำไหลเข้าไปในตัวมันจะได้สุก
0: เพื่อให้ไก่นะครับได้กระจายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ได้สุกอย่างทั่วถึงนะครับก็จะทำการยกตัวไก่ขึ้นมานะครับแล้วจุ่มลงไปในหม้อน้ำต้มนะครับก็จะทำการต้มต่อไปนะครับจนกว่าไก่ของเรานะครับจะสุกนะครับ
1: นี่จะเราจะกลับด้านนะคะให้อีกฝั่งหนึ่งลงไป
0: กลับด้านนะครับไก่สวยมากเลยนะครับผิวหนังตึงนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการต้มไก่นะครับให้สุกดีทั้งทั่วตัวนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราจะนำกระเทียมที่เราทุบแล้วนะครับมาเจียวต่อเลยนะครับมาเจียวต่อเลยนะครับครับกระเทียมใช้เท่าไหร่ครับ
1: กระเทียม100กรัมค่ะ
0: กระเทียมเราจะใช้ที่
1: กระเทียม100กรัม
0: 100กรัมนะครับ

0: กระเทียมนี่เราจะต้องแกะเปลือกออกและล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยส่วนมากจะมีเชื้อราค่ะเราจะต้องคัดให้สวยงามแล้วก็สะอาด
1: กระเทียมที่นำมาทอดเจียวนะครับต้องให้มีลักษณะเป็นประมาณแค่ไหนครับถึงได้ที่ครับ
0: คือต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเหลืองนวลค่ะ
1: มีสีเหลืองนวลนะครับอาจจะไม่สุกกรอบจนเกินไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราค่อยใส่ตัวขาขิงเนี่ยนะคะลงไปผัด
1: ครับเราจะใช้ขิงนะครับลงไปผัดร่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพื่อให้กระเทียมของเราเนี่ยได้สีสวยแล้วจะทำให้ข้าวที่เราหุงออกมาเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระเทียม
1: ครับส่วนหอมซอยเราก็ต้องนำมาผัดด้วยไหมครับนำมาผัดด้วยนะครับ
0: หอมนี่เห็นเล็กน้อยนะคะประมาณ8กรัมหอมตัวนี้เนี่ยจะทำเป็นการดูดกลิ่นของไก่เนี่ยนะคะที่มีพวกกลิ่นคาวกลิ่นสาบอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะ
1: โอ้โหนะครับวันนี้นะครับเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเดี๋ยวมีรากผักชีอีกนะครับส่วนประกอบตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับคาวกลิ่นคาวของไก่ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ข้าวมันของเรานะครับจะมีความหอมน่ารับประทานแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับได้เติมนะครับขิงลงไปผัดให้เข้ากันนะครับ
0: ขิงเนี่ยนะคะเราจะใช้ขิงที่แก่หน่อยนะคะก็จะทำให้มีผัดแล้วกลิ่นหอมมากค่ะ
1: นะครับขิงก็จะมีทั้งขิงแก่แล้วก็ขิงอ่อนนะครับเราเลือกใช้ขิงแก่นะครับ
0: ขิงนี่เราจะผัดให้แค่พอมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดหน่อยนะพอนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่รากผักชีจำนวน40กรัมลงไปนะคะรากผักชีเราต้องล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทุบปุบปุบแค่นั้นพอค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมลงไปนะคะ
1: โอเคนะครับ
0: หอมแดง8กรัมนะคะ
1: ในส่วนของเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือตรงนี้คือเราต้องนำมาผัดด้วยกันไหมครับ
0: ไม่ค่ะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กับน้ำซุปนะคะจากที่เราผัดน้ำมันไก่ได้ที่กลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะกรองค่ะแล้วเราก็ผสมกับน้ำซุปแล้วก็ถึงจะใส่เกลือใส่ซอสดำนี่นะคะลงไป
1: ครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการเจียวผัดนะครับก็เหลืองสุกเข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนยังไงต่อครับ
0: ขั้นตอนนี้พอใช้ได้แล้วนะคะจากที่ว่ามีกลิ่นหอมและสีสวยนะคะเราก็ทำการปิดไฟ
1: ปิดไฟแล้วนะครับ
0: ปิดไฟแล้วเราก็เอามากรองเพื่อที่เราจะเอาแต่น้ำมันไก่นะคะ
1: โอ้โหนะครับให้กล้องเห็นนิดนึงครับโอ้โหครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหอมมากนะครับทีนี้เราก็จะพักไว้ใช่ไหมฮะ
0: เรากรองค่ะ
1: กรองนะครับ
0: ถ้าเรากรองแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปในน้ำมันค่ะ
1: นะครับนี้เราก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับลงไปนะครับ
0: แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมซีอิ๊วดำนี่ก็1ส่วน4นะคะช้อนชา
1: ลงไปแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำสต๊อกนะครับจากน้ำที่เราต้มไก่นะครับเติมลงไปนะครับ
0: อันนี้เราก็จะใช้น้ำสต๊อกต้มไก่เนี่ยที่ได้ที่แล้ว 1,200 นะคะเพื่อมาผสมกับตัวน้ำมันไก่ที่เราเจียวตะกี้นะคะ
1: ครับน้ำหนักของน้ำที่เรานำมาต้มนะครับ 1,200 กรัมนะครับหรือ 1,200 ml นะครับ
0: ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอาพวกเครื่องที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยรองที่ก้นหม้อก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเนี่ยไหม้ติดกับก้นหม้อนะคะ
1: แต่ไม่ใช่ลงทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ไม่ลงทั้งหมด
1: ไม่ลงทั้งหมดนะครับเป็น

0: บางส่วนนะครับ
1: แล้วเราก็เอา
0: เติมข้าวนะครับโอเคนะครับนะครับข้าวสารหอมมะลินะครับต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับ

0: แล้วก็จะเกี่ยข้าวให้เสมอกันนะคะ
1: นะครับข้าวที่เรานำมาหุงนะครับจะต้องเกลี่ยให้สม่ำเสมอกันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้หุงได้สุกนะครับได้อย่างทั่วถึงและหุงให้สุกได้เร็วมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราได้น้ำนะครับต้มไก่นะครับที่จะนำมาเป็นส่วนของสต๊อกไก่ตรงนี้นะครับเราจะนำมาเป็นส่วนผสมนะครับในการทำข้าวหุงนะครับเพื่อให้เป็นข้าวมันนะครับ

0: ก็จะได้ความมันอีกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสนะครับของการกินข้าวมันนะครับได้รสชาติของข้าวมันไก่ต้มนะครับของเราโอ้โหนะครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติของไก่นะครับของมันไก่ความหอมของมันไก่นะครับได้อย่างลงตัวนะครับ
1: การที่เราช้อนมันออกนะคะก็จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยไม่เลี่ยนไม่มันเกินไปนะคะ

นะครับเดี๋ยวเราจะมากรองด้วยนะครับนะครับเป็นการกรองนะครับน้ำนะครับสต๊อกของเรานะครับให้ใสนะครับไม่มีเศษนะครับของวัตถุดิบนะครับที่เราต้มรวมมานะครับครับหลังจากที่เรานะครับตวงนะครับน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับก็มาผสมนะครับกับมันไก่กับเครื่องปรุงรสนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยนะครับ

ครับนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวนะครับไปหุงให้สุกนะครับในส่วนเรามาดูที่หม้อต้มไก่ของเรานะครับตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับสุกดีแล้วนะครับสุกดีแล้วนะครับในส่วนน้ำต้มไก่นะครับเราก็จะยังนะครับใช้น้ำนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็ทำน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการปรุงนะครับส่วนผสมนะครับของการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็น้ำซุปไก่นะครับต่อไปนะครับ

0: น้ำจิ้มไก่นะคะเราก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำซุป150กรัมนะคะ
1: นะครับ
0: ทำการกรองค่ะเพื่อให้มันใส150
1: กรัมนะครับหรือเราดูจากปริมาตรนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับก็อยู่ที่150 มล. นะครับ

0: ครับในส่วนของขั้นตอนนะครับในการต้มไก่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการชำแหละแยกชิ้นส่วนของไก่นะครับครับผมนะครับหลังจากที่เราได้น้ำสต๊อกไก่นะครับเพื่อที่จะนำมาสำหรับในการทำปั่นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้นะครับมาดูที่ทำไก่ของเรานะครับแล้วเราก็มาดูขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มกันต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาไก่ต้มนะครับออกมานอกน้ำเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนนะครับให้ได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไก่ที่แน่นรัดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเราจะแช่นะครับในน้ำเย็นนะครับก็ใช้ระยะเวลานานนะครับที่10นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะแช่ไก่ทิ้งไว้นะครับที่10นาทีนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการทำน้ำจิ้มกันนะครับ
1: ขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใช้น้ำซุปที่ได้มาจากการต้มไก่นะคะ150กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยขิงนะคะขิง150ค่ะ
0: ขิงเราใช้ที่150กรัมนะครับตรงนี้เป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนครับ
1: ขิงแก่กับขิงอ่อนผสมกันค่ะเพราะว่าไม่ให้คือรสชาติออกเผ็ดเกินไปจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมที่เราหั่นสับนะคะลงไปค่ะทำด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยว100กรัมค่ะ
0: เต้าเจี้ยวที่เราใช้นะครับเป็นเต้าเจี้ยวที่บดละเอียดสำเร็จรูปนะครับที่มีขายตามร้านค้านะครับ
1: น้ำตาลทรายนะคะ100กรัมค่ะน้ำส้มสายชูค่ะ50กรัมค่ะซีอิ๊วดำหวาน50กรัมค่ะ
0: นะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับของน้ำจิ้มนะครับ
1: พริกนะคะ30กรัมค่ะ
0: สุดท้ายนะครับเราจะใส่พริกนะครับที่หั่นมีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็กลงนะครับ

0: นะครับก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็จะทำการปั่นนะครับปั่นนะครับลักษณะของน้ำจิ้มนะครับเราก็จะปั่นไม่ละเอียดจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเราปั่นนะครับยังมีขนาดชิ้นที่หยาบอยู่นะครับก็จะทำให้น้ำจิ้มของเราไม่เวลาในการเคี้ยวก็จะไม่อร่อยนะครับ
1: เราต้องคอยตักเนื้อมาดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยละเอียดไปหรือหยาบไปนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ละเอียดที่เราต้องการเราก็ปั่นเพิ่มนะคะแต่ส่วนนี้คือเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะคะให้มีเนื้อสัมผัสเคี้ยวได้ค่ะถ้าละเอียดมากเกินไปน้ำจิ้มที่เราได้เนี่ยจะเข้มข้น
0: นะครับกลิ่นหอมนะครับของเปรี้ยวนะครับกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าขิงนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงนะครับมีความหอมนะครับช่วยทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปในหม้อต้ม2ชั้นหรือว่าหม้อตุ๋นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำการต้มให้น้ำจิ้มของเรานะครับสุกนะครับแล้วก็นะครับเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยนะครับจะทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับในช่วงที่เราเคี่ยวน้ำจิ้ม
1: จากการที่เราปั่นน้ำจิ้มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาตุ๋นเพื่อ

0: เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าร้อนแล้วเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติถูกใจเราหรือยังนะคะรสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมไม่เผ็ดมากนะคะนี่เราก็จะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งให้เดือดแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วค่ะ
1: น้ำจิ้มนะครับเราก็จะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มรสชาตินะครับของความเผ็ดร้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นขิงนะครับเราก็จะมีหั่นนะครับเพิ่มเติมนะครับในการจัดเสิร์ฟนะครับครับหลังจากที่น้ำจิ้มของเรานะครับนำไปเคี่ยวนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำจิ้มของเรานะครับให้เย็นลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการชำแหละไก่นะครับตอนนี้นะครับไก่ของเรานะครับได้แช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนนะครับให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะนำไก่ขึ้นมาจากหม้อนะครับ
2: นำไก่ขึ้นจากน้ำนะคะลงมาตั้งเสด็จให้น้ำเสด็จน้ำไว้สักพักนะคะ
1: ครับตอนนี้นะครับผิวไก่นะครับก็จะเป็นลักษณะผิวตึงนะครับเนื้อแน่นนะครับไม่ฉีกขาดนะครับ
2: ค่ะนำเชือกออกจากตัวไก่ค่ะ

0: ครับพอไก่เสด็จน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการนะครับแยกชิ้นส่วนของไก่นะครับการชำแหละไก่เมื่อต้มสุกแล้วนะครับ
1: อันแรกนะคะเราจะตัวปีกออกก่อนนะคะคว้านลงไปเลยค่ะ

0: ขั้นตอนต่อไปก็จะ
1: ใช้มีดนะครับค่อยๆล็อกนะครับผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับตรงส่วนของเนื้อส่วนอกของไก่นะครับก็จะได้เป็น2ชิ้นนะครับ

ครับผมนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบนะครับเราเตรียมนะครับไก่นะครับเราต้มแล้วก็นำมาแยกชิ้นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับให้มีขนาดชิ้นนะครับพอคำนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับการทำน้ำซุปนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้เรียนของเรานะครับก็จะทำ

หน้าที่นะครับหั่นชิ้นไก่แล้วก็หน้าที่ของการทำน้ำซุปนะครับนะครับการทำน้ำซุปนะครับสำหรับในการทำน้ำซุปกินกับข้าวมันไก่นะครับเราจะใช้วิธีการต้มนะครับแบบหม้อ2ชั้นนะครับในลักษณะคล้ายๆกับการตุ๋นนั่นเองนะครับก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับนะครับน้ำซุปของเรานะครับก็ได้จากน้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มไก่นะครับ

0: นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรสชาติของข้าวมันไก่วันนี้นะครับน้ำซุปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่จะทำให้เกิดความอร่อยนะครับของการทำของการกินข้าวมันไก่นะครับนะครับเราจะต้มทิ้งไว้นานที่กี่นาทีครับ
1: จะต้องทิ้งไว้จนมันเดือดนะคะประมาณ10นาทีนะครับ
0: ก็ต้มไม่นานเนื่องจากว่าน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับผ่านการต้มนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาต้มน้ำซุปของเราให้เข้ากันกับส่วนผสมนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณความร้อนนะครับก็อยู่ประมาณที่จุดเดือดนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีนะครับการเตรียมไก่นะครับการหั่นไก่นะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับ

0: นะครับสำหรับนะครับลดสนิยมนะครับของผู้ที่ทานข้าวมันไก่ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับไม่ชอบหนังไก่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตามชิ้นขนาดของไก่ได้เลยนะครับครับนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เห็นขั้นตอนนะครับการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็นะครับในการเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมไก่นะครับการเตรียมน้ำจิ้มนะครับการหุงข้าวนะครับและการทำน้ำซุปนะครับตอนนี้นะครับเราได้ข้าวมันไก่นะครับน้ำซุปญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนของข้าวมันไก่นะครับที่จัดตกแต่งแล้วนะครับดูมีสีสันน่ารับประทานนะครับก็นะครับในส่วนของการทำข้าวมันไก่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่ให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารการแปรรูปอาหารและการประกอบอาหารนะครับก็มาร่วมบูรณาการนะครับในการประกอบอาหารนะครับก็นะครับสำหรับผู้เรียนนะครับก็นะครับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เขาได้เรียนรู้นะครับของการทำข้าวมันไก่นะครับซึ่งนะครับมีผลงานนะครับจากการไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคกลางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับทักษะเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปสร้างรายได้นะครับให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนะครับสามารถที่จะนำไปเปิดร้านทำข้าวมันไก่ได้เลยครับสำหรับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากว่านะครับอยากจะย้อนชมรายการนะครับย้อนหลังนะครับครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับทางworldwide web นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับ
1: และนี่คือข้าวมันไก่ของพวกเราค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีกัดร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลัง

เชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

พราะหลังจากที่เราไปดูที่หน้างานนะครับก็จะมีโรงพยาบาลนะครับเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปใช้นะครับไปดูนะครับนะตอนนี้เวลาที่เราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนะการตีความก็ดีนะครับตอนนี้เวลาที่เราเห็นเครื่องมือนะครับในทริปของเราที่เราจะควรรู้นะครับตอนนี้เครื่องมือมันมีอยู่มากมายตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้วิธีถอนนะครับวิธีต่อนะครับตอนนี้เวลาที่เราไปในโรงพยาบาลปุ๊บส่วนมากเราจะไปเจอพวกไอ้เบิร์ดเขียวๆเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเราก็คอยตรวจสอบอาจจะถ่ายรูปไว้ก็ดีนะสายที่ต่อไว้นะตอนนี้มาถึงเราแล้วนะครับเวลาเราถอดไปเราอาจจะจำไม่ได้แล้วแหละนะครับวิธีการถ่ายรูปนะครับจดไว้นะครับเหมือนอย่างตรงนี้เวลาที่เราบิดไปปุ๊บเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าแต่แรกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องบิดกลับนะเพชเชอร์ตัวนี้ทำงานปั๊บเนี่ยบางทีเขามีมาร์กไว้นะครับหรือถ้าไม่มาร์กเราต้องรู้ว่ามันทำงานเท่าไหร่อย่างเครื่องเบิร์ดตัวนี้มันทำงานที่ประมาณ20ปอนด์นะครับนะเราก็ดูว่าเครื่องมันทำงานได้ถูกไหมนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เรารู้นะแล้วก็วิธีการอันนี้เป็นวิธีพัดอันนี้วัดเครื่องช่วยหายใจนะครับนะการต่อสายนะครับการเข้าสายนะครับนะอะไรก็ตามนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับการวางหรืออันนี้วางไม่ถูกต้องวางเอาหัวคว่ำลงนะไอตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าวางอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าไปปั๊บมันแทนที่มันจะอยู่ในกระป๋องนะนั่นมันก็ไหลอยู่นอกรูนะครับก็ต้องเอากระป๋องวางตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทำอันนี้ใช้กับเครื่องมือมาตรฐานยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปใช้กับผู้ป่วยมันจะมีผลในเรื่องของไอพวกไอสารหรือว่าของเหลวอะไรมันไม่อยู่ในกระป๋องนั้นมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะก็วิธีการวางนะครับแขนอะไรต่ออะไรนะครับการคล้องการเกี่ยวนะครับนะก็อาจจะต้องทำให้ถูกวิธีนะครับในเรื่องของวิธีการพอดีเครื่องนี้เวลาที่อ่านเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้ากับตัวคอมได้นะครับมันเหมือนเก็บ data locker นะแต่จริงๆเราก็เก็บ data locker มาจดในโปรแกรมอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะคือเข้าไปเนี่ยบางทีมันงงนะโอ้ยทำไมมันเยอะแยะสายพลุงยุงลุงลังขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ย อย่างเราเห็นข้างหน้าแค่ขาเดียวนะครับอันเดียวแต่พอไปเจอแบบนี้นะปุ่มมันเยอะจนลายตานะครับนะบางทีมันก็หลอกไอ้พวกลิ้นชักให้ใส่เข้าไปนะทำให้ดูหนาเยอะขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะที่เราเข้าใจแล้วมันก็ต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจอที่อ่านจากเครื่องตัวมาตรฐานนะครับพวกค่าแบบเนี้ยนะครับเวลาอ่านจากเครื่องมาตรฐานแล้วเราเก็บค่านี้ไปลงในไอ้โปรแกรมนะครับอย่างเช่นไทเทอร์วอลลุ่มนะครับอ่านได้593นะครับเราก็593ไปใส่ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันมีเออร์เลอร์กับที่เราเซตนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะมันเครื่องนึงมันมีบอกหมดเลยนะครับมินิทไดโดนนะครับแล้วก็เป็นบีฟนะฮะแล้วก็เป็นเอ็กเทอร์นอลเอ็กซอร์สอินเทอร์นอลนะครับอะไรเท่าไหร่นะปิ๊บปั๊บแมปมับอะไรนะมันออกมาหมดนะครับเราก็อ่านนะครับจากเครื่องแล้วเราก็ไปใส่ในโปรแกรมนะครับส่วนในเรื่องของตัวเทอร์มินอลอย่างที่บอกนะสีของที่เสียบนะครับเป็นเอาท์เลทนะครับมันจะมีสีที่ถ้ามองตาไกลนะเสียบถูกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วรูมันใส่กันไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้นะฮะอย่างออกซิเจนสีเขียวนะครับแอร์สีเหลืองนะครับไนตรัสสีน้ำเงินนะครับแวคูอัมสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ปัญหาก็คือหาอะแดปเตอร์ไม่ได้ก็มีนะมีหัวอย่างเงี้ยนะครับแต่เสียบไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วอันนี้ใช้กระถางพอเราเสียบกับไอ้พวกไพไลน์นะครับก็จะต้องมีอะแดปเตอร์มาต่อนะครับเพราะนั้นในทีมที่ออกไปสอบเที่ยวก็จะมีกระเป๋าอันหนึ่งนะครับใส่พวกอะแดปเตอร์ถ้ามันเสียบโดยตรงไม่ได้ก็อะแดปเตอร์สวมแล้วเสียบต่อนะครับนะเพราะว่าไอ้มาตรฐานของไอ้แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอีกนะออกซิเจนอย่างเดียวกันแต่ว่ารูเสียบไม่เท่ากันก็มีนะครับมันก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไอ้พวกหัวเสียบนะครับไอ้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างของเราก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋านะนะครับอีกปลายก็ไปต่อกับระบบไพไลน์นะครับถ้าหัวแบบเนี้ยต้องมาเสียบอย่างงี้มีที่ทั้งออกซิเจนทั้งหมดเลยนะแบบรูกลมแบบรูแบบนี้หลายๆแบบนะเพราะฉะนั้นเวลาไปที่หน้างานปุ๊บ
จอรูหลายๆแบบนะเราเอาอะแดปเตอร์ที่กระเป๋าเนี่ยไปตั้งนะครับเราก็เครื่องโรงพยาบาลนะครับเป็นแบบนี้เราก็เสียบรูนี้เครื่องแบบนี้เราก็เสียบรูนี้นะครับได้เลยเพราะเป็นออกซิเจนเหมือนกันทั้งหมดนะทั้งทุกแผ่นเอานะครับเหมือนกันนี่ก็ออกซิเจนแต่ว่ารูคนละแบบอันนี้รูแบบ2รูอันนี้รูแบบรูเดียวนะครับอันนี้รูแบบขันอะไรนะมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างนะที่ไปดำเนินการตรวจสอบนะเขาก็จะมีพวกอะแดปเตอร์เนี่ยไปด้วยไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้จะวัดท่าไหนนะครับอันนี้เห็นไหมเหมือนในภาพอ่ะอันนี้เป็นแอร์เวย์นะครับที่ไปต่อกับผู้ป่วยอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะมีสายเข้าต่อนะครับตรงนี้ส่วนนี้เราก็เอาไปวัดเข้ากับเครื่องตัวไอเวนติเลเตอร์เทสเตอร์นะครับเราก็จะได้ค่าที่ออกมานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทริคหลายๆอย่างนะเวลาเราเจอหน้างานแล้วไม่ต้องตกใจนะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็วิธีการที่ควรวิธีการที่ถูกต้องนะครับนะตะกี้อย่างที่บอกให้ดูรูปนะรูปมันฟ้องอ่ะนะครับนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับถ้าเราทำตามวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะทดสอบได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนะเพราะว่าบางทีสายไม่ถูกสายไม่มีนะครับก็ต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันบริษัทเยอะนะครับเวลาเข้าไปหน้างานแล้วนะครับนะก็โอเคใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของเครื่องให้สารดมสลบนะครับตัวนี้คงใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเครื่องนี้เราจะเจอแบบว่าหน้างานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะน้อยจะบอกลักษณะที่สำคัญนะครับนะแล้วก็ให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ไปดูแลแล้วก็ไปดูซ่อมนะครับแล้วก็แมนเทนแนนซ์ได้นะครับในคร่าวๆนะครับเครื่องดมยาสลบนะครับที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นเครื่องที่ให้แล้วนะครับนะไม่ได้รังคับความเจ็บปวดนะครับเป็นตัวที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเกิดสลบนะหรือหมดสตินะครับนะเพื่อที่จะให้หมอหรือแพทย์นะครับไปดำเนินการที่เกี่ยวกับอาจจะมีผ่าตัดนะครับอาจจะทำอะไรตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งผู้ป่วยที่ถ้าไม่ให้ดมยาสลบแล้วนะครับก็จะมีการเจ็บปวดมากนะครับจะมีการดิ้นทุรนทุรายนะแล้วก็นะครับทำให้แพทย์ทำงานไม่สะดวกนะครับก็ต้องดมไปนะดมไม่ไหวนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่ดมก็คือบล็อกหลังบางคนก็อาจจะรู้นะบล็อกหลังนี่คือไม่ให้สลบนะครับแต่ว่าบล็อกไว้ให้มันเกิดความชาให้มันไม่มีความรู้สึกนะตรงบริเวณส่วนที่จะตัดนะนะครับตรงนั้นก็จะดีหน่อยถ้าสลบเนี่ยเขาก็กลัวว่าอาจจะไม่ตื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นก็จะปลอดภัยในเรื่องที่จะกลับมาตื่นเหมือนเดิมนะครับเครื่องดมยามี2อย่างนะครับ2ประเภทนะประเภทที่1เราเรียกว่าการให้ continuous flow ก็คือการไหลของก๊าซอย่างต่อเนื่องกับอีกแบบนึงก็คือปล่อยเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ดมสลบนะครับถ้าจะให้สลบเรื่อยๆต่อๆนานๆนะครับก็ต้องปล่อยสารนะครับไปต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ถ้าหยุดปล่อยปุ๊บเดี๋ยวจะฟื้นนะครับนะเพราะนั้นต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ประเด็นหลักๆก็คือเครื่องก็จะมีตัววัดโฟลว์นะของแอร์เข้าไปนะครับนะแล้วรวมกับไอ้ตัวที่เป็นตัวสร้างไอ้เปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับให้เป็นมิกนะครับนะแล้วก็เอาไปเข้าผู้ป่วยนะครับส่วนประกอบของเครื่องดมยาอันที่หนึ่งก็มีแหล่งจ่ายแก๊สนะครับไอ้แหล่งจ่ายแก๊สนะครับก็เป็นแก๊สทั่วไปจะเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็แก๊สไนตรัสนะครับมี2แบบนะครับนะอันที่2ก็ชุดปรับอัตราการไหลนะครับเป็นฟลูออเมเตอร์สำหรับแก๊สออกซิเจนกับแก๊สไนตรัสนะครับนะตะกี้เราเห็นว่ามี2ชุดนะ2หลอดนะครับมีเครื่องระเหยสารดมยานะครับนะก็คือสารดมยานี่จะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็เวลาจะให้ผู้ป่วยนะครับต้องเหมือนกับสกัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าบอบไรหรือสารดมยานั้น 100% นะครับอาจจะใช้สัก 10% นะครับของความเข้มนะครับก็แล้วไปผสมกับก๊าซนะครับเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับส่วนชุดอุปกรณ์ที่กำจัดก๊าซก็เราเรียกว่าเซเวนจินดีไวซ์อันนี้ก็บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าสารดมสลบเป็นสารที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายในเรื่องของการสลบนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว
ใส่ตลอดเวลานะครับมันก็จะต้องมีการปล่อยออกมาตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารที่ดำสลบที่เหลือจากการใช้แล้วนะครับเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าสกาวจินดีไวนะฮะดูดนะครับดูดออกมานะครับแล้วก็ปล่อยไปที่ภายนอกอาคารเลยนะครับนะเขาไม่ให้ปล่อยในห้องนะครับเดี๋ยวในห้องจะสลบกันเป็นแถวนะหมดเลยไม่มีใครทำงานนะนะครับเพราะฉะนั้นสารเครื่องพวกนี้จะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับเพราะว่าการดำสลบเป็นก๊าซที่หนักนะครับเครื่องจะอยู่ด้านล่างแล้วจะดูดออกไปนะครับบางที่เนี่ยเขาทำไว้ที่ข้างๆก็มีนะแต่ถ้าที่เราเห็นในห้อง OR เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเครื่องก็จะมีพัดลมต่ำๆดูดออกไปนะครับรอบๆห้องนะดูดออกไปภายนอกเพื่อที่จะไม่ให้มีการสะสมของก๊าซดมสลบในห้องนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับก็นอกจาก5ชุดแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็มีออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ภายนอกกับส่วนประกอบภายนอกกับภายในนะครับนะจากรูปนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ส่วนประกอบอันนี้ก็อยู่บนตัวเครื่องนะครับหลักๆ ก็จะมีโฟเลตนะครับที่ให้ดูในเรื่องการไหลของไนตรัสนะครับหรือออกซิเจนนะครับนะมีตัววาปอไรเซอร์นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าให้การจำกัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบไปเข้ากับก๊าซออกซิเจนหรือไนตรัสนะครับนะที่ช่วยให้เกิดการพอดีนะครับส่วนนั้นอีกก็เป็นพวกเรกูเลเตอร์นะครับแทงบรรจุก๊าซนะครับเป็นไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นตัววาล์วโซลีนอยด์วาล์วนะครับเป็นวาล์วไฟฟ้าแล้วก็มีพวกวาล์วต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไอตัวส่วนใหญ่แล้วเรกูเลเตอร์เป็นหลักๆเพราะว่าในแต่ละส่วนนั้นมันจะต้องมีการปรับความดันนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าโฟเลตก็จะปรับอัตราการไหลนะครับของออกซิเจนนะครับหรือไนตรัสนะครับให้เข้าไปมิกซ์นะแล้วก็เข้าไปผสมกับสารดมยานะครับแล้วก็ไปให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนตัวแขวนออกซิเจนนะครับตัวแขวนไอตัวแขวนไนตรัสออกไซด์นะครับนะแล้วก็มีโฟลออกฟีมีโฟลของออกซิเจนมีโฟลของไนตรัสนะครับแล้วก็มีคอมมอนแมนิโฟลด์ก็เป็นชุดมันเป็นชุดวาล์วอ่ะถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลจะเห็นบางที่นะจะมีแมนิโฟลด์อยู่ก็คือเป็นวาล์วปรับก๊าซนะครับเข้าไปสู่ระบบออกซิเจนฟลัชนะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่กดเพื่อให้เหมือนโฟลว์ไดเรกต์นะครับเข้าผู้ป่วยโดยตรงนะฟลัชก็คือไปอย่างรวดเร็วนะครับคอมมอนเกรดเอาท์เลทก็เป็นชุดรวมนะครับของก๊าซผสมกับไอระเหิงของสารดมยาเรียบร้อยแล้วก็จะไหลไปสู่ผู้ป่วยนะครับเบรดดิ้งซิสเต็มนะครับเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับส่งก๊าซสู่ผู้ป่วยก็เป็นชุดเป็นท่อนะแล้วก็ไปสู่ผู้ป่วยนะครับสกาเวนจินอันนี้ก็เป็นตัวดึงไอเครื่องไอสารดมยาที่ใช้แล้วออกไปนะครับก็มีเป็นแบบพาสซีฟกับเป็นแบบแอคทีฟอันนี้ปล่อยทิ้งโดยใช้ความดันอันนี้ดูดทิ้งโดยใช้ก๊าซช่วยนะนี่คือมี2 อย่างคาบิเนตนะครับเป็นตัวเครื่องเหมือนอย่างตู้เนี่ยนะครับออกซิเจนซิลินเดอร์ถังเก็บไนตรัสซิลินเดอร์ก็เป็นถังเก็บไอตัวไนตรัสนะครับซิลินเดอร์เพชเชอร์เกจก็เป็นเกจวัดข้อความดันก๊าซวาปอไรก็เป็นเครื่องทำไอระเหยนะเป็นกล่องกระป๋องใหญ่ๆนะครับก็มีเอาท์เลทมีคำว่านะครับสรุปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับคือหลักๆเครื่องนะครับมีต้องซัพพลายออกซิเจนซัพพลายไนตรัสนะครับแล้วก็มีกระป๋องสำหรับที่จะสร้างไอระเหยนะครับของสารดมสลบนะครับพวกโอมีเทนอะไรที่ลงได้ด้วยเทนเทนนะครับมันจะมี4ตัวเดี๋ยวไม่รู้ในนี้มีบอกหรือเปล่านะครับก็เอาไปทำระเหยนะครับการระเหยนี่ก็มีการปรับให้ระเหยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไปผสมกับไนตรัสออกไซด์หรือออกซิเจนนะครับแล้วก็ส่งไปผู้ป่วยดมนะพอดมแล้วมันก็จะสลบไม่รู้เรื่องนะครับนะก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยนะครับการดมก็ดมอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรคือเป็นถังอ่ะถังเก็บเฉยๆออกซิเจนถ้าถังไทซีก็170ไอลิตรอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องดูนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้มีไปป์ไลน์นะเราก็จะมีเป็นแทงเก็บแล้วก็เราก็มันจะมีหัววาล์วเข้าสู่ตัวเครื่องดมยานะครับอันนี้เป็นถังอะไรเนี่ยออกซิเจนนะครับมันจะมีหลายไซส์ตามมาตรฐานต่างๆนะครับตัวนี้เป็นวาล์วพิน
วาล์วเฉยๆนะครับก็มีเอาท์เล็ตนะมีวาล์วปรับออกด้านข้างนะอันนี้เอาท์เล็ตอินเล็ตอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องวัดอัตราการไหลนะครับมันก็จะมีโฟลว์มิเตอร์อันนี้มี3ตัวเลยนะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโฟลว์มิเตอร์นะครับก็จะโฟลว์ของออกซิเจนนะครับโฟลว์ของไนตรัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นแอร์ตัวหนึ่งนะตัวนี้โฟลว์นะครับตัวนี้ตัวปรับเปอร์เซ็นต์ของสารของสารดมสลบนะนะครับเพราะนั้นหลักๆก็จะมีปรับโฟลว์ก็ปรับตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าโฟลว์มันไม่มีอะไรนะโฟลว์ก็ปรับอัตราการไหลเหมือนกันชนิดการ์ดที่ใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ์ดพาเนี่ยนะครับนะพาเอาไอสารดมสลบไปนะครับถ้าออกซิเจนนะครับก็สัญลักษณ์ในตัดก็ N2O คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไซโลโพลีอันนี้เราไอ้สองตัวล่างไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเขาก็มีบอกมาตรฐานสีไว้นะครับว่า อย่างถ้าเป็นมาตรฐานไอโซนะครับขาวดำในตัดสีฟ้าถ้าเป็นมาตรฐานอเมริกานะครับก็ออกซิเจนสีเขียวสีฟ้านะครับตอนนี้เราใช้ USA อยู่นะนะครับก็จะเห็นว่าถังก็เขียวนะครับถังก็สีฟ้านะครับส่วนเครื่องทำนะสารส่วนเครื่องระเหยยาสลบนะครับเราเรียกว่าวาโปไรเซอร์นะครับนะมันก็จะมีการทำงานนะครับที่เอาใส่สารระเหยเข้าไปนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับที่จะปรับเป็นความเข้มออกมานะครับสารระเหยใช้หลักการนะครับมี2วิธีในฟลอโอเวอร์นะครับคือให้การ์ดผ่านผิวหน้าของสารสลบระเหยนะครับก็คือใส่สารไปแล้วเอาอากาศนะผ่านนะครับมันก็ได้การระเหยนะครับออกมานะครับแบบที่2ดับเบิลโทรก็คือให้การ์ดผสมภายใต้ยาสลบที่ปุดขึ้นมาเป็นไอระเหยนะครับนะอันไอมี3มี2วิธีนี่ทำไมมี3แบบอ้ออันนี้แบบผสมนะเอาระหว่างโฟลเวอร์กับบัตเทิลโทรนะเข้าไปในชุดเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เอาการ์ดใส่เข้าไปที่นี่นะครับสารสลบอยู่ข้างในนะครับนะแล้วมีฟิลเตอร์ของสารดมสลบอันนี้Windows นี้สำหรับดูว่าไอสารดมสลบนั้นยังพอมีอยู่เปล่านะครับนะถ้ามีก็ใช้ต่อข้างบนก็เป็นอุปกรณ์ปรับนะครับอัตรานะครับปรับการระเหยนะครับให้มีมากมีน้อยนะครับพอแก๊สเข้าไปปุ๊บมันก็จะผสมกันอยู่ด้านบนนะครับก็เอาไปให้ผู้ป่วยต่อนี่นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับของสารผสมไอ้การสร้างไอ้การระเหยของสารดมสลบนะครับมันก็นิดๆเอาสารใส่เข้านี้แล้วก็มีตัวเป็นกล่องใส่สารแล้วก็มีตัวดูดนะครับใส่เข้ามาปั๊บมีตัวปรับให้มันมีการอัตราส่วนผสมนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ส่งออกไปนะข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับเครื่องระเหยสารสลบนะไอตัวกระป๋องที่ผสมนะครับก็คือเนื่องจากว่าไอเครื่องระเหยสารสลบนะครับถูกสร้างมาเพื่อใช้กับสารสลบนะครับห้ามเอายาสลบชนิดอื่นนะใส่เข้าไปนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้นะครับก่อนเติมน้ำยาสลบแต่ละครั้งนะครับจะต้องเปิดที่ใช้ปรับความเข้มข้นของไอระเหยก่อนนะจะต้องเปิดปุ่มที่ปรับตั้งความเข้มก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเติมตรงไปนะครับอันที่3ก็มีการทำความสะอาดนะครับของกระป๋องที่ทำสารระเหยเป็นระยะนะครับข้อ4นะครับติดตั้งนะครับสารระเหยอยู่ตำแหน่งที่กำหนดโดยทั่วไปจะอยู่แนวดิ่งนะปกติเวลาเครื่องที่ติดตั้งไอตัวกระป๋องนี้มันก็อยู่แนวดิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะมันเป็นเหมือนไฟบังคับนะฮะในเรื่องของพีนัมนะฮะโปรไรเซอร์นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องระเหยสารแบบโฟลว์โอเวอร์นะครับก็จะแบ่งตามทิศทางการไหลนะครับก็จะมี2แบบดรอโอเวอร์นะครับก็คือเอาใช้แรงหายใจของผู้ป่วยนะครับดึงเอาออกไปนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรรูป9การส่งผ่านแก๊สสู่ผู้ป่วยนะครับการที่ผสมกับไอระเหยยาสลบแล้วนะครับพอออกจากเครื่องไปก็จะเข้าสู่ผู้ป่วยโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Nutritional Bleeding System นะครับ

ซึ่งมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่นิยมก็เป็นแบบเซมิโครสนะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นรวมกันนะครับแล้วก็สารที่ดูดซับคาร์บอนออกนิยมใช้อยู่2อันก็คือเป็นโซดาไลน์กับเบลาทิลีนนะครับนะก็หลังจากที่มันมีก๊าซนะครับที่ใช้แล้วออกมานะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากผู้ป่วยนะครับเขาก็จะใช้พวกโซดาไลน์โซดาไลน์นะกับเบลาทิลีนนะเป็นตัวดูดออกนะครับก่อนที่จะเอานำเอาก๊าซดมสำหรับที่ใช้แล้วนะครับสู่ภายนอกนะครับก็จะมีตัวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับเราใช้สารอยู่2แบบนะฮะโฟลว์แอร์โฟลว์อากาศออกซิเจนนะครับเข้ามาทางเห็นไหมเข้ามาทางช่องนี้ผ่านเข้าไปที่ตัวของก๊าซนะครับผ่านก๊าซที่ปรับก๊าซดมสลบนะครับแล้วก็เข้าไปที่ APL valve นะครับแล้วก็ออกมาที่ exhaust valve นะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยดมนะครับพอดมเสร็จนะครับแล้วก็ดมเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามานะครับที่ตรงเราก็จะมีตัวเขาเรียกโซดาแลมนะที่จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้แล้วนะครับกลับมาทีนะครับจะเห็นได้ว่ามีการส่งเข้าไปนะครับเข้าผู้ป่วยสูดเข้าไปแล้วก็พอหายใจออกก็ออกทางด้านนี้มันจะมีเป็นวันเววาวนะครับดูดส่งเข้าไปปั๊บพอหายใจออกมาปั๊บนั่นก็มาทางด้านนี้แล้วผ่านโซดาไลน์นะครับออกมานะครับมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิดไอการดึงของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีไม่มากนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับดูในเรื่องของระบบแก๊สซัพพลายการเช็คนะครับและการดูแลเครื่องให้สารดมสลบนะครับนะทุกครั้งหลังจากที่มีการตรวจซ่อมนะครับจะต้องหรือบำรุงรักษานะครับจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องนะครับโดยหนึ่งตรวจการรั่วนะครับเพราะนั้นการรั่วเนี่ยมันอาจจะต้องดูตั้งแต่จ่ายซัพพลายตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่ามันมีการรั่วนะครับที่ตรงไหนบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเจอการรั่วแล้วก็ตรวจเช็คระบบก๊าซซัพพลายนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นระบบไปไลน์นะครับถ้าไปไลน์เราก็เช็คการรั่วนะครับหรือแบบถังนะครับแล้วความดันปริมาณแก๊สนะครับที่อยู่รวมถึงการรั่วของระบบนะครับถ้าเรามีการเช็ครอยรั่วเนี่ยเราจะใช้อะไรเช็คครับถ้าเราเห็นท่อก๊าซท่ออะไรที่มาเราใช้อะไรเช็คครับมีไหมวิธีการเราเคยเช็คไหมเราก็จะใช้เป็นอันที่หนึ่งเนี่ยน้ำฟองสบู่นะครับโปะเข้าไปนะเราก็จะรู้ว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับนะถ้ารั่วเราก็แก้ไขตรงที่รอยรั่วนะครับนะง่ายๆเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในระบบมันมีความดันอยู่แล้วนะครับนะถ้ามันรั่วมันก็จะทำให้เกิดฟองนะครับให้เราเห็นนะครับเช็คฟลอมิเตอร์นะครับโดยทำการเปิดทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบโดยการเปิดนะครับทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบทำงานลูกลอย เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นปกติหรือไม่เคยทราบไหมครับฟลอมิเตอร์ไม่เคยไอของโรงพยาบาลมันจะมีเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นฟลอมิเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นไอมีกระป๋องน้ำแล้วมีท่อพลาสติกขึ้นมานะจริงๆฟลอมิเตอร์มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ข้างในมันก็จะมีเป็นถ้าเป็นโฟลว์ของโรงพยาบาลเนี่ยหลอดแก้วมันจะเป็นลักษณะเป็นเทเปอร์นะครับแล้วมีลูกลอยถ้าลูกลอยมันถ้ามีการโฟลว์เยอะนะครับมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลูกลอยที่ตรงในเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบอกยาวๆนะครับแล้วก็เวลาที่มันโฟลว์นะครับมันก็จะมีตัวกระบอกที่ให้ไหลนะครับแล้วก็ตัวลูกลอยนะครับมีไหมตรงนี้นะครับหน้ามันอย่างตรงนี้อันนี้ก็เป็นกระบอกโฟลว์นะครับเวลาก๊าซเข้ามานะครับมันก็จะออกมาจากข้างล่างไปข้างบนนะไหลข้างล่างมันก็ลมก็จะผ่านลูกลอยที่นี่นะครับถ้ามีปริมาณของก๊าซไหลเยอะนะครับลูกลอยก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้หลอดแก้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเทเปอร์ซึ่งเวลาที่ข้างบนมันจะกว้างข้างล่างก็จะเล็กนะครับพอไหลเยอะมันก็ขึ้นไปกว้างๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันลอยไปถึงระดับไหนนะครับมันก็จะหลอดแก้วก็จะมีสเกลบอกให้เราอ่านนะครับว่ามันอ่านได้เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ตรวจในเรื่องของการเปิดปิดของวาโปไรเซอร์ว่า

ามารถปรับแล้วหมุนได้สะดวกหรือเปล่านะครับก็ลองปรับดูนะบางทีนะไอ้ตัวลูกบิดรวมก็มีนะไม่ไปบางทีก็ลูกบิดมันเลื่อนค่าไปนะนะครับมันก็จะมีมุมของมันอยู่นะครับเวลาเราปรับต่ําสุดก็อยู่ที่0เวลาปรับแม็กซิมัมก็จะไปบางทีปรับต่ําสุดยังอยู่ที่1ที่2อยู่ก็มีนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะปรับให้เข็มมันชี้พอดีนะครับตรวจดูในเรื่องของระบบอะลาร์มนะครับว่าระบบอะลาร์มทำงานไหมนะครับเวลาเราตั้งโฟลว์นะครับหรือว่าตั้งเรทอะไรไว้นะครับนะจะต้องอะลาร์มทำงานนะครับข้อ5ก็เช็คระบบเซฟตี้นะครับเช่นฟอลเซฟอะไรต่างๆนะครับเพรสเชอร์เกินโอเวอร์เพรสเชอร์นะครับหรือว่าแก๊สไม่มีนะจะต้องมีการเตือนนะครับออกซิเจนไนตรัสนะครับก็ต้องดูว่ามันทำงานไม่อารามนะครับตัวเช็คการมอนิเตอร์อุปกรณ์แล้วก็วิเคราะห์ดูเช่นออกซิเจนอะไรเซอร์เป็นต้นนะครับก็บางทีเราก็อาจจะเอาเครื่องออกซิเจนอะไรเซอร์นะครับมาตรวจเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับที่เข้าในระบบนะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนะตรวจสอบการรั่วนะครับหลังการซ่อมหรือเวลาที่ใช้งานนะครับควรตรวจเช็คเป็นประจำนะครับนะวิธีการเช็ครั่วนะครับก็มี2แบบแบบที่1การตรวจเช็ครั่วชั่วขณะไอ้รั่วขณะวาโปไรเซอร์นะครับต้องทำทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมนะครับเวลาก็คือที่1รั่วขณะใช้งานเดี๋ยวก่อนนะเช็คการรั่วขณะวาโปไรเซอร์นะครับออยก็คือการใช้งานนะครับนะก็ต้องมีการตรวจซ่อมนะครับสามารถทำได้โดยการเปิด APL valve นะครับปิด AVL valve ให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้มืออุดที่ทิ้วที่ออกมานะครับนะถ้ามันรั่วก็จะเห็นว่ามันมีความดันขึ้นมานะครับ2รั่วในขณะที่วอลเปอร์เซอร์ปิดนะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบบทั่วๆไปนะนะครับโดยสงสัยว่ารั่วตรงไหนนะครับก็เอาไอ้พวกฟองสบู่อะไรนะครับไปลองคำๆโปะๆดูนะนะครับถ้าเห็นว่ามันรั่วตรงนั้นก็ทำการขันให้แน่นนะครับนะหรือว่าเอาอะไรพันกันรั่วนะครับพันลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะสามารถซ่อมแซมได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถอดออกมาจากไปลายนะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนปิดออกซิเจนฟลอมิเตอร์เปิดวาล์วออกซิเจนนะครับแล้วดูว่าค่าความดันมันค้างได้อยู่ไหมนะครับนะแล้วก็ปิดวาล์วให้สนิทนะครับถอดเกจออกมาดูนะครับอันนี้คือการตรวจขณะที่วอลเปอร์ไรเซอร์ปิดนะครับวิธีเช็คการรั่วอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้ลูกยางต่อเข้ากับจุด common gas outlet นะครับตามรูปที่4รูปที่10อยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับโดยใช้บีบลูกยางนะครับให้แฟบก่อนต่อจากนั้นสังเกตดูว่าลูกยางป่งไหมถ้าป่งแสดงว่ามีเกิดการรั่วนะครับนะดูเครื่องมือที่ใช้วัดทดสอบนะครับเขาจะวัดอะไรบ้างนะครับก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างค่าหรือวัดควรเป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเช่นเครื่องมือที่ใช้ในด้านการแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้มาสอบเทียบเขาก็บอกว่าต้องมีความมี accuracy นะครับสูงกว่าเครื่องมือไม่น้อยกว่า10เท่านะครับแต่เขาไปบอกว่าจริงๆ3เท่าก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาวัดว่าตัวเครื่องดมยานะครับยังมีความสามารถยังมีมาตรฐานอยู่ไหมนะครับก็มี2ตัวหลักๆอันที่1ก็เป็นโฟลว์เรทนะครับก็เอาโฟลว์มิเตอร์นะครับไปวัดว่าการโฟลว์นั้นถูกต้องไหมนะครับอันที่2นะครับเราวัดเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในสารดมสลบมันจะมีชื่อเป็นของเขาอยู่นะครับเช่นฟูโรมีเทนอะไรต่ออะไรของเขานั่นนะจำได้ชื่อหนึ่งนะครับมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของฟูโรมีเทนนะครับที่ปรับที่ตรงอุปกรณ์ทำสารระเหยนะครับกับไอตัวเปอร์เซ็นต์ออกมานั้นมันมีการอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนะเครื่องวิเคราะห์หรือถ้าเราใช้เครื่องวิเคราะห์เราจะใช้เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของแก๊สคือวัดเปอร์เซ็นต์แก๊สนั่นเองนะครับก็เราใช้เครื่องไลเคนนะครับเรียกอะไรเครื่องนี้เป็นยี่ห้อรุ่น FI21นะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเปอร์เซ็นต์สารดมสลบนะครับว่ามีการถูกต้องหรือไม่เนื่องจากว่าในระบบนะเครื่องมือของสารดมสลบเนี่ยนะครับนะมันมีอย่างนี้ตามเมนูที่เราจะทดสอบนะสอบเทียบนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับ
อย่างหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเป็นอนาสเซียนะครับแมชชีนนะครับกับอนาสเซียวาปอไรเซอร์นะครับถ้าแมชชีนก็คือเป็นเครื่องที่มันมีเครื่องฟลูออมิเตอร์นะครับติดอยู่ที่เครื่องนะครับแล้วถ้าเป็นวาปอไรเซอร์ก็คือการแคลนะครับในเรื่องของไอสารทำสารระเหยนะครับนะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับทำไมแยกกันเนื่องจากว่าเครื่องดมยาบางตัวนะครับมันมีไอตัวกระป๋องสารระเหยอย่างเดียวนะครับแต่โฟลไม่มีนะครับบางเครื่องก็มีตัวที่เป็นโฟลอยู่ข้างนอกนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางตัวเครื่องมันแยกกันอยู่นะครับก็คนละยี่ห้อกันด้วยนะครับนะมันก็เลยมี2แบบนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่เป็นอนาสเซียแบบแมชชีนก็จะวัดในเรื่องของโฟเลตนะครับอนาสเซียที่เป็นแบบวาปอไรเซอร์ก็คือเขาจะวัดไอ้กระป๋องไอ้สารดมสลบนะฮะที่สร้างไอระเหยนะก็จะวัดแยกกันนะครับตอนนี้เวลาที่เขาแคลออกมาเดี๋ยวดูก่อนอนาสเซีย ANAS อันนี้มีตัวอย่างอยู่หน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็จะแคลในเรื่องของตัวแมชชีนนะครับเราไปดูว่าตัวแมชชีนเขาทำอะไรนะครับคลิกออกมานะตัวในตารางตัวนี้นะครับนะเขาก็จะเอาโฟเลตนะครับเข้าไปทำการสอบเทียบดูนะครับว่ามันมีค่าถูกต้องไหมอันที่ตารางที่1นะครับจะเป็นโฟเลตของออกซิเจนนะครับในออกซิเจนนั้นนะครับมีการฟลูเป็นยังไงนะครับอันถัดไปก็เป็นโฟเลตของไนตรัสออกไซด์นะครับอีกอันก็จะเป็นแอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในตัวของแมชชีนหรือว่าตัวที่เป็นโฟเลตที่ติดกับเครื่องนะครับจะมีแก๊สอยู่ด้วยกัน3แบบ3อย่างนะครับมีออกซิเจนไนตรัสแล้วก็แอร์นะครับนะแล้วก็เขาก็จะแคลและลักษณะการแคลก็คือแคลเป็นโฟเลตทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแคลได้เท่าไหร่ปั๊บเขาก็จะเอาไปดูว่ามันมีค่าเออร์เลอร์ไหมนะครับนะจากการที่เราเอาไปตรวจสอบเรียบร้อยเราก็ปริ้นออกมานะครับเราก็จะได้เป็นแอร์ฟลูนะครับเขาก็เซตที่0ปั๊บอ่าน0ไหมถ้าเกิดอ่านไม่ได้0มันก็มีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟลูที่1 2 3 4 5 6นะครับใส่ได้เยอะๆเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง6ค่าตัวนี้นะครับมันมีเออร์เลอร์นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็เออร์เลอร์ตามนี้นะครับคำนวณมาอันนี้มันคำนวณอาคาดเซอร์ด้วยนะเพราะมันสอบเทียบนะครับก็เอาสูตรอย่างที่เราเคยเรียนมานะครับนะแล้วก็ได้ค่าอันเซอร์เท่าไหร่ตามนี้นะครับนะและ accept value คือค่ายอมรับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะก็เวลาที่โรงพยาบาลเขาดูเขาจะเอาค่าเออร์เลอร์นะครับดูคู่กับค่า acceptนะครับอันนี้ลบอันนี้ไม่เกินนะครับอันนี้0อันนั้น.2 นะครับอันนี้ .7 อันนี้ 1.2 ก็แสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับผ่านในเรื่องของ air flow มาดูในตรัสโฟนะครับในตรัสโฟก็ดูเหมือนกันนะครับflow เท่าไหร่แล้วก็อ่านเท่าไหร่ error เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูเทียบอันนี้ปิ่มๆนะเกินไปนิดนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับจนไปถึงตารางสุดท้ายเป็นoxygen flow นะครับก็จะได้ตามแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคือโปรแกรมที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกนะอันเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น testing ไม่ว่าจะเป็น flow นะสามารถดูได้หมดนะครับนะอันนี้เป็น machine นะครับตอนนี้ถ้าในกรณีที่เป็นvaporize นะครับก็คือเราก็ไปเปิดดูว่า vaporize นะเขาเทสอะไรบ้างนะครับกลับไปดูที่ตรงตัวนี้เขามีมาให้นะวาปอไรนะครับวาปอไรเซอร์นะครับที่เขาดูนะครับอันนี้เขาเทสแก๊สอันนี้มีแค่3แก๊สนะครับแก๊สดมสลบที่ใช้ในบ้านเรานะมันจะมีอยู่3ตัวนะครับอันที่1เป็นฮาโลเทนนะครับชื่อสารดมสลบเป็นฮาโลเทนนะครับสารดมสลบอีกตัวก็เป็นไอโซฟูเรนนะครับอีกตัวก็เป็นโซฟูเรนฟูเรนนะครับมี3ตัวจริงๆว่ามันมีตัวนะจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะเป็นตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแคลตัว อุปกรณ์ที่เป็นสารทำระเหยนะครับเราก็จะต้อง1ดูว่าเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับบางทีตัวเครื่องไอตัวเครื่องใหญ่ๆนะเป็นอีกยี่ห้อนึงนะแต่ว่าสารนำระเหยนะมันก็เป็นยี่ห้อรุ่นโมเดลอีกรุ่นหนึ่งนะ
เวลาที่บริษัทเขาขายเขาก็เอายี่ห้อรุ่นนี้ของสารระเหยมาใส่กับเครื่องครับ

แล้วตั้งชื่อเครื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นสารทำระเหยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเดิมอยู่เหมือนกับรถยนต์อ่ะนะครับรถยนต์โตโยต้าแต่เอายางมิชลินใส่อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเอาหลอดไฟออสแลมใส่เข้าไปนะครับมันก็เอาหลายๆยี่ห้อนะครับมาใส่อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เหตุผลที่ใส่เพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับนะโมเดลรุ่นโมเดลซีเรียลนัมเบอร์นะครับนะระเบิดแก๊สนะครับเราใช้อะไรนะครับนะเราใช้

จะเป็นไนตรัสเป็นออกซิเจนนะครับอันนี้สามารถเลือกได้เดี๋ยวดูกันเลือกได้กี่อันมี2ตัวนะเพราะนั้นโฟเรตที่ใช้เราก็ดูโฟเรตที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เครื่องนี้เราใช้ออกซิเจนนะครับเป็นตัวทำให้เกิดการระเหยนะครับนะเราก็ดูว่าเราใช้สารอะไรตอนนี้เราใช้สารเซอร์โวฟูเรนนะครับไอ้ตัวอื่นเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไปใส่นะเราใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เล้ง 0.6123 อีกอันหนึ่งนะครับเขาก็ใช้เป็นไอโซฟูเรนแล้วแต่โรงพยาบาลใช้นะแล้วเบ็ดแก๊สอันนี้ใช้ออกซิเจนเห็นไหมมันจะมีความต่างละออกซิเจนแล้วก็อันนี้เป็นไอโซฟูเรนนะครับไอ้ 0.6123 นี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของสารระเหยที่ออกไปผสมแล้วนะครับก็ทั้งหมดร้อยส่วนนะครับเป็นตัวไอโซฟูเรนนะครับ3ส่วน2ส่วนนะนะครับแล้วแต่นะครับแล้วเราก็มีเบสแก๊สนะครับที่มันมีค่าเบสแก๊สเนี่ยมันจะมีค่ามาตรฐานนะเวลาที่เราบอกว่าเป็นออกซิเจนปั๊บมันต้องไปเอาค่าในตารางนะครับมาใส่ในตารางเหมือนตารางของเครื่องมือมาตรฐานนะครับเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยมันเป็น FI21 ข้างล่างยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัว Necessary Gas Indicator นะครับรุ่นนี้ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องโรงพยาบาลเป็น UUC นะครับนะอันนี้อย่างเช่นใน0.6นะครับวัดได้0.37นะครับ Error ไปตั้งบานเลย0.23% นะครับนะแล้วก็ค่า0.07นะครับเกณฑ์ก็คืออยู่ที่ 1.2 นะแต่พอเรามาดูแสดงว่าไอ้ตัวไอ้วอลโพไลเซอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วมั้งไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราแคลมาปั๊บเนี่ยมันจะมีค่าเออร์เลอร์สูงนะครับดูตรงนี้เกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวปรับมันค่อนข้างหยาบนะครับตัวปรับไอ้ตัววอลโพไลเซอร์นะครับค่อนข้างหยาบนะงั้นเวลาที่เราใช้นะครับวัดดูแล้วมันก็จะมีเออร์เลอร์นะครับนะเดี๋ยวเราดูตัวอื่นดิมันเออร์เลอร์เยอะกว่านี้หรือเปล่าเคสนี้แคลทั้งแอร์แคลทั้งไนตรัสแคลข้างล่างนี่นะออกซิเจนนะครับนะก็จะดูว่าเราจะดูเทียบ Active Value กับตัว Error ตัวนี้เห็นไหมปั๊บไม่เกินนะครับไม่เกินแสดงว่าเครื่องผ่านนั้นไอ้เครื่องวอลโพไลเซอร์ที่มีใช้โรงพยาบาลเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของ Error เยอะ Error น้อยนะครับถ้า Error เยอะมันก็ต้องใช้อย่างระวังถ้า Error น้อยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็ดูว่าเครื่องไหนที่มันเออร์เลอร์ไม่เกิดเกณฑ์นะครับเราก็ไปใช้ผู้ป่วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะกับการที่จะดมแล้วได้สารระเหยนะครับเกินความจำเป็นนะครับสลบนานนะครับสลบยาวนะครับนะแล้วก็อาจจะรั่วทำให้คนผู้ปฏิบัติพอสลบไปด้วยก็มีนะมันออกมาเยอะเกินไปมันก็กระจายอยู่ในห้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับในเรื่องของเครื่องดมยานะครับนะซึ่งเรามีการสอบเทียบนะครับได้ทั้ง2แบบแบบที่เป็นกระบอกนะครับสร้างไอระเหยนะครับกับไอตัวที่เป็นโฟลนะครับนะเราก็ใช้เวลาที่เราส่งไปเจอเครื่องเดียวกันบางทีมี2ใบนะครับนะคือเครื่องมันอยู่ที่เดียวกันนะครับเราก็ใส่เขาก็ออกมา2ใบเพราะบางเครื่องเนี่ยบางที่มันก็มีเครื่องแยกกันอยู่นะครับเขาก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะเพราะนั้นตอนแรกมันอยู่รวมกันนะเขาบอกขอแยกหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันก็อยู่อีกที่ตัวนี้ก็อยู่ที่บางทีเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวนู้นตัวนี้ไปใช้กับตัวนี้นะครับหยิบตัวนี้นะครับไปติดกับเครื่องนู้นนะครับใช้อะไรประมาณอย่างนี้นะมันก็เลยบางเครื่องไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันก็เลยต้องทำแยกนะครับแล้วก็ที่จดยี่ห้อรุ่นก็คือรุ่นของตัวไอระเหยนะไม่ได้จดยี่ห้อรุ่นของเครื่องดมเครื่องดมยานะเนี่ยมันก็จดเครื่องเฉพาะไอ้ตัวสารไอ้กล่องทำสารระเหยนะส่วนไอ้ตัวไอ้ตัวเครื่องนะครับไอ้ตัวที่เป็นแมคานิคอลนะแมคานิซึมนะแมชชีนเนี่ยแมชชีนก็อันเนี้ยส่วนก็เป็นยี่ห้อของโฟเรตนะยี่ห้อของโฟเรตนะครับนะเพราะนั้นตัวของไอ้ตัว2ตัวนะครับที่เขียนแยกมาแบบนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าชื่อของอุปกรณ์ไม่ตรงกับชื่อยี่ห้อรุ่นของเครื่องนะก็เลยต้องแยกมานะครับนะเพราะว่าเวลาเขียนถ้าลงกันมาปั๊บเนี่ยยี่ห้อเดียวกันไอ้ยี่ห้อเครื่องนะครับแต่ว่าโฟก็ยี่ห้อหนึ่งเครื่องทำโฟอะไรก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับมันก็เลยรวมกันไม่ได้พอบอกว่าเครื่องยี่ห้อนี้นะครับ
มันก็เลยเหมือนกับว่าจะเอาอันไหนล่ะจะเอาของถ้าเป็นเครื่องเดียวกันนะถ้ามันอยู่รวมกันนะจะเอายี่ห้อของโฟลกับไอ้วาโบไลเซอร์แล้วจะเอายี่ห้อไหนเป็น

ตัวกำหนดนะครับเป็น1ตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องแยกกันอยู่นะครับเพราะนั้นเครื่องอนาสตาเซียแมชชีน1เครื่องนะครับก็จะมี2ใบนะครับใบก็คือใบแคลฟลอกับใบแคลตัววอลโพไลเซอร์นะครับอย่างละอันนะครับพอเข้าใจไหมฮะนะครับทำไมมันถึงต้องแยกกันนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละครับอนาสตาเซียแมชชีนนะครับหรือเครื่องให้สารดมสลบนะครับก็มีเนื้อสาระนะครับอย่างนี้นะครับนะเราได้รู้ในเรื่องของทำไมต้องใช้เครื่องนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรทำยังไงนะวิธีการใช้นะครับวิธีการบำรุงรักษานะครับนะแล้วก็มีการสอบเทียบนะครับว่าเราสอบเทียบอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกไปนะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องทำทดสอบกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคไหมครับก็โอเคก็คงจะหมดและจบนะครับในเรื่องนะครับนะโอเคครับ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยครับไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดที่

0: าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ส่งไปเพื่อแต่พอรู้ว่าพอดีเยอะเกี่ยวกับยาหลักเ
1: กี่ยวกับแต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
2: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
3: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลด

าการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหารายวิชา Aircraft Structure and System 1อยู่ครับในตอนนี้ผมก็จะพูดถึงต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราได้พูดถึงเรื่อง Structure Repair Manual ที่มีอยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงสตรัคเจอร์แล้วเราได้พูดถึง ATA Chapter 100นะครับและได้แนะนำในเรื่องของ ATA Chapter ตั้งแต่ Chapter 51จนถึง57นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของสตรัคเจอร์อย่างเดียวครับในตอนนี้ผมก็จะได้มาพูดถึง ATA Chapter 54ครับในเรื่องของ Nacelle และ Pylons ครับเรื่องของ Nacelle ครับและไพลอนมันคือบริเวณของเครื่องยนต์นัสเซลก็คือที่อยู่นะครับของเครื่องยนต์ส่วนไพลอนก็คือสิ่งที่ยึดเครื่องยนต์ตรงนี้ให้ติดกับใต้ปีกนะครับเรามาดูภาพตัวอย่างกันภาพแรกนะครับเป็นเครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์ครับดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่านัสเซลเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างในนะครับนาเซลเป็นแฟริงดังนั้นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านบนก็จะไม่มีไพลอนนะครับแต่ตอนนี้ครับเครื่องบินที่มีลักษณะ3เครื่องยนต์แบบนี้นะครับภาพซ้ายเป็นเครื่องบิน Lockheed นะครับ L-1011 หรือที่เรียกกันว่า TriStar นะครับได้ถูกผลิตออกมาแล้วก็ได้นำมาใช้ operate ก็พร้อมๆกับเครื่องบิน McDonnell Douglas นะครับ DC-10 นะครับคือภาพตรงกลางนี้จะเห็นว่ามี3เครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าได้ถูกจำหน่ายออกไปเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะครับไม่มีการโอเปเรตอีกแล้วซึ่งถูกเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์มาแทนที่นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องบินจะมีแค่2เครื่องยนต์เท่านั้นติดตั้งอยู่ข้างใต้ปีกนะครับโดยติดตั้งกับไพลอนทีนี้เครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์นะต้องการที่จะบินไปให้ไกลกว่าเดิมเช่นการบินข้ามทรานส์โอเชียนก็คือบินข้ามทวีปนะครับก็ต้องบินข้ามมหาสมุทรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยไกลระยะเวลาก็นานนะครับอาจจะเกิน 3-4 ชั่วโมงทีนี้การที่มีเครื่องยนต์เพียงแค่2เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอันตรายถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหาขัดข้องกลางอากาศนะครับด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็เหลือเครื่องยนต์ reliability จะลดเหลืออยู่ครึ่งเดียวดังนั้นแล้วก็อันตรายนะครับในยุคนั้นนะครับก็เลยมีการกำหนดว่าเครื่องบินที่จะบินข้ามทรานส์โอเชียนได้จะต้องมีอย่างน้อย3เครื่องยนต์นะครับTriStar กับ DC-10 ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแข่งขันกันเลยนะครับช่วงชิงขายให้กับแอร์ไลน์นะครับโอเปเรตพร้อมๆกันครับตั้งแต่ปี1970เครื่องยนต์ตัวที่3ก็เลยถูกติดตั้งเอาไว้ที่ใดที่1พบว่ามีที่เดียวครับก็คือที่หางสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้สตรัคเจอร์ที่หางนะครับที่ empennage เนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักที่หางก็หนักมากขึ้นนะครับประสบปัญหาเรื่องweight balanceพอสมควรแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับใช้งานมาเรื่อยนะครับและได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์ส่วนภาพทางขวามือครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินของเดอะฮาวิลแลนด์นะครับComet ที่เรียกกันว่า Comet จะสังเกตว่าเขามีการออกแบบเครื่องยนต์ให้อยู่ข้างในปีกนะครับเขาเลือกใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่าปกติในปีกหนึ่งจะมี2เครื่องยนต์ครับ2ฝั่งก็มี4เครื่องยนต์แต่พบว่า The Havilland ได้ออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้ตั้งแต่ปี1950นะครับแต่ก็ไม่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานเพราะว่าโดยปกติที่ปีกของเครื่องบินจะเป็นถังน้ำมันอยู่นะครับเป็น integrated fuel tank ก็คือในพื้นที่ที่เป็น structure เนี่ย
จะเติมไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เสียแล้วนะครับบริเวณนี้ก็มีการออกแบบที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเครื่องยนต์ก็หนักอยู่แล้วนะครับถูกเอาไปแทนที่บริเวณที่มีสปาด้วยทีนี้ไม่ตอบโจทย์ก็คือน้ำมันก็ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ของเครื่องยนต์ถูกใช้งานซะแล้วนะครับก็บรรทุกน้ำมันได้ไม่มากเท่าไหร่ก็บินได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ได้ถูกยกเลิกนะครับการผลิตไปส่วนเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันนะครับได้ถูกออกแบบมาเครื่องยนต์มีการพัฒนามานานมากแล้วก็ได้มีการเก็บสถิตินะครับตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ย 5-60 ปีแล้วจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับพบว่าเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องเดียวเนี่ยนะครับสามารถจะแทนเครื่องยนต์เนี่ย2เครื่องยนต์ในสมัยเก่าได้สบายๆแล้วก็ได้พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหรือว่าช่วงการทดสอบเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงของเครื่องยนต์เฉพาะรุ่นเฉพาะแบบนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่มาแทนที่เครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์นะครับและมีการออกแบบในเรื่องของไพลอนนะครับกับนาเซลให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นไปอีกบริเวณพวกนี้เป็นบริเวณที่สำคัญมากนะครับเป็น aerodynamic critical area มากในภาพนี้จะเป็นภาพเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์นะครับภาพตรงกลางจะเป็นขณะที่เครื่องบินกำลังแลนด์อยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ thrust reverser นะครับก็ช่วยลดความเร็วขณะที่เครื่องบินเนี่ยแตะลงบนพื้นดินเรียบร้อยบนรันเวย์นะครับทีนี้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงจนวันนี้นะครับมีเครื่องยนต์และเครื่องบินบางแบบนะครับที่ยังคงสถิติคือยังไม่มีการผิดพลาดหรือว่าความเสียหายของเครื่องยนต์ทางเทคนิคเกิดขึ้นขณะที่บินแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นระยะเวลาถึง20ปีมาแล้วทีนี้แสดงให้เห็นได้ว่า reliability ของเครื่องยนต์มันสูงมากพอที่จะสามารถบินข้ามทะเลนะครับ transocean ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมีเรียกว่าการปฏิบัติการนะครับ ETOPS นะครับก็คือเครื่องบินที่ต้องการจะบินเป็นระยะทางไกล 3-4-5 ชั่วโมงจะต้องขออนุญาตนะครับก็คือจะมีระบบแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆ นะครับไม่ต้องหยุดเลยถัดจากนั้นเป็นเครื่องยนต์ประเภท4เครื่องยนต์นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มี3เครื่องยนต์เครื่องบิน4เครื่องยนต์ก็คือตอนนั้นมีอยู่แบบเดียวแหละครับก็เป็นจัมโบ้นะครับก็คือ4เครื่องยนต์สามารถบินได้ข้ามทวีปได้มีแบบเดียวเท่านั้นหลังจากมี3เครื่องยนต์เกิดขึ้นมานะครับก็เลยมาแทนที่เนื่องจากจัมโบ้ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการคำนวณ นะครับ3เครื่องยนต์ก็มีพละกำลังมากเพียงพอที่จะ take off full load นะครับแล้วก็บินได้ปกติแล้วนะครับแต่การมีแค่3เครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องมีให้ครบข้างละ2ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีนะครับของเครื่องบินจัมโบ้นะยุคนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบนาเซลและไพลอนนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สามารถจะลดแดกนะครับลด interference drag drag ตรงนี้จะไปลดการสร้างลิฟต์นั่นเองอย่างนั้นถ้าเกิดว่าลดปริมาณแดกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เลยมีการออกแบบแล้วก็พื้นผิวต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นบินเป็นบริเวณที่สำคัญมากๆครับทีนี้เรามาดูในstructure repair manual กันใน ATA chapter 54นะครับตัวอย่างแรกจะเป็นการเรียก station nacelle station นะครับมีตัวเลขในแต่ละจุดของเครื่องยนต์และในแต่ละเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์ก็จะมี nacelle station เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าก็
อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันเป็นได้นะครับว่าอยู่ในแต่ละจุดทีนี้นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีนาเซลมีวอเตอร์ไลน์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับวอเตอร์ไลน์ที่ฟิวสลาจแต่ว่าจะอยู่ที่นาเซลเท่านั้นนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ Inlet Cowskin นะครับ Inlet Cow ก็คือช่องที่

ที่อากาศไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ครับบริเวณนี้จะได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนขึ้นบินเพราะว่าถ้าเกิดว่าบริเวณนี้มีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆนะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ที่จะดูดสิ่งที่อาจจะหลุดออกมาหรือว่า foreign object damage นะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ทำความเสียหายให้เครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆทีนี้โอกาสตรงนี้นะครับที่จะเกิดการเสียหายก็มีอย่างเดียวก็คือมันอาจจะดูดอะไรเข้าไปก่อนหน้านั้นหรือจะเป็นเศษฝุ่นละอองเศษขวดเศษอะไรเล็กๆนะครับดูดเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปทำความเสียหายให้กับพื้นผิวนะครับพื้นผิวก็จะถูกคุกเป็นรอยแล้วก็ร่อนออกมาตรงนี้ครับเลยต้องมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆวัสดุพวกนี้จะเป็นวัสดุคอมโพสิตแมทีเรียลแล้วนะครับที่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับเสียงด้วยนะครับด้านหน้าครับ Inlet Cow Lip Skin บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเป็นแซนด์วิชสตรัคเจอร์อยู่แล้วก็ยังใช้ระบบในเรื่องของการตรวจสอบแบบเดียวกันกับสกินนะครับที่วิงหรือที่ฟิวสลาจนะครับก็คือว่าแล้วแต่ว่าความลึกต่อความหนาของสกินบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่เกินในลิมิตที่กำหนดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายสามารถซ่อมได้ครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราตรวจพบนะครับสามารถจะมีInlet Cow Lip Skin ข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนได้แล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยส่งเข้าช็อปไปซ่อมนั่นเองส่วนเรื่อง Acoustic Panel Repair เรื่องนี้ครับในภาพทางซ้ายมือจะเห็นว่าด้านในของคาวลิ่งนะครับยังไม่ใช่ด้านในของเครื่องยนต์คอยเอนจินหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับตัวจะเล็กกว่ามากทีนี้บริเวณด้านในเนี่ยจะถูกบุกด้วยวัสดุซับเสียงนะครับก็คือลดการกระจายเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับจะรบกวนผู้โดยสารที่นั่งเองนะครับหรือว่าบริเวณของรอบๆที่เครื่องบินไปทีนี้นี่คือแหล่งกำเนิด noise หรือว่าเสียงอย่างหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องลดนะครับดังนั้น acoustic panel เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีการชำรุดเสียหายก็ต้องได้รับการซ่อมทันทีเราก็ซ่อมใช้วิธีปกตินี่แหละครับเพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยของวัสดุพวกนี้นะครับจะเป็นแซนด์วิชแมทีเรียลเช่นเดียวกันสามารถรื้อแกะออกมาแล้วก็ซ่อมวัสดุตรงกลางแล้วก็วัสดุสกินก็ใช้อลูมิเนียมอลลอยแล้วก็ใช้รีเวทเป็นอาจจะเป็นไฮล็อกรีเวทนะครับตามภาพตรงนี้แล้วก็การตรวจสอบความเสียหายก็ใช้หลักการเดียวกันกับการตรวจสอบสกินเช่นเดียวกันนะครับถัดไปเป็นบริเวณพาร์เนลอาจจะเป็นด้านนอกหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณที่ลึกลงไปจากอะคูสติกพาร์เนลก็คือเนื้อของคาวลิ่งเองนะครับซึ่งทั้งหมดพวกนี้จะเป็นฮันนี่คอมสตรัคเจอร์แล้วนะครับเป็นแซนด์วิชก็คือมีสกินนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีฮันนี่คอมคอถ้าเกิดว่ามีต้องรอยความเสียหายพวกนี้ก็จะต้องใช้วิธีการซ่อมคอมโพสิตสตรัคเจอร์ที่เขียนไว้ในสตรัคเจอร์รีแพร์ของเครื่องบินรุ่นนั้นซีรีส์นั้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบินแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันอาจจะซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับอาจจะคนละรุ่นเพราะว่าได้ถูกผลิตออกมาเนี่ยคนละปีหรือว่าเป็นออปชันของสายการบินที่เลือกดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับ Structure Repair Manual ที่ติดมากับเครื่องบินตั้งแต่ต้นจากผู้ผลิตนะครับเราก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับวิธีการต่างๆ Rivet Pattern Layout Material ที่ต้องใช้เครื่องมือต่าง
นะครับที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วในหัวข้อต่อไปครับเป็น ATA Chapter 55ในเรื่องของ Stabilizer ครับ Stabilizer ที่ว่านี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่ Empennage หรือว่าอยู่ที่หางนะครับก็ประกอบไปด้วยเทลโคนนะครับก็คือตัวส่วนสุดท้ายของฟิวสลาชตรงปลายนะครับแล้วก็มี horizontal stabilizer แล้วก็ใน horizontal stabilizer จะมี elevator อยู่นะครับบริเวณนี้แล้วก็ vertical stabilizer ก็คือ vertical fin นั่นเองนะครับแนวตั้งจะมี rudder อยู่นะครับอาจจะมี rudder มากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแล้วทุกส่วนก็จะมี skin นะครับมีปลายของมันนะครับทิปมีสปาเหมือนกับวิงเลยนะครับแล้วก็มีบีมข้างในเราก็ยังคงเรียกขานโลเคชันนะครับด้วยระบบสเตชันเป็น vertical fin station นะครับหรือ horizontal fin station เช่นเดียวกันซึ่งจะอ้างมาจากบัตรไลน์ก็ได้นะครับจริงๆมันก็คือบัตรไลน์ชนิดหนึ่งที่วางอยู่บน horizontal stabilizer นั่นเองนะครับส่วน vertical stabilizer station มันก็คือ water line นั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ถูกเปลี่ยนออกมาแล้วก็ reference ที่เฉพาะตัว vertical stabilizer เองเท่านั้นนะครับลักษณะการเลือกขานก็ใช้ระบบเดียวกันต่อไปเป็น horizontal stabilizer นะครับในปัจจุบันครับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตัวเมนเองนะครับจะทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยเป็นหลักส่วนเอลิเวเตอร์หรือว่าคอนโทรลเซอร์เฟซอื่นๆนะครับจะเป็นลีดดิ้งเอจก็ตามนะครับหรือว่าเอลิเวเตอร์ก็จะเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลจะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นแต่ละชิ้นสามารถจะแยกออกแล้วก็ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้นะครับส่วน vertical stabilizer ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ rudder ของเครื่องบินโดยสารจะเป็น composite material ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าตัวเนื้อข้างในเองจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นสปาเหมือนกันนะครับก็มีลักษณะการเรียกขานเช่นเดียวกันเป็นบีมนะครับมีสกินด้วยแต่ว่าสร้างมาจากวัสดุ composite ครับตัวอย่างภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า horizontal stabilizer station เนี่ยมี reference ที่เริ่มต้นมาจากตัว body หรือว่าตัว fuselage นะครับจะมี reference แล้วก็มีการวัดออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแนวขนานออกมานะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเป็น horizontal stabilizer station แทนครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตัวเลขน้อยที่สุดก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางนั่นเองก็คือ center line ของfuselage นะครับ00เริ่มต้นเลยแล้วก็ค่อยๆบวกเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่ปลายทิปนะครับดังนั้นแล้วทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายและขวาก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับนอกเสียจากว่าจะมีcomponentบางคอมโพเนนต์เป็นพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะถูกแยกแล้วก็โน้ตออกมาว่ามีเฉพาะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเท่านั้นหรือมีเหมือนกันแต่อยู่คนละจุดนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นโน้ตริปเหมือนกันแล้วก็เรียกขานอ้างอิงสเตชันตัวของมันก็จะมีเป็นริปตรงกลางนะครับก็ใช้การเรียกขานเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง horizontal stabilizer กับตัวเทลโคนนะครับก็จะใช้ลักษณะรูปแบบคล้ายกับ center box นะครับหรือว่าช่วงตรงกลางระหว่างปีกทั้งสองฝั่งของเครื่องบินที่เมนวิงนะครับลักษณะของมันก็เป็น center แต่ว่าจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็น truss นะครับเป็นลักษณะการใช้โบลต์และนัทนะครับซึ่งจะมีสตริงแล้วก็แข็งแรงมากสามารถถอดได้ครับถอดประกอบได้เปลี่ยนแล้วก็อินสเปกได้หมดเช่นเดียวกันครับวิธีการซ่อมก็ใช้วิธีการฟลัชรีแพร์เหมือนกับสกินนะครับเพราะว่าถือว่า
สกินของ horizontal stabilizer

หรือ Vertical Stabilizer เองเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นอลูมิเนียมอะลอยหรือว่าถ้าเป็นคอมโพสิตนะครับก็ใช้วิธีการซ่อมแบบคอมโพสิตตัวอย่างนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างการซ่อมสกินนะครับตรง leading edge แล้วก็เป็นแพทเทิร์นเป็นแพทช์ซึ่งจะมีการแพทช์แบบ flush ก็คือมีชิ้นมาประกบด้านนอกด้วยนะครับทีนี้วิธีการตรงนี้นะครับก็ต้องดูในคู่มือเช่นเดียวกัน vertical fin structure ไม่ต่างกันจะมีการเรียกขานแต่ว่าเป็นในแนวตั้งนะครับเริ่มต้นจากโคนนะครับหรือว่าปลายด้านล่างสุดที่ติดอยู่กับฟิวสลาจเช่นเดียวกันนะครับ reference นี่อาจจะเริ่มต้นมาจาก waterline นะครับของฟิวสลาจที่เป็น station 0นะครับจะมีการอ้างแล้วก็ refer มาว่า vertical fin station เนี่ยที่0เนี่ย reference เนี่ยห่างจากฟิวสลาจหรือว่าWaterline Reference Zero เนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับเรื่องของการถอดประกอบครับส่วนการ Remove หรือว่า Disassemble ที่หางเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นบริเวณที่เอาไว้ให้แขวนนะครับเป็น Sling Fitting Attachment นะครับเป็นบริเวณที่สามารถจะมีฮุกมาเกี่ยวเพราะว่าในการถอดเนี่ยก็ต้องยกขึ้นนะครับต้องช่วยจะต้องทราบว่ามันอยู่บริเวณไหนแล้วก็จะต้องเปิดช่องนะครับ access ตรงไหนเพื่อที่จะให้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยไปเกี่ยวแล้วก็มีฮอยส์นะครับยกนะครับพวกนี้จะทำในแฮงก้าเท่านั้นเป็นระดับแฮงก้าเมนเทนแนนซ์นะครับการรื้อถอดหางนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการซ่อมนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ถูกซ่อมแล้วก็เปลี่ยนจะเป็น control surface จะเป็นส่วนใหญ่คือ rudder นะครับ elevator ยังไม่มากเท่านะครับเพราะว่า rudder เนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้งานหนักแล้วก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บริเวณ hinge ของ rudder เนี่ยมักจะเกิดการเสียหายที่เริ่มต้นนะครับวิธีการก็คือการ removeแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้การตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ light aircraft ครับเครื่องบินที่เป็นลำเล็กนะครับที่เป็นหางเนี่ยเราอาจจะพบว่าเขาเรียกว่า empennage empennage เป็นชื่อเรียกของ component รวมทั้งหมดที่บริเวณหางซึ่งประกอบไปด้วย vertical stabilizer ครับก็คือตัว A เนี่ยนะครับก็คือ fix นะครับขยับไม่ได้ B นะครับเป็น rudder ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังส่วน C นี่เป็น horizontal stabilizer ในภาพนี้นะครับเครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นเครื่องบินที่สามารถจะปรับ horizontal stabilizer เป็น trim นะครับคือขยับได้ทั้งชิ้นเลยนะครับบางรุ่นอาจจะขยับได้แต่เฉพาะ elevator นะครับรุ่นนี้นี่ขยับได้ทั้งชิ้นและ elevator ก็ขยับได้ตามปกติด้วยทีนี้เรามาดูว่ามี area reference นะครับ zoning ของ empennage เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับในกลุ่มของ300ดังนั้น area ตรงนี้เขาได้แจ้งไว้ว่าเป็น area 330นะครับแล้วก็มี reference ในระบบ ATA chapter ตั้งแต่20sub chapter 20 30และ40นะครับจาก chapter 55ในส่วนของ horizontal stabilizer ก็จะแยกชิ้นออกไปเป็น elevator แล้วก็ elevator tab นะครับแล้วแต่อีกว่าเครื่องบินประเภทนั้นจะเรียกอย่างไรนะครับรุ่นนี้ครับเขาไม่เรียกว่า horizontal stabilizer เขาเรียกว่า elevator เลยทั้งชิ้นเนื่องจากตัวมันเนี่ยสามารถปรับได้ครับขยับได้ทั้งชิ้นเลยก็ทำงานเหมือนกับ elevator ตัวหนึ่งแต่ก็จะมีแท็บส่วนของ B ด้านหลังนะครับ elevator tab คือส่วนที่ไปช่วยตัว elevator ให้ขยับได้ง่ายขึ้นนะครับหมายความว่าการขยับ control surface ของเครื่องบินลำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาขยับที่ elevator tab นะครับจะทำให้

elevator ตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยขยับได้แล้วก็เป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้นนะครับติดตั้งมา quantity elevator มีชิ้นเดียวนะครับที่แจ้งไว้ส่วนแท็บเนี่ยมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับการถอด removal และ installation ถอดประกอบของแต่ละชิ้นส่วนนะครับภาพนี้เป็นelevator นะครับ removal ก็จะมีการแจ้งใน repair manual ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับดังเช่นคอมโพเนนต์อื่นๆที่เราเห็นผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะมีจำนวนที่มากขึ้น screw washer nut washer bolt นะครับเราต้องไปดูในตารางอีกทีหนึ่งว่า size ของมันแล้วก็ชนิดนะครับ AN หรือว่าจะเป็นวัสดุพวกนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่ละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับและวิธีการ remove instruction ตั้งแต่1ต้องทำอะไรนะครับ2 3 4ใช้อุปกรณ์อะไรถอดตัวเลขไหนบ้างตัวเลขไหนก่อนตัวเลขไหนที่หลังนะครับด้านของ vertical stabilizer เครื่องบินลำนี้ก็มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าสามารถจะถอดออกได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง remove นะครับเพื่อการใดการหนึ่งเช่นการตรวจสอบหรือว่าเกิดการแคร็กเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากหางเนี่ยกระแทกพื้นนะครับตอนจะเป็นตอน take off หรือ landing ก็ตามทีนะครับต้องมีการตรวจสอบที่หางในระดับที่อาจจะต้อง remove ทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนนะครับเรื่องรัดเดอร์ครับเป็นชิ้นหลังสุดนะครับก็มีอยู่ชิ้นเดียวเช่นเดียวกันอยู่ใน sub chapter 40ครับการถอดประกอบก็เช่นตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบเรื่องของหิ้งครับจุดต่อตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ remove ออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงถ้าเกิดมีการตรวจพบว่ามีการสั่นหรือว่ามีความผิดปกติในการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของมันนะครับได้รับรายงานจากผู้ใช้งานนะครับหรือว่านักบินเนี่ยหรือก่อนที่จะบินแล้วเราไปตรวจพบนะครับจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดของ pre-flight inspection ในการตรวจสอบก่อนขึ้นบินทุกครั้งทุกไฟลท์นะครับไม่ว่าวันนั้นจะบินกี่ไฟลท์ก็ตามต้องมีการตรวจบริเวณหิ้งทั้งหมดเลยถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าจะปกตินะครับก็จะต้อง remove นะครับแล้วก็ตรวจสอบ inspect นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ install กลับไปเหมือนเดิมนะครับถัดไปเป็น ADA chapter ที่56ครับเรื่องของ window นี่คือหน้าต่างเป็นช่องที่ใดก็ตามในเครื่องบินที่มีการเจาะหรือว่ามีการเปิดช่องพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มของ Windows ทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มของ Access Hole เพราะว่า Windows เนี่ยจะไม่เปิดและปิดนะครับจะปิดสนิทแล้วก็สามารถจะมองทะลุไปได้ก็จะมีอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าชิ้นนั้นนี่มันอยู่ตรงไหนจะแบ่งออกเป็น Cockpit Window ครับก็คือห้องนักบินเป็นกระจกด้านหน้าด้านหน้าที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวินชีลด์ครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ป้องกันการปะทะของลมจากด้านหน้านะครับกระจก2บานนี้นะครับด้านหน้านะครับดังรูปตรงนี้จะเป็นกระจกที่มีความหนามากที่สุดแข็งแรงมากที่สุดแล้วก็ประกอบไปด้วยหลายชั้นนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นกลาสเป็นกระจกมีความจำเป็นครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงนะครับป้องกันการแตกตรงนี้ด้วยแล้วก็มี sliding window ตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นกระจกบานเดียวในเครื่องบินที่สามารถเปิดปิดได้นะครับก็เป็นบานที่ถัดจากwindshield ไปนะครับบานนี้จะเป็นกระจกที่มีความพิเศษคือสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น emergency exit ของนักบินด้วยแล้วก็มี side fix window ก็คือบานถัดไปบานถัดไปก็จะ fix ก็คือไม่สามารถจะเปิดปิดได้
นะครับถัดมาเป็น cabin window เป็นหน้าต่างของผู้โดยสารในห้อง cabin นะครับข้างๆของลำตัวนั่นเอง fuselage นะครับจะมี inner panel outer panelนะครับก็จะเป็นพลาสติกพวกนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ไม่หนามากนะครับน้ำหนักก็ไม่มากด้วยแต่ว่าจะมีด้านในกับด้านนอกนะครับจะเป็นการออกแบบเพื่อซีลทั้งความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็มีดอร์วินโดว์ครับก็คือประตูที่เปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกนี่แหละครับจะมีกระจกด้วยเช่นเดียวกันครับเรามาดู flight compartment window หรือว่า cockpit windows กันนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าจะมีชิ้นกระจกอยู่ทั้งหมดมีชิ้นใหญ่นะครับอยู่3ชิ้นก็คือ windshield มี sliding window แล้วก็มี side fix window สังเกตว่าจะมีกระจกบานเล็กๆอยู่นะครับด้านบน2บานนี้จะเป็น option ครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ซื้อนะครับสามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าจะมีช่องให้เป็นช่องกระจกเป็นฟิกซ์ครับนะหรือไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูภาพ cockpit window ครับนะจะเห็นว่าสามารถเปิดได้ลักษณะจะเป็นบานเลื่อนแล้วก็มีล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็มีซีลด้วยนะครับนักบินสามารถเปิดได้ครับแต่ว่าเฉพาะขณะที่เครื่องบินจอดเท่านั้นนี่คือ cockpit window ครับบางผู้ผลิตเขาเรียกว่า flight compartment window อยู่ใน structure repair manual จะมีภาพนะครับ illustration บอกหมายเลข1นะครับหมายเลข1คือ windshield หมายเลข2 sliding หมายเลข3คือ fix นะครับมี4กับ5ด้วยนะครับนี่คือ fix window เรามาดูขนาดหรือว่าลักษณะของแต่ละชิ้นกันชิ้นด้านหน้าสุดนะครับจะฟิกซ์แล้วก็หนักแล้วก็หนามากนะครับค่อนข้างเหลี่ยมแล้วก็ติดตั้งส่วนใหญ่ก็จากด้านนอกเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ก็มีการออกแบบทั้งติดจากด้านในด้วยส่วนบานถัดไปถ้าเป็นบานฟิกซ์นะครับก็จะมีซีแลนด์นะครับก่อนที่จะใช้ fastener ในการยึดติดนะครับพวกนี้ครับจะมีการตรวจสอบอยู่ทุกไฟล์เช่นเดียวกันรายงานส่วนใหญ่จะมาจากนักบินเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้มากที่สุดเป็นผู้ที่จะสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะบินนะครับดังนั้นแล้วทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเช่นบางอย่างเนี่ยมากระทบนะครับการตรวจสอบเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มเล็กๆก่อนนะครับกระจกพวกนี้เป็นกระจกนิรภัยครับเป็นกระจกที่เป็น safety glass นะครับหรือเรียกอย่างว่าเป็น compression glass ก็คือเหมือนกระจกปิดอัดกระจกนิรภัยในรถยนต์นี่แหละครับดังนั้นการแตกของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นแตกชิ้นใหญ่นะครับก็จะเกิดการร้าวเกิดขึ้นที่จุด concentration area ก่อนซึ่งอะไรกระเด็นมาโดนหรือว่าเกิดการบิดตัวนะครับของโนสของ window frame นะครับการบิดตัวเพียงเล็กน้อยเนี่ยการติดตั้งกระจกที่แน่นมากเกินไปเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการกดหรือว่าบีบของขอบกระจกนะครับดังนั้นก็จะเกิดเป็นร่องรอยแล้วก็แตกนะครับทีนี้จุดที่แตกก็จะลามออกมาเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับแต่เนื้อกระจกมีความหนามากดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะครับเป็นลามิเนตชั้นแรกชั้นหน้าสุดเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาก็จะมีชั้นที่2 3 4อยู่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยสามารถแก้ไขได้อีกอย่างนึงก็คือการเกิดglazing ก็คือมันมัวเหมือนเป็นฝ้าขุ่นๆเนื่องจากความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของลามิเนตจะมีลักษณะเหมือนกาวนะครับที่ได้ผลิตออกมาแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการผลิตตอนแรกมันก็ใสดีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกาวเนี่ย
ก็เสื่อมสภาพหมดอายุเนื่องจากความร้อนนะครับแล้วก็รังสีอัลตราไวโอเลตด้วยก็เกิดการเกลซิ่งก็คือเป็นรอยแตกแล้วก็ฝ้าขึ้นมาได้นะดังนั้นแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแต่มันจะค่อยๆเกิดครับทีละน้อยทีละน้อยส่วนการถอดประกอบก็จะมีวิธีการถอดเป็นแฟสเทนเนอร์ปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของซีลนะครับแฟสเทนเนอร์สามารถถอดได้นะครับการใส่ก็จะมีซีเควนซ์

ดูใน instruction การใช้ seal ก็เช่นเดียวกันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณ pressurize ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับจึงต้องใช้ seal ถัดมาเรามาดู cabin window กันนะครับ cabin window จะเป็นกระจกที่มีหน้าต่างครับ cabin window จะเป็นหน้าต่างที่มีจำนวนมากที่สุดจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะว่าเนื่องจากความง่ายต่อการตรวจสอบการซ่อมบำรุงแล้วก็การผลิตด้วยนะครับเราก็จะนับกันตั้งแต่บานที่1นะครับข้างหน้าสุดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่บริเวณหัวจนกระทั่งถึงบริเวณหางของเครื่องบินนะครับวิธีการก็คือว่ามันจะมีเป็นอลูมิเนียมฟอร์จิ้งนะครับเป็นกรรมวิธีการผลิตของชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงในขณะเดียวกันต้องการความบางและเบาด้วยนะครับการคาสติ้งก็เลยไม่เพียงพอหลังจากคาสติ้งมาแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการการฟอร์จิ้งด้วยเป็นชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเคบินวินโดว์เฟรมตัวนี้จะยึดอยู่กับวินโดว์กลาสที่เป็นพลาสติกนี่แหละครับแล้วก็ยึดติดด้านในและด้านนอกจะต้องโฮลเพรสเชอร์ด้วยนะครับเพราะเป็นเพรสเชอร์ไรซ์แอเรียก็เลยต้องมีความแข็งแรงมากนะครับเป็นพิเศษชิ้นของวินโดว์นะครับจะยึดติดจากด้านในซ้อนออกไปด้านนอกนะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกไปแล้วก็ทำจากอลูมิเนียมกลุ่ม7075 series นะครับซึ่งมีความแข็งแรงสูงที่สุดการตรวจสอบว่ามีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นก็คือการถอดพาร์เนลหรือว่าการถอดบริเวณที่บุด้านในของที่นั่งผู้โดยสารนะครับออกซึ่งจะมีตอนเดียวเท่านั้นก็คือการซ่อมใหญ่นะครับเราเรียกว่า C check ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ถอดเพื่อตรวจสอบนะครับวินโดว์เฟรมตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการบิดงอนะครับจะไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนต้องรีมูฟนะครับเพราะเนื่องมาจาก Impact หรือว่าการกระแทกแต่ว่าถ้าเกิดการผุกร่อน Corrosion นะครับบางส่วนถ้าไม่มากจนเกินไปอยู่ในลิมิตที่กำหนดสามารถซ่อมได้ก็คือใช้วิธีการแพทช์ใช้วิธีการเพิ่มผิวของด้านนอกของฟิวสลาจนะครับเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบเนี่ยบริเวณที่คริติคอลก็คือบริเวณมุมนะครับเขาก็จะแบ่งบริเวณว่าเป็นบริเวณช่วงตรงกลางนะครับแล้วก็บริเวณคอร์เนอร์บริเวณมุมนะครับก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันนะครับจะมีไครทีเรียหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการแครกเกิดขึ้นจากขอบนะครับแล้วก็มีความยาวไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะซ่อมได้ไม่งั้นก็จะต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าอยู่ในลิมิตอาจจะยังไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับก็จะแตกต่างการมุมกับบริเวณตรงกลางเนื่องจากกระจกเวลาเจาะไปแล้วนะครับเฟรมมันจะต้องถ่ายทอดสเตรสนะจะต้องเป็นเหมือนกับพื้นผิวของทั้งหมดที่ไม่ถูกเจาะเลยดังนั้นการเจาะกระจกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะไม่เจาะนะครับเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นผนังหรือไม่ก็ฟิลกลับเข้าไปให้เป็นสกินไปเลยทั้งที่ตรงนั้นเป็นช่องเจาะรูกระจกนะครับเขาก็เติมไปเพราะว่าไม่มีความต้องการในการใช้ตรงนั้นอาจจะไม่มีที่นั่งของผู้โดยสารนะครับก็ปิดไปได้นะครับจะดีกว่าถัดไปก็จะเป็นลักษณะครับของการซ่อมเป็นฟลัชpatching repair นะครับเป็นลักษณะของการเพิ่ม reinforce material ด้านนอกภาพนี้เป็นภาพด้านนอกนะครับของสกินที่กระจกเนี่ยสอดอยู่ด้านในนะครับดูภาพทางขวามือก็ได้นะครับสกินนี้อยู่ด้านนอกนะครับที่แพทชิ่งอยู่ด้านนอกตรงนี้มาติดตั้งเพิ่มเติมก็จะต้องใช้รูของรีเวทอันเก่านะครับปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้อีกว่าถ้า

ถ้าเกิดว่าสามารถจะ remove rivet เก่าออกมาได้แล้ว rivet ตัวใหม่ที่ยิงไปก็จะต้องแข็งแรงมากพอแล้วก็จะผ่านรู rivet เดิมนะครับก็จะต้องฟิลให้เต็มตรงนี้ก็จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญทีนี้โลหะที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2024นะครับตามผู้ผลิตที่ได้ระบุไว้ทีนี้เป็นdoor window ครับประตูครับประตูที่เปิดปิดหรือว่าเรียกว่า passenger door เนี่ยนะครับเปิดปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกจะมีช่องเล็กๆนะครับจะว่าไปแล้วมันก็คือ window แต่ว่าเป็น window ที่เล็กมากรูปทรงที่เจาะช่องกระจกที่ทำให้เกิด loss ของ stress หรือว่า strength ของประตูเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเป็นรูปทรงที่เป็นวงกลมนี่นะครับลักษณะก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็มีขอบที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยแล้วก็เนื้อของตัววินโดว์จะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เป็นเพชรไรซ์ด้วยจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเอาไว้ดูครับเอาไว้ดูว่าให้ลูกเรือเนี่ยดูว่าขณะนั้นเนี่ยแรมหรือว่าบันไดเนี่ยได้เลื่อนมาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงเป็นช่องทางเดียวนะครับที่สามารถจะดูได้ส่วนด้านหลังครับกระจกอาจจะเป็นกระจกที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันก็คือใช้จุดประสงค์ก็คือเอาไว้ดูว่าสแตร์หรือว่าบันไดเนี่ยมาถึงแล้วนะครับถ้าเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยกระจกอาจจะเป็นช่องปกติเท่าๆกันกับเคบินวินโดว์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินเล็กก็จะเป็นกลมๆส่วนดอร์วินโดว์อีกอันนึงนะครับเป็น emergency exit หรือเรียกว่า wing door เนี่ยนะครับก็คือจะเล็กกว่าปกตินะครับช่องกระจกก็จะเท่ากันกับเคบินดอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงนั้นมีลักษณะที่เอาไว้เป็น inspection window อีกอันนึงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแทบไม่มีแล้วนะครับในเครื่องบินก็คือเรียกว่าเมนเกียร์ดาวล็อกวิวพอร์ตนะครับสมัยก่อนนะครับกระจกตรงนี้จะเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ใต้เคบินฟลอร์ก็คือพื้นอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับเอาไว้ดูว่าแลนดิ้งเกียร์เวลาเปิดลงไปแล้วเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วล็อกหรือเปล่านะครับโดยปกติเขาจะไม่เปิดดูนะครับนี่คือเมนเกียร์แล้วก็จะมีโนสเกียร์ด้วยข้างใต้ใกล้ๆกับที่นั่งนักบินนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นช่องเอาไว้ให้ดูว่าโนสเกียร์ได้ตกลงไปแล้วก็ล็อกแล้วนะครับจะมีปัญหามากถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วใช้เป็นเซ็นเซอร์แทนนะครับซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ATA Chapter 54นะครับเกี่ยวกับ Nacelleและ Pylon ETA Chapter 55 Stabilizer และส่วนของ Commercial Aircraft ใน ETA Chapter 56ส่วนของ Window นะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ETA Chapter 56ต่อนะครับในส่วนของ Light Aircraft และ ETA Chapter 57ในส่วนของ Wing ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำ

0: นะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลาอย่างหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้ง

นะครับสายสีน้ำน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและก็คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่มาเรียนกับครูในวันนี้ทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนในเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปตอนที่แล้วเราเรียนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะจำได้ไหมคาร์โบไฮเดรตคืออาหารพวกใดทบทวนให้ครูฟังสิคะคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคะอาหารจำพวกแป้งนะคะก็จะให้คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินพวกเผือกมันนะคะพวกนี้ก็จะให้คาร์โบไฮเดรตออกมาด้วยใช่ไหมคะ

คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบในพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าในตัวของเราตัวสัตว์หรือมนุษย์นี่ก็จะเป็นไกลโคเจนนะคะอีกตัวหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปว่ามันจะมีขนาดของมันใหญ่ถ้าใหญ่สุดก็เป็นก้อนเรียกว่าแป้งใช่ไหมจำได้ไหมคะนั่นคือแป้งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปผ่านกระบวนการย่อยอ่ะใช้น้ำย่อยใช้เอนไซม์ในร่างกายของเราในการย่อยในช่วงของการกินได้ไหมเวลาเราเคี้ยวข้าวข้าวคือแป้งเข้าไปในปากใช่ไหมคะเราจะรู้สึกเป็นไงได้รสหวานเพราะว่าเรามีน้ำย่อยน้ำย่อยตัวนั้นชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างเอ่ยชื่อว่าอะไมเลสใช่ไหมคะอะไมเลสใช้ในการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนะคะแล้วพอมันเป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่นั้นมันจะมีน้ำตาลอยู่2แบบอีกน้ำตาลอะไรกับอะไรจำได้ไหมคะน้ำตาลโมเลกุลคู่กับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเก่งมากนะคะยังจำได้อยู่นะคะน้ำตาลโมเลกุลคู่กับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะต่างกันที่ว่าโมเลกุลเดี่ยวก็คือมีแค่ตัวเดียวนะคะพวกกลูโคสพวกนี้เป็นโมเลกุลเดียวใช่ไหมแต่ถ้าโมเลกุลคู่ก็จะมีองค์ประกอบ2ตัวนะคะกลูโคสเล็กทดมารวมกันนะหรือฟักทดมารวมกันแบบนี้ตั้งแต่2โมเลกุลเป็นต้นไปเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วคุณถามว่าน้ำตาลตัวไหนที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้คะน้ำตาลโมเลกุลเดียวใช่ไหมคะที่ร่างกายดูดซึมไปใช้แล้วคุณจำได้ว่ามันมีการบ้านเดี๋ยวเราจะทวนการบ้านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะคืออะไรนะคะในตอนนี้ชื่อว่าสารชีวโมเลกุลตอนที่3นะคะต่อมาจากคราวที่แล้วอย่างที่บอกไปเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะได้แก่ไขมันแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับไขมันได้แล้วก็นักเรียนบอกได้ถึงโครงสร้างและหน้าที่ของ DNA คุ้นไหมคะคำว่า DNA คุ้นเนาะ DNA เราเรียนไปในบทแรกแล้วทีนึงแต่ครั้งเนี้ยเราก็จะมาเรียน3ซึ่งมันจะมีองค์ประกอบใน DNA คราวที่แล้วเราเรียนแค่ลักษณะหน้าที่ทั่วๆไปใช่ไหมคะแล้วก็บอกได้ถึงโครงสร้างและหน้าที่ของRNA นะ DNA กับ RNA มันคืออะไรนะคะครูจำได้การบ้านของครูที่ให้นักเรียนไปสืบค้นนักเรียนได้หามาไหมปลายทางมองเห็นผ่านกล้องไปว่าหามาครบทุกคนเลยแต่ต้นทางหาครบไหมคะไม่รู้เหมือนกันครบไม่ครบต้องมีคนหามาใช่ไหมคะมีนะคะมีคนหามาเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อเนื่องจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอะไรนะคะที่เราวัดในกระแสเลือดของเราน้ำตาลกลูโคสนะคะอันนี้คือลักษณะของโรคเบาหวานนักเรียนดูนะคะที่นักเรียนทำมาเนี่ยเหมือนกับของครูหรือเปล่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ครูบอกว่าเมื่อระดับกลูโคสในเลือดสูงผิดปกติตับอ่อนจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินปกติตับอ่อนทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินอยู่แล้วในร่างกายเรานะคะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็ดูดซึมไปใช้ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่ผลิตออกมาน้ำตาลที่เรากินเข้าไปจะเป็นไงอ่ะมันถูกใช้ไหมคะมันไม่ถูกใช้ถ้ามันไม่ถูกใช้มันจะเป็นไงมันก็สะสมใช่ไหมคะสะสมอยู่ไหนล่ะน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็อยู่ในกระแสเลือดของเรานะคะในระบบร่างกายของเราเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตอินซูลินได้ไม่เป็นปกตินะคะอาจจะได้แต่ได้น้อยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการสังเคราะห์หรือเผาผลาญให้มันเกิดพลังงานหรือดึงดูดน้ำตาลไปใช้มันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดได้น้อยกว่าปกติปริมาณน้ำตาลเหลือเยอะนะคะเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะน้ำตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงเราก็บอกว่ามันมีผลน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวน้ำตาลกลูโคสที่มันอยู่ในเลือดเราเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดน้ำดูดแร่ธาตุนะคะเวลามันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่เยอะเกินไปมันก็จะดูดน้ำดูดแร่ธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราปัสสาวะออกมาแร่ธาตุและน้ำออกมากับน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะว่ามีกลิ่นรุนแรงใช่ไหมคะอมหวานด้วยแล้วก็มีความรุนแรงของกลิ่นนะเพราะฉะนั้นลักษณะที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือดูจาก
ปัสสาวะบ่อยมีกลิ่นหรือว่าอาจจะมีอาการอื่นตามมาถ้าน้ำตาลในเลือดมันสูงมากๆนะคะเกินปริมาณที่คนทั่วไปเขาจะมีกันแล้วคนทั่วไปมีเท่าไหร่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ128มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อเดซิเมตรในเลือดของเรานะคะวัดปริมาณต่อปริมาตรของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน128นะคะ126ขอโทษนะคะ126ประเทศไทยเนี่ยใช้ที่126อาจจะมีบางที่ที่เขาถือว่าปกติเขาอาจจะใช้ตัวเลขอื่นแต่นี่อ้างอิงจากของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิจัยเรื่องเบาหวานนะคะประเทศไทยใช้ตัวเลขนี้นะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลเพื่อวัดน้ำตาลนะคะเราต้องอดอาหารใช่ไหมคะใครมีพ่อแม่ไปวัดน้ำตาลที่โรงพยาบาลบ้างต้องอดอาหารนะหลังเที่ยงคืนห้ามกินอะไรเลยเสร็จแล้วก็ไปตรวจเจาะวัดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะก็คือวัดปริมาณกลูโคสถ้าอยู่ที่ไม่เกิน126นะคะก็จะไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นจะเป็นไงก็จะมีผลทำให้ร่างกายของเราอาจจะทำงานปกติได้หรือถ้าอีกกรณีหนึ่งเราไม่กินมีการกินเข้าไปมีการกินเข้าไปด้วยการกินเข้าไปก่อนไปตรวจเนี่ยก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณของน้ำตาลจะมีเกณฑ์สูงขึ้นอยู่ที่200นะคะเปลี่ยนจากเลขต่ำไปเลขสูงก็คืออยู่ที่200แต่ถ้าเกิน200หลังจากการกินเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีภาวะเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนักเรียนดูภาพนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเกิดส่วนใหญ่จะเกิดมาจาก1อย่างที่หลักๆเลยคือการกินนะคะการกินเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นตัวสาเหตุสำคัญเลยแหละในการทำให้ก่อให้เกิดโรคเบาหวานคนที่ชอบกินหวานเยอะพวกนี้นะคะจะมีโอกาสมีความเสี่ยงในการเป็นได้เยอะแล้วก็กลุ่มที่จะมีความเสี่ยงนะคะนอกจากกลุ่มที่กินประเภทนี้เยอะๆแล้วก็คือกลุ่มที่พ่อแม่พี่น้องเป็นนะคะมันเป็นโรคพันธุกรรมใช่ไหมนะคะเราเคยเรียนไว้ว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมนะเพราะฉะนั้นมันจะมีภาวะความเสี่ยงนะคะแล้วก็คนที่มีอายุเยอะ35ปีขึ้นไปนะคะก็ควรจะตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเวลาไปตรวจร่างกายนะคะเพื่อจะดูว่าเรามีภาวะที่อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะลักษณะที่เกิดขึ้นกินจุกกินจิกอ้วนลงพุงนะคะลักษณะรูปนี้เลยเห็นไหมคะภาวะเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินมาทำลายมันไม่ทันการที่เรากินเยอะน้ำตาลเยอะไหมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักป้องกันในเรื่องนี้ก็คือกินแค่พอดีนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ร่างกายต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมคะงดบุหรี่งดของที่เป็นตัวทำให้ภูมิคุ้มกันโรคเรามันลดลงนะคะลดให้หมดตรวจเลือดอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะตรวจสุขภาพด้วยเลยผ่อนคลายไม่เครียดนะคะก็จะทำให้ลดภาวะเบาหวานได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะถ้าคนที่มีภาวะเบาหวานหรือโรคเบาหวานติดมาแล้วเป็นมาแล้วเนี่ยนอกจากโรคเบาหวานแล้วนะคะมันจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นได้ด้วยเพราะตัวนี้บอกว่าจะทำให้เราเป็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองอาจจะมีความเสี่ยงต่อระบบสมองของเรานะคะมีโรคหลอดเลือดในสมองนะคะอาจจะตีบอาจจะตันหรือว่าอาจจะมีน้ำตาลเข้าไปอุดหรือว่าไปแข็งตัวอยู่ทำให้มันเกิดความหนืดการสั่งการก็จะไม่ปกตินะคะมีความเสี่ยงต่อเบาหวานขึ้นตานะคะบางคนมองตาพร่าตามัวมองไม่เห็นตาบอดก็ได้นะคะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะติดตันนะคะทำงานเยอะทีนี้ร่างกายก็จะเหนื่อยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการแผลติดเชื้อเคยไปเห็นไหมในโรงพยาบาลนะมีแผลผุพองเนี่ยแล้วก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานจะผสานแผลได้ยากนะคะพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำลงตัวที่หลีกเลี่ยงได้คนที่เป็นเบาหวานเขาบอกว่ากินน้ำตาลแทนกลูโคสนะคะพวกน้ำตาลเทียมนะคะก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงความหวานไปเลยนะคะกินแบบหวานน้อยๆหน่อยนะคะพวกน้ำตาลเทียมได้แก่พวกแอสปาร์เทมนะคะตัวนี้เป็นสารปรุงแต่งอาหารนะคะกลุ่มของน้ำตาลเทียมแล้วก็แซคคารีนนะคะตัวนี้ก็เป็นเอาไปใช้ในผลไม้ดองผักดองนะคะเป็นน้ำตาลเทียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ไซริทอนนะคะไซริทอนก็จะเป็นสารที่ให้ความหวานที่ได้จากพืชนะคะพวกนี้ก็ช่วยทำผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คนเป็นโรคเบาหวานก็เอาพวกนี้ไปใช้ได้
หรืออยากกินน้ำตาลแท้ๆก็ได้แต่กินเป็นไงคะลดลงน้อยลงนะคะนั่นก็คือส่วนที่ค้างมาจากในตอนที่แล้วนะคะคำถามเชื่อมโยงคือเรื่องของโรคเบาหวานที่เกี่ยวกับน้ำตาลนะคะมาดูของวันนี้กันค่ะวันนี้ที่เราจะเรียนในตอนใหม่ก็คือไขมันและน้ำมันในตอนแรกเลยนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าไลปิดนะคะหรือลิปิดก็ได้แล้วแต่จะออกเสียงจริงๆแล้วมันก็จะมีสำเนียงเนาะแต่เราคนไทยก็อาจจะออกไม่ตรงสำเนียงสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งโครงสร้างนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในร่างกายของเรานะคะไขมันน้ำมันอยู่ตรงไหนอยู่ทั่วร่างกายเราไปหมดเลยนะคะเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราไงนะคะที่แล้วอบอุ่นใช่ไหมคะเป็นแหล่งสะสมพลังงานก็คือช่วยร่างกายของเรามีอุณหภูมิคงที่ไม่ขึ้นลงตามสภาวะอากาศข้างนอกนะคะเรียกว่าอบอุ่นโครงสร้างนะคะโครงสร้างของไขมันนะคะก็จะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะแล้วก็อาจจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะคะอยู่ในนั้นเมื่อไฮโดรลิซิสก็คือเมื่อผ่านกระบวนการนะคะปฏิกิริยากับน้ำเรียบร้อยก็จะได้กรดไขมันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะลักษณะของปฏิกิริยานะคะไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันเป็นเรียกแทนกันได้นะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสนะคะก็คือไปทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะก็จะได้ตัว2ตัวออกมาก็คือได้กลีเซอรอลและกรดไขมันนะคะอันนี้เป็นสมการของโครงสร้างของไขมันเมื่อผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสนะคะเป็นเอสเทอร์ที่มีสูตรโครงสร้างอันนี้เป็นลักษณะของสูตรโครงสร้างของไขมันนะคะตัวแรกสุดฝั่งขวาสุดก็จะเป็นของไขมันนะคะแต่พอไปไฮโดรลิซิสแล้วได้กลีเซอรอลกับกรดไขมันออกมาโครงสร้างของมันก็จะแตกออกใช่ไหมคะจากตัวที่เกาะกันอยู่ของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะพวกนี้ที่เกาะกันอย่างหนาแน่นอยู่ฝั่งขวาเราก็โดนแยกตัวออกมาเป็น2 ส่วนเห็นไหมคะในส่วนของกลีเซอรอลนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกรดไขมันอยู่ฝั่งขวาอยู่ข้างครูสุดฝั่งนี้นะคะมันก็แยกได้2 ส่วนในส่วนโครงสร้างนะคะในส่วนของเราเนี่ยก็อาจจะจำยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันนี้ครูไม่ได้เน้นถึงขนาดว่านักเรียนต้องจำได้ทุกตัวนะคะคุณสมบัติของไขมันและน้ำมันค่ะไขมันและน้ำมันเป็นไงละลายน้ำไหมไม่ละลายเคยเอาน้ำมันไปผสมกับน้ำเป็นไงแยกชั้นใช่ไหมคะแยกชั้นแต่มันจะละลายที่ไหนละลายในตัวทำละลายตัวทำละลายพวกเฮกเซนเบนซินอีเทอร์นะคะเป็นตัวทำละลายนะคะพวกนี้แล้วก็ถ้าเราจะทำลายให้มันผสมกันระหว่างน้ำกับไขมันให้มันเข้ากันได้เราใช้อะไรที่บ้านใช่ไหมใช้สไลด์ใช่ไหมคะสไลด์เป็นตัวทำละลายตัวทำลายขั้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้ไขมันแตกแล้วก็ไปผสมเป็นคลอยด์อยู่ในน้ำได้นะคะเป็นขุ่นๆ นะคะเราก็สามารถล้างคราบไขมันได้ด้วยความหนาแน่นค่ะไขมันและน้ำมันจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะฉะนั้นไขมันจะลอยบนน้ำแต่มีความหนาแน่นสูงกว่าแอลกอฮอล์แสดงว่าแอลกอฮอล์อยู่บนน้ำมันหรือแอลกอฮอล์อยู่ล่างน้ำมันคะถ้าครูให้นักเรียนเรียงลำดับลองคิดเรียงลำดับไขมันเอาเป็นน้ำเป็นของเหลวก็แล้วกันนะคะน้ำมันน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์เรียงบนมหาชั้นล่างสุดชั้นบนสุดมหาชั้นล่างสุดอะไรอยู่บนคะน้ำมันจะอยู่ข้างบนสุดโทษค่ะแอลกอฮอล์จะอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อยู่บนสุดเพราะแอลกอฮอล์เป็นไงความหนาแน่นต่ำที่สุดนั่นไงเห็นไหมมีความหนาแน่นสูงกว่าแอลกอฮอล์แสดงว่าแอลกอฮอล์ต่ำกว่าใช่ไหมแอลกอฮอล์อยู่บนสุดเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมันเสร็จแล้วตามด้วยน้ำโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรลอยอยู่บนน้ำได้อีกใช่ไหมปกติเราก็คิดว่าน้ำมันน่าจะอยู่แต่มันได้แล้วนี่จะมีตัวที่เบากว่าก็จะลอยนะคะความคำว่าเบาในที่นี้คือความหนาแน่นน้อยกว่านะคะก็จะลอยอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเรียงลำดับนี่มีข้อสอบนะคะเหมือนจะมีครูเคยเจอในข้อสอบวีเน็ตนะคะของด้านมาตรฐานของอาชีวศึกษาเนี่ยถามเป็นรูปภาพออกมาเลย3ชั้นแล้วก็ถามว่า1 2 3เป็นสาร A B C สาร A ลอยบนสุดสาร B
สารทั้ง3ตัวนี้น่าจะแบ่งชั้นกันตามอะไรคำตอบคือแบ่งชั้นกันตามความหนาแน่นใช่ไหมแล้วก็ถามอีกว่าแล้วถ้าให้สมมติฐานว่าสารนั้นตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรอ่ะเราก็คิดถึง3ตัวนี้แหละนะคะแอลกอฮอล์น้ำมันแล้วก็น้ำนะคะไขมันมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำมันจึงพบว่าไขมันมักจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องคำว่าไขมันคือเป็นไขใช่ไหมพันธุ์อุณหภูมิห้องก็คือมันแข็งอ่ะแข็งตัวเกาะตัวนะฮะลักษณะของไขมันนะคะด้านขวาลักษณะของน้ำมันก็ด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะการแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องแตกต่างกันเราถึงเรียกไม่เหมือนกันไงทั้งๆที่มันคือคุณสมบัติของมันเป็นไงโครงสร้างอะไรของมันคือตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไขมันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะอุณหภูมิห้องเป็นของแข็งอุณหภูมิห้องเป็นของเหลวนะคะไขมันจะประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวนะคะนี่คำว่ากรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะมีให้นักเรียนดูว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้คือข้อที่4นะคะมีทั้ง2องค์ประกอบคือมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดมันด้วยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเกิดปฏิกิริยาไขมันและน้ำมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบการทำปฏิกิริยากับสารต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะกรดไขมันนะคะเป็นกรดอินทรีย์ที่มีหมู่อะไรนะคะเมื่อกี้มีกริสเตอรอลกับกรดไขมันใช่ไหมคะอันนี้ก็ออกมานะคะแล้วก็ส่วนอีกที่เป็นหมู่อาหรือไฮโดรคาร์บอนประกอบด้วยคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายตรงค่อนข้างจะยาวจำนวนคาร์บอนที่ต่อกันจะเป็นเลขคู่อยู่ที่ประมาณ12ถึง26อะตอมนะคะแล้วก็จะพบมากอยู่ที่14 16แล้วก็18อะตอมนะคะชนิดของกรดไขมันนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ามีคุณสมบัติมันเป็นทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวใช่ไหมนั่นก็คือชนิดของมันนะคะชนิดของกรดไขมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1กรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็2ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่างกันตรงไหนล่ะอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวมันจะมีข้อสังเกตให้เรานะคะนักเรียนลองดูข้อสังเกตนะครูจะทำสีแตกต่างเอาไว้นะคะในส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันประเภทนี้จะมีลักษณะนะคะอันแรกเลยที่อุณหภูมิห้องจะเป็นของแข็งอิ่มตัวแล้วอ่ะเป็นไขนะคะเป็นที่อุณหภูมิห้องจะเป็นของแข็งพบในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนยนมต่างๆนะคะพวกนี้เราจะเห็นว่าน้ำมันหมูเป็นของแข็งไหมเป็นก้อนๆใช่นะคะเป็นของแข็งนะคะเนยเป็นของแข็งนะคะพวกนี้นะคะก็คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็เอาไปเราก็เอามาทำเป็นบริโภคอะไรก็ปกติของเรานี่แหละนะคะทีนี้นอกจากในส่วนของเนื้อสัตว์แล้วพืชก็สามารถมีกรดไขมันอิ่มตัวได้นะคะกลุ่มของน้ำมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันที่ได้มาจากน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวแข็งตัวไหมน้ำมันปาล์มอาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าตอนหลังเขาไปเพิ่มสารให้มันเหลวในอุณหภูมิห้องนะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาจริงๆจากตัวลูกปาล์มที่เขาคั้นออกมาเพื่อได้น้ำมันเนี่ยมันก็เวลาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมันก็จะเป็นของแข็งนะคะเขาไปปรับปรุงคุณภาพนะส่วนน้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็ตั้งไว้ก็จะเห็นชัดว่าเป็นของแข็งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวสูตรโครงสร้างของกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งมีอยู่หลายตัวนะคะบัตเตอริกนะคะเอซิดมีเป็นลักษณะของคำว่ากรดอยู่ข้างหลังนะคะนักเรียนดูแล้วก็ไปเรื่อยๆสเตียริกนะคะก็คือเป็นกรดเหมือนกันอันนี้กับจัดอยู่ในกลุ่มของกรดไขมันอิ่มตัวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนบันทึกไปอาจจะไม่เจอทุกตัวหรอกในแต่ละตัวในพวกนี้อันนี้ให้เห็นละว่ามันมีหลากหลายชนิดนะคะของกรดไขมันอิ่มตัวมีหลายชื่อหลายชนิดซึ่ง
แต่ละชนิดมันก็จะมีสูตรโครงสร้างที่แตกต่างกันไปนะคะดูจำนวนคาร์บอนจำนวนการจับพันธะเห็นไหมคะมีเลขห้อย20 14 16 18เนี่ยแสดงว่าสูตรโครงสร้างมันแตกต่างกันนะคะจำนวนคาร์บอนแตกต่างกันนะคะแล้วก็จุดหลอมเหลวก็จะแตกต่างกันด้วยถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจุดหลอมเหลวของมันจะเพิ่มขึ้นตามอะไรตามจำนวนเลขห้อยท้ายของหมู่ที่มาจับของธาตุใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือเพิ่มขึ้นตามพันธะที่มันจับกันอยู่นะคะยิ่งคาร์บอนเยอะพันธะกระทำกันจับกันเยอะก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเยอะนะคะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแหล่งที่พบนะคะก็จะพบในเนยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันสัตว์ไข่สัตว์น้ำมันถั่วลิสงบางทีก็อาจจะพบได้ด้วยนะคะตัวที่สองค่ะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวตัวนี้ลักษณะก็แตกต่างกันก็คือจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องน้ำมันตัวไหนที่เป็นของเหลวคะเราไม่เอาน้ำมันปาล์มเพราะน้ำมันปาล์มนี่เรามาผ่านการกระบวนการใช่ไหมคะผ่านเข้าไปมีการเติมสารปรุงแต่งเข้าไปนะน้ำมันตัวที่จริงๆแล้วเมื่อออกมาจากตัวพืช นั้นจะไม่เป็นไขในห้องหรือไม่เป็นของแข็งก็คือพวกของน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันงาน้ำมันดอกคำฟอยน้ำมันอะโวคาโดนะคะแล้วก็พวกปลานะคะพวกนี้จะมีกรดไขมันที่เป็นของเหลวพวกทูน่าแมคเคอเรลเซลมอนนะคะเคยกินใช่ไหมแล้วก็พวกถั่วแล้วก็เมล็ดธัญพืชทั่วไปนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะลักษณะของมันจำชัดๆเลยว่าเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ถามว่ามันเป็นของแข็งได้ไหมก็ได้ถ้าเรามันเอาไปทำอะไรเอาไปแช่ตู้เย็นดิมันก็ต้องเป็นของแข็งใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิห้องแล้วเราไปลดอุณหภูมิมันนะคะเพราะถ้าแยกกันง่ายๆน้ำมันสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวส่วนน้ำมันพืชส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเผื่อไปแล้วจำไม่ได้สับสนก็จำลักษณะประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อและสูตรโครงสร้างนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็แหล่งที่พบไขมันพืชสัตว์ก็พบอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ไม่พบเลยแล้วก็พบในน้ำมันมะกอกน้ำมันพืชที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะน้ำมันข้าวโพดนะคะประเภทของกรดไขมันเราจะแบ่งประเภทกรดไขมันออกได้3ประเภทนะคะ1ก็คือกรดไขมันอย่างง่ายซึ่งตัวนี้นะคะเราบอกว่าลักษณะของกรดไขมันอย่างง่ายเนี่ยเวลาไปทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะมันจะได้กรดไขมันกับแอลกอฮอล์ออกมานะคะเมื่อกี้ถ้าเราเอาไขมันเต็มๆล้วนๆเลยใช่ไหมไปไฮโดรลิซิสก็คือทำปฏิกิริยากับน้ำมันจะได้กลีเซอรอลกับกรดไขมันแต่ตอนนี้เขาแยกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีการต่อสายแบบเขาเรียกว่าลำดับยังไม่เยอะพันธะยังไม่เยอะใช่ไหมเราเขาเรียกว่าไขมันอย่างง่ายนะคะก็ไปทำปฏิกิริยากับน้ำเหมือนกันนะคะจะได้กรดไขมันออกมากรดไขมันเนี่ยได้ของทุกรูปแบบส่วนอีกได้แอลกอฮอล์ออกมาด้วยนะคะไขมันประเภทที่2เรียกว่าไขมันเชิงประกอบนะคะเป็นไขมันอย่างง่ายแต่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้บอกว่าฟอสฟอลิปิดนะคะแล้วก็มีตัวนี้เข้าไปผสมอยู่ในตัวของไขมันแล้วเวลามันไปทำปฏิกิริยากับน้ำก็จะได้กรดฟอสฟอริกออกมาด้วยฟอสฟอริกออกมาด้วยนะคะแล้วก็รวมกับแอลกอฮอล์เหมือนกับสูตรไขมันอย่างง่ายเมื่อกี้นะแต่ได้ตัวที่มาแอบแฝงอยู่ข้างในนะคะได้ออกมาด้วยซึ่งเมื่อกี้ในชื่อที่เราดูในตารางก็มีกรดฟอสฟอริกตัวนี้อยู่ด้วยนะประโยชน์ค่ะประโยชน์ของไขมัน1ก็คือให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมในโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้แค่เท่าไหร่ให้แค่4นักเรียนแก้ไขนะคะเอาตัว K ออกนะมันเป็น9แคลอรี่ต่อกรัมนะคะถ้าเป็นโปรตีนกับไขมันจะได้แค่4แคลอรี่ต่อกรัมนะคะละลายวิตามิน A D E K แสดงว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะ
ช่วยให้วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ในร่างกายของเราที่เรากินเข้าไปแล้วมันอาจจะยังไม่สามารถดูดซึมได้นะคะช่วยให้มันย่อยสลายและสามารถดูดซึมไปใช้ได้ที่ลำไส้เล็กนะคะเป็นอาหารสะสมในร่างกายซึ่งจะนำมาถูกย่อยสลายเวลา

เราคิดว่าเราอ้วนไม่ดีจริงๆแล้วบางทีก็ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปช่วงที่เราขาดแคลนพลังงานเราจะดูดไขมันในตัวเรานี่แหละมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะสมสำรองก็ได้อีกอย่างนึงเพราะคนอ้วนถ้ายังแข็งแรงร่างกายยังสมบูรณ์ไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราอวบได้อ้วนได้กำลังดีไม่ว่ากันช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะของอวัยวะภายในจริงเปล่าคนอ้วนล้มกระดูกไม่หักคนผอมล้มกระดูกซี่โครงหัก2ซี่อย่างเนี้ยแสดงว่าช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นชั้นไขมันเนี่ยช่วยลดการกระทบกระเทือนได้นะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะในองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยมีไขมันเป็นโครงสร้างอยู่ด้วยนะคะส่วนประกอบของเซลล์สมองและระบบประสาทของตัวมนุษย์เราอาจจะไม่เคยสังเกตของตัวเองว่ามีไม่มีเพราะมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เคยเห็นในไขกระดูกของเวลาเราต้มกระดูกหมูกระดูกเนื้อกระดูกสัตว์ต่างๆพวกนี้เป็นไงคะตรงแกนสันหลังมันมีไหมมีนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นก้อนๆนะคะหรือใครชอบกินสมองปลากินสมองปลาเพื่อพัฒนาสมองตัวเองหรือเปล่าไม่นะคะกินเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเขาบอกว่าอาจจะช่วยเสริมสมองระบบประสาทให้เราได้ด้วยนะก็อาจจะมีส่วนนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของเซลล์สมองและประสาทต่อไปช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำป้องกันผิวแห้งตกกระถ้าไปสังเกตระหว่างคนผอมกับคนอ้วนคนไหนผิวจะเต่งตึงสวยงามน่าดูผิวใสผิวเนียนคนอ้วนใช่ไหมผิวเต่งตึงเลยไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นเพราะว่ามันตึงไปด้วยชั้นไขมันนะก็เป็นข้อดีของมันอีกข้อหนึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มของสบู่ทำมาจากไขมันใช่ไหมแล้วก็เทียนไขนะคะก็ใช้ไขตัวองค์ประกอบในการทำไปผ่านกระบวนการอีกทีนึงนะไม่ได้มีแค่ไขมันเป็นองค์ประกอบแค่อย่างเดียวแต่มันมีสารตัวอื่นด้วยนะคะเหมือนสบู่ก็จะไปเจอกับสารเคมีตัวที่ทำให้มันเป็นสบู่ก้อนสบู่เหลวนะคะตัวนั้นก็ต้องเอามาผสมด้วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะอันนั้นก็คือในส่วนของไขมันนะคะก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เป็นข้อสรุปใจความทั่วไปทีนี้อีกตัวนึงนะคะก็คือเรื่องของกรดนิวคลีอิกนะคะเป็นสารชีวโมเลกุลนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะกรดนิวคลีอิกตัวนี้หมายถึงอะไรล่ะนักเรียนหมายถึงอะไรคะนักเรียนไปสืบค้นมาแล้วนี่มันอยู่ในคำถามข้อนึงที่ครูให้ไปเมื่ ชั่วโมงแรกของหน่วยนี้ใช่ไหมครั้งแรกของหน่วยนี้คืออะไรมีคนไปหามาแล้วมันคือสารที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมใช่ไหมคะในร่างกายเรามีสารพันธุกรรมไหมมีในร่างกายสิ่งมีชีวิตอื่นๆมีสารพันธุกรรมไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากไหนไปไหนจากพ่อแม่ไปสู่ลูกใช่ไหมคะจากลูกไปสู่หลานนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วก็มีการมีลูกในลำดับชั้นต่อๆไปลูกหลานเลนหลุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้มีความสำคัญไหมสำคัญสิคะไม่งั้นลูกจะหน้าตาเหมือนแม่ไหมไม่เหมือนถ้าไม่มีพันธุกรรมตัวนี้เนาะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในหน่วยที่1ใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วนะทบทวนความรู้นะโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกก็จะประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์นะคะนิวคลีโอไทด์ซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนนิวคลีโอไทด์จะมีองค์ประกอบ3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะส่วนที่2คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเป็นชื่อน้ำตาลชนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีชื่อเรียกแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์เพราะฉะนั้นถ้าก็ถามว่ากรดนิวคลีอิกมีองค์ประกอบกี่ส่วนตอบ3ส่วนมีอะไรคะฟอสเฟตน้ำตาล
แล้วก็เบสนะคะกลุ่มเบสนะคะจำหลักๆข้างหน้าก็ได้ส่วนข้างหลังนี่ก็ในเนื้อหาของครูก็ต้องจำไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะฟอสเฟตน้ำตาลแล้วก็เบสซึ่งจะจับอยู่ในโมเลกุลนะคะที่รวมตัวกันเป็นสารที่เรียกว่าสารชีวโมเลกุลกรดนิวคลีอิกนะคะนี่ลักษณะพันการต่อพันธะนะคะของแต่ละนิวคลีโอไทด์นะคะตัวเล็กๆตัวนั้นอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรตรงนั้นจะเป็นชื่อของกลุ่มเบสนะคะเดี๋ยวครูจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชัดๆนะคะอันนี้ให้เห็นในภาพรวมก่อนซึ่งมันก็จะต่อกันซึ่งถ้าเราดูจากกล้องนะคะแบบจำลองก็จะออกมาเป็นเหมือนรูปกลางรูปกลางก็คือเป็นขั้นบันไดเวียนขวานะคะขั้นบันไดเวียนขวานิวคลีโอไทด์นะคะก็จะเรียงตัวกันต่อกันเป็นสายยาวๆซึ่งเราจะเรียกชื่อมันว่าโพลีนิวคลีโอไทด์คำว่าโพลีเนี่ยใช้นำหน้าคำที่มีโมเลกุลเยอะๆมารวมกันใช่ไหมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วโปรตีนใช่ไหมโพลีแปปไทด์นะคะโพลีเซคคารายมาถึงน้ำตาลมาถึงของกรดนิวคลีก็เรียกว่าโพลีนิวคลีนิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้เห็นไหมก็จะมีคำว่าโพลีนำหน้าซึ่งหมายความว่าหลายๆโมเลกุลมารวมกันซึ่งปกติก็นับตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะคะนอกจากนิวคลีโอไทด์แล้วนะคะกรดนิวคลีอิกก็ยังให้พลังงานในส่วนของกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการสังเคราะห์ในร่างกายของเราซึ่งตัวพลังงานก็อาจจะมีชื่อย่อ ATP ADP AMP นะคะพวกนี้จัดเป็นกลุ่มของพลังงานที่อยู่ในร่างกายซึ่งมันขึ้นอยู่กับชนิดของพลังงานนั้นนะคะที่เราได้รับมาหรือสารที่เราไปสังเคราะห์หรือย่อยมันออกมานะคะแล้วก็แตกต่างกันจำนวนของหมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นแบ่งตัวพลังงานที่ได้ออกมาเนี่ยตามลักษณะของหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ในโครงสร้างเมื่อกี้นะคะกรดนิวคลีอิกก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดถ้าเห็น2ตัวนี้ปุ๊บอ๋อเคยเรียนแล้วใช่ไหมมีคนเคยเรียนมาแล้วตอนมัธยมก็เรียนไปเพราะมันอยู่ในเรื่องสารพันธุกรรมอย่างที่ครูบอกแล้วก็เรียนไปในเรื่องบทที่1แล้ว DNA และ RNA ชื่อเต็มๆ อะไรนะคะ DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonucleic acid มีคำว่า D เพิ่มขึ้นมาเห็นป่ะ Deoxy นะคะแต่ถ้าเป็น RNA ก็ตัดไปเอาที่ข้างหลังเลยดีออกไซด์ไม่มีมีแต่ไรโบนิวคลีอิกแอซิดแตกต่างกันเวลาเรียกชื่อข้อสอบมักออกอ่ะตัวเต็มของมันคืออะไร2ตัวเนี้ยนะจำไปนิดนึงก็แล้วกัน DNA และ RNA ตัวนักเรียนสังเกตว่าชื่อมันต่างกันนิดเดียวเองนะคะว่าองค์ประกอบที่ต่างกันมันอยู่ที่น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบนะคะน้ำตาลของ DNA เนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสซูการ์นะคะเป็นน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA ชื่อน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลไรโบสเห็นไหมคะก็เหมือนกับตัวเต็มของมันนั่นแหละนะคะเป็นชื่อย่อตัดมาจำง่ายๆนะคะถ้าจำชื่อเต็มได้ดีออกไซด์ไรโบนิวคลีอิกแอซิดน้ำตาลก็น้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสถ้าเป็น RNA ไรโบนิวคลีอิกแอซิดน้ำตาลก็น้ำตาลไรโบสเห็นไหมคะก็สองคำหน้าของมันเนาะถ้าพูดในส่วนของ DNA นะคะต่อก็คือบอกว่าเป็นสารที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเราจะพบมันอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แล้วก็ในไมโทคอนเดรียนะคะก็เป็นส่วนองค์ประกอบหลักของโครโมโซมน้ำตาลตัวนี้ตัวย้ำว่าน้ำตาลใน DNA เรียกว่าดีออกไซด์ไรโบสนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นขั้นบันไดเวียนขวาแต่ละตัวมีการจับกันจับคู่ในการจับคู่นี้ก็คือคู่เบสนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นว่าคู่เบสนี่ในการจับคู่เบสเนี่ยมันจะมีคู่จำเพาะไม่สามารถไปจับแบบผิดรูปผิดร่างได้นะเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นคนพิการได้เพราะฉะนั้นมันล็อกมาแล้วว่าอะไรจะต้องคู่กับอะไรนะคะในกลุ่มของน้ำตาลนะคะโทษค่ะในกลุ่มเบสของ
สาร DNA นะคะ DNA จะมีเบสอยู่4ตัวนะคะ4ตัวก็ได้แก่นะคะอะดีนีนกัวนีนไทมีนไซโตซีนนะคะ4ตัวนี้จะอยู่เป็นองค์ประกอบเบสของ DNA นะคะมันจะมีความแตกต่างของกลุ่ม DNA กับ RNA ที่กลุ่ม

กวานินก็จะกับจับกับไซโตซินนะคะด้านนู้นถ้ามองเห็นเล็กๆก็จะมองเห็นอยู่เนาะแต่มันอย่างที่ครูบอกมันเป็นคู่จำเพาะเหมือนเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจค่ะมันจะไปแย่รูอื่นไม่ได้มันต้องคู่นั้นเท่านั้นนะคะนี่ก็ลักษณะของการก่อพันธะนี่ที่จับเขาเรียกว่าเป็นพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะของตำแหน่งที่มีเบสมาจับกันนะคะเกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนแล้วก็ยึดกลายเป็นเกลียวขั้นบันไดเวียนขวานะคะในส่วนของ RNA นะคะมาดู RNA ด้วยไรโบนิวคลีกแอซิดก็คือส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นสายเดียวมีหน้าที่เป็นช่วยในการสร้างโปรตีนแล้วก็น้ำตาลชื่อว่าน้ำตาลไรโบสเมื่อกี้ย้ำนะคะเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นระหว่าง DNA กับ RNA นิดหนึ่งนะคะในหมู่ของฟังชันแนลเบสนะคะก็คือหมู่เบสที่มาจับในช่องแรกนะคะช่องแรกของหมู่เบสนะคะฝั่งนี้จะเป็นพิวรีนไพริมิดีนน้ำตาลหมู่ฟอสเฟตองค์ประกอบหลักก็คือมีเบสมีน้ำตาลแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟตเหมือนเดิม3องค์ประกอบนะคะแต่มาสังเกตข้อสังเกตฝั่งของ DNA กับ RNA อะดีนีนมีทั้ง2อันนะคะมีทั้ง2ส่วนกวานีนไทมีนยูราซินเห็นไหมคะแตกต่างกันที่กลุ่มเบสที่เป็นชื่อกลุ่มฟังก์ชันไพริมิดีนนะคะแตกต่างกันแล้วก็ไซโตซินแล้วก็ไซโตซินเหมือนกันพันต่างกันตัวหนึ่งนะคะไทมีนเป็นยูราซินนะคะส่วนน้ำตาลแตกต่างกันตรงที่อันนี้เรียกว่าดีออกไซไรโบสอันนี้เรียกว่าไรโบสส่วนหมู่ฟอสเฟตเป็นไงเหมือนกันมีทั้งคู่เป็นหมู่ฟอสเฟตนะคะพันถ้าเขาถามถึงข้อแตกต่างนักเรียนก็ดูว่าแตกต่างไหนแตกต่างสองที่แตกต่างที่หมู่เบสไทมีนเป็นยูราซินใช่ไหมอันนี้ส่วนน้ำตาลดีออกไซด์ไรโบสกับน้ำตาลไรโบสนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างที่เหลือเหมือนกัน DNA จะทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งอันนี้รู้แล้วและ RNA ล่ะสรุปหน้าที่มันนะคะ RNA ก็ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเขาเรียกว่าเป็นตัวเสริมทับก็คือช่วยในการถอดรหัส DNA ก็คือถอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อมันเป็นเรือนั่นแหละนะคะครูเป็นเรือจ้าง RNA ก็เป็นเรือของ DNA อีกทีนึงนะคะช่วยถอดรหัสช่วยพาให้ DNA สามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ถูกต้องจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของการทำงานนะคะ DNA โดย RNA ถอดรหัสมานะคะแล้วก็วิ่งเป็นสายโพลีแปปไทด์นะคะสร้างออกมาเป็นโปรตีนถ้าเป็นโพลีแปปไทด์ก็คือสายโปรตีนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นการสังเคราะห์โปรตีนของ RNA เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะรูปแบบนักเรียนก็ไปสามารถหารูปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้เยอะกว่านี้ในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีอะไรที่เยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะรวมกระทั่งการจับคู่อะไรต่างๆได้กี่คู่ยังไงจะเป็นยังไงมันก็จะมีหมดอ่ะแต่นี่ครูเอามาไม่หมดนะคะเอามาแค่ส่วนที่เป็นพื้นฐานสำหรับรุ่นเราระดับปวช.นะคะประโยชน์ของกรดนิวคลีอิกค่ะใช้ทำอะไรได้บ้าง1ประโยชน์ด้านการแพทย์ใช่มั้ย DNA เนี่ยช่วยให้เราได้สามารถที่จะคนที่เป็นโรคถ้ามี DNA ไม่ตรงกันเวลาเขาตรวจนะตรวจเลือดตรวจอะไรก็คือตรวจไปจนถึงระบบ DNA ด้วยใช่มั้ยมันจะให้กันไม่ได้มันจะรับกันไม่ได้นะคะคนที่จะผ่าตัดไขสันหลังจะถ่ายเทเลือดจะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจในส่วนด้านนี้ด้วยนะคะว่ามันสามารถเข้ากันได้ไหมนอกจากตรวจเลือดแล้ว DNA ก็มีผลต่อการรักษาโรคด้วยนะนี่ใช้ในการรักษาโรคที่เป็นโรคตัวอย่างโรคที่รักษาได้นะคะก็คือโลหิตจางชนิดเซลล์จางหรือเรียกว่าโรคทาร์ซิเมียนะคะอันนี้ก็มีคนเป็นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็นเยอะอยู่ศึกษายีนที่เป็นสาเหตุของโรคนะก็สามารถที่จะเอาไปตัดต่อยีนช่วยรักษาได้อีกเขาเรียกว่ากระบวนการยีนบำบัดนะคะยีนบำบัดก็คือใช้ในทางแพทย์เหมือนกันนะคะประโยชน์ทางด้านอาชญากรรมนำความรู้ด้าน DNA มาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลใช่ไหม
จะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นโจรหรือเปล่ามีผู้ต้องหาอยู่5คนบังเอิญเก็บอะไรได้

เก็บเศษผิวหนังที่ติดเล็บผู้ตายมาได้นะฆ่าผู้หญิงรายหนึ่งติดเล็บผู้ตายอยู่แค่เศษผิวหนังนิดเดียวสามารถเอาไปพิสูจน์5คนนี้ได้ว่าคนไหนที่มีลักษณะเหมือนกับ DNA ตัวนี้คนนั้นก็จะเป็นผู้ร้ายเพราะฉะนั้นช่วยประโยชน์ด้านอาชญากรรมพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลเพราะจะได้ไม่โดนเขาเรียกว่าไม่ต้องจับแกะจับแพะใช่ไหมไม่ต้องจับแพะนะพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกลูกหายไปตั้งนานแล้วอยู่ๆโผล่มาบอกว่านี่คือลูกเอา DNA ไปพิสูจน์ได้ไหมได้มันต้องได้พ่อครึ่งหนึ่งได้แม่ครึ่งหนึ่งสิมันถึงจะเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า 50-70% ใช่ไหมคะถึงจะพิสูจน์ได้ว่ามันคือมีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่ลูกกันนะประโยชน์ในด้านของการเกษตรก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะบอกว่านำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชคล้ายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพใช่ไหมเรื่องนี้นะคะแบบเดียวกันเลยนะก็คือนำด้านความรู้ด้าน DNA ก็คือสารพันธุกรรมนี่แหละค่ะมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้ตามที่เราต้องการอยากให้พืชต้านโรคก็ฉีด DNA ของสัตว์ที่ต้านโรคนี้ได้เข้าไปในพืชก็ได้เหมือนกับการลักษณะนี้เป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะคะเราจะเรียกในลักษณะของการปรับปรุงพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับปรุงพันธุ์นี้ว่าถ้าเป็นพืชเราเรียกว่าพืช GMOนะคะเคยได้ยินคำว่า GMO ใช่ไหมเป็นพืช GMO นะคะมาดูนิดนึงในพืชของพืช GMO ลักษณะของพืช GMO ก็คือสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือแบคทีเรียด้วยหรือจุลินทรีย์ด้วยที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมอาจจะตัดต่อยีนถ่ายยีนจากยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปใส่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วมันสามารถที่เกิดลักษณะที่แตกต่างไปได้แต่ไม่ค่อยนิยมจะไม่นิยมทำกับมนุษย์นะคะนอกจากการรักษาโรคเท่านั้นที่ใช้กับมนุษย์นะอันนี้ก็จะเป็นพืช GMO พวกพริกลักษณะเม็ดใหญ่ต้านทานโรคหยิกงอต้านทานเชื้อราอย่างนี้นะคะในลักษณะเหมือนกันตัดเอายีนออกมาเราเรียกว่าพืช GMO อย่างที่บอกไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของพืช GMO นำยีนทนความหนาวจากปลาขั้วโลกปลาที่อยู่ขั้วโลกมันต้องทนความหนาวได้มันถึงจะอยู่รอดใช่ไหมเขาก็รู้จักจะคิดเนาะเอายีนทนความหนาวมาฉีดให้กับมะเขือเทศเพื่อจะเอามะเขือเทศไปปลูกในอากาศที่หนาวเย็นเพราะโดยลักษณะธรรมชาติมะเขือเทศมันจะเป็นพืชที่ชอบอากาศอบอุ่นแต่เขาต้องการเอาไปปลูกในประเทศที่มีอากาศหนาวไม่อยากซื้อแล้วนำเข้าจากต่างประเทศโคตรแพงเลยปลูกเองได้ไหมเขาก็บอกว่านี่แหละเอายีนมันไปใส่สิมันจะได้ทนความหนาวได้เขาก็ประสบความสำเร็จในการทำพืช GMO พวกนี้นะคะแต่เขาบอกว่าผลกระทบกับมนุษย์นี่ก็ยังพิสูจน์ได้อย่างไม่ชัดเจนนะคะว่ามันจะมีผลในระยะแรกๆไม่มีผลระยะยาวมีผลหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีสารที่ไม่ใช่ยีนตัวธรรมชาติของมันอะเข้าไปปะปนอยู่ในนั้นนะคะเวลาเรากินเราก็คงจะได้มันเข้าไปด้วยใช่ไหมเราอาจจะเป็นมนุษย์ทนความหนาวได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่ในการศึกษาวิจัยอยู่นะคะว่ามีผลกระทบจริงหรือเปล่ายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลืองเพื่อให้ถั่วเหลืองทนต่อยาปราบวัชพืชนะคะแข็งแรงขึ้นฉีดหญ้าตายแต่ถั่วเหลืองไม่ตายอย่างเงี้ยยีนไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรคไวรัสใบด่างหรือว่าโรคไวรัสวงแหวนได้นะคะส่วนมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์พืชหรือสัตว์ GMO แล้วมีการเอาไปใช้ต่อใช่ไหมเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารกระป๋องเป็นอาหารสำเร็จรูปต่างๆซึ่งเราจะเรียกว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมตัวนี้เราจะมีชื่อเรียกมันว่าอาหาร GMF นะคะต่างกันนิดเดียวนะคะ F ก็คือฟู้ดนะคะเป็นการตัดแต่งหรือตัดต่อหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันแล้วเพราะฉะนั้นทำมาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะคะในส่วนของ GMF นี่ตัวอย่างนิดนึงเหมือนกันเต้าหู้ที่ผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเห็นไหมคะแต่เราก็กินเต้าหู้ซึ่งเต้าหู้ตัวนั้นได้มาจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองมี2แบบไม่ดัดแปลงกับดัดแปลงน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพดเห็นไหมคะทีนี้ในเรื่องของสาร
ชีวโมเลกุลนะคะสรุปกันนิดนึงเราเรียนสารชีวโมเลกุลไปทั้งหมดกี่ประเภทคะกี่ประเภท4ประเภทประเภทที่1ชื่อว่าโปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมันแล้วก็4กรดนิวคลีอีกนะคะแต่ละตัวก็จะมีตัวขนาดใหญ่และตัวขนาดเล็กนะคะซึ่งเป็นโมโนเมอร์ของมันหรือว่าเป็นโมเลกุลเล็กสุดของมันเพราะฉะนั้นในส่วนของสารชีวโมเลกุลนะคะมันอยู่รอบตัวเราสัมพันธ์กับเราการกินการอยู่ของเราและองค์ประกอบในร่างกายของเรายังต้องใช้สารชีวโมเลกุลทั้ง4ตัวนี้ใช่ไหมโปรตีนเสริมสร้างความแข็งแรงระบบร่างกายต่างๆเล็บผมขนนะคะคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานให้ภูมิคุ้มกันสร้างความต้านทานโรคอะไรต่างๆให้เราได้ใช่ไหมไขมันอบอุ่นอุณหภูมิคงที่ป้องกันร่างกายอันตรายต่างๆที่จะกระทบภายในป้องกันได้ระดับหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นสารพันธุกรรมมี DNA และ RNA นำลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะสำหรับในเรื่องของสารชีวโมเลกุลก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเช่นเคยนะคะฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะมีอะไรสงสัยกลับมาถามครูได้นะคะปลายทางก็เหมือนกันนะคะไปทบทวนเนื้อหาด้วยและอย่าลืมค่ะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ครูแจกไว้ทำให้เสร็จครั้งหน้าครูจะตรวจนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไป

0: ในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าศิลป์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะ

เป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่บทที่5แล้วนะครับบทที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนแบบง่ายๆสนุกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนนะบทที่1ถึงบทที่4ให้ดีนะครับเพราะบทที่5นี้เรามาเรียนรู้การหลักการนะครับสร้างโมเดลแบบมืออาชีพนะครับเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยมืออาชีพเลยเหรออ่ะมืออาชีพแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรานะครับอาจารย์ป้อมเนี่ยตั้งใจเลยว่าให้คนดู10ตอนนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมากินได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการสร้างโมเดลแล้วคนจะซื้อเนี่ยทำยังไงหรือเอาไปต่อยอดได้จริงทำยังไงนะครับบทนี้นะครับจะอัดแน่นเลยนะถ้าใครมามีพื้นฐานแล้วนะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับเหมือนเดิมอ่ะดับเบิลคลิกไอคอนสกิลครับเริ่มกันเลยครับรอสักครู่เช่นเคยครับแต่คราวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตใหม่ละตอนนี้เราไม่เอาละซิมเพิลนะซิมเพิลนั่นคือเด็กน้อยแล้วนะเราต้องแบบโปรครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่แล้วครับนะเทมเพลตนี้จะปูทางนะครับไปสู่การสร้างโมเดลนะครับแบบมืออาชีพซึ่งจะไปต่อยอดการถอดปริมาณวัสดุถ้าใครมีความฝันนะครับหรืออยากจะสร้างโมเดลปุ๊บแล้วรู้ปริมาณวัสดุเนี่ยการสร้างโมเดลแบบนี้จะต่อยอดนะครับและก็รวมถึงการเขียนแบบเหมือนออโต้แคดขอย้ำนะครับไม่เหมือนก็คล้ายถ้าใครอยากจะสร้างโมเดลอันเดียวนะครับขึ้นมานะครับบ้านนะครับแล้วก็กดส่งออกไปเขียนแบบแคดได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตอนท้ายแต่เบื้องต้นแล้วต้องทำความเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเราจะเลือก more template เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะไม่เอา simple ละเอาหัวใจของเราครับ in love มาที่ plan view made ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโหมดเกมนะครับคล้ายๆกับพื้นสีขาวนะครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะเหมือนกับขี่เครื่องบินในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆนะครับตอนนี้ใครฝีมือไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลงทิศหลงทางได้นะครับดังนั้นเองนะครับเราจะเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องการหมุนแกนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปแรกๆที่ผ่านมาครับดับเบิ้ลคลิกที่ Plan View Made ครับแล้วเราก็เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม SketchUp ครับผมโอเคมาเข้ามาแล้วปุ๊บตอนนี้ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วนะมันจะขาวไปหมดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนที่เป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ยืนตรงยืนอยู่นะครับตรงแกนออริจินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเอาละบิดหน้าจอนิดนึงครับเอาละนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรียกว่า Objects นะครับ Object คืออะไรนะครับเอาละลองดูแก้วบนโต๊ะนี้ครับแก้วบนโต๊ะนี้นะครับในโลกความจริงถือว่าเป็นวัตถุถูกไหมครับ Object อันนึงภาษาอังกฤษเรียก Object นะภาษาไทยเรียกว่าวัตถุเมาส์อันนี้ที่อาจารย์เห็นไหมครับนั่นเองวัสดุของออบเจกต์ตัวนี้คือเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งคู่จะต่างกันครับโต๊ะก็เหมือนกันครับถูกไหมครับแต่ในโปรแกรมสเก็ตช์ครับมันแปลกอย่างนึงครับเวลาเราเขียนโต๊ะเขียนแก้วเขียนเมาส์มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาของสเก็ตช์ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันหมดครับหลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมมันเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับเช่นเรากด R สี่เหลี่ยม P พุทธภูได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมพุทธภูก็ได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นคลิก3ทีออกคำสั่ง move จับชิ้นงานครับตรงนี้มาแปะตรงนี้จากนั้นอยากดึงออกมาครับงานเข้าครับเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคงบ้านะครับที่เอาแก้วกาแฟกับเมาส์มาติดกันหรือในงานก่อสร้างเนี่ยมันคงบ้านะครับที่จะเอาวงกบไปติดกับผนังหรือเอาเสาไปติดกับคานหรือแม้แต่เอากระเบื้องมุงหลังคาไปติดกับแปรถูกไหมครับเอาล่ะดังนั้นเองทุกคนครับจำให้ดีครับต่อไปนี้ลืมบทที่1และ4มาให้หมดครับการเขียนโมเดลแบบบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ทั้งหมดครับเป็นการเขียนที่ผิดครับในวงการก่อสร้างเพราะว่ามันไม่ได้แยกวัสดุเลยคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นนะครับมันจะจบแค่เรนเดอร์สวยๆเท่านั้นเองซึ่งราคาของค่าแบบเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเรนเดอร์แล้วนะครับซึ่งคนเขียนแบบอย่างเรามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะลืมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วเรามาทำความเข้าใจใหม่หมดเลยต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกว่า object based model เอาชื่อวิชาการนิดนึงนะแต่เอาง่ายๆภาษาไทยแปลว่าการสร้างโมเดลแบบเลโก้อันนี้คือไม่มีตำราไหนบอกนะแต่อาจารย์ป้อมบอกเองนะครับการสร้างโมเดลแบบเลโก้ตัวต่อเลโก้แหละครับนั่นเองเราต้องพยายามสร้างชิ้นงานเลโก้มาประกอบกันให้ได้โดยอย่าให้มันติดกันครับในกรณีนี้ง่ายมากครับ
เราก็แค่ออกคำสั่งตอนนี้เราอันดูนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยทำยังไงไม่ติดกันครับวิธีการคือให้คลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับจะได้ออกคำสั่งสำคัญนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะไรท์คลิกครับคลิกขวาและมันจะขึ้นคำว่า make group ครับกดเลยครับ make group เรียบร้อยครับทันทีที่เรานะครับออกคำสั่ง make group นะครับกล่องนี้นะครับมันจะกลายเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยครับมันก็เหมือนกับแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับเช่นเดียวกันกล่องนี้ครับถ้าเราคลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group มันก็จะกลายเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งครับทั้ง2ชิ้นนี้จะต่างกรรมต่างวาระกันนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นชิ้นคนละชิ้นกันนะครับดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับของที่ไม่ได้ make group นะดูนะครับผมจะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ make group ด้วยนะดูนะครับวงกลมตัว C นะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือ object หรือ group นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเราพูดกันถึง group เนี่ยเมื่อกี้ทำเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า object หรือวัตถุคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับคือมันง่ายมากนะครับที่เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือ group อะไรไม่ใช่ group ครับคือการ select ครับถ้าเรากด select 1ครั้งที่ชิ้นงานครับแล้วมันติดทั้งก้อนเลยนั่นแหละครับคือ object เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ป้อมเนี่ยเอามือไปจับแก้วแล้วดึงขึ้นมาได้เลยทันทีในครั้งเดียวเนี่ยไอเนี่ยถือว่าเป็น object เอามือไปจับเมาส์ครับครั้งเดียวติดเลยอย่างเงี้ยไอเนี่ยถือว่า object นะครับแต่กลับกันครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกชิ้นงานแล้วปรากฏว่ามันติดแค่ face หรือติดแค่ขอบแบบนี้ครับแล้วมันดึงขึ้นมาไม่ได้ครับมันแบบดึงตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า loose ก็คือหลวมครับ geometry ก็คืออะไรหลวมๆครับมันเหมือนน้ำครับเราล้วงเข้าไปในแก้วกาแฟดึงน้ำออกมาได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าอยากทำโมเดลแล้วต่อยอดหาเงินแสนนะครับเราต้องห้ามมี loose geometry หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ make group อีกแล้วครับทุกอย่างล้วนมีการทำเป็น objectเพราะว่าเมื่อทำเป็นออบเจกต์แล้วเราสามารถนับจำนวนได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งน้องๆทำงานนะครับไปทำงานอยู่แล้วน้องก็เขียนเอาง่ายเอาหลอดไฟดวงหนึ่งไปใส่ในตึกนะครับ100ชั้นวันหนึ่งเจ้านายถามว่าป้อมหลอดไฟในตึกนี้มีกี่ดวงถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับเราจะสามารถนับจำนวนหลอดไฟนั้นได้ทันทีในตึกครับและนั่นคือผลว่าทำไมครับเราต้องสร้างชิ้นงานเป็นอ็อบเจกต์และอ็อบเจกต์นั้นจะเปิดประตูไปสู่การทำงานขั้นสูงนะครับเอาละต่อไปนี้ครับเราจำให้ดีครับเราต้องรู้กฎตามนี้ครับและจดไว้เลยนะครับทุกคนนะติดข้างฝาไว้เลยถ้าอยากทำมากินนะครับนะนำไปต่อยอดงานจริงครับกฎมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อสร้างชิ้นงานคือตอนที่1ถึง4คือสร้างชิ้นงานอย่างเดียวนะไม่ได้ make groupสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อเอาเราไปง่ายเขียนแก้วกาแฟ make group ตั้งชื่อว่ากาแฟสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อว่าเมาส์สร้างโน้ตบุ๊ก make group ตั้งชื่อว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรา define หรือแยกแยะ object เหล่านี้ออกจากกันได้ครับเราจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงครับโอเคเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราลองทำอะไรที่มันเป็นงานก่อสร้างดีกว่าเอาแบบ basic เลยนะครับลองทำฐานเราวงการก่อสร้างเนาะน้องๆทุกคนฐานรากเอาละเจ้านายโทรมาหาหวัดดีป้อมช่วยเขียนฐานรากให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายฐานรากอะไรครับเจ้านายบอกว่าฐานรากแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรลึก25เซนฐานรากแผ่เมตรคูณเมตรลึก25เซนทุกคนดูนะช้าๆนะเริ่มแรกทำยังไงกด R สี่เหลี่ยมกด R สี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับรากเหมือนเดิมเลย 1.1 นะครับเอาแล้วทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราเขียนไกลแกนมากเกินไปครับเนี่ยระวังให้ดีนะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าที่บอกแล้วว่าหลายคนไม่เข้าใจนะเห็นไหมครับว่านี่คือการผิดพลาดนะครับไม่เอานะลบออกไปครับไม่เอาอันดูก่อนให้เราไปเริ่มต้นใกล้ๆแกนครับเริ่มต้นจากแกนก็ได้ครับตรงนี้แล้วลากมาก่อนพิมพ์ครับ1.1เห็นไหมครับบางทีเราเขียน1เมตรคูณ1เมตรแล้วอยู่สูงบนเครื่องบิน 30,000 ฟิตเอาง่ายๆเรากำลังขี่เครื่องบินอยู่เหนือ
สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะแล้วมองหากล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 อ่ะมันไม่เห็นนะครับเข้าใจไหมครับดังนั้นเองระวังให้ดีนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมกังวลว่าหลายคนไม่เข้าใจอ่ะดูหลักการนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมมาแล้วมันหายไปอ่ะพิมพ์1x1แล้วมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมบั๊กไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระยะทางครับวิธีการแก้ไขคือเมื่อเขียนแล้วมันหายใช่ไหมครับให้เราออกคำสั่งกดตรงนี้ครับ zoom extend มันจะวาร์ปมาหาชิ้นงานของเราเลยครับทุกคนเข้าใจไหมครับแต่ตรงเนี้ยต้องป้องกันโดยการที่อย่าเขียนไกลเกินไปครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นให้เรานะครับอ่ะ zoom extend ครับเขียนใกล้ๆครับ1.1ปกติมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ไงให้เราเล็งได้ว่านี่คือ1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่แล้วไงต้องระวังให้ดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากด P พุทธภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลยครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้ครับเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงครับทุกคนหลับตานึกดิถ้าเราส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปให้เจ้านายอ่ะหรือส่งไปให้ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอ่ะส่งเซฟไฟล์แล้วส่งให้อ่ะเจ้านายเปิดมาเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรครับเขาอาจคิดเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมเขาอาจคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกคนดังนั้นเองตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับถ้าเราไม่ตั้งเป็นออบเจกต์และไม่บอกชื่อแล้วใครจะรู้ว่ามันคืออะไรครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2คำนะครับทุกคนออบเจกต์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BM ครับ building model เขาเรียก BM นะครับแต่มีอีกตัวนึงสำคัญมากนะครับที่ต้องใส่เข้าไปด้วย

ครับคืออินฟอร์เมชันนะครับจริงๆมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกข้อมูลแล้วกันนะอินฟอร์เมชันอย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าเขียนแก้วมาครับแล้วมนุษย์ต่างดาวมาที่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวอ่านภาษาไทยได้นะครับแต่มนุษย์แต่แก้วเขาก็บอกเดาว่านี่คืออะไรนี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะไม่มีการสื่อสารกับเขาถูกไหมนั่นเองอินฟอร์เมชันต้องใส่เข้าไปด้วยครับเข้าใจไหมครับเอาละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับคลิกรัวๆครับจะได้ออกคำสั่งคลิกขวาครับเมคกรุ๊ปเมื่อไม่กรุ๊ปแล้วครับไม่ได้นะฮะต่อไปนี้ครับเราต้องระบุชื่อด้วยไม่ฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับการระบุชื่อทำยังไงดูนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะนี่คือก้าวแรกนะครับที่ทุกคนจะสู่ยุคที่เรียกว่า BIM คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้จัก BIM หรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะแต่หลักสูตรนี้จะปูทางนะแต่วันนี้เราจะไปพูดถึง BIM เยอะนะครับแต่ BIM คือกระแสของโลกนะครับในอนาคตอีกไกลนะครับทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันมีบิมอยู่บิมคือการเอาโมเดลมาใส่อินฟอร์เมชันและเรากำลังทำบิมเล็กๆนะในนี้นะครับเอาละเราจะคลิกขวาครับที่ชิ้นงานครับแล้วออกคำสั่งครับ entity info ครับ entity คืออะไรนะเอากลับมาภาษาบ้านๆก่อนเนี่ยแก้ว1แก้วคือ1 entity เมาส์1อันคือ1 entity เอาไว้ภาษาง่ายๆแค่นี้ครับ entity และ info คืออะไรก็คือ informationนั้นคลิกขวาที่ชิ้นงานครับกด entity info นะครับมันก็จะคือ entity info ของมันก็คือข้อมูลแหละก็เหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลนี่คืออะไรนะครับอ่ะกด entity information หรือ info จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับจะมีคำว่ามันขึ้นว่า solid group แล้วมีวงเล็บคำว่า one in model ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มนับให้แล้วครับในวันที่อาจารย์ป้อมทำงานครั้งแรกนะอาจารย์ป้อมเนี่ยออกแบบโรงไฟฟ้านะมีวาล์วอยู่100ตัวเสนอโครงการเนี่ยรู้ไหมครับวาล์วตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นวาล์ว12นิ้วนะราคา 25,000 นะครับนั้นใน day 1เนี่ยอาจารย์ป้อมใช้ AutoCAD เขียนนะครับแล้ววาล์วเนี่ยวาง100ตัวเนี่ยราคาตัวละ 25,000 ถ้าวันที่คิดราคาเนี่ยนับวาล์วผิดไป10ตัวทุกคนคิดว่าบริษัทเสียหายกี่บาทครับ 25,000 คูณ10นั่นคือ 250,000 บาทนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับพี่เจ้าอยู่ข้างนอกเลยครับเพราะเขียนแคดปุ๊บมันจะนับยากมากมันโอกาสพลาดสูงมากและ1ตัวบางทีราคา 50,000 บาทหลุดไป10ตัวคือ 500,000 บาทนั่นคือผลว่าทำไมโลกเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเขียนโมเดลและอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมครับเพราะเมื่อเราเขียนอินฟอร์เมชันแล้วมันจะฝังลงไปแล้วเราแทร็กมันได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็บอกว่านี่คือ Solid Group One in Model แล้วเรากด Instant ตรงนี้ครับ Instant Power Name นะครับเราตั้งชื่อเลยครับภาษาอังกฤษของฐานรากเรียกว่า F ครับทุกคนรู้ดีเนาะเขียนแบบมาแล้ว F นะครับ F หมายเลข1 F 1เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับโปรแกรมมันรู้แล้วว่าคือ F 1ครับจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือการเอา text ไปชี้ครับตรงนี้ครับมีคำว่า text อยู่ texttext คือการดึงข้อมูล text ออกมาจากโปรแกรมนะครับกด text ชี้ปั๊บคลิกเห็นไหมครับโปรแกรมรู้แล้วว่าคือ F1 แล้วครับทุกคนและตอนนี้เวลาเราส่งโมเดลไปให้เจ้านายครับเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยป้อมนี่คืออะไรเจ้านายกดดูโอ้มันคือ F1 ฐานราก F1 นี่เองและถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปครับผลพลอยได้อีกตัวนึงคืออะไรรู้ไหมครับคือว่ามันมีปริมาตรด้วยครับและเรารู้เลยว่าต้องสั่งคอนกรีตมาเท 0.25 คิวครับทุกคนดูดิครับนี่แหละคือการทำงานนะถ้าเขียนแคดนะครับมันก็ได้เส้นคำถามคือปริมาตรรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของสกราฟที่เหนือแคดแคดคือการเขียนเส้นเป็นไลน์เวิร์กธรรมดาแต่ตรงนี้ครับมันมีอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวดูนะอินฟอร์เมชันมีอีกเยอะมากครับที่มันอยู่ในนี้ครับเอาละนี่คือเบสิกง่ายๆครับลองทำ F2 เป็นไงครับอ่ะ F2 วิศวกรบอกว่าขนาด 1.2 คูณ 1.2 กด R สี่เหลี่ยม 1.2 คอมมา 1.2 จากนั้นมันหนาเท่าไหร่เขาบอก 0.3 กด Pivot Pool ครับดึงขึ้น 0.3 Enter แล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา Make อะไรครับ Make Group จากนั้นไปที่คลิกขวา Edit Infoแต่จริงๆแล้ว entity info เนี่ยไม่ต้องคลิกขวาบ่อยก็ได้มันอยู่ที่ default tray อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ default tray entity info อยู่แล้วก็เราตั้งชื่อไปเลยครับว่า F2 เรียบร้อยครับเอา text ชี้ครับก็คือ F2 และตอนนี้แหละครับเราก็จะมี object อยู่2ตัวที่ชื่อ F1 และ F2 แค่นี้แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทำงานเอาลองเสาไหมกดเสาครับ

เสาขนาดจุด2คอมม่าจุด2 enter นะครับ02คูณ02นะครับคอมม่าแล้ว enter อ่ะพีวิทพูครับเสาสูง3เมตรดึงขึ้นมาพิมพ์3 enter นะครับจากนั้นคลิกรัวครับครับแล้วก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง make group จากนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า C1 นะครับอ่ะเอาแท็กชี้ครับเราก็จะได้ C1 ครับโอเคครับแค่นี้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุที่ชื่อว่า F1 F2 แล้วก็ C1 เรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายมากๆครับและนี่คือหลักการในการเขียนนั่นกรุ๊ปก็คือออบเจกต์อันหนึ่งครับแต่มันมีออบเจกต์อีกรูปแบบหนึ่งครับมันเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่คอมโพเนนต์นี่โคตรสำคัญเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนคนไทยเนี่ยใช้ JavaScript เนี่ยแค่ 20% ของโปรแกรมนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนได้รู้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านะครับคือเวลาทำโมเดลเนี่ยทำแบบคอนเซปต์แต่เวลาทำดีเทลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยไปทำโปรแกรมอื่นสินะครับไม่บอกค่ายไหนนะก็โปรแกรมค่ายตัวเองแหละนะครับก็จะมีโปรแกรมเยอะแยะราคาหลายบาทอะนะครับแต่จริงๆแล้วสกิลแอปก็ทำได้นะครับเนี่ยวันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าอยู่กับสกิลแอปก็หากินได้นะครับอ่ะโอเคเราลองมาทำคอมโพเนนต์ดีไหมอ่ะเราทำคอมโพเนนต์ครับเป็นฐานรากที่เป็นพายแคปแล้วกันพายแคปก็คือฐานรากที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับที่จะหุ้มเสาเข็มไว้อ่ะกด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์จุด6คอมม่าจุด6 enter จากนั้นกดพีวิทพูลดึงขึ้นครับ 0.6 และนี่คือพายแคปนะครับเป็นฐานรากแบบพายแคปคลิกรัวครับคลิกขวาแต่คราวนี้เราจะไม่ make group ครับเราจะ make component แทนครับมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันหรอกแค่เลือก2คำสั่งต่างกันครับอ่ะเราก็เปลี่ยนใจจาก make group ไม่เอาละเรา make component ครับด้านบนคือมันต่างกัน make group อยู่ด้านล่าง make component ด้านบนกดเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับตรงนี้ครับทุกคนช้าๆนะใจเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะเอาน้ำมาดื่มนะแล้วดูดีช้าๆนะหน้าต่างนี้สำคัญนะครับทันทีที่เรา make group เนี่ย make group ก่อนนะมันไม่สนใจข้อมูลแต่ทันทีที่ make component ปุ๊บมันสนใจข้อมูลทันทีเพราะตรงนี้แหละครับเป็นประตูสู่โลกอนาคตนะครับมันจะถามว่านิยามคืออะไร definition ครับ definition เนี่ยไม่ใช่ name นะ instance คือ name แต่ตอนนี้มันกำหนดนิยามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันนิยามเนี่ยเราจะหลงทางกันมากนิยามคืออะไรครับในโลกนี้มีผู้หญิงในโลกนี้มีผู้ชายเรานิยามว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คือนิยามผู้ชายคือแบบนี้คือผู้ชายเข้าใจไหมครับอย่างอาจารย์ป้อมเนี่ยคือผู้ชายนะครับถ้ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ใกล้นี่คือผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงชื่อน้องนิดผู้หญิงชื่อพี่แดงผู้หญิงชื่อป้าใหญ่เข้าใจไหมครับตรงนั้นคือชื่อนั่นเองความหมายคือนิยามก็คือสิ่งที่ทุกคน believe แล้วก็เชื่อด้วยกันว่ามันคือสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนต้องรู้ตรงกันหมดบางทีเห็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกันครับนิยามก็คืออะไรก็ตามที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดกาลเข้าใจไหมครับแก้วกาแฟนี้คือนิยามคือแก้วกาแฟทำเองก็ตามอันนี้คือแก้วกาแฟครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นนิยามอื่นดังนั้นเองแก้วกาแฟอาจจะบอกแก้วกาแฟของอาจารย์ป้อมแก้วกาแฟสีแดงแก้วกาแฟสีเขียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นหรือเปลี่ยนเชฟไปมันคืออะไรครับแก้วกาแฟเช่นเดียวกันครับมันถามว่านิยามนี่คืออะไรคิดช้าเรามีฐานรากฟูตติ้งตัวนี้เราจะนิยามว่าอะไรมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแน่นอนฐานราก F4 ทั้งอาคารมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วถูกไหมครับก็ตั้งไปเลยครับ F4ถูกไหมครับ F4 มันมี2ตัวไม่ได้มันมีแบบเดียวแต่มีหลายตัวเข้าใจไหมครับแบบก็คือนิยามส่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยเนี่ยคือเนมแต่นี่คือนิยามครับ F4 วินิยามจากนั้นกด create เลยครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะมีนิยามที่ชื่อ F4 งงไหมแล้วก็จะมีที่มีชื่อว่า F1 F2 แล้วก็มี C1 นะครับหลายคนงงว่าอะไรเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าอะไรคอมโพเนนต์อะไรกรุ๊ปจริงวิธีการเช็คง่ายมากถ้าเรารับโมเดลมานะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับ Editing Info มันจะบอกเองตรงนี้ครับตรงชื่อเนี่ยจะบอกว่านี่คือ Solid Component และมีนิยามว่า F4 ตรงนี้ครับมันคือนะครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า F1 สังเกตนิยามนะครับนิยามเนี้ยยังมี Definition F4 ยังไม่พอนะครับยังมี Instance ด้วยดังนั้นความหมายคือเราสามารถจะกำหนดชื่อบนนิยามได้อีกนะครับแต่มันต่างกันยังไงทุกคนดูนะอาจารย์ป้อมจะ copy

ันทั้งหมดนะครับออกไปวางตรงนี้คลิกวางนะ copy นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ move นะแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นตามด้วย x ครับถูกไหม x 6เรียบร้อยครับ x 6อ่ะแล้วจะมา copy ต่อครับนี่คืองานก่อสร้างนะดูนะโอ้โหนี่ตึกใหญ่เลยนะเอาละตับตานึกนะอาจารย์ป้อมเข้าประชุมเขียนโมเดลมาแล้วสักแป๊บหนึ่งคอนซัลท์ถามคุณป้อมครับอาคารของเราเนี่ยมี F1 กี่ตัวครับโอ้โห F1 กี่ตัวเปิดแคปฮะกี่ตัวไฮไลท์สีไม่ทันตายนะครับตอบไม่ได้เพราะมีแคปไงหรืออะไรก็แต่ในโปรแกรมเซตอัพครับเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับคลิกขวา Entity Info ดู F1 มีทั้งหมด42ตัวครับและมันมีปริมาตรตัวละ 0.25 คิวครับแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวตัวอื่นไหมครับอ่ะมาดูมาดู F นะครับ F2 ครับมีทั้งหมด42ตัวครับแล้วก็มีปริมาตร 0.43 คิวครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนั้น Objects ทำให้เรานับได้นะครับนั้นถ้าเราไปทำงานวันแรกอ่ะเจ้านายให้เราถอดวัสดุอ่ะให้ทุกคนนะครับฝึกสกัดให้ดีแล้วก็เอาสกัดเนี่ยไปปล่อยของนะบอกได้เลยว่าเจ้านายต้องว้าวแน่เพราะคนทั่วไปจะนับจากการดูจากแบบแล้วก็เช็คลิสต์เอานะครับแล้วก็นับมือเอาเรานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถจะชนะรุ่นพี่ได้นะครับโดยการทำเงินเดือนสูงกว่าโดยการใช้เทคโนโลยีแต่แน่นอนประสบการณ์รุ่นพี่เขามากกว่าใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตามรุ่นพี่นะไปเรียนรู้ของรุ่นพี่เขาแต่ในส่วนตัวเราอ่ะต้องมีทักษะที่มันแตกต่างคนอื่นนะครับแต่ว่าให้ดีนะตรงนี้แหละสำคัญมากไปสัมภาษณ์งานกับพี่ใช่ไหมทำตัวเหมือนคุกกี้พี่หลับตาหยิบอันไหนมาก็ชิ้นเดียวกันหมดค่าตัวเราเท่าไหร่ครับก็เหมือนคุกกี้ถูกไหมสั่งยังก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราทำเป็นเค้กหน้าแต่แปลกพี่พร้อมจ่ายมหาศาลเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าคุณคือคนที่แตกต่างใช่ไหมครับนั้นทักษะนี่แหละทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คุกกี้แล้วเป็นเค้กหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ป้อมต่อเดี๋ยวจะรู้ว่าเค้กหน้าสวยงามเป็นยังไงโอเคแต่ต่อไปแล้วบอกหลายคนยังงงอยู่แล้วมันต่างกันยังไงกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงดูนะครับมาแล้วในห้องประชุมคุณป้อมครับไอ้ฐานลาก F4 นะพายแคปเนี่ยนะครับมันควรจะมีขนาดสูงขึ้นอีกนิดนึงนะสูงขึ้นนิดนึงนะครับหมายความผมต้องแก้แบบใช่ไหมครับใช่ครับตายเลยครับตอนนี้ฐานลากมี44ตัวแล้วผมต้องแก้แบบการเข้าครับแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราเขียน F4 เป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นเองด้วยนิยามของมันครับเวลาเราอีดิตมันครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่านิยามเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเองนะครับเราก็ออกคำสั่งตรงนี้ครับคลิกขวาที่ Object ครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Edit ครับนะครับ Edit นะครับนะครับEdit Component ครับ Edit แปลว่าแก้ Component แปลว่า Object นั่นแหละ Component ครับ Edit ปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในครับใน AutoCAD เนี่ย Component เนี่ยก็เหมือนกับ BlockCAD อารมณ์คล้ายๆกันถ้าใครเขียน CAD นะครับในวิชา CAD เนี่ยก็จะ BlockCAD การที่เราเข้าไปในกรุ๊ปหรือ Component นั้นก็เหมือนคำสั่ง Edit Block นะครับ Edit Blockเหมือนกันนั้นสกราฟเนี่ยเรียกว่า edit group หรือ component นะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วครับเราสามารถจะไปดัดแปลงบล็อกข้างในได้นะครับเหมือนกันเลยสกราฟก็เหมือนกันครับเราก็ออกคำสั่ง put pull ครับดึงขึ้นมาครับ10เซนแต่สังเกตนะครับว่าทุกตัวครับมันจะดึงขึ้นมาเหมือนกันครับดึงสูงๆหน่อยก็ได้ดึงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับทุกคนแล้วกด space bar 1ที select แล้วคลิกล็อก1ทีครับเรียบร้อยครับออกมาจากแล้วเห็นไหมครับว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับดังนั้นข้อดีของคอมโพเนนต์คือมันแก้ตัวเดียวมันแก้ทั้งหมดเลยทั้งตึกครับเข้าใจไหมครับทุกคนแก้อีกทีนึงเข้าไปข้างในดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกช็อตคัทของ Edit Group นะหรือคอมโพเนนต์นะครับคือถ้าต้องการเข้าไป Edit มันแก้ตัวนี้ครับที่แก้นะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง Edit Component นะครับแต่มันมีช็อตคัทอะเร็วๆอะก็คือคลิก2ทีเข้าใจไหมครับคลิก2ทีอ่ะเราจะได้คำสั่ง edit component เหมือนกันจากนั้นมาก็เข้าไปแก้ครับชีวิตดีๆครับแก้ตัวใดตัวหนึ่งมันแก้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทาสีทั้งหมดได้ด้วยครับเลือกทั้งหมดครับข้างในนะเข้าไปข้างในนะครับกด B bucket แล้วทาสีด้านในทั้งหมดครับคือเราเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วทาสีครับ
โอ้โหพระเจ้าชีวิตดีมากเซฟเดอะเดย์ดังนั้นเองทุกคนจำให้ดีครับถ้าอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่าเหมือนกันทั้งหมดต้องทำเป็นคอมโพเนนต์อย่างเช่นอะไรครับแอร์ยี่ห้อเดียวกันดูหลังห้องของเราครับมีแอร์ทั้งตึกนี้แอร์ยี่ห้อเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับลองดูจริงไหมลองไปแก้กรุ๊ปดูดิครับถ้าผมดับไปที่กรุ๊ปครับแล้วแก้มันครับผมดับไปที่เข้าไปนะครับที่กรุ๊ปนะครับจากนั้นมาผมก็เข้าไปแก้ครับงานเข้าเลยพ่อแม่พี่น้องผมต้องไปคลิก48ครั้งครับและตอนนี้ครับชะตาขาดแล้วนะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าตึกผมมี100อันก็แก้ทั้งวันเห็นไหมครับว่าใครแตกต่างกันนิยามเหมือนกันหมดตลอดกรุ๊ปเลสเซมันลำบากมากในการแก้แต่ก็บางอย่างก็มีประโยชน์เป็นกรุ๊ปนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวในโมเดลในตึกอันเดียวที่มีในตึกคืออะไรอย่างเช่นชั้น1มันมีอันเดียวใช่มั้ยครับหรืออาจจะเป็นกริดลายก็ได้มีอันเดียวถูกมั้ยครับหรืออาจจะเป็นภาพที่มีมูลค่า50ล้านบาทมันมีอันเดียวอ่ะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําก๊อปปี้ก็ได้เข้าใจมั้ยครับแต่เบื้องต้นแล้วคํานึงให้ดีอะไรก็ตามที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับแค่นั้นเองครับนะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นที่เราเข้าใจหลักการคือ object based model ก่อนนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการครับเอาคอมโพเนนต์เป็นหลักนะเพราะกรุ๊ปเนี่ยผมไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่ามันเบสิกมากอ่ะเรามาดูเสร็จที่1ก่อนครับเรามีคอมโพเนนต์ตัวนี้ครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ถ้าเราไม่ตั้งนิยามมันจะมาครับตั้งชื่อเองครับว่า component sharp 1เอาเลยตาสบายเพื่อนนะเราไม่สนใจมันกด create ปุ๊บมันก็ตั้งชื่อเราเองครับดังนั้นเองจำให้ดีนะครับต่อไปนี้ถ้าอาจารย์พูดว่า component ชื่อมันคือนิยามนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่า name เหมือนกันแต่มันคือนิยามแล้วกันคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะ component ที่ชื่อว่า component sharp 1นะครับจากนั้น copy ไปครับคูณอีก9ตัวนะครับปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนสีข้างในก็เข้าไปข้างในแบบเมื่อกี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีครับทาสีคิดรัวๆข้างในนะเปลี่ยนสีโอ้โหสบายจริงๆนะมันเปลี่ยนหมดเลยแต่คราวนี้ครับมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณป้อมครับไอ้เสาสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่สวยพี่ช่วยเปลี่ยนเสา3ต้นนี้ให้เป็นสีแดงได้ไหมครับงานเข้าครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปข้างในครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงครับคิดรัวๆนะแล้วก็กด B bucket นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทันทีทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ก็ตายครับถูกไหมคือมันเหมือนกันหมดอะแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนทำยังไงเอาละครับทุกคนมันมีเมคอันที่3ครับสำคัญมากตัวนี้นะครับเป็นเมคที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับอันแรกเรียกเมคกรุ๊ปอันที่2เรียกเมคคอมโพเนนต์ครับและอันที่3ครับเรียกว่าเมคยูนิคน้อยคนมากที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ใช้คอมโพเนนต์นะครับแต่สำคัญมากเลยนะเมคยูนิคครับเอาละวิธีการคือให้เราแบบนี้ครับให้เราเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่า make unique ครับไอ้ make unique อยู่ข้างล่าง make group นะ unique แปลว่าไม่เหมือนใครครับ unique อ่ะเฮ้ยมึงแม่ง unique จังเลยนะก็คือ unique ก็คือไม่เหมือนใครอ่ะนะครับเออโอเคขอให้3ตัวนี้ไม่เหมือนใครกด make unique ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น component sharp 2ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่พอใจครับผมเปลี่ยนเป็น B และผมเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น A แน่นอนเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมันเปลี่ยนหมดครับและแบบนี้ครับเราก็ได้ A นะครับ A แล้วก็ B แล้วก็ B แล้วก็ B ครับดังนั้นเองเวลาผมเปลี่ยนสี B ครับนิยามใหม่แล้วเป็นสีแดงครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเข้าใจไหมครับนี่แหละครับหลักการอ่ะต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น C คลิกขวา make unique จากนั้นนะครับแก้ชื่อเลยครับเห็นไหมตรงเนี้ย make คลิกขวา make unique แล้วแก้ชื่อครับเป็น C อ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น C แล้วเวลาเปลี่ยนสีครับพัฒนาครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลครับและนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะตอนนี้เบสิกเราเข้าใจแล้วต่อไปครับเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับ
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าชิ้นงานเรามีกี่ตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับเราจะมาดูว่าชิ้นงานมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆถ้าเรามีออบเจกต์เยอะมากก็ปีแบบนี้ครับแล้วเราจะรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนทำยังไงนี่ครับอย่างเงี้ยครับไม่มีทางรู้เลยเอาง่ายๆเราทำงานวันแรกเจ้านายไปให้เขียนโมเดลคอนโด100ชั้นโอ้โหเราจะรู้อะไรชิ้นงานมีเป็นหมื่นๆชิ้นถูกไหมครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยโหตายครับ SketchUp มีคำสั่งสำคัญมากและเป็นคำสั่งที่ 98% ของคนใช้งาน SketchUp ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันรีพีทอยู่ครับคำสั่งนี้เรียกว่า Outliner ครับOutliner คือคำสั่งสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลได้ละเอียดนะครับไม่มี Outliner งานใหญ่ทำไม่ได้แน่นอนครับและนั่นคือผลว่าทำไมเวลาเราไปทำงานวันแรกนะเราไปเขียนโมเดลเจ้านายบอกว่าเฮ้ยทำไมใช้ SketchUp เนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมี Outliner ครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิด Outliner ก่อนเพราะเราจะยกระดับนะอย่างบอกเด็กๆป้อมต้องยกระดับไปที่คำสั่งนะครับ Window นะครับ Default Tray ดูให้ช้านะนี่คือการไปอีกระดับนึงนะWindow Default Tray นะครับแล้วก็ไปที่ Outliner นะ Outliner นี่ครับ Windows Default Tray แล้วก็ Outliner นะครับติ๊กเลยจึ๊บเข้าไปให้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นหน้าต่าง Outliner อ่ะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะเลื่อนมาเต็มจอหน่อยเห็นไหมครับมันจะมี Outliner ขึ้นมาเพื่อระบุว่ามีชิ้นงาน A B C กี่ตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองสร้างกรุ๊ปสักตัวนึงเพื่อคอมแพร์อ่ะอันนี้นะครับดึงขึ้นมาMake Group นะครับตั้งชื่อว่า E แล้วกันอ่ะกรุ๊ป E แล้วก็จะ copy ต่อโอเคครับกดที่ Outliner นะ Outliner เนี่ยมันจะแจกแจงชิ้นงานครับว่าในโมเดลเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมครับผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ตัวกล่อง A เนี่ยอยู่ตรงไหนในโมเดลครับนั่นแน่เขาคิดว่าเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากเกินไปบอกได้ครับพี่ดูวิธีการนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับ Outliner จากนั้นตรงนี้ครับมีเขาฟิลเตอร์อยู่เราก็พิมพ์คำว่า A เข้าไปครับจากนั้นมาครับมันก็จะฟิลเตอร์ A ขึ้นมาให้เราครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับง่ายมากครับเหมือนโปรแกรม Microsoft อ่ะครับเรากด A ตัวแรกจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับชิปเรียบร้อยครับตอนนี้อาจารย์ป้อมก็ select ของทั้งหมดอาจจะมี100ชิ้นได้ในเวลาแค่1นาทีเดี๋ยวบทต่อไปเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างฐานลากเสาตอหม้อคานคอดินเสาชั้น1พื้นชั้น1พื้นหล่อในที่พื้นสำเร็จรูปอาเสตะเข้จันทันโอไก่ดั้งทั้งหมดทั้งบ้านเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วครบบทที่10เนี่ยบอกกันเลยว่าชีวิตดีๆแล้วทุกคนนำไปต่อยอดได้จริงนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญใน

นะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็ม
นะครับจะมี

สเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนด์นะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนด์นะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนด์นะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์
นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0
10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรต่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้

ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่าไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทินนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้างทําความสะอาดถ้านักเรียนนําเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนําเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทำหนักนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือ

น้ำยาล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ำยาล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างนะครับต้องใช้ฉีดเข้าไปแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทำความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ำยาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ำยาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟอกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟอกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ำฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2 ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบโวนะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบโวเนี่ยในการเป่าเพื่อให้คราบความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับชิ้นที่5นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของนะชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปส่วนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตเลยพวกนี้ก็สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบนะครับก็คือนักเรียนจําได้ไหมครับชื่ออะไรนะทุกคนน่าจําได้นะครับตัวนี้ก็คือเกจมินิโฟนะครับใช้เมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วและจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการวัดในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทําความเย็นไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย3ถึง2ถึง3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่มีไม่เพียงพอนะครับอันต่อนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้ก็มีทั้ง2 แบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมนะใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องปรับอากาศชุดนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมนะใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบ

ระดับของสารทำความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทมออนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความเหมาะมีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกสปีดถ้าฟิกสปีดเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวเนี้ยในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในส่วนของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคําว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจากเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทําให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะลดอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทําให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ํารั่วนะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะ
น่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่2นะครับก็คือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่2ส่วนนะครับแค่2ส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทําความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เรามาดูชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตำแหน่งที่เราจะต้องทําการล้างทําความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทำความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็โครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นพิมพ์นะครับแผ่นพิมพ์นะครับแผ่นพิมพ์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นพิมพ์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นพิมพ์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นพิมพ์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นพิมพ์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นพิมพ์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นพิมพ์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาแล้วทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไปกดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดือยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อใช้ในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้ามนําไปล้างนะครับนะการล้างทําความสะอาดให้นักเรียนนําไปเป่านะครับหรือสบัดเท่านั้นนะครับห้ามนําไปล้างด้วยน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ํามันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับ2แผ่นนี้ห้ามนําไปล้างน้ํานะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของแฟนคอยยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของพัดใบในส่วนของพัดลมกรองกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรองกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรองกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมาก
นะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนที่1เราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กันทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทําความสะอาดกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดเฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทํางานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับชุดด้านนอกก็ทํางานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับก็จะนําเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องทําความเครื่องปรับอากาศเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทําการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทําการปิดการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทํางานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดเบรกเกอร์นะครับสำคัญนะครับในส่วนของเบรกเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบรกเกอร์ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราไปถอดหรือล้างทำความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างละนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทําความสะอาดชุดเฟนคอยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตนะครับให้นักเรียนทําการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับที่จะล้างทําความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะพี่เพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานํามาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทํางานนะครับเพราะอาจจะไปเหยียบหรือทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพิมพ์เตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพิมพ์เตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับ
ห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนำเอาไปล้างน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตำแหน่งด้านล่างนะครับปลดตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับอันต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจำนวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตำแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้งสองข้างนะครับขันออกมาทั้งสองข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับนะให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจํานวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทําหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับนะกดออกมานะครับให้เลื่อนออกมานะครับแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบโค้งนะครับพอจากด้านบนแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนแล้วนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของชุดแผงคอเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ําทิ้งครับนะรางน้ําทิ้งจะต้องถอดล้างทําความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรองกระรอกนะครับในส่วนของพัดลมกรองกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตําแหน่งบ้างแตกหักบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในส่วนของพัดลมกรองกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมานะครับนะก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับจะมีล็อกนะจํานวน3ตําแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทําการถอดล็อกออกนะครับขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับในการปลดรางน้ําทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับนะดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจ่อนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไปบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละนะเวลาถอดก็ปลดออกมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ำที่หยดน้ำที่คงค้างอยู่ที่รางน้ำทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่1ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับนะไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับไขควงตัวนี้นะครับนะไขควงสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อต1ตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ำทิ้งออกมา

แล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งกับในส่วนของรางน้ําทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ําทิ้งนี้เพื่อไปล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทําความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอยเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับและในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นต้องปลดออกไหมไม่จําเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงพลาสติกชิ้นนี้นะครับนะและทําการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับนะก็ทําการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับนะปิดไปเลยในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับก็ควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงนี่เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ํานะครับบางครั้งน้ําเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปอยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ำนะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทําให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับนะเราก็ทําการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับนะในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตำแหน่งเชือกอยู่3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1คือนะเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับนะโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับนะจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับแผ่นนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ํานะครับและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสำหรับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทําการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013

อนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1 นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอด

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้ต่อถ้าบอกว่าจะลอง

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่เป็นแค่ตรงนั้นไม่เป็นแต่พอเราไปดูเจอแล้วที่เที่ยว
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ถูกครับด้วยระบบการเดินทางขาดระบบก็ต่อแนวตรงนี้ว่าในระบบการเดินทางมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่ได้ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องที่การแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไหลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับทักษะของการแปรรูปอาหารนะครับร่วมกับการประกอบอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวนะครับนั่นก็คือการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับซึ่งนะครับในการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับของคนไทยทั่วทุกภาคเลยนะครับดังนั้นนะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีตำราตำรับนะครับหลากหลายสูตรนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ในกระบวนการในการที่จะผลิตออกมานะครับให้เป็นข้าวมันไก่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีการต้มไก่นะครับหุงข้าวทำน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเลือกที่จะนำหรือเตรียมวัตถุดิบนะครับมาทำเป็นอาหารจานเดียวนะครับให้ผู้ที่รับประทานนะครับได้ชื่นชอบแล้วก็ติดอกติดใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับจะต้องมีความสะอาดนะครับมีความสดนะครับซึ่งจะได้คุณภาพของข้าวมันไก่นะครับที่ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เรานำมาใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับเราก็จะใช้ไก่นะครับนำมาต้มให้สุกนะครับตอนนี้เราก็นะครับได้ทำการต้มไก่นะครับต้มไก่เราก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับก็อยู่ที่60นาทีนะครับไก่ถึงจะสุกนะครับช่วงที่เรารอเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเราก็จะทำการต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ที่เราต้มอยู่ในหม้อทิ้งไว้ตรงนี้นะครับส่วนวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับสำหรับที่จะมาทำเป็นน้ำซุปนะครับเราจะต้มไว้นะครับเพื่อให้ได้เป็นน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมนะครับในการทำน้ำซุปนะครับก็จะมีนะครับเกลือครับแผ่นสาหร่ายครับน้ำตาลทรายครับซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนผสมนะครับที่เราจะทำเป็นน้ำซุปวันนี้นะครับต่อมานะครับที่เราจะทำนะครับก็คือส่วนผสมสำหรับทำน้ำจิ้มนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวบดนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับมีขิงนะครับขิงหั่นนะครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็สับให้ละเอียดนะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อทำให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็นะครับพริกชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมสำหรับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำจิ้มนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนผสมสำหรับที่เราจะเตรียมข้าวมันนะครับเราจะทำการหุงข้าวนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ประกอบนะครับทำให้ข้าวของเราวันนี้นะครับมีความหอมน่ารับประทานนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยข้าวสารหอมมะลินะครับมีขิงนะครับก็ซอยเป็นแผ่นขนาดชิ้นใหญ่ขึ้นมานะครับมีกระเทียมนะครับทุบพอบุกนะครับมีหนังและมันไก่ปนกันนะครับมีรากผักชีครับหอมซอยครับเกลือครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับในการทำ ข้าวมันนะครับที่เราต้องหุงข้าวนะครับประกอบกับเครื่องส่วนผสมเหล่านี้นะครับเราก็จะใช้น้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนะครับมาเป็นส่วนผสมในการปรุงวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาเริ่มดูขั้นตอนการทำนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่นักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ได้เห็นยืนปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราจ้างเชฟนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนนะครับก็นะครับเป็นนักเรียนนะครับในหลักสูตรนะครับวิชาชีพระยะสั้นนะครับซึ่งได้เรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับในการประกอบกันเลยนะครับตอนนี้ไก่ของเรานะครับได้ต้มให้นะครับสุกนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับต้องใช้ระยะเวลาที่60นาทีเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในการปรุงวัตถุดิบนะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นนะครับข้าวหุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำสำหรับข้าวมันก็คือจะนำส่วนผสมในการทำข้าวมันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มทำ เราจะต้องเจียวมันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เป
0: ิดไฟ
1: แล้วก็มันอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คือ300 กรัมนะคะ
0: นะครับไฟที่ใช้นี้ใช้แรงหรือว่าใช้ไฟเบาครับใช้ไฟเบาไฟกลาง
1: ค่ะใช้ไฟกลาง
0: ครับผม
1: เพราะใช้ไฟแรงไปจะทำให้หนังเนี่ยไหม้นะคะ
0: ครับตัวนี้คือต้องนำมามาเจียวหรือมาทอดนะครับให้น้ำมันนะครับออกจากตัวของมันไก่และหนังไก่นะครับเราก็จะได้ไขมันธรรมชาติตรงนี้จากของไก่นะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำหุงข้าวที่จะได้ข้าวมันที่มีกลิ่นหอมของไก่ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้มันก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวจนกว่าที่จะเหลืองกรอบค่ะแล้วความมันก็จะออกมาหมดค่ะ
0: นะครับการเลือกใช้นะครับไขมันนะครับเข้ามาช่วยในการหุงข้าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำรับตำรานะครับของเรานะครับก็นะครับไขมันตรงนี้ก็จะไปช่วยให้เกิดข้าวที่เราหุงมาเป็นข้าวมันมีความนุ่มแล้วก็ความมันของข้าวนะครับตรงนี้เราเลือกใช้นะครับมันไก่และหนังไก่จะดีที่สุดเลยนะครับก็จะได้รสชาตินะครับของข้าวมันไก่ได้อย่างลงตัวนะครับทีนี้ต้องเจียวน้ำมันให้เหลืองกรอบไหมครับหรือว่าเอาน้ำมันแค่ออกตรงไหนครับ
1: ก็คือให้เหลืองกรอบนะคะแล้วจะเป็นการรีดน้ำมันให้ออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องอย่างอื่นค่ะลงไปผัดให้หอมการเลือกมันนี่เราต้องดูว่ามันสวยนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วก็ขาวสะอาดนะคะจะทำให้น้ำมันนี้ออกมาเนี่ยใสแล้วก็สวย
0: นะครับเห็นไหมครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับนะครับในการเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับที่เรานำมาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำข้าวมันนะครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับจะต้องมีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นข้าวมันไก่นะครับที่หน้าตานะครับน่ารับประทานแล้วก็มีคุณภาพนะครับด้วยเช่นกันนะครับนะครับหลังจากที่ความร้อนได้ที่นะครับเราก็จะเริ่มลดไฟปรับลงมาให้เบานะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับมันไก่และหนังไก่ของเรานะครับที่เริ่มกรอบนะครับไหม้จนเกินไปนะครับเอาแค่เหลืองสุกใช่ไหมครับ
1: ค่ะถ้า เกิดไม่หวีไฟนะคะน้ำมันก็จะกระเด็นอันนี้เราต้องลดไฟนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนสี

0: นะครับสำหรับนะครับผู้ที่ประกอบข้าวมันไก่นะครับทั้งสองท่านนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับในการทำนะครับในการช่วยกันนะครับที่จะประกอบข้าวมันไก่ออกมานะครับนี่กลิ่นหอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ต้องคอยคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้สีของมันเนี่ยสม่ำเสมอ
0: ตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับได้ต้มที่น้ำนะครับน้ำนี้ก็ต้องเป็นน้ำเดือดไหมครับ
2: น้ำจะต้องใช
0: ้
2: ไฟอ่อนๆนะ
0: อ๋อใช้ไฟเบานะครับในการต้ม
2: ไก่จะสุกไปแล้วนะ
0: ไก่ก็จะสุกไปตอนนี้นะครับไก่นี้สุกหรือยังครับตอนนี้ครับ
2: ยังค่ะอ๋อ
0: ยังนะครับ
2: ต้มได้ประมาณ20นาที
0: โอเคนะครับก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้น้ำสต๊อกไก่นะครับที่ได้จากรสชาติของตัวไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านะครับไก่ต้มของเรานะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอ้นะครับโอ้โห
3: พอได้ประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะยกขึ้นยกลงให้น้ําไหลเข้าไปในตัวมันจะได้สุก
0: ครับเพื่อให้ไก่นะครับได้กระจายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ได้สุกอย่างทั่วถึงนะครับก็จะทําการยกตัวไก่ขึ้นมานะครับแล้วจุ่มลงไปในหม้อน้ําต้มนะครับก็จะทําการต้มต่อไปนะครับจนกว่าไก่ของเรานะครับจะสุกนะครับ
3: นี่จะเราจะกลับด้านนะคะให้อีกฝั่งนึงลงไป
0: กลับด้านนะครับไก่สวยมากเลยนะครับผิวหนังตึงนะครับนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการต้มไก่นะครับให้สุกดีทั้งทั่วตัวนะครับตอนนี้นะครับเราจะนำกระเทียมที่เราทุบแล้วนะครับมาเจียวต่อเลยนะครับครับกระเทียมใช้เท่าไหร่ครับ
1: กระเทียม100กรัมค่ะ
0: กระเทียมเราจะใช้ที
1: ่กระเทียม100กรัม
0: 100กรัมนะครับ
1: กระเทียมนี่เราจะต้องแกะเปลือกออกและล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยส่วนมากจะมีเชื้อราค่ะเราจะต้องคัดให้สวยงามแล้วก็สะอาด
0: กระเทียมที่นำมาทอดเจียวนะครับต้องให้มีลักษณะเป็นประมาณแค่ไหนครับถึงได้ที่ครับ
1: คือต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเหลืองนวลค่ะ
0: มีสีเหลืองนวล นะครับอาจจะไม่สุกกรอบจนเกินไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราค่อยใส่ตัวขาขิงเนี่ยนะคะลงไปผัด
0: ครับเราจะใช้ขิงนะครับลงไปผัดร่วมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพื่อให้กระเทียมของเราเนี่ยได้สีสวยแล้วจะทําให้ข้าวที่เราหุงออกมาเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระเทียม
0: ครับส่วนหอมซอยเราก็ต้องนํามาผัดด้วยไหมครับนํามาผัดด้วยนะครับ
1: หอมนี่เห็นเล็กน้อยนะคะประมาณ8กรัมหอมตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นการดูดกลิ่นของไก่เนี่ยนะคะที่มีพวกกลิ่นคาวกลิ่นสาบอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะ
0: โอ้โหนะครับวันนี้นะครับเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเดี๋ยวมีรากผักชีอีกนะครับส่วนประกอบตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับที่ทําให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับคาวกลิ่นคาวของไก่ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่ข้าวมันของเรานะครับจะมีความหอมน่ารับประทานแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับได้เติมนะครับขิงลงไปผัดให้เข้ากันนะครับ
1: ขิงเนี่ยนะคะเราจะใช้ขิงที่แก่หน่อยนะคะก็จะทำให้มีผัดแล้วกลิ่นหอมมากค่ะ
0: นะครับขิงก็จะมีทั้งขิงแก่แล้วก็ขิงอ่อนนะครับเราเลือกใช้ขิงแก่นะครับ
1: ขิงนี่เราจะผัดให้แค่พอมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดหน่อยนะพอนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่รากผักชีจำนวน40กรัมลงไปนะคะรากผักชีเราต้องล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทุบปุบๆแค่นั้นพอค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมลงไปนะคะ
0: โอเคนะครับ
1: หอมแดง8กรัมนะคะ
0: ในส่วนของเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือตรงนี้คือเราต้องนำมาผัดด้วยกันไหมครับ
1: ไม่ค่ะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กับน้ำซุปนะคะจากที่เราผัดน้ำมันไก่ได้ที่กลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะกรองค่ะแล้วเราก็ผสมกับน้ำซุปแล้วก็ถึงจะใส่เกลือใส่ซอสดำนี่นะคะลงไป
0: ครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการเจียวผัดนะครับก็เหลืองสุกเข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนนี้พอใช้ได้แล้วนะคะจากที่ว่ามีกลิ่นหอมและสีสวยนะคะเราก็ทำการปิดไฟ
0: ปิดไฟแล้วนะครับ
1: ปิดไฟแล้วเราก็เอามากรองเพื่อที่เราจะเอาแต่น้ำมันไก่นะคะ
0: โอ้โหนะครับให้กล้องเห็นนิดนึงครับโอ้โหครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหอมมากนะครับทีนี้เราก็จะพักไว้ใช่ไหมฮะ
1: เรากรองค่ะ
0: กรองนะครับ
1: ถ้าเรากรองแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปในน้ำมันค่ะ
0: นะครับนี้เราก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับลงไปนะครับ
1: แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมซีอิ๊วดำนี่ก็1ส่วน4นะคะช้อนชา
0: ลงไปแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำสต๊อกนะครับจากน้ำที่เราต้มไก่นะครับเติมลงไปนะครับ
1: อันนี้เราก็จะใช้น้ำสต๊อกต้มไก่เนี่ยที่ได้ที่แล้ว 1,200 นะคะเพื่อมาผสมกับตัวน้ำมันไก่ที่เราเจียวตะกี้นะคะ
0: ครับน้ำหนักของน้ำที่เรานำมาต้มนะครับ 1,200 กรัมนะครับหรือ 1,200 ml นะครับ
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอาพวกเครื่องที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยรองที่ก้นหม้อก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเนี่ยไหม้ติดกับก้นหม้อนะคะ
0: แต่ไม่ใช่ลงทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: ไม่ลงทั้งหมด
0: ไม่ลงทั้งหมดนะครับเป็นบางส่วนนะครับ
1: แล้วเราก็เอา
0: เติมข้าวนะครับโอเคนะครับนะครับข้าวสารหอมมะลินะครับต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับ

0: เราก็จะเกี่ยข้าวให้เสมอกันนะคะ
1: นะครับข้าวที่เรานำมาหุงนะครับจะต้องเกี่ยให้สม่ำเสมอกันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้หุงได้สุกนะครับได้อย่างทั่วถึงและหุงให้สุกได้เร็วมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราได้น้ำนะครับต้มไก่นะครับที่จะนำมาเป็นส่วนของสต๊อกไก่ตรงนี้นะครับเราจะนำมาเป็นส่วนผสมนะครับในการทำข้าวหุงนะครับเพื่อให้เป็นข้าวมันนะครับ

ก็จะได้ความมันอีกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสนะครับของการกินข้าวมันนะครับได้รสชาติของข้าวมันไก่ต้มนะครับของเราโอ้โหนะครับมีกลิ่นหอม

0: นะครับแล้วก็มีรสชาติของของไก่นะครับของมันไก่ความหอมของมันไก่นะครับได้อย่างลงตัวนะครับ
1: การที่เราช้อนมันออกนะคะก็จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยไม่เลี่ยนไม่มันเกินไปนะคะ

นะครับเดี๋ยวเราจะมากรองด้วยนะครับนะครับเป็นการกรองนะครับน้ำนะครับสต๊อกของเรานะครับให้ใสนะครับไม่มีเศษนะครับของวัตถุดิบนะครับที่เราต้มรวมมานะครับครับหลังจากที่เรานะครับตวงนะครับน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับก็มาผสมนะครับกับมันไก่กับเครื่องปรุงรสนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยนะครับ

ับนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวนะครับไปหุงให้สุกนะครับในส่วนเรามาดูที่หม้อต้มไก่ของเรานะครับตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับสุกดีแล้วนะครับสุกดีแล้วนะครับในส่วนน้ำต้มไก่นะครับเราก็จะยังนะครับใช้น้ำนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็ทำน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการปรุงนะครับส่วนผสมนะครับของการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็น้ำซุปไก่นะครับต่อไปนะครับ

0: น้ำจิ้มไก่นะคะเราก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำซุป105กรัมนะคะ
1: นี่ครับ
0: ทำการกรองค่ะเพื่อให้มันใส
1: 150กรัมนะครับหรือเราดูจากปริมาตรนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับก็อยู่ที่150 มล. นะครับ

0: ครับในส่วนของขั้นตอนนะครับในการต้มไก่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการชำแหละแยกชิ้นส่วนของไก่นะครับครับผมนะครับหลังจากที่เราได้น้ำสต๊อกไก่นะครับเพื่อที่จะนำมาสำหรับในการทำปั่นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้นะครับมาดูที่การทำไก่ของเรานะครับแล้วเราก็มาดูขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มกันต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาไก่ต้มนะครับออกมานอกน้ำเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนนะครับให้ได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไก่ที่แน่นรัดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเราจะแช่นะครับในน้ำเย็นนะครับก็ใช้ระยะเวลานานนะครับที่10นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะแช่ไก่ทิ้งไว้นะครับที่10นาทีนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการทำน้ำจิ้มกันนะครับ
1: ขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใช้น้ำซุปที่ได้มาจากการต้มไก่นะคะ150กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยขิงนะคะขิง150ค่ะ
0: ขิงเราใช้ที่150กรัมนะครับตรงนี้เป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนครับ
1: ขิงแก่กับขิงอ่อนผสมกันค่ะเพราะว่าไม่ให้คือรสชาติออกเผ็ดเกินไปจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมที่เราหั่นสับนะคะลงไปค่ะทำด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยว100กรัมค่ะ
0: เต้าเจี้ยวที่เราใช้นะครับเป็นเต้าเจี้ยวที่บดละเอียดสำเร็จรูปนะครับที่มีขายตามร้านค้านะครับ
1: น้ำตาลทรายนะคะ100กรัมค่ะน้ำส้มสายชูค่ะ50กรัมค่ะซีอิ๊วดำหวาน50กรัมค่ะ
0: นะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับของน้ำจิ้มนะครับ
1: พริกนะคะ30กรัมค่ะ
0: สุดท้ายนะครับเราจะใส่พริกนะครับที่หั่นมีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็กลงนะครับนะครับก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็จะทำการปั่นนะครับปั่นนะครับลักษณะของน้ำจิ้มนะครับเราก็จะปั่นไม่ละเอียดจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเราปั่นนะครับยังมีขนาดชิ้นที่หยาบอยู่นะครับก็จะทำให้ของเราไม่เวลาในการเคี้ยวก็จะไม่อร่อยนะ

0: เราต้องค่อยตักเนื้อมาดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยละเอียดไปหรือหยาบไปนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ละเอียดที่เราต้องการเราก็ปั่นเพิ่มนะคะแต่ส่วนนี้คือเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะคะให้มีเนื้อสัมผัสเคี้ยวได้ค่ะถ้าละเอียดมากเกินไปน้ำจิ้มที่เราได้เนี่ยจะเข้มข้น
1: โอ้โหนะครับกลิ่นหอมนะครับของเต้าเจี้ยวนะครับกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าขิงนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงนะครับมีความหอมนะครับช่วยทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปในหม้อต้ม2ชั้นหรือว่าหม้อตุ๋นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำการต้มให้น้ำจิ้มของเรานะครับสุกนะครับแล้วก็นะครับเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยนะครับจะทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับในช่วงที่เราเคี่ยวน้ำจิ้ม
0: จากการที่เราปั่นน้ำจิ้มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาตุ๋นเพื่อพอเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าร้อนแล้วเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติถูกใจเราหรือยังนะคะรสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมไม่เผ็ดมากนะคะนี่เราก็จะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งให้เดือดแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วค่ะ
1: น้ำจิ้มนะครับเราก็จะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มรสชาตินะครับของความเผ็ดร้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นขิงนะครับเราก็จะมีหั่นนะครับเพิ่มเติมนะครับในการจัดเสิร์ฟนะครับครับหลังจากที่น้ำจิ้มของเรานะครับนำไปเคี่ยวนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำจิ้มของเรานะครับให้เย็นลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการชำแหละไก่นะครับตอนนี้นะครับไก่ของเรานะครับได้แช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนนะครับให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะนำไก่ขึ้นมาจากหม้อนะครับ
2: นำไก่ขึ้นจากน้ำนะคะลงมาตั้งเสด็จให้น้ำเสด็จน้ำไว้สักพักนะคะ
1: ครับตอนนี้นะครับผิวไก่นะครับก็จะเป็นลักษณะผิวตึงนะครับเนื้อแน่นนะครับไม่ฉีกขาดนะครับ
2: ค่ะนำเชือกออกจากตัวไก่ค่ะ

0: ขั้นตอนต่อไปก็จะ
1: ใช้มีดนะครับค่อยๆล็อกนะครับผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับตรงส่วนของเนื้อส่วนอกของไก่นะครับก็จะได้เป็น2ชิ้นนะครับ

ครับผมนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบนะครับเราเตรียมนะครับไก่นะครับเราต้มแล้วก็นำมาแยกชิ้นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับให้มีขนาดชิ้นนะครับพอคำนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับการทำน้ำซุปนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้เรียนของเรานะครับก็จะทำหน้าที่นะครับหั่นชิ้นไก่แล้วก็หน้าที่ของการทำน้ำซุปนะครับนะครับการทำน้ำซุปนะครับสำหรับในการทำน้ำซุปกินกับข้าวมันไก่นะครับเราจะใช้วิธีการต้มนะครับแบบหม้อ2ชั้นนะครับในลักษณะคล้ายๆกับการตุ๋นนั่นเองนะครับก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับนะครับน้ำซุปของเรานะครับก็ได้จากน้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มไก่นะครับ

0: นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรสชาติของข้าวมันไก่วันนี้นะครับน้ำซุปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่จะทำให้เกิดความอร่อยนะครับของการทำของการกินข้าวมันไก่นะครับนะครับเราจะต้มทิ้งไว้นานที่กี่นาทีครับ
1: จะต้มทิ้งไว้จนมันเดือดนะคะ
0: จนเดือดครับก็ต้มไม่นานเนื่องจากว่าน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับผ่านการต้มนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาต้มน้ำซุปของเราให้เข้ากันกับส่วนผสมนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณความร้อนนะครับก็อยู่ประมาณที่จุดเดือดนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีนะครับการเตรียมไก่นะครับ

0: นะครับสำหรับนะครับลดเสียนิยมนะครับของผู้ที่ทานข้าวมันไก่ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับไม่ชอบหนังไก่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตามชิ้นขนาดของไก่ได้เลยนะครับครับนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เห็นขั้นตอนนะครับการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็นะครับในการเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมไก่นะครับการเตรียมน้ำจิ้มนะครับการหุงข้าวนะครับและการทำน้ำซุปนะครับตอนนี้นะครับเราได้ข้าวมันไก่นะครับน้ำซุปญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนของข้าวมันไก่นะครับที่จัดตกแต่งแล้วนะครับดูมีสีสันน่ารับประทานนะครับก็นะครับในส่วนของการทำข้าวมันไก่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่ให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารการแปรรูปอาหารและการประกอบอาหารนะครับก็มาร่วมบูรณาการนะครับในการประกอบอาหารนะครับก็นะครับสำหรับผู้เรียนนะครับก็นะครับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เขาได้เรียนรู้นะครับของการทำข้าวมันไก่นะครับซึ่งนะครับมีผลงานนะครับจากการไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคกลางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับทักษะเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปสร้างรายได้นะครับให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนะครับสามารถที่จะนำไปเปิดร้านทำข้าวมันไก่ได้เลยครับสำหรับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากว่านะครับอยากจะย้อนชมรายการนะครับย้อนหลังนะครับครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับทางworldwide web นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับ
1: และนี่คือข้าวมันไก่ของพวกเราค่ะ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

พราะหลังจากที่เราไปดูที่หน้างานนะครับก็จะมีโรงพยาบาลนะครับเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปใช้นะครับไปดูนะครับนะตอนนี้เวลาที่เราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนะการตีความก็ดีนะครับตอนนี้เวลาที่เราเห็นเครื่องมือนะครับในทริปของเราที่เราจะควรรู้นะครับตอนนี้เครื่องมือมันมีอยู่มากมายตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้วิธีถอนนะครับวิธีต่อนะครับตอนนี้เวลาที่เราไปในโรงพยาบาลปุ๊บส่วนมากเราจะไปเจอพวกไอ้เบิร์ดเขียวๆเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเราก็คอยตรวจสอบอาจจะถ่ายรูปไว้ก็ดีนะสายที่ต่อไว้นะตอนนี้มาถึงเราแล้วนะครับเวลาเราถอดไปเราอาจจะจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับวิธีการถ่ายรูปนะครับจดไว้นะครับเหมือนอย่างตรงนี้เวลาที่เราบิดไปปุ๊บเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าแต่แรกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องบิดกลับนะเพชเชอร์ตัวนี้ทำงานปั๊บเนี่ยบางทีเขามีมาร์กไว้นะครับหรือถ้าไม่มาร์กเราต้องรู้ว่ามันทำงานเท่าไหร่อย่างเครื่องเบิร์ดตัวนี้มันทำงานที่ประมาณ20ปอนด์นะครับนะเราก็ดูว่าเครื่องมันทำงานได้ถูกไหมนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เรารู้นะฮะแล้วก็วิธีการอันนี้เป็นวิธีพัดอันนี้วัดเครื่องช่วยหายใจนะครับนะการต่อสายนะครับการเข้าสายนะครับนะแล้วก็ตามนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับการวางหรืออันนี้วางไม่ถูกต้องวางเอาหัวคว่ำลงนะไอ้ตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าวางอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าไปปั๊บมันแทนที่มันจะอยู่ในกระป๋องนะนั่นมันก็ไหลอยู่นอกรูนะครับก็ต้องเอากระป๋องวางตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทำอันนี้ใช้กับเครื่องมือมาตรฐานยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปใช้กับผู้ป่วยมันจะมีผลในเรื่องของไอ้พวกไอสารหรือว่าของเหลวอะไรมันไม่อยู่ในกระป๋องนั้นมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะก็วิธีการวางนะครับแขนอะไรต่ออะไรนะครับการคล้องการเกี่ยวนะครับนะก็อาจจะต้องทำให้ถูกวิธีนะครับในเรื่องของวิธีการพอดีเครื่องนี้เวลาที่อ่านเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้ากับตัวคอมได้นะครับมันเหมือนเก็บ data locker นะแต่จริงๆแล้วก็เก็บ data locker มาจดในโปรแกรมอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะคือเข้าไปเนี่ยบางทีมันงงนะอุ๊ยทำไมมันเยอะแยะสายพลุงยุงลุงลังขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ย อย่างเราเห็นข้างหน้าแค่ขาเดียวนะครับอันเดียวแต่พอไปเจอแบบนี้นะปุ่มมันเยอะจนลายตานะครับนะบางทีมันก็หลอกไอ้พวกลิ้นชักให้ใส่เข้าไปนะทำให้ดูหนาเยอะขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะที่เราเข้าใจแล้วมันก็ต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจอที่อ่านจากเครื่องตัวมาตรฐานนะครับพวกค่าแบบเนี้ยนะครับเวลาอ่านจากเครื่องมาตรฐานแล้วเราเก็บค่านี้ไปลงในไอ้โปรแกรมนะครับอย่างเช่นไทเทอร์วอลลุ่มนะครับอ่านได้593นะครับเราก็593ไปใส่ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันมีเออร์เลอร์กับที่เราเซตนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะมันเครื่องนึงมันมีบอกหมดเลยนะครับมินิทไดโดนนะครับแล้วก็เป็นบีฟนะฮะแล้วก็เป็นเอ็กเทอร์นอลเอ็กซ์ซอร์ดอินเทอร์นอลนะครับอะไรเท่าไหร่นะปิ๊บปึ๊บแมปมึบอะไรนะมันออกมาหมดนะครับเราก็อ่านนะครับจากเครื่องแล้วเราก็ไปใส่ในโปรแกรมนะครับส่วนในเรื่องของตัวเทอร์มินอลอย่างที่บอกนะสีของที่เสียบนะครับเป็นเอาท์เลทนะครับมันจะมีสีที่ถ้ามองตาไกลนะเสียบถูกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วรูมันใส่กันไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้นะอย่างออกซิเจนสีเขียวนะครับแอร์สีเหลืองนะครับไนตรัสสีน้ำเงินนะครับแวคูอัมสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ปัญหาก็คือหาอะแดปเตอร์ไม่ได้ก็มีนะมีหัวอย่างเงี้ยนะครับแต่เสียบไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วอันนี้ใช้กระถางพอเราเสียบกับไอ้พวกไพไลน์นะครับก็จะต้องมีอะแดปเตอร์มาต่อนะครับเพราะนั้นในทีมที่ออกไปสอบเที่ยวก็จะมีกระเป๋าอันหนึ่งนะครับใส่พวกอะแดปเตอร์ถ้ามันเสียบโดยตรงไม่ได้ก็อะแดปเตอร์สวมแล้วเสียบต่อนะครับนะเพราะว่าไอ้มาตรฐานของไอ้แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอีกนะออกซิเจนอย่างเดียวกันแต่ว่ารูเสียบไม่เท่ากันก็มีนะครับมันก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไอ้พวกหัวเสียบนะครับไอ้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างของเราก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋านะนะครับอีกปลายก็ไปต่อกับระบบไพไลน์นะครับถ้าหัวแบบเนี้ยต้องมาเสียบอย่างงี้มีที่ทั้งออกซิเจนทั้งหมดเลยนะแบบรูกลมแบบรูแบบนี้หลายๆแบบนะเพราะฉะนั้นเวลาไปที่หน้างานปุ๊บ
จอรูหลายๆแบบนะเราเอาอะแดปเตอร์ที่กระเป๋าเนี่ยไปตั้งนะครับเราก็เครื่องโรงพยาบาลนะครับเป็นแบบนี้เราก็เสียบรูนี้เครื่องแบบนี้เราก็เสียบรูนี้นะครับได้เลยเพราะเป็นออกซิเจนเหมือนกันทั้งหมดนะทั้งทุกแผ่นเน่าอ่ะนะครับเหมือนกันนี่ก็ออกซิเจนแต่ว่ารูคนละแบบอันนี้รูแบบ2รูอันนี้รูแบบรูเดียวนะครับอันนี้รูแบบขันอะไรนะมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างน่ะที่ไปดำเนินการตรวจสอบนะเขาก็จะมีพวกอะแดปเตอร์เนี่ยไปด้วยไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้จะวัดท่าไหนนะครับอันนี้เห็นไหมเหมือนในภาพอ่ะอันนี้เป็นแอร์เวย์นะครับที่ไปต่อกับผู้ป่วยอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะมีสายเข้าต่อนะครับตัวนี้ส่วนนี้เราก็เอาไปวัดเข้ากับเครื่องตัวไอเวนเทเลเตอร์เทสเตอร์นะครับเราก็จะได้ค่าที่ออกมานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทริคหลายๆอย่างนะเวลาเราเจอหน้างานแล้วไม่ต้องตกใจนะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องนะครับนะตะกี้อย่างที่บอกให้ดูรูปนะรูปมันฟ้องอ่ะนะครับนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับถ้าเราทำตามวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะทดสอบได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนะเพราะว่าบางทีสายไม่ถูกสายไม่มีนะครับก็ต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันบวชสักเยอะนะครับเวลาเข้าไปหน้างานแล้วนะครับนะก็โอเคมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของเครื่องให้สารดมสลบนะครับตัวนี้คงใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเครื่องนี้เราจะเจอแบบว่าหน้างานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะน้อยจะบอกลักษณะที่สำคัญนะครับนะแล้วก็ให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ไปดูแลแล้วก็ไปดูซ่อมนะครับแล้วก็แมนเทนแนนซ์ได้นะครับในคร่าวๆนะครับเครื่องดมยาสลบนะครับที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นเครื่องที่ให้แล้วนะครับนะไม่ได้รังคับความเจ็บปวดนะครับเป็นตัวที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับ เกิดสลบนะหรือหมดสตินะครับนะเพื่อที่จะให้หมอหรือแพทย์นะครับไปดำเนินการที่เกี่ยวกับอาจจะมีผ่าตัดนะครับจะทำอะไรตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งผู้ป่วยที่ถ้าไม่ให้ดมยาสลบแล้วนะครับก็จะมีการเจ็บปวดมากนะครับจะมีการดิ้นทุรนทุรายนะฮะแล้วก็นะครับทำให้แพทย์ทำงานไม่สะดวกนะครับก็ต้องดมไปนะดมไม่ไหวนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่ดมก็คือบล็อกหลังบางคนก็อาจจะรู้นะบล็อกหลังนี่คือไม่ให้สลบนะครับแต่ว่าบล็อกไว้ให้มันเกิดความชาให้มันไม่มีความรู้สึกนะตรงบริเวณส่วนที่จะตัดนะครับตรงนั้นก็จะดีหน่อยถ้าสลบเนี่ยเขาก็กลัวว่าอาจจะไม่ตื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นก็จะปลอดภัยในเรื่องที่จะกลับมาตื่นเหมือนเดิมนะครับเครื่องดมยามี2อย่างนะครับ2ประเภทนะประเภทที่1เราเรียกว่าการให้ continuous flow ก็คือการไหลของก๊าซอย่างต่อเนื่องกับอีกแบบนึงก็คือปล่อยเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ดมสลบนะครับถ้าจะให้สลบเรื่อยๆต่อๆนานๆนะครับก็ต้องปล่อยสารนะครับไปต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ถ้าหยุดปล่อยปุ๊บเดี๋ยวจะฟื้นนะครับนะเพราะนั้นต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ

ครับก็ประเด็นหลักๆก็คือเครื่องก็จะมีตัววัดโฟลว์นะฮะของของแอร์เข้าไปนะครับนะแล้วรวมกับไอ้ตัวที่เป็นตัวสร้างไอ้เปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับให้ไปมิกนะครับนะแล้วก็เอาไปเข้าผู้ป่วยนะครับส่วนประกอบของเครื่องดมยาอันที่หนึ่งก็มีแหล่งจ่ายแก๊สนะครับไอ้แหล่งจ่ายแก๊สนะครับก็เป็นแก๊สทั่วไปจะเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็แก๊สไนตรัสนะครับมี2แบบนะครับนะอันที่สองก็ชุดปรับอัตราการไหลนะครับเป็นฟลอมิเตอร์สำหรับแก๊สออกซิเจนกับแก๊สไนตรัสนะครับนะตะกี้เราเห็นไหมมี2ชุดนะ2หลอดนะครับมีเครื่องระเหยสารดมยานะครับนะก็คือสารดมยานี่จะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็เวลาจะให้ผู้ป่วยนะครับต้องเหมือนกับสกัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าบอบไรหรือสารดมยานั้น 100% นะครับอาจจะใช้สัก 10% นะครับของความเข้มนะครับก็แล้วไปผสมกับก๊าซนะครับเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับส่วนชุดอุปกรณ์ที่กำจัดก๊าซก็เราเรียกว่าเซเวนจินดีไวซ์อันนี้ก็บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าสารดมสลบเป็นสารที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายในเรื่องของการสลบนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วใส่ตลอดเวลานะครับมันก็จะต้องมีการปล่อยออกมาตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารที่ดมสลบที่เหลือจากการใช้แล้วนะครับเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าสกาวจินดีไวซ์นะดูดนะครับดูดออกมานะครับแล้วก็ปล่อยไปที่ภายนอกอาคารเลยนะครับนะเขาไม่ให้ปล่อยในห้องนะครับเดี๋ยวในห้องจะสลบกันเป็นแถวนะหมดเลยไม่มีใครทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสารเครื่องพวกนี้จะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับเพราะว่าการดมสลบเป็นก๊าซที่หนักนะครับเครื่องจะอยู่ด้านล่างแล้วจะดูดออกไปนะครับบางที่เนี่ยเขาทำไว้ที่ข้างๆก็มีนะแต่ถ้าที่เราเห็นในห้อง OR เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเครื่องเขาก็จะมีพัดลมต่ำๆดูดออกไปนะครับรอบๆห้องนะดูดออกไปภายนอกเพื่อที่จะไม่ให้มีการสะสมของก๊าซดมสลบในห้องนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับก็นอกจาก5ชุดแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็มีออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ภายนอกกับส่วนประกอบภายนอกกับภายในนะครับนะจากรูปนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ส่วนประกอบอันนี้ก็อยู่บนตัวเครื่องนะครับหลักๆ ก็จะมีโฟเลตนะครับที่ให้ดูในเรื่องการไหลของไนตรัสนะครับหรือออกซิเจนนะครับนะมีตัววอปเปอร์ไรเซอร์นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าให้การจำกัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบไปเข้ากับก๊าซออกซิเจนหรือไนตรัสนะครับนะเพื่อให้เกิดการพอดีนะครับส่วนนั้นอีกก็เป็นพวกเรกูเลเตอร์นะครับแทงบรรจุก๊าซนะครับเป็นไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นตัววาล์วโซลินอยด์วาล์วนะครับเป็นวาล์วไฟฟ้าแล้วก็มีพวกวาล์วต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไอตัวส่วนใหญ่แล้วเรกูเลเตอร์เป็นหลักเพราะว่าในแต่ละส่วนนั้นมันจะต้องมีการปรับความดันนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าโฟเลตก็จะปรับอัตราการไหลนะครับของออกซิเจนนะครับหรือไนตรัสนะครับให้เข้าไปมิกซ์นะแล้วก็เข้าไปผสมกับสารดมยานะครับแล้วก็ไปให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนตัวแขวนออกซิเจนนะครับตัวแขวนไอตัวแขวนไนตรัสออกไซด์นะครับนะแล้วก็มีโฟลออกฟรีมีโฟลของออกซิเจนมีโฟลของไนตรัสนะครับแล้วก็มีคอมมอนแมนิโฟลด์ก็เป็นชุดมันเป็นชุดวาล์วอ่ะถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลจะเห็นบางที่นะจะมีเมนแมนิโฟลด์อยู่ก็คือเป็นวาล์วปรับก๊าซนะครับเข้าไปสู่ระบบออกซิเจนฟลัชนะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่กดเพื่อให้เหมือนโฟลว์ไดเรกต์อ่ะนะครับเข้าผู้ป่วยโดยตรงนะฟลัชก็คือไปอย่างรวดเร็วนะครับคอมมอนเกรดเอาท์เลทก็เป็นชุดรวมนะครับของก๊าซผสมกับไอระเหงของสารดมยาเรียบร้อยแล้วก็จะไหลไปสู่ผู้ป่วยนะครับbladding system นะครับเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับส่งก๊าซสู่ผู้ป่วยก็เป็นชุดเป็นท่อนะแล้วก็ไปสู่ผู้ป่วยนะครับ scavenger อันนี้ก็เป็นตัวดึงไอเครื่องไอสารดมยาที่ใช้แล้วออกไปนะครับก็มีเป็นแบบ passive กับเป็นแบบ active อันนี้ปล่อยทิ้งโดยใช้ความดันอันนี้ดูดทิ้งโดยใช้ก๊าซช่วยนะนี่คือมี2อย่างคาบิเนตนะครับเป็นตัวเครื่องเหมือนอย่างตู้เนี่ยนะครับออกซิเจนซิลินเดอร์ถังเก็บออกซิไนตรัสซิลินเดอร์ก็เป็นถังเก็บไอตัวไนตรัสนะครับซิลินเดอร์เพชเชอร์เกจก็เป็นเกจวัดข้อความดันก๊าซวาปอไรก็เป็นเครื่องทำไอระเหยนะเป็นกระป๋องใหญ่ๆนะครับก็มีเอาท์เลทมีคำว่านะครับสรุปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับคือ

หลักๆเครื่องนะครับมีต้องซัพพลายออกซิเจนซัพพลายไนตรัสนะครับแล้วก็มีกระป๋องสำหรับที่จะสร้างไอระเหยนะครับของสารดมสลบนะครับพวกฟูโอมีเทนอะไรที่ลงได้ด้วยเทนเทนนะครับมันจะมี4ตัวเดี๋ยวไม่รู้ในนี้มีบอกหรือเปล่านะครับก็เอาไปทำระเหยนะครับการระเหยนี่ก็มีการปรับให้ระเหยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไปผสมกับไนตรัสออกไซด์หรือออกซิเจนนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้ป่วยดมนะพอดมแล้วมันก็จะสลบไม่รู้เรื่องนะครับนะก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับการดมก็ดมอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรคือเป็นถังอะถังเก็บเฉยๆออกซิเจนถ้าถังไทซีก็170ไอลิตรอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องดูนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้มีไปป์ไลน์นะครับเราก็จะมีเป็นแทงก์เก็บแล้วก็เราก็มันจะมีหัววาล์วเข้าสู่ตัวเครื่องดมยานะครับอันนี้เป็นถังอะไรเนี่ยออกซิเจนนะครับมันจะมีหลายไซส์ตามมาตรฐานต่างๆนะครับตัวนี้เป็นวาล์วพินวาล์วเฉยๆนะครับก็มีเอาเลทนะมีวาล์วปรับออกด้านข้างนะอันนี้เอาเลทอินเลทอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องวัดอัตราการไหลนะครับมันก็จะมีโฟลมิเตอร์อันนี้มี3ตัวเลยนะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโฟลมิเตอร์นะครับก็จะโฟลว์ของออกซิเจนนะครับโฟลว์ของไนตรัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นแอร์ตัวหนึ่งนะตัวนี้โฟลว์นะครับตัวนี้ตัวปรับเปอร์เซ็นต์ของสารของสารดมสลบนะครับเพราะนั้นหลักๆก็จะมีปรับโฟลว์ก็ปรับตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าโฟลว์มันไม่มีอะไรนะโฟลว์ก็ปรับอัตราการไหลเหมือนกันชนิดการ์ดที่ใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ์ดพาเนี่ยนะครับนะพาเอาไอสารดมสลบไปนะครับถ้าออกซิเจนนะครับก็สัญลักษณ์ในตัดก็ N2O คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไซโลโพลีนอันนี้เราไอสองตัวล่างไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเขาก็มีบอกมาตรฐานสีไว้นะครับว่า อย่างถ้าเป็นมาตรฐานไอโซนะครับขาวดำในตัดสีฟ้าถ้าเป็นมาตรฐานอเมริกานะครับก็ออกซิเจนสีเขียวสีฟ้านะครับตอนนี้เราใช้ USA อยู่นะครับก็จะเห็นว่าถังก็เขียวนะครับถังก็สีฟ้านะครับส่วนเครื่องทำนะสารส่วนเครื่องระเหยยาสลบนะครับเราเรียกว่าวาโพไลเซอร์นะครับนะมันก็จะมีการทำงานนะครับที่เอาใส่สารระเหยเข้าไปนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับที่จะปรับเป็นความเข้มออกมานะครับสารระเหยใช้หลักการนะครับมี2วิธี flow over นะครับคือให้ก๊าซผ่านผิวหน้าของสารสลบระเหยนะครับก็คือใส่สารไปแล้วเอาอากาศนะผ่านนะครับมันก็ได้าการระเหยนะครับออกมานะครับแบบที่2 double throw ก็คือให้ก๊าซผสมภายใต้ยาสลบที่ปุดขึ้นมาเป็นไอระเหยนะครับนะอันมี3มี2วิธีนี่ทำไมมี3แบบอ๋ออันนี้แบบผสมนะเอาระหว่าง forward กับ button throw นะเข้าไปในชุดเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เอาการ์ดใส่เข้าไปที่นี่นะครับสารสลบอยู่ข้างในนะครับนะแล้วมีฟิลเตอร์ของสารดมสลบอันนี้ Windows นี้สำหรับดูว่าไอสารดมสลบนั้นยังพอมีอยู่เปล่านะครับนะถ้ามีก็ใช้ต่อข้างบนก็เป็นอุปกรณ์ปรับนะครับอัตรานะครับปรับการระเหยนะครับให้มีมากมีน้อยนะครับพอแก๊สเข้าไปปุ๊บมันก็จะผสมกันอยู่ด้านบนนะครับก็เอาไปให้ผู้ป่วยต่อนี่นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับของสารผสมไอ้การสร้างไอ้การระเหยของสารดมสลบนะครับมันก็มีเอาสารใส่เข้านี้แล้วก็มีตัวเป็นกล่องใส่สารแล้วก็มีตัวดูดนะครับใส่เข้ามาปั๊บมีตัวปรับให้มันมีการอัตราส่วนผสมนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ส่งออกไปนะข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับเครื่องระเหยสารสลบนะไอตัวกระป๋องที่ผสมนะครับก็คือเนื่องจากว่าไอเครื่องระเหยสารสลบนะครับถูกสร้างมาเพื่อใช้กับสารสลบนะครับห้ามเอายาสลบชนิดอื่นนะใส่เข้าไปนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้นะครับก่อนเติมน้ำยาสลบแต่ละครั้งนะครับจะต้องปิด
จะต้องเปิดปุ่มที่ใช้ปรับความเข้มข้นของไอระเหยก่อนนะจะต้องเปิดปุ่มที่ปรับตั้งความเข้มก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเติมตรงไปนะครับอันที่3ก็มีการทำความสะอาดนะครับของกระป๋องที่ทำสารระเหยเป็นระยะนะครับข้อ4นะครับติดตั้งนะครับสารระเหยอยู่ตำแหน่งที่กำหนดโดยทั่วไปจะอยู่แนวดิ่งนะปกติเวลาเครื่องที่ติดตั้งไอตัวกระป๋องนี้มันก็อยู่แนวดิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะมันเป็นเหมือนไฟบังคับนะฮะในเรื่องของพีนัมนะฮะโปรไวเซอร์นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องระเหยสารแบบโฟลว์โอเวอร์นะครับก็จะแบ่งตามทิศทางการไหลนะครับก็จะมี2แบบ draw over นะครับก็คือเอาใช้แรงหายใจของผู้ป่วยนะครับดึงเอาออกไปนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรรูป9การส่งผ่านแก๊สสู่ผู้ป่วยนะครับการที่ผสมกับไอระเหยยาสลบแล้วนะครับพอออกจากเครื่องไปก็จะเข้าสู่ผู้ป่วยโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Nasal Breathing System นะครับซึ่งมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่นิยมก็เป็นแบบเซมิโคลสนะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นรวมกันนะครับแล้วก็สารที่ดูดซับคาร์บอนออกนิยมใช้อยู่2อันก็คือเป็นโซดาไลน์กับเบลาทิลีนนะครับนะก็หลังจากที่มันมีก๊าซนะครับที่ใช้แล้วออกมานะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากผู้ป่วยนะครับเขาก็จะใช้พวกโซดาไลน์นะกับเบลาทิลีนนะเป็นตัวดูดออกนะครับก่อนที่จะเอาก๊าซดมสลบที่ใช้แล้วนะครับสู่ภายนอกนะครับก็จะมีตัวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับเราใช้สารอยู่2แบบนะฮะโฟลว์แอร์โฟลว์อากาศออกซิเจนนะครับเข้ามาทางเห็นไหมเข้ามาทางช่องนี้ผ่านเข้าไปที่ตัวของก๊าซนะครับผ่านก๊าซที่ปรับก๊าซดมสลบนะครับแล้วก็เข้าไปที่ APL valve นะครับแล้วก็ออกมาที่ exhaust valve นะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยดมนะครับพอดมเสร็จนะครับแล้วก็ดมเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามานะครับที่ตรงเราก็จะมีตัวเขาเรียกโซดาแลมนะที่จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้แล้วนะครับกลับมาทีนะครับจะเห็นได้ว่ามีการส่งเข้าไปนะครับเข้าผู้ป่วยสูดเข้าไปแล้วก็พอหายใจออกก็ออกทางด้านนี้มันจะมีเป็นวันเวลนะครับดูดส่งเข้าไปปั๊บพอหายใจออกมาปั๊บนั่นก็มาทางด้านนี้แล้วผ่านโซดาไลน์นะครับออกมานะครับมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิดไอการดึงของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีไม่มากนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับดูในเรื่องของระบบแก๊สซัพพลายการเช็คนะครับและการบำรุงดูแลเครื่องให้สารดมสลบนะครับนะทุกครั้งหลังจากที่มีการตรวจซ่อมนะครับจะต้องหรือบำรุงรักษานะครับจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องนะครับโดย1ตรวจการรั่วนะครับเพราะฉะนั้นการรั่วเนี่ยมันอาจจะต้องดูตั้งแต่ซัพพลายตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่ามันมีการรั่วนะครับที่ตรงไหนบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเจอการรั่วแล้วก็ตรวจเช็คระบบก๊าซซัพพลายนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นระบบไปไลน์นะครับถ้าไปไลน์เราก็เช็คการรั่วนะครับหรือแบบถังนะครับแล้วความดันปริมาณแก๊สนะครับที่อยู่รวมถึงการรั่วของระบบนะครับถ้าเรามีการเช็ครอยรั่วเนี่ยเราจะใช้อะไรเช็คครับถ้าเราเห็นท่อก๊าซท่ออะไรที่มาเราใช้อะไรเช็คครับมีไหมวิธีการเราเคยไปเช็คไหมเราก็จะใช้เป็นอันที่หนึ่งเนี่ยน้ำฟองสบู่นะครับโปะเข้าไปนะเราก็จะรู้ว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับนะถ้ารั่วรั่วเราก็แก้ไขตรงที่รอยรั่วนะครับนะง่ายๆเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในระบบมันมีความดันอยู่แล้วนะครับนะถ้ามันรั่วมันจะก็จะทำให้เกิดฟองนะครับให้เราเห็นนะครับเช็คฟลอมิเตอร์นะครับโดยทำการเปิดทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบโดยการเปิดนะครับทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบทำงานลูกรอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นปกติหรือไม่เคยทราบไหมครับฟลอมิเตอร์ไม่เคยไอของโรงพยาบาลมันจะมีเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นฟลอมิเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นไอมีกระป๋องน้ำแล้วมีท่อพลาสติกขึ้นมานะจริงๆฟลอมิเตอร์มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ข้างในมันก็จะมีเป็น
ถ้าเป็นโฟลว์ของโรงพยาบาลเนี่ยหลอดแก้วมันจะเป็นลักษณะเป็นเทเปอร์นะครับแล้วมีลูกรอยถ้าลูกรอยมันถ้ามีการโฟลว์เยอะนะครับมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลูกรอยที่ตรงในเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบอกยาวๆนะครับแล้วก็เวลาที่มันโฟลว์นะครับมันก็จะมีตัวกระบอกที่ให้ไหลนะครับแล้วก็ตัวลูกรอยนะครับมีไหมตรงนี้นะครับหน้ามันอย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นกระบอกโฟลว์นะครับเวลาการ์ดเข้ามานะครับมันก็จะออกมาจากข้างล่างไปข้างบนนะไหลข้างล่างมันก็ลมก็จะผ่านลูกรอยที่นี่นะครับถ้ามีปริมาณของการ์ดไหลเยอะนะครับลูกรอยก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้หลอดแก้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเทเปอร์ซึ่งเวลาที่ข้างบนมันจะกว้างข้างล่างก็จะเล็กนะครับพอไหลเยอะมันก็ขึ้นไปกว้างๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันลอยไปถึงระดับไหนนะครับมันก็จะหลอดแก้วก็จะมีสเกลบอกให้เราอ่านนะครับว่ามันอ่านได้เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ตรวจในเรื่องของการเปิดปิดของวาโปไรเซอร์ว่าสามารถปรับแล้วหมุนได้สะดวกหรือเปล่านะครับก็ลองปรับดูนะบางทีนะไอตัวลูกบิดหลวมก็มีนะไม่ไปบางทีก็ลูกบิดมันเลื่อนค่าไปนะครับมันก็จะมีมุมของมันอยู่นะครับเวลาเราปรับต่ำสุดก็อยู่ที่ศูนย์เวลาปรับแม็กซิมัมก็จะไปบางทีปรับต่ำสุดยังอยู่ที่หนึ่งที่สองอยู่ก็มีนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะปรับให้เข็มมันชี้พอดีนะครับตรวจดูในเรื่องของระบบอะลาร์มนะครับว่าระบบอะลาร์มทำงานไหมนะครับเวลาเราตั้งโฟลว์นะครับหรือว่าตั้งเรทอะไรไว้นะครับนะจะต้องอะลาร์มทำงานนะครับข้อ5ก็เช็คระบบเซฟตี้นะครับเช่น fall safe อะไรต่างๆนะครับ pressure เกิน over pressure นะครับหรือว่าแก๊สไม่มีนะจะต้องมีการเตือนนะครับออกซิเจนไนตรัสนะครับก็ต้องดูว่ามันทำงานไม่อารามนะครับตัวเช็คการมอนิเตอร์อุปกรณ์แล้วก็วิเคราะห์ดูเช่นออกซิเจนอะไรเซอร์เป็นต้นนะครับก็บางทีเราก็อาจจะเอาเครื่องออกซิเจนอะไรเซอร์นะครับมาตรวจเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับที่เข้าในระบบนะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนะตรวจสอบการรั่วนะครับหลังการซ่อมหรือเวลาที่ใช้งานนะครับควรตรวจเช็คเป็นประจำนะครับนะวิธีการเช็ครั่วนะครับก็มี2แบบแบบที่1การตรวจเช็ครั่วชั่วขณะไอ้รั่วขณะวาโปไรเซอร์นะครับต้องทำทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมนะครับก็คือที่1รั่วขณะใช้งานเดี๋ยวก่อนนะเช็คการรั่วขณะโปรไรเซอร์นะครับออยก็คือการใช้งานนะครับนะก็ต้องมีการตรวจซ่อมนะครับสามารถทำได้โดยการเปิด APL valve นะครับปิด AVL valve ให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้มืออุดที่ทิ้วที่ออกมานะครับนะถ้ามันรั่วก็จะเห็นว่ามันมีความดันขึ้นมานะครับ2รั่วในขณะที่วาโปไรเซอร์ปิดนะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบบทั่วไปนะครับโดยสงสัยว่ารั่วตรงไหนนะครับก็เอาไอ้พวกฟองสบู่อะไรนะครับไปลองคำโปะๆดูนะครับถ้าเห็นว่ามันรั่วตรงนั้นก็ทำการขันให้แน่นนะครับนะหรือว่าเอาอะไรพันกันรั่วนะครับพันลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะสามารถซ่อมแซมได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถอดออกมาจากไพป์ไลน์นะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนปิดออกซิเจนฟลอมิเตอร์เปิดวาล์วออกซิเจนนะครับแล้วดูว่าค่าความดันมันค้างได้อยู่ไหมนะครับนะแล้วก็ปิดวาล์วให้สนิทนะครับถอดเกจออกมาดูนะครับอันนี้คือกับขณะที่วาล์วไรเซอร์ปิดนะครับวิธีเช็คการรั่วอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้ลูกยางต่อเข้ากับจุดคอมมอนแก๊สเอาท์เลทนะครับตามรูปที่4รูปที่10อยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับโดยใช้บีบลูกยางนะครับให้แฟบก่อนต่อจากนั้นสังเกตดูว่าลูกยางป่งไหมถ้าป่งแสดงว่ามีเกิดการรั่วนะครับนะดูเครื่องมือที่ใช้วัดทดสอบนะครับเขาจะวัดอะไรบ้างนะครับก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างค่าหรือวัดควรเป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเช่นเครื่องมือที่ใช้ในด้านการแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้มาสอบเทียบเขาก็บอกว่าต้องมีความมี accuracy นะครับสูงกว่าเครื่องมือไม่น้อยกว่า10 เท่านะครับแต่เขาไปบอกว่าจริงๆ3 เท่าก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาวัดว่า
ตัวเครื่องดมยานะครับยังมีความสามารถยังมีมาตรฐานอยู่ไหมนะครับก็มี2ตัวหลักๆอันที่หนึ่งก็เป็นฟลูออเรตนะครับก็เอาโฟมิเตอร์นะครับไปวัดว่าการโฟนั้นถูกต้องไหมนะครับอันที่สองนะครับเราวัดเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นในสารดมสลบมันจะมีชื่ อเป็นของเขาอยู่นะครับเช่นฟูโรมีเทนอะไรต่ออะไรของเขานั่นนะจำได้ชื่อหนึ่งนะครับมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของฟูโรมีเทนนะครับที่ปรับที่ตรงไออุปกรณ์ทำสารระเหยนะครับกับไอตัวเปอร์เซ็นต์ออกมานั้นมันมีการอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนะเครื่องวิเคราะห์หรือถ้าเราใช้เครื่องวิเคราะห์เราจะใช้เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของแก๊สคือวัดเปอร์เซ็นต์แก๊สนั่นเองนะครับก็เราใช้เครื่องไลเคนนะครับเรียกไลเคนนี่เป็นยี่ห้อรุ่น FI21นะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเปอร์เซ็นต์สารดมสลบนะครับว่ามีการถูกต้องหรือไม่เนื่องจากว่าในระบบนะเครื่องมือของสารดมสลบเนี่ยนะครับนะมันมีอย่างนี้ตามเมนูที่เราจะทดสอบนะสอบเทียบนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเป็นอนาสเซียนะครับแมชชีนนะครับกับอนาสเซียวาปอไรเซอร์นะครับถ้าแมชชีนก็คือเป็นเครื่องที่มันมีเครื่องฟลูออเรเตอร์นะครับติดอยู่ที่เครื่องนะครับแล้วถ้าเป็นวาปอไรเซอร์ก็คือการแคลนะครับในเรื่องของไอสารทำสารระเหยนะครับนะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับทำไมแยกกันเนื่องจากว่าเครื่องดมยาบางตัวนะครับมันมีไอตัวกระป๋องสารระเหยอย่างเดียวนะครับแต่โฟลไม่มีนะครับบางเครื่องก็มีตัวที่เป็นโฟลอยู่ข้างนอกนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางตัวเครื่องมันแยกกันอยู่นะครับก็คนละยี่ห้อกันด้วยนะครับนะมันก็เลยมี2แบบนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่เป็นอนาสเซียแบบแมชชีนก็จะวัดในเรื่องของโฟเลตนะครับอนาสเซียที่เป็นแบบวาปอไรเซอร์ก็คือเขาจะวัดไอ้กระป๋องไอ้สารดมสลบนะฮะที่สร้างไอระเหยนะครับนะก็จะวัดแยกกันนะครับตอนนี้เวลาที่เขาแคลออกมาเดี๋ยวดูก่อนอนาสเซีย ANAS อันนี้มีตัวอย่างอยู่หน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็จะแคลในเรื่องของตัวแมชชีนนะครับเราไปดูว่าตัวแมชชีนเขาทำอะไรนะครับคลิกออกมานะตัวในตารางตัวนี้นะครับนะเขาก็จะเอาโฟเลตนะครับเข้าไปทำการสอบเทียบดูนะครับว่ามันมีค่าถูกต้องไหมอันที่ตารางที่1 นะครับจะเป็นโฟเลตของออกซิเจนนะครับในออกซิเจนนั้นนะครับมีการฟลูเป็นยังไงนะครับอันถัดไปก็เป็นโฟเลตของไนตรัสออกไซด์นะครับอีกอันก็จะเป็นแอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นว่าในตัวของแมชชีนหรือว่าตัวที่เป็นโฟเลตที่ติดกับเครื่องนะครับจะมีแก๊สอยู่ด้วยกัน3แบบ3อย่างนะครับมีออกซิเจนไนตรัสแล้วก็แอร์นะครับนะแล้วก็เขาก็จะแคลและลักษณะการแคลก็คือแคลเป็นโฟเลตทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแคลได้เท่าไหร่ปั๊บเขาก็จะเอาไปดูว่ามันมีค่าเออร์เลอร์ไหมนะครับนะจากการที่เราเอาไปตรวจสอบเรียบร้อยเราก็ปริ้นออกมานะครับเราก็จะได้เป็นแอร์ฟลูนะครับเขาก็เซตที่0ปั๊บอ่าน0ไหมถ้าเกิดอ่านไม่ได้0มันก็มีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟลูที่1 2 3 4 5 6นะครับใส่ได้เยอะๆเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง6ค่าตัวนี้นะครับมันมีเออร์เลอร์นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็เออร์เลอร์ตามนี้นะครับคำนวณมาอันนี้มันคำนวณอาคาดเสร์ด้วยนะเพราะมันสอบเทียบนะครับก็เอาสูตรอย่างที่เราเคยเรียนมานะครับนะแล้วก็ได้ค่าอันเสร์เท่าไหร่ตามนี้นะครับนะและ accept value คือค่ายอมรับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะก็เวลาที่โรงพยาบาลเขาดูเขาจะเอาค่าเออร์เลอร์นะครับดูคู่กับค่า accept นะครับอันนี้ลบอันนี้ไม่เกินนะครับอันนี้0อันนั้น.2 นะครับอันนี้.7 อันนี้ 1.2 ก็แสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับผ่านในเรื่องของ air flow มาดูในตัดโฟนะครับในตัดโฟก็ดูเหมือนกันนะครับflow เท่าไหร่แล้วก็อ่านเท่าไหร่ error เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูเทียบอันนี้ปิ่มๆนะเกินไปนิดนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับจนไปถึงตารางสุดท้ายเป็น oxygen flow นะครับก็จะได้ตามแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคื
โปรแกรมที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกนะอันเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสติ้งไม่ว่าจะเป็นโฟลว์นะสามารถดูได้หมดนะครับนะอันนี้เป็นแมชชีนนะครับตอนนี้ถ้าในกรณีที่เป็นวาโปไรท์นะครับก็คือเราก็ไปเปิดดูว่าวาโปไรท์เนี่ยเขาเทสอะไรบ้างนะครับกลับไปดูที่ตรงตัวนี้เขามีมาให้นะวาโปไรท์นะครับวาโปไรเซอร์นะครับที่เขาดูนะครับอันนี้เขาเทสแก๊สอันนี้มีแค่3แก๊สนะครับแก๊สดับสลบที่ใช้ในบ้านเรานะมันจะมีอยู่3ตัวนะครับอันที่1เป็นฮาโลเทนนะครับชื่อสารดับสลบเป็นฮาโลเทนนะครับสารดับสลบอีกตัวก็เป็นไอโซฟูเรนนะครับอีกตัวก็เป็นโซฟูเรนเซโวฟูเรนนะฟูเรนนะครับมี3ตัวจริงๆว่ามันมีอีกตัวนะจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะเป็นตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแคลตัว อุปกรณ์ที่เป็นสารทำระเหยนะครับเราก็จะต้อง1ดูว่ เป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะนะครับบางทีตัวเครื่องไอตัวเครื่องใหญ่ๆนะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะแต่ว่าไอสารนำระเหยนะมันก็เป็นยี่ห้อรุ่นโมเดลอีกรุ่นหนึ่งนะเวลาที่บริษัทเขาขายเขาก็เอายี่ห้อรุ่นนี้ของสารระเหยมาใส่กับเครื่องนะครับแล้วตั้งชื่อเครื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นสารทำระเหยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเดิมอยู่เหมือนกับรถยนต์น่ะนะครับรถยนต์ Toyota แต่เอายางมิชลินใส่อะไรประมาณนี้นะนะครับหรือว่าเอาหลอดไฟออสแลมใส่เข้าไปนะครับมันก็เอาหลายๆยี่ห้อนะครับมาใส่อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เหตุผลที่ใส่เพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับนะโมเดลรุ่นโมเดล serial number นะครับนะระเบิดแก๊สนะครับเราใช้อะไรนะครับนะเราใช้ออกซิเจนในการในเครื่องตัวนี้เราใช้ออกซิเจนเป็นตัวพานะก็เราก็นำออกซิเจนเข้ามานะครับไอตัวออกซิเจนนี้ก็เลือกได้จะเป็นไนตรัสเป็นออกซิเจนนะครับอันนี้สามารถเลือกได้เดี๋ยวดูกันเลือกได้กี่อันมี2ตัวนะเพราะนั้นโฟเรตที่ใช้เราก็ดูโฟเรตที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เครื่องนี้เราใช้ออกซิเจนนะครับเป็นตัวทำให้เกิดการระเหยนะเราก็ดูว่าเราใช้สารอะไรตอนนี้เราใช้สารเซอร์โวฟูเรนนะครับไอ้เจ้าอื่นเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไปใส่นะเราใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เล้ง 0.6123 อีกอันหนึ่งนะครับเขาก็ใช้เป็นไอโซฟูเรนแล้วแต่โรงพยาบาลใช้นะแล้วเบ็ดแก๊สอันนี้ใช้ออกซิเจนเห็นไหมมันจะมีความต่างละออกซิเจนแล้วก็อันนี้เป็นไอโซฟูเรนนะครับไอ้ 0.6123 นี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของสารระเหยที่ออกไปผสมแล้วนะครับก็ทั้งหมด100ส่วนนะครับเป็นตัวไอโซฟูเรนนะครับ3ส่วน2ส่วนนะนะครับแล้วแต่นะครับแล้วเราก็มีเบสแก๊สนะครับที่มันมีค่าเบสแก๊สเนี่ยมันจะมีค่ามาตรฐานนะเวลาที่เราบอกว่าเป็นออกซิเจนปั๊บมันต้องไปเอาค่าในตารางนะครับมาใส่ในตารางเหมือนคือตารางของเครื่องมือมาตรฐานนะครับเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยมันเป็น FI 21ข้างล่างยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัว Necessary Gas Indicator นะครับรุ่นนี้ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องโรงพยาบาลเป็น UUC นะครับนะอันนี้อย่างเช่นใน0.6นะครับวัดได้0.37นะครับ Error ไปตั้งบานเลย0.23% นะครับนะแล้วก็ค่าอันไซน์0.7นะครับเกณฑ์ก็คืออยู่ที่ 1.2 นะแต่พอเรามาดูแสดงว่าไอตัวไอ้วอลโพไลเซอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วมั้งไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราแคลมาปั๊บเนี่ยมันจะมีค่าเออร์เลอร์สูงนะครับดูตรงนี้เกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวปรับมันค่อนข้างหยาบนะครับตัวปรับไอ้ตัววอลโพไลเซอร์นะครับค่อนข้างหยาบนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้นะครับวัดดูแล้วมันก็จะมีเออร์เลอร์นะครับนะเดี๋ยวเราดูตัวอื่นดิมันเออร์เลอร์เยอะกว่านี้หรือเปล่าเคสนี้แคลทั้งแอร์แคลทั้งไนตรัสแคลข้างล่างอีกนะออกซิเจนนะครับนะก็จะดูว่าเราจะดูเทียบ accept value กับตัว error ตัวนี้เห็นไหมปั๊บไม่เกินนะครับไม่เกินแสดงว่าเครื่องผ่านนั้นไอ้เครื่องวอลโพไรเซอร์ที่มีใช้โรงพยาบาลเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของ error เยอะ error น้อยนะครับถ้า error เยอะมันก็ต้องใช้อย่างระวังถ้า error น้อยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็ดูว่าเครื่องไหนที่มันเออร์เลอร์ไม่เกิดเกณฑ์นะครับเราก็ไปใช้ผู้ป่วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะกับการที่จะดมแล้วได้สารระเหยนะครับเกินความจำเป็นนะครับสลบนานนะครับสลบยาวนะครับนะแล้วก็อาจจะรั่วทำให้คนผู้ปฏิบัติ
พอสลบไปด้วยก็มีนะมันออกมาเยอะเกินไปมันก็กระจายอยู่ในห้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับในเรื่องของเครื่องดมยานะครับนะซึ่งเรามีการสอบเทียบนะครับได้ทั้ง2แบบแบบที่เป็นกระบอกนะครับสร้างไอระเหยนะครับกับไอตัวที่เป็นโฟลนะครับนะเราก็ใช้เวลาที่เราส่งไปเจอเครื่องเดียวกันบางทีมี2ใบนะครับนะคือ

0: ตอนแรกมันอยู่รวมกันนะเขาบอกขอแยกหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันก็อยู่ที่ตัวนี้ก็อยู่ที่บางทีเอาตัวนี้ไปแช่กับตัวนู้นตัวนู้นไปแช่กับตัวนี้นะครับหยิบตัวนี้นะครับไปติดกับเครื่องนู้นนะครับใช้อะไรประมาณอย่างนี้นะมันก็เลยบางเครื่องไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันก็เลยต้องทำแยกนะครับแล้วก็ที่จดยี่ห้อรุ่นก็คือรุ่นของตัวไอระเหยนะไม่ได้จดยี่ห้อรุ่นของเครื่องดมเครื่องดมยานะเนี่ยมันก็จดเครื่องเฉพาะไอตัวสารไอกล่องทำสารระเหยนะส่วนไอตัวไอตัวเครื่องนะครับไอตัวที่เป็นแมคานิคอนนะแมคานิซึมนะแมชชีนแมชชีนก็อันเนี้ยส่วนก็เป็นยี่ห้อของโฟเลตนะยี่ห้อของโฟเลตนะครับนะเพราะนั้นตัวของไอตัวสองตัวนะครับที่เขียนแยกมาแบบนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าชื่อของอุปกรณ์ไม่ตรงกับชื่อยี่ห้อรุ่นของเครื่องนะก็เลยต้องแยกมานะครับนะเพราะว่าเวลาเขียนถ้าลงกันมาปั๊บเนี่ยยี่ห้อเดียวกันไอ้ยี่ห้อเครื่องนะครับแต่ว่าโฟก็ยี่ห้อหนึ่งเครื่องทำโฟอะไรก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับมันก็เลยรวมกันไม่ได้เพราะบอกว่าเครื่องยี่ห้อนี้นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าจะเอาอันไหนล่ะจะเอาของถ้าเป็นเครื่องเดียวกันนะถ้ามันอยู่รวมกันนะจะเอายี่ห้อของโฟกับไอ้วาโวไลเซอร์แล้วจะเอายี่ห้อไหนเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องแยกกันอยู่นะครับเพราะนั้นเครื่องอนาสตาเซียแมชชีนหนึ่งเครื่องนะครับก็จะมี2ใบนะครับใบก็คือใบแคลโฟลกับใบแคลตัววาโวไลเซอร์นะครับอย่างละอันนะครับพอเข้าใจไหมฮะนะครับทำไมมันถึงต้องแยกกันนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละครับอนาสตาเซียแมชชีนนะครับหรือเครื่องให้สารดมสลบนะครับก็มีเนื้อสาระนะครับอย่างนี้นะครับนะเราได้รู้ในเรื่องของทำไมต้องใช้เครื่องนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรทำยังไงนะวิธีการใช้นะครับวิธีการบรรลุสารนะครับนะแล้วก็มีการสอบเทียบนะครับว่าเราสอบเทียบอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกไปนะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องทำทดสอบกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคไหมครับก็โอเคก็คงจะหมดและจบนะครับในเรื่องนะครับนะโอเคครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขัน

0: ให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input

ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลัก

0: และมีมุมอื่นรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมทขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลาและในนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห้วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็น

ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Associate @ Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสม

ารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 10:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ปเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง TV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นขนมที่หาทานได้ง่ายแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยนั่นก็คือขนมบัวลอยมาดูส่วนผสมนะครับประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียว

แล้วเราจะทำการนวดให้ส่วนผสมแป้งกับเนื้อฟักทองเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันในขณะที่เราทำการนวดเนื้อฟักทองกับแป้งนวดไปสักพักถ้าเกิดส่วนผสมของแป้งเราแห้งไปเราสามารถเติมน้ำต้มสุกหรือน้ำเปล่าหรือน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วแป้งที่เราทำการนวดจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนสามารถปั้นได้และไม่ติดมือนะครับเมื่อเรานวดไปสักพักหนึ่งแป้งกับฟักทองเริ่มเข้ากันแต่ถ้ามันแห้งให้เราเติมน้ำได้นะครับเราจะทำการเติมน้ำน้ำที่เติมเป็นน้ำต้มสุกหรือน้ำลอยดอกมะลิก็ได้ครับโดยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยแต่บัวลอยที่เป็นสีหรือมาจากผักนักศึกษาทราบหรือไม่ว่าบัวลอยนอกจากจะเป็นแป้งต้มแล้วเรายังมีบัวลอยสอดไส้เช่นเราแป้งเสร็จแล้วนำแป้งที่เรานวดได้ไปหุ้มในเม็ดถั่วดำที่เราต้มสุกแล้วนำแป้งที่เราหุ้มเม็ดถั่วดำไปต้มให้สุกเราจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าจอละกาซ่อนลูกหรือเรานำแป้งบัวลอยที่ทำการนวดเรียบร้อยไปหุ้มในถั่วกวนเราจะเรียกว่าดาวล้อมเดือนครับในขั้นตอนการนวดแป้งตรงนี้เราจะนวดให้นานนิดนึงเพื่อให้แป้งได้ดูดซับความชื้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เม็ดบัวลอยเรานุ่มนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราเติมน้ำมากเกินไปแล้วแป้งเราแฉะเราสามารถเติมแป้งแห้งได้ก็คือนำแป้งข้าวเหนียวมาเติมลักษณะที่ใช้ได้ก็คือเมื่อเรานวดแป้งแล้วจะเป็นก้อนเวลาจับแล้วจะไม่ติดมือนะครับหลังจากเราทำการนวดแป้งกับเนื้อฟักทองเรียบร้อยนะครับแป้งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราจะนำแป้งที่เรานวดไปพักไว้นะครับเมื่อเราได้แป้งสีเหลืองแล้ววันนี้ผมจะทำบัวลอยเป็นรูปผลฟักทองฉะนั้นผลฟักทองจะมีขั้วสีเขียวเราจะใช้แป้งมานวดกับน้ำใบเตยนะครับ

การนวดเมื่อเรากดแป้งตะล่อมมาเข้าหากันแล้วดันลงไปค่อยๆหมุนอ่างผสมเพื่อทำให้การนวดสามารถเก็บแป้งในอ่างผสมได้ทั่วนะครับลักษณะของขนมบัวลอยที่เราจะทำกันวันนี้นะครับเราจะนำแป้งที่นวดกับฟักทองมาทำเป็นผลฟักทองส่วนสีเขียวเราจะมาปั้นเล็กๆเพื่อแตะตรงกลางของผลฟักทองแล้วลักษณะของขนมมันจะเหมือนผลฟักทองที่ลอยอยู่ในน้ำกะทิครับเมื่อเราได้แป้ง2สีแล้วเราจะพักเอาไว้หลังจากนั้นเราจะมาทำการต้มกะทิโดยการนำหัวกะทิมาใส่หม้อหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือป่นนะครับหน้ากะทิอันนี้เราจะนำไปหยอดขนมตอนที่เราจัดเสิร์ฟเพื่อให้ขนมมันเกิดความหวานรสชาติเค็มหวานมันนะครับเราใส่เกลือลงไปแล้วเราจะใส่ใบเตยลงไปสัก 2-3 ใบเพื่อให้น้ำกะทิของเรามีกลิ่นหอมเมื่อเราใส่ผสมกะทิเกลือใบเตยลงไปแล้วเราจะนำขึ้นตั้งไฟต้มให้เดือดในระหว่างการต้มกะทิเราจะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิมันเป็นลูกความร้อนที่เราใช้ต้มกะทิจะใช้ความร้อนปานกลางนะครับเมื่อเราต้มกะทิไปได้สักพักหนึ่งแล้วจะเดือดเราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะครับเมื่อเราทำการต้มจนกะทิเดือดนะครับกะว่ามะพร้าวอ่อนที่เราใส่ลงไปมันสุกเราก็จะยกลงนะครับส่วนประกอบอีกอันหนึ่งของขนมบัวลอยคือน้ำหางกะทิที่ไว้สำหรับต้มตัวเม็ดบัวลอยนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งเราได้ทำการชิมเรียบร้อยแล้วว่าน้ำมะพร้าวที่เรานำมาใช้ไม่มีรสเปรี้ยวบวกกับมีความหอมด้วยนะครับแล้วก็หางกะทิน้ำเชื่อมสำหรับต้มบัวลอยนอกจากจะใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วเรายังสามารถใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้น้ำตาลนับพะมะพร้าวจะทำให้น้ำกะทิของเรามีความหอมมากขึ้นการต้มหางกะทิกับน้ำตาลมะพร้าวสามารถใช้ไฟแรงได้นะครับขั้นตอนนี้เราต้องการให้น้ำตาลมันละลายรวมไปกับน้ำหางกะทิการต้มน้ำหางกะทิสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันมีความหอมมากขึ้นโดยการใส่ใบเตยลงไปสัก 2-3 ใบนะครับเมื่อเราต้มไปสักพักคนแล้วน้ำตาลมันละลายหมดไม่ต้องเดือดก็ได้นะครับถ้าน้ำตาลมันละลายเราจะนำมากรอง

เมื่อเราทำการเรียบการกรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำน้ำกะทิกลับมาเทใส่หม้อเหมือนเดิมเพื่อทำการต้มเม็ดบัวลอยนะครับในขณะที่เรานำกะทิที่ละลายกับน้ำตาลมากลับมาตั้งไฟใหม่เราทำการปั้นเม็ดบัวลอยเลยได้

นะครับวันนี้เราจะปั้นบัวลอยเป็นลูกฟักทองโดยการหยิบแป้งที่เราทำการนวดเอาไว้เรียบร้อยมา1ก้อนขนาดตามต้องการนะครับหลังจากนั้นวางบนฝ่ามือแล้วคึงให้กลมการคึงเพื่อให้แป้งมีเป็นเนื้อเดียวกันบวกกับความเหนียวของเนื้อแป้งด้วยครับ

เมื่อเราขึงกลมเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำเป็นร่องโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับโดยหยิบใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้บีบไว้ตรงกลางระหว่างลูกแล้วนำไม้มาทำเป็นร่องขนาดการทำร่องแล้วแต่ความพึงพอใจของเราแต่อย่าทำร่องเยอะถ้าคุณทำร่องเยอะมันจะมีผลไม่เหมือนฟักทองจะไปเหมือนเม็ดมะยมนะครับหลังจากที่เราทำเป็นลูกฟักทองเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งสีเขียวที่เรานวดเอาไว้มาทำเป็นขั้วของฟักทองนะครับโดยหยิบมาเล็กน้อยเช่นเดียวกันขึงให้กลมเมื่อเราขึงแป้งกลมเรียบร้อยเราจะบีบให้ตั้งขึ้นมานิดนึงบีบให้ตัวแป้งมีแนวตั้งนิดนึงเพื่อเป็นก้านของฟักทองเมื่อเราหยิบแป้งได้อย่างนี้เราจะนำไปวางตรงกลางของลูกฟักทองนะครับหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำแป้งที่เราปั้นไว้ลงไปต้มในน้ำหางกะทิที่เราทำการต้มขนมบัวลอยในสมัยโบราณเราจะนำแป้งที่เรานวดได้มันนวดที่ฝ่ามือนะครับให้เนื้อมันแน่นหลังจากนั้นจะใช้วิธีการง่ายๆคือใช้3นิ้วระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางวางเม็ดแป้งไว้ตรงกลางแล้วขึงไปมาจนแป้งมันกลมเรานำแป้งที่เราขึงจนกลมหย่อนลงไปถ้านักศึกษาท่านใดมีความสามารถในการปั้นหรือในการให้สีสามารถทำบัวลอยให้มันเป็นสายลุงก็ได้นะครับหลังจากเราทำการปั้นแป้งแล้วลงไปต้มในน้ำกะทิแล้วนะครับแป้งจะสุกลอยขึ้นมาบนผิวหน้าเราจะมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันนะครับโดยการตักตัวเม็ดที่ลอยอยู่บนผิวหน้าอย่าไปตักข้างล่างนะครับถ้าข้างล่างมันอาจจะยังไม่สุกเมื่อเราตักขนมใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเราจะนำหัวกะทิที่เราทำการต้มกับมะพร้าวมาราดทับข้างบนข้างล่างจะหวานข้างบนจะออกเค็มอ่อนๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขนมบัวลอยฟักทองของเราวันนี้สีสันชวนรับประทานใช่ไหมครับเมื่อดูแล้วอยากทำขึ้นมาใช่ไหมครับลองดูในตู้เย็นของคุณว่ามีฟักทองหรือเผือกหรือน้ำจากสีธรรมชาติแล้วลองฝึกทำกันดูเผื่อมีความคล่องตัวหรือทักษะที่ชำนาญมากขึ้นก็สามารถเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพขนมบัวลอยเป็นขนมที่ทำง่ายคนทานได้ทุกระดับชั้นแล้วสามารถเป็นของหวานได้ทุกครัวเรือนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือสังขยาขนมสังขยามาจากโปรตุเกสนั่นก็คือคัสตาร์ดต่างจากคัสตาร์ดของชาวโปรตุเกสนั่นก็คือคัสตาร์ดเขานำไปอบส่วนสังขยานำมานึ่งนะครับคัสตาร์ดจะหอมด้วยกลิ่นคาราเมลส่วนสังขยาจะหอมด้วยน้ำตาลมะพร้าววิธีการทำนะครับเริ่มจากการนำกะทิกับน้ำตาลมะพร้าวมาผสมให้เข้ากันน้ำตาลมะพร้าวใบเตยเราจะนำ3สิ่งนี้ขยำจนน้ำตาลมันละลายนะครับการที่เราใส่ใบเตยหรือใบตองลงไปที่เราขยำกะทิน้ำตาลแล้วก็ไข่ตัวใบเตยหรือใบตองจะทำให้ไข่มันฟูวันนี้เราทำสังขยาฟักทองกับขนุนนอกเหนือจากสองสิ่งนี้แล้วเรายังสามารถดัดแปลงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวโพดมะพร้าวอ่อนปกติถ้าเราทำขนมไทยประเภททองหยิบทองหยอดฝอยทองซึ่งขนมประเภทนี้จะใช้แต่ไข่แดงเราก็จะมีไข่ขาวเหลือเยอะก็สามารถนำไข่ขาวที่เหลือจากการทำทองหยิบทองหยอดมาทำสังขยาก็ได้นะครับในกรณีที่เราทำสังขยาเราจะใช้อัตราส่วน1:1:1คือกะทิ1ถ้วยน้ำตาล1ถ้วยแล้วไข่ทั้งฟอง1ถ้วยแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ไข่ขาวเราจะใช้กะทิ1ถ้วยน้ำตาล1ถ้วยแต่ไข่ขาวเราจะใช้1ถ้วยครึ่งเมื่อเราละลายกะทิกับน้ำตาลจนเข้ากันดีแล้วเราจะทำการใส่ไข่นะครับตามตำรับเดิมจะนิยมใช้ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่เนื่องจากไข่เป็ดไข่แดงจะมีสีสันที่เข้มกว่าไข่ไก่แล้วตัวไข่ขาวจะมีความหนืดมากกว่าไข่ไก่แต่ข้อเสียของไข่เป็ดคือจะมีความคาวมากกว่าไข่ไก่ครับเมื่อเราต่อยไข่ผสมลงไปแล้วเราจะทำการขยำจนไข่มันฟูตัวใบเตยและใบตองที่อยู่ในอ่างผสมนี้ในขณะที่เราขยำอากาศจะเข้าไปในไข่หลังจากที่เราขยำไข่กะทิน้ำตาลจนเข้ากันดีแล้วเราจะทำการใส่เกลือนะครับเนื่องจากสมัยโบราณขนมไทยเนี่ยจะเป็นขนมหวานอย่างเดียวแต่คนในปัจจุบันจะไม่นิยมทานขนมหวานที่ออกหวานอย่างเดียวก็จะให้ออกมีรสเค็มอ่อนๆเพื่อรสชาติของขนมมีความกลมกล่อมมากขึ้นเราจึงปรับสูตรมาเติมเกลือลงไปในสังขยาเล็กน้อยเมื่อส่วนผสมที่เราขยำละลายตัวดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับ

หลังจากเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำสังขยาที่เรากรองมาบรรจุใส่ภาชนะที่ต้องการจะนึ่งนะครับวันนี้เราจะทำการนึ่ง2รูปแบบก็คือใช้ถ้วยกระเบื้องที่ทนความร้อนกับใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติก็คือการทำใบตองเป็นกระทง4มุมก่อนที่คุณจะหยอดเราจะต้องใส่เครื่องที่คุณต้องการจะทำสังขยาซึ่งวันนี้เราจะใช้ขนุนกับฟักทองนะครับใส่ขนุนหรือฟักทองลงไปพอประมาณ

หลังจากเราทำการบรรจุขนุนและฟักทองลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเอาสังขยาที่เรากรองมาหยอดใส่นะครับ

การทำสังขยาถ้าในกรณีที่คุณซื้อมะพร้าวขูดมาคั้นกะทิเองแล้วถ้าเกิดใช้มะพร้าวน้ำหอมเราเอาน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาคั้นกะทิจะทำให้ขนมสังขยาเรามีความหอมมากขึ้น

หลังจากเรานำขนมมาเรียงในรังถึงเรียบร้อยเราจะนำขนมไปนึ่งในรังถึงที่มีน้ำเดือดนะครับโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเปิดฝารังถึงจะต้องเช็ดฝารังถึงให้แห้งมิเช่นนั้นไอ้น้ำอาจจะลงไปในขนมที่เรานึ่งได้เราจะทำการนึ่ง20นาทีนะครับวิธีสังเกตก็คือขนมมันจะฟูออกมาจากถ้วยลักษณะนั้นถือว่าขนมสุกใช้ได้หรือถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปที่ถึงก้นถ้วยแล้วดึงขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรติดไม้แสดงว่าขนมเราสุกแล้วเป็นการใช้ได้ครับ

หลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้ว20นาทีนะครับเราจะมาทำการเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อแน่ใจว่าขนมที่เราทำการนึ่งสุกดีเรียบร้อย

อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงจะต้องทำการเช็ดฝารังถึงเมื่อเราดึงไม้ขึ้นมาจะต้องไม่มีขนมติดที่ปลายไม้ถ้าเกิดคุณจิ้มลงไปแล้วมีขนมติดที่ปลายไม้แสดงว่าขนมยังไม่สุกต้องทำการนึ่งต่อนะครับ

หลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตกแต่งสังขยาให้สังขยาเราดูน่ารับประทานมากขึ้นสิ่งที่จะมันจะตกแต่งสังขยาได้ก็จะเป็นของประเภทสีที่ออกส้มๆเช่นฝอยทองเม็ดขนุนทองหยอดไข่แมงดาวันนี้เราได้เตรียมฝอยทองมาครับวันนี้ฝอยทองมาเนื่องจากฝอยทองดูลักษณะแล้วเป็นเส้นที่มันมีเส้นเล็กดูอ่อนช้อยคล้ายๆรังนกจะทำให้สังขยาเราดูน่ารับประทานมากขึ้น

สังขยาทำไม่ยากใช่ไหมครับบวกกับส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรขั้นตอนยุ่งยากฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหารายวิชา Aircraft Structure and System 1อยู่ครับในตอนนี้ผมก็จะพูดถึงต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราได้พูดถึงเรื่อง Structure Repair Manual ที่มีอยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงสตรัคเจอร์แล้วเราได้พูดถึง ATA Chapter 100นะครับและได้แนะนำในเรื่องของ ATA Chapter ตั้งแต่ Chapter 51จนถึง57นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของสตรัคเจอร์อย่างเดียวครับในตอนนี้ผมก็จะได้มาพูดถึง ATA Chapter 54ครับในเรื่องของ Nacelle และ Pylons ครับเรื่องของ Nacelle ครับและไพลอนมันคือบริเวณของเครื่องยนต์นาเซลก็คือที่อยู่นะครับของเครื่องยนต์ส่วนไพลอนก็คือสิ่งที่ยึดเครื่องยนต์ตรงนี้ให้ติดกับใต้ปีกนะครับเรามาดูภาพตัวอย่างกันภาพแรกนะครับเป็นเครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์ครับดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่านาเซลเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างในนะครับนาเซลเป็นแฟริงดังนั้นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านบนก็จะไม่มีไพลอนนะครับแต่ตอนนี้ครับเครื่องบินที่มีลักษณะ3เครื่องยนต์แบบนี้นะครับภาพซ้ายเป็นเครื่องบิน Lockheed นะครับ L-1011 หรือที่เรียกกันว่า TriStar นะครับได้ถูกผลิตออกมาแล้วก็ได้นำมาใช้ operate ก็พร้อมๆกับเครื่องบิน McDonnell Douglas นะครับ DC-10 นะครับคือภาพตรงกลางนี้จะเห็นว่ามี3เครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าได้ถูกจำหน่ายออกไปเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะครับไม่มีการโอเปเรตแล้วซึ่งถูกเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์มาแทนที่นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องบินจะมีแค่2เครื่องยนต์เท่านั้นติดตั้งอยู่ข้างใต้ปีกนะครับโดยติดตั้งกับไพลอนทีนี้เครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์นะต้องการที่จะบินไปให้ไกลกว่าเดิมเช่นการบินข้ามทรานส์โอเชียนก็คือบินข้ามทวีปนะครับก็ต้องบินข้ามมหาสมุทรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไกลระยะเวลาก็นานนะครับอาจจะเกิน 3-4 ชั่วโมงทีนี้การที่มีเครื่องยนต์เพียงแค่2เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอันตรายถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหาขัดข้องกลางอากาศนะครับด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็เหลือเครื่องยนต์ reliability จะลดเหลืออยู่ครึ่งเดียวดังนั้นแล้วก็อันตรายนะครับในยุคนั้นนะครับก็เลยมีการกำหนดว่าเครื่องบินที่จะบินข้ามทรานส์โอเชียนได้จะต้องมีอย่างน้อย3เครื่องยนต์นะครับTriStar กับ DC-10 ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแข่งขันกันเลยนะครับช่วงชิงขายให้กับแอร์ไลน์นะครับโอเปเรตพร้อมๆกันครับตั้งแต่ปี1970เครื่องยนต์ตัวที่3ก็เลยถูกติดตั้งเอาไว้ที่ใดที่1พบว่ามีที่เดียวครับก็คือที่หางสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้สตรัคเจอร์ที่หางนะครับที่เอ็มเพนาดเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักที่หางก็หนักมากขึ้นนะครับประสบปัญหาเรื่องเวทบาลานซ์พอสมควรแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับใช้งานมาเรื่อยนะครับและได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์ส่วนภาพทางขวามือครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินของเดอะฮาวเวลแลนด์นะครับคอมเมทที่เรียกกันว่าคอมเมทจะสังเกตว่าเขามีการออกแบบเครื่องยนต์ให้อยู่ข้างในปีกนะครับเขาเลือกใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่าปกติในปีกหนึ่งจะมี2เครื่องยนต์ครับ2ฝั่งก็มี4เครื่องยนต์แต่พบว่า The Havilland ได้ออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้ตั้งแต่ปี1950นะครับแต่ก็ไม่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานเพราะว่าโดยปกติที่ปีกของเครื่องบินจะเป็นถังน้ำมันอยู่นะครับเป็น integrated fuel tank ก็คือในพื้นที่ที่เป็น structure เนี่ย
จะเติมไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เสียแล้วนะครับบริเวณนี้ก็มีการออกแบบที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเครื่องยนต์ก็หนักอยู่แล้วนะครับถูกเอาไปแทนที่บริเวณที่มีสปาด้วยทีนี้ไม่ตอบโจทย์ก็คือน้ำมันก็ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ของเครื่องยนต์ถูกใช้งานซะแล้วนะครับก็บรรทุกน้ำมันได้ไม่มากเท่าไหร่ก็บินได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ได้ถูกยกเลิกนะครับการผลิตไปส่วนเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันนะครับได้ถูกออกแบบมาเครื่องยนต์มีการพัฒนามานานมากแล้วก็ได้มีการเก็บสถิตินะครับตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ย 5-60 ปีแล้วจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับพบว่าเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องเดียวเนี่ยนะครับสามารถจะแทนเครื่องยนต์เนี่ย2เครื่องยนต์ในสมัยเก่าได้สบายๆแล้วก็ได้พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหรือว่าช่วงการทดสอบเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมื่นๆชั่วโมงของเครื่องยนต์เฉพาะรุ่นเฉพาะแบบนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่มาแทนที่เครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์นะครับและมีการออกแบบในเรื่องของไพลอนนะครับกับนาเซลให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นไปอีกบริเวณพวกนี้เป็นบริเวณที่สำคัญมากนะครับเป็น aerodynamic critical area มากในภาพนี้จะเป็นภาพเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์นะครับภาพตรงกลางจะเป็นขณะที่เครื่องบินกำลังแลนด์อยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ thrust reverser นะครับก็ช่วยลดความเร็วขณะที่เครื่องบินเนี่ยแตะลงบนพื้นดินเรียบร้อยบนรันเวย์นะครับทีนี้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงจนวันนี้นะครับมีเครื่องยนต์และเครื่องบินบางแบบนะครับที่ยังคงครองสถิติคือยังไม่มีการผิดพลาดหรือว่าความเสียหายของเครื่องยนต์ทางเทคนิคเกิดขึ้นขณะที่บินแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นระยะเวลาถึง20ปีมาแล้วทีนี้แสดงให้เห็นได้ว่า reliability ของเครื่องยนต์เนี่ยมันสูงมากพอที่จะสามารถบินข้ามทะเลนะครับ transocean ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมีเรียกว่าการปฏิบัติการนะครับ ETOPS นะครับก็คือเครื่องบินที่ต้องการจะบินเป็นระยะทางไกล 3-4-5 ชั่วโมงจะต้องขออนุญาตนะครับก็คือจะมีระบบแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆ นะครับไม่ต้องหยุดเลยถัดจากนั้นเป็นเครื่องยนต์ประเภท4เครื่องยนต์นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มี3เครื่องยนต์เครื่องบิน4เครื่องยนต์ก็คือตอนนั้นมีอยู่แบบเดียวแหละครับก็เป็นจัมโบ้นะครับก็คือ4เครื่องยนต์สามารถบินได้ข้ามทวีปได้มีแบบเดียวเท่านั้นหลังจากมี3เครื่องยนต์เกิดขึ้นมานะครับก็เลยมาแทนที่เนื่องจากจัมโบ้ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการคำนวณ นะครับ3เครื่องยนต์ก็มีพละกำลังมากเพียงพอที่จะ take off full load นะครับแล้วก็บินได้ปกติแล้วนะครับแต่การมีแค่3เครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องมีให้ครบข้างละ2ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีนะครับของเครื่องบินจัมโบ้นะยุคนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบนาเซลและไพลอนนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สามารถจะลดแดรกนะครับลดอินเตอร์เฟอเรนซ์แดรกตรงนี้จะไปลดการสร้างลิฟต์นั่นเองอย่างนั้นถ้าเกิดว่าลดปริมาณแดรกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เลยมีการออกแบบแล้วก็พื้นผิวต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นบินเป็นบริเวณที่สำคัญมากๆครับทีนี้เรามาดูใน Structure Repair Manual กันใน ATA Chapter 54นะครับตัวอย่างแรกจะเป็น

การเรียก Station นัสเซลStation นะครับมีตัวเลขในแต่ละจุดของเครื่องยนต์และในแต่ละเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์ก็จะมีนัสเซลสเตชันเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันเป็นได้นะครับว่าอยู่ในแต่ละจุดทีนี้นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีนัสเซลมีwater line ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับ water line ที่ fuselage แต่ว่าจะอยู่ที่ nacelle เท่านั้นนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ inlet cowl skin นะครับ inlet cowl ก็คือช่องที่อากาศไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ครับบริเวณนี้จะได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนขึ้นบินเพราะว่าถ้าเกิดว่าบริเวณนี้มีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆนะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ที่จะดูดสิ่งที่อาจจะหลุดออกมาหรือว่า foreign object damage นะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ทำความเสียหายให้เครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆทีนี้โอกาสตรงนี้นะครับที่จะเกิดการเสียหายก็มีอย่างเดียวก็คือมันอาจจะดูดอะไรเข้าไปก่อนหน้านั้นหรือจะเป็นเศษฝุ่นละอองเศษขวดเศษอะไรเล็กๆนะครับดูดเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปทำความเสียหายให้กับพื้นผิวนะครับพื้นผิวก็จะถูกขูดเป็นรอยแล้วก็ร่อนออกมาตรงนี้ครับเลยต้องมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆวัสดุพวกนี้จะเป็นวัสดุคอมโพสิตแมทเทอเรียลแล้วนะครับที่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับเสียงด้วยนะครับด้านหน้าครับ inlet cowl lip skin บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะยังคงเป็นอลูมิเนียมอลลอยเป็นแซนด์วิชสตรัคเจอร์อยู่แล้วก็ยังใช้ระบบในเรื่องของการตรวจสอบแบบเดียวกันกับสกินนะครับที่วิงหรือที่ฟิวสลาจนะครับก็คือว่าแล้วแต่ว่าความลึกต่อความหนาของสกินบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่เกินในลิมิตที่กำหนดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายสามารถซ่อมได้ครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราตรวจพบนะครับสามารถจะมี inlet cowl lip skin ข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนได้แล้วก็เอาตัวนี้ส่งเข้าช็อปไปซ่อมนั่นเองส่วนเรื่อง acoustic panel repair เรื่องนี้ครับในภาพทางซ้ายมือจะเห็นว่าด้านในของ cowling นะครับยังไม่ใช่ด้านในของเครื่องยนต์ coil engine หรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับตัวจะเล็กกว่ามากทีนี้บริเวณด้านในเนี่ยจะถูกบุกด้วยวัสดุซับเสียงนะครับก็คือลดการกระจายจากเครื่องยนต์เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับจะรบกวนผู้โดยสารที่นั่งเองนะครับหรือว่าบริเวณของรอบๆที่เครื่องบินไปทีนี้นี่คือแหล่งกำเนิด noise หรือว่าเสียงอย่างหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องลดนะครับดังนั้น acoustic panel เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีการชำรุดเสียหายก็ต้องได้รับการซ่อมทันทีเราก็ซ่อมใช้วิธีปกตินี่แหละครับเพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยของวัสดุพวกนี้นะครับจะเป็นแซนด์วิชแมทเทอเรียลเช่นเดียวกันสามารถรื้อแกะออกมาแล้วก็ซ่อมวัสดุตรงกลางแล้วก็วัสดุสกินก็ใช้อลูมิเนียมอลลอยแล้วก็ใช้ริเวตเป็นอาจจะเป็นไฮล็อกริเวตนะครับตามภาพตรงนี้แล้วก็การตรวจสอบความเสียหายก็ใช้หลักการเดียวกันกับการตรวจสอบสกินเช่นเดียวกันนะครับถัดไปเป็นบริเวณพาร์เนลอาจจะเป็นด้านนอกหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณที่ลึกลงไปจากอะคูสติกพาร์เนลก็คือเนื้อของคาวลิงเองนะครับซึ่งทั้งหมดพวกนี้จะเป็นฮันนี่คอมสตรัคเจอร์แล้วนะครับเป็นแซนด์วิชก็คือมีสกินนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีฮันนี่คอมคอถ้าเกิดว่ามีร่องรอยความเสียหายพวกนี้ก็จะต้องใช้วิธีการซ่อมคอมโพสิตสตรั

Structure ที่เขียนไว้ใน Structure Repair ของเครื่องบินรุ่นนั้นซีรีส์นั้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบินแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันอาจจะซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับอาจจะคนละรุ่นเพราะว่าได้ถูกผลิตออกมาเนี่ยคนละปีหรือว่าเป็นออปชันของสายการบินที่เลือกดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับ Structure Repair Manual ที่ติดมากับเครื่องบินตั้งแต่ต้นจากผู้ผลิตนะครับเราก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับวิธีการต่างๆ Rivet Pattern Layout Material ที่ต้องใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วในหัวข้อต่อไปครับเป็น ATA Chapter 55ในเรื่องของ Stabilizer ครับ Stabilizer ที่ว่านี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่ Empennage หรือว่าอยู่ที่ที่หางนะครับก็ประกอบไปด้วย Tail Cone นะครับก็คือตัวส่วนสุดท้ายของ Fuselage ตรงปลายนะครับแล้วก็มี Horizontal Stabilizer แล้วก็ใน Horizontal Stabilizer จะมี Elevator อยู่นะครับบริเวณนี้แล้วก็ vertical stabilizer ก็คือ vertical fin นั่นเองนะครับแนวตั้งจะมี rudder อยู่นะครับอาจจะมี rudder มากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแล้วทุกส่วนก็จะมี skin นะครับมีปลายของมันนะครับทิปมี spar เหมือนกับวิงเลยนะครับแล้วก็มี beam ข้างในเราก็ยังคงเรียกขาน location นะครับด้วยระบบ station เป็น vertical fin stationนะครับหรือ horizontal fin station เช่นเดียวกันซึ่งจะอ้างมาจากบัตรไลน์ก็ได้นะครับจริงๆมันก็คือบัตรไลน์ชนิดหนึ่งที่วางอยู่บน horizontal stabilizer นั่นเองนะครับส่วน vertical stabilizer station มันก็คือ water line แหละนะครับแต่ว่าที่ถูกเปลี่ยนออกมาแล้วก็ reference ที่เฉพาะตัว vertical stabilizer เองเท่านั้นลักษณะการเลือกขานก็ใช้ระบบเดียวกันต่อไปเป็น Hot Stabilizer นะครับในปัจจุบันครับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตัวเมนเองนะครับจะทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยเป็นหลักส่วน Elevator หรือว่า Control Surface อื่นๆนะครับจะเป็น Leading Edge ก็ตามนะครับหรือว่า Elevator ก็จะเป็นComposite Material จะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นแต่ละชิ้นสามารถจะแยกออกแล้วก็ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้นะครับส่วน Vertical Stabilizer ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ Rudder ของเครื่องบินโดยสารจะเป็น Composite Material ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าตัวเนื้อข้างในเองจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็น Spar เหมือนกันนะครับก็มีลักษณะการเรียกขานเช่นเดียวกันเป็นบีมนะครับมีสกินด้วยแต่ว่าสร้างมาจากวัสดุคอมโพสิตครับตัวอย่างภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า Horizontal Stabilizer Station เนี่ยมี reference ที่เริ่มต้นมาจากตัว body หรือว่าตัว fuselage นะครับจะมี reference แล้วก็มีการวัดออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแนวขนานออกมานะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเป็น horizontal stabilizer station แทนครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตัวเลขน้อยที่สุดก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางนั่นเองก็คือ center line ของfuselage นะครับ00เริ่มต้นเลยแล้วก็ค่อยๆบวกเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่ปลายทิปนะครับดังนั้นแล้วทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวาก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับนอกเสียจากว่าจะมีคอมโพเนนต์บางคอมโพเนนต์เป็นพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะถูกแยกแล้วก็โน้ตออกมาว่ามีเฉพาะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเท่านั้นหรือมีเหมือนกันแต่อยู่คนละจุดนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นโน้ตริปเหมือนกันแล้วก็เรียกขานอ้างอิงตามสเตชันตัวของมันก็จะมีเป็นริปตรงกลางนะครับก็ใช้การเรียกขานเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง horizontal stabilizer

กับตัวเทลโคนนะครับก็จะใช้ลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับเซนเตอร์บ็อกซ์นะครับหรือว่าช่วงตรงกลางระหว่างปีกทั้งสองฝั่งของเครื่องบินที่เมนบิงนะครับลักษณะของมันก็เป็นเซนเตอร์แต่ว่าจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นทรัสนะครับเป็นลักษณะการใช้โบลต์และนัทนะครับซึ่งจะมีสตริงแล้วก็แข็งแรงมากสามารถถอดได้ครับถอดประกอบได้เปลี่ยนแล้วก็อินสเปกได้หมดเช่นเดียวกันครับวิธีการซ่อมก็ใช้วิธีการฟลัชรีเพร์เหมือนกับสกินนะครับเพราะว่าถือว่าสกินของ horizontal stabilizer หรือ vertical stabilizer เองเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นอลูมิเนียมอะลอยหรือว่าถ้าเป็นคอมโพสิตนะครับก็ใช้วิธีการซ่อมแบบคอมโพสิตตัวอย่างนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างการซ่อมสกินนะครับตรง leading edge แล้วก็เป็น pattern เป็น patch ซึ่งจะมีการ patchแบบ flush ก็คือมีชิ้นมาประกบด้านนอกด้วยนะครับทีนี้วิธีการตรงนี้นะครับก็ต้องดูในคู่มือเช่นเดียวกัน vertical fin structure ไม่ต่างกันจะมีการเรียกขานแต่ว่าเป็นในแนวตั้งนะครับเริ่มต้นจากโคนนะครับหรือว่าปลายด้านล่างสุดที่ติดอยู่กับ fuselage เช่นเดียวกันนะครับ reference นี่อาจจะเริ่มต้นมาจาก waterline นะครับของ fuselage ที่เป็น station 0นะครับจะมีการอ้างแล้วก็ refer มาว่า vertical fin station เนี่ยที่0เนี่ย reference เนี่ยห่างจาก fuselage หรือว่า waterline reference 0เนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับเรื่องของการถอดประกอบครับส่วนการremove หรือว่า disassemble ที่หางเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นบริเวณที่เอาไว้ให้แขวนนะครับเป็น sling fitting attachment นะครับเป็นบริเวณที่สามารถจะมีฮุกมาเกี่ยวเพราะว่าในการถอดเนี่ยก็ต้องยกขึ้นนะครับต้องช่วยจะต้องทราบว่ามันอยู่บริเวณไหนแล้วก็จะต้องเปิดช่องนะครับ access ตรงไหนเพื่อที่จะให้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยไปเกี่ยวแล้วก็มีฮอยต์นะครับยกนะครับพวกนี้จะทำในแฮงก้าเท่านั้นเป็นระดับแฮงก้าเมนเทนแนนซ์นะครับการรื้อถอดหางนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการซ่อมนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ถูกซ่อมแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นคอนโทรลเซอร์เฟซหรือเป็นส่วนใหญ่คือรัดเดอร์นะครับ elevator ยังไม่มากเท่านะครับเพราะว่า rudder เนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้งานหนักแล้วก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บริเวณ hinge ของ rudder เนี่ยมักจะเกิดการเสียหายที่เริ่มต้นนะครับวิธีการก็คือการ remove แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้การตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ light aircraft ครับเครื่องบินที่เป็นลำเล็กนะครับที่เป็นหางเนี่ยเราอาจจะพบว่าเขาเรียกว่า empennage นะครับ empennage เป็นชื่อเรียกของ component รวมทั้งหมดที่บริเวณหางซึ่งประกอบไปด้วย vertical stabilizer ครับก็คือตัว A เนี่ยนะครับก็คือ fix นะครับขยับไม่ได้B นะครับเป็น rudder ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังส่วน C นี่เป็น horizontal stabilizer ในภาพนี้นะครับเครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นเครื่องบินที่สามารถจะปรับ horizontal stabilizer เป็น trim นะครับคือขยับได้ทั้งชิ้นเลยนะครับบางรุ่นอาจจะขยับได้แต่เฉพาะ elevator นะครับรุ่นนี้นี่ขยับได้ทั้งชิ้นและ elevator ก็ขยับได้ตามปกติด้วยทีนี้เรามาดูว่ามี area reference นะครับ zoning ของ empennage เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับในกลุ่มของ300ดังนั้น area ตรงนี้เขาได้แจ้งไว้ว่าเป็น area 330นะครับแล้วก็มี reference ในระบบ ATA chapter ตั้งแต่20 sub chapter 20 30และ40นะครับจาก chapter 55

ในส่วนของ horizontal stabilizer ก็จะแยกชิ้นออกไปเป็น elevator แล้วก็ elevator tab นะครับแล้วแต่อีกว่าเครื่องบินประเภทนั้นจะเรียกอย่างไรนะครับรุ่นนี้ครับเขาไม่เรียกว่า horizontal stabilizer เขาเรียกว่า elevator เลยทั้งชิ้นเนื่องจากตัวมันเนี่ยสามารถปรับได้ครับขยับได้ทั้งชิ้นเลยก็ทำงานเหมือนกับ elevator ตัวหนึ่งแต่ก็จะมีแท็บส่วนของ B ด้านหลังนะครับ elevator tab คือส่วนที่ไปช่วยตัว elevator ให้ขยับได้ง่ายขึ้นนะครับหมายความว่าการขยับ control surface ของเครื่องบินลำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาขยับที่ elevator tab นะครับจะทำให้ elevator ตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยขยับได้แล้วก็เป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้นนะครับติดตั้งมา quantity elevator มีชิ้นเดียวนะครับที่แจ้งไว้ส่วน tab เนี่ยมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับการถอด removal และ installation ถอดประกอบของแต่ละชิ้นส่วนนะครับภาพนี้เป็นelevator นะครับ removal ก็จะมีการแจ้งใน repair manual ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับดังเช่น component อื่นๆที่เราเห็นผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะมีจำนวนที่มากขึ้น screw washer nut washer bolt นะครับเราต้องไปดูในตารางอีกทีหนึ่งว่าไซส์ของมันแล้วก็ชนิดนะครับ AN หรือว่าจะเป็นวัสดุพวกนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่ละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับและวิธีการ remove instruction ตั้งแต่1ต้องทำอะไรนะครับ2 3 4ใช้อุปกรณ์อะไรถอดตัวเลขไหนบ้างตัวเลขไหนก่อนตัวเลขไหนที่หลังนะครับด้านของ vertical stabilizer เครื่องบินลำนี้ก็มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าสามารถจะถอดออกได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง remove นะครับเพื่อการใดการหนึ่งเช่นการตรวจสอบหรือว่าเกิดการแครกเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากหางเนี่ยกระแทกพื้นนะครับตอนจะเป็นตอน take off หรือ landing ก็ตามทีนะครับต้องมีการตรวจสอบที่หางในระดับที่อาจจะต้อง remove ทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนนะครับเรื่อง rudder ครับเป็นชิ้นหลังสุดนะครับก็มีอยู่ชิ้นเดียวเช่นเดียวกันอยู่ใน sub chapter 40ครับการถอดประกอบก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบเรื่องของหิ้งครับจุดต่อตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ remove ออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงถ้าเกิดมีการตรวจพบว่ามีการสั่นหรือว่ามีความผิดปกติในการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของมันนะครับได้รับรายงานจากผู้ใช้งานนะครับหรือว่านักบินเนี่ยหรือก่อนที่จะบินแล้วเราไปตรวจพบนะครับจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดของ pre-flight inspection ในการตรวจสอบก่อนขึ้นบินทุกครั้งทุกไฟลท์นะครับไม่ว่าวันนั้นจะบินกี่ไฟลท์ก็ตามต้องมีการตรวจบริเวณหิ้งทั้งหมดเลยถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าจะปกตินะครับก็จะต้อง remove นะครับแล้วก็ตรวจสอบ inspect นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ install กลับไปเหมือนเดิมนะครับถัดไปเป็น ADA chapter ที่56ครับเรื่องของ window นี่คือหน้าต่างเป็นช่องที่ใดก็ตามในเครื่องบินที่มีการเจาะหรือว่ามีการเปิดช่องพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มของ window ทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มของ access hole เพราะว่า window เนี่ยจะไม่เปิดและปิดนะครับจะปิดสนิทแล้วก็สามารถจะมองทะลุไปได้ก็จะมีอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าชิ้นนั้นนี่มันอยู่ตรงไหนจะแบ่งออกเป็น cockpit window ครับก็คือห้องนักบินเป็นกระจกด้านหน้าด้านหน้าที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่า windshield ครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ป้องกันการปะทะของลมจากด้านหน้านะครับกระจก2บานนี้นะครับด้านหน้านะครับดังรูปตรงนี้จะเป็นกระจกที่มีความหนามากที่สุดแข็งแรงมากที่สุด
แล้วก็ประกอบไปด้วยหลายชั้นนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นกลาสเป็นกระจกมีความจำเป็นครับนะฮะเพราะว่าต้องการความแข็งแรงนะครับป้องกันการแตกตรงนี้ด้วยแล้วก็มี sliding window ตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นกระจกบานเดียวในเครื่องบินที่สามารถเปิดปิดได้นะครับก็เป็นบานที่ถัดจากวินชิลด์ไปนะครับบานนี้จะเป็นกระจกที่มีความพิเศษคือสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น emergency exit ของนักบินด้วยแล้วก็มี side fixed window ก็คือบานถัดไปบานถัดไปก็จะfix ก็คือไม่สามารถจะเปิดปิดได้นะครับถัดมาเป็น cabin window เป็นหน้าต่างของผู้โดยสารในห้องเคบินนะครับข้างๆของลำตัวนั่นเองฟิวสลาจนะครับจะมี inner panel outer panel นะครับก็จะเป็นพลาสติกพวกนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ไม่หนามากนะครับน้ำหนักก็ไม่มากด้วยแต่ว่าจะมีด้านในกับด้านนอกนะครับจะเป็นการออกแบบเพื่อซีลทั้งความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็มี door window ครับก็คือประตูที่เปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกนี่แหละครับจะมีกระจกด้วยเช่นเดียวกันครับเรามาดู flight compartment window หรือว่า cockpit windows กันนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าจะมีชิ้นกระจกอยู่ทั้งหมดมีชิ้นใหญ่นะครับอยู่3ชิ้นก็คือ windshieldมี sliding window แล้วก็มี size fix window สังเกตว่าจะมีกระจกบานเล็กๆอยู่นะครับด้านบน2บานนี้จะเป็นออปชันครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ซื้อนะครับสามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าจะมีช่องให้เป็นช่องกระจกเป็น fix ครับนะหรือไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูภาพ cockpit window ครับนะจะเห็นว่าสามารถเปิดได้ลักษณะจะเป็นบานเลื่อนแล้วก็มีล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็มีซีลด้วยนะครับนักบินสามารถเปิดได้ครับแต่ว่าเฉพาะขณะที่เครื่องบินจอดเท่านั้นนี่คือ cockpit window ครับบางผู้ผลิตเขาเรียกว่า flight compartment window อยู่ใน structure repair manual จะมีภาพนะครับIllustration บอกหมายเลข1นะครับหมายเลข1คือ windshield หมายเลข2 sliding หมายเลข3คือ fix นะครับมี4กับ5ด้วยนะครับนี่คือ fix window เรามาดูขนาดหรือว่าลักษณะของแต่ละชิ้นกันชิ้นด้านหน้าสุดนะครับจะ fix แล้วก็หนักแล้วก็หนามากนะครับค่อนข้างเหลี่ยมแล้วก็ติดตั้งส่วนใหญ่ก็จากด้านนอกเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ก็มีการออกแบบทั้งติดจากด้านในด้วยส่วนบานถัดไปถ้าเป็นบานฟิกซ์นะครับก็จะมีซีลซีแลนด์นะครับก่อนที่จะใช้แฟสเทนเนอร์ในการยึดติดนะครับพวกนี้ครับจะมีการตอบอยู่ทุกไฟล์เช่นเดียวกันแรงงานส่วนใหญ่จะมาจากนักบินเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้มากที่สุดเป็นผู้ที่จะสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะบินนะครับดังนั้นแล้วทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเช่นบางอย่างเนี่ยมากระทบนะครับการตรวจสอบเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มเล็กๆก่อนนะครับกระจกพวกนี้เป็นกระจกนิรภัยครับเป็นกระจกที่เป็น safety glass นะครับหรือเรียกอย่างว่าเป็น compression glass ก็คือเหมือนกระจกปิดอัดกระจกนิรภัยในรถยนต์นี่แหละครับดังนั้นการแตกของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นแตกชิ้นใหญ่นะครับก็จะเกิดการร้าวเกิดขึ้นที่จุด concentration area ก่อนซึ่งอะไรกระเด็นมาโดนหรือว่าเกิดการบิดตัวนะครับของnose ของ window frame นะครับการบิดตัวเพียงเล็กน้อยเนี่ยการติดตั้งกระจกที่แน่นมากเกินไปเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการกดหรือว่าบีบของขอบกระจกนะครับดังนั้นก็จะเกิดเป็นร่องรอยแล้วก็แตกนะครับ
ทีนี้จุดที่แตกก็จะลามออกมาเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับแต่เนื้อกระจกมีความหนามากดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะครับเป็นลามิเนตชั้นแรกชั้นหน้าสุดเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาก็จะมีชั้นที่2 3 4อยู่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยสามารถแก้ไขได้อีกอย่างนึงก็คือการเกิดglazing ก็คือมันมัวเหมือนเป็นฝ้าขุ่นๆเนื่องจากความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของลามิเนตจะมีลักษณะเหมือนกาวนะครับที่ได้ผลิตออกมาแล้วก็อยู่ในกระบวนการผลิตตอนแรกมันก็ใสดีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกาวเนี่ยก็เสื่อมสภาพหมดอายุเนื่องจากความร้อนนะครับแล้วก็รังสีอัลตราไวโอเลตด้วยก็เกิดการ glazing ก็คือเป็นรอยแตกแล้วก็ฝ้าขึ้นมาได้นะครับดังนั้นแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแต่มันจะค่อยๆเกิดครับทีละน้อยส่วนการถอดประกอบก็จะมีวิธีการถอดเป็น fastenerปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของซีลนะครับแฟสเทนเนอร์สามารถถอดได้นะครับการใส่ก็จะมีซีเควนซ์หรือว่าจะเป็นลำดับของแต่ละตัวนะครับว่าจะต้องขันให้แน่นเนี่ยตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเป็นทะแยงมุมนะครับก็ต้องดูในอินสตรัคชั่นการใช้ซีลก็เช่นเดียวกันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเพรสเชอร์ไรซ์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับจึงต้องใช้ซีลถัดมาเรามาดูเคบินวินโดว์กันนะครับเคบินวินโดว์จะเป็นกระจกที่มีหน้าต่างครับเคบินวินโดว์จะเป็นหน้าต่างที่มีจำนวนมากที่สุดจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะว่าเนื่องจากความง่ายต่อการตรวจสอบการซ่อมบำรุงแล้วก็การผลิตด้วยนะครับเราก็จะนับกันตั้งแต่บานที่1 นะครับข้างหน้าสุดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่บริเวณหัวจนกระทั่งถึงบริเวณหางของเครื่องบินนะครับวิธีการก็คือว่ามันจะมีเป็นอลูมิเนียมฟอร์จิ้งนะครับเป็นกรรมวิธีการผลิตของชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงในขณะเดียวกันต้องการความบางและเบาด้วยนะครับการคาสติ้งก็เลยไม่เพียงพอหลังจากคาสติ้งมาแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการฟอร์จิ้งด้วยเป็นชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเคบินวินโดว์เฟรมตัวนี้จะยึดอยู่กับวินโดว์กลาสที่เป็นพลาสติกนี่แหละครับก็ยึดติดด้านในและด้านนอกจะต้องโฮลเพรสเชอร์ด้วยนะครับเพราะเป็นเพรสเชอร์ไรซ์แอเรียก็เลยต้องมีความแข็งแรงมากนะครับเป็นพิเศษชิ้นของวินโดว์นะครับจะยึดติดจากด้านในซ้อนออกไปด้านนอกนะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกไปแล้วก็ทำจากอลูมิเนียมกลุ่ม7075 series นะครับซึ่งมีความแข็งแรงสูงที่สุดการตรวจสอบว่ามีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นก็คือการถอดพาร์เนลหรือว่าการถอดบริเวณที่บุด้านในของที่นั่งผู้โดยสารนะครับออกซึ่งจะมีตอนเดียวเท่านั้นก็คือการซ่อมใหญ่นะครับเราเรียกว่า C check ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ถอดเพื่อตรวจสอบนะครับ Window frame ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการบิดงอนะครับจะไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนต้อง remove นะครับเพราะเนื่องมาจาก impactหรือว่าการกระแทกแต่ว่าถ้าเกิดการผุกร่อน corrosion นะครับบางส่วนถ้าไม่มากจนเกินไปอยู่ในลิมิตที่กำหนดสามารถซ่อมได้ก็คือใช้วิธีการ patch ใช้วิธีการเพิ่มผิวของด้านนอกของ fuselage นะครับเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบบริเวณที่ critical ก็คือบริเวณมุมนะครับเขาก็จะแบ่งบริเวณว่าเป็นบริเวณช่วงตรงกลางนะครับแล้วก็บริเวณคอร์เนอร์บริเวณมุมนะครับก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันนะครับจะมีไครทีเรียหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการแครกเกิดขึ้นจากขอบนะครับแล้วก็มีความยาวไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะซ่อมได้ไม่งั้นก็จะต้องเปลี่ยน
ือว่าถ้าอยู่ในลิมิตอาจจะยังไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับก็จะแตกต่างกันบริเวณมุมกับบริเวณตรงกลางเนื่องจากกระจกเวลาเจาะไปแล้วนะครับเฟรมมันจะต้องถ่ายทอดสเตรสนะจะต้องเป็นเหมือนกับพื้นผิวของทั้งหมดที่ไม่ถูกเจาะเลยดังนั้นการเจาะกระจกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะไม่เจาะนะครับเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นผนังหรือไม่

ไม่มีความต้องการในการใช้ตรงนั้นอาจจะไม่มีที่นั่งของผู้โดยสารนะครับก็ปิดไปได้นะครับจะดีกว่าถัดไปก็จะเป็นลักษณะครับของการซ่อมเป็นฟลัชpatching repair นะครับเป็นลักษณะของการเพิ่ม reinforce material ด้านนอกภาพนี้เป็นภาพด้านนอกนะครับของกลิ่นที่กระจกเนี่ยสอดอยู่ด้านในนะครับดูภาพทางขวามือก็ได้นะครับกลิ่นนี้อยู่ด้านนอกนะครับที่ patching อยู่ด้านนอกตรงนี้มาติดตั้งเพิ่มเติมก็จะต้องใช้รูของรีเวททั้งเก่านะครับปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้อีกว่าถ้าเกิดว่าสามารถจะ remove รีเวทเก่าออกมาได้แล้วรีเวทตัวใหม่ที่ยิงไปก็จะต้องแข็งแรงมากพอแล้วก็จะผ่านรูรีเวทเดิมนะครับก็จะต้องฟิลให้เต็มตรงนี้ก็จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญทีนี้โลหะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2024นะครับตามผู้ผลิตที่ได้ระบุไว้ทีนี้เป็น door window ครับประตูครับประตูที่เปิดปิดหรือว่าเรียกว่า passenger door นะครับเปิดปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกจะมีช่องเล็กๆนะครับจะว่าไปแล้วมันก็คือ window แต่ว่าเป็น window ที่เล็กมากรูปทรงที่ช่องกระจกที่ทำให้เกิด loss ของ stress หรือว่า strength ของประตูเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเป็นรูปทรงที่เป็นวงกลมนี่นะครับลักษณะก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็มีขอบที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยแล้วก็เนื้อของตัว window จะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เป็น pressurized ด้วยจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเอาไว้ดูครับเอาไว้ดูว่าให้ลูกเรือเนี่ยดูว่าขณะนั้นเนี่ยแรมหรือว่าบันไดเนี่ยได้เลื่อนมาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงเป็นช่องทางเดียวนะครับที่สามารถจะดูได้ส่วนด้านหลังครับกระจกอาจจะเป็นกระจกที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันก็คือใช้จุดประสงค์ก็คือเอาไว้ดูว่าแต่หรือว่าบันไดเนี่ยมาถึงแล้วนะครับถ้าเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยกระจกอาจจะเป็นช่องปกติเท่าๆกันกับเคบินวินโดว์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินเล็กก็จะเป็นกลมๆส่วนดอร์วินโดว์อีกอันนึงนะครับเป็น emergency exit หรือเรียกว่าวิงดอร์เนี่ยนะครับก็คือจะเล็กกว่าปกตินะครับช่องกระจกก็จะเท่ากันกับเคบินดอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงนั้นมีลักษณะที่เอาไว้เป็น inspection window อีกอันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยจะแทบไม่มีแล้วนะครับในเครื่องบินก็คือเรียกว่า main gear down lock viewport นะครับสมัยก่อนนะครับกระจกตรงนี้จะเป็นช่องเล็กๆที่อยู่ใต้ cabin floor ก็คือพื้นอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับเอาไว้ดูว่าแลนดิ้งเกียร์เวลาเปิดลงไปแล้วเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วล็อกหรือเปล่านะครับโดยปกติเขาจะไม่เปิดดูนะครับนี่คือเมนเกียร์แล้วก็จะมีโนสเกียร์ด้วยข้างใต้ใกล้ๆกับที่นั่งนักบินนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นช่องเอาไว้ให้ดูว่าโนสเกียร์ได้ตกลงไปแล้วก็ล็อกแล้วนะครับจะมีปัญหามากถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วใช้เป็นเซ็นเซอร์แทนนะครับซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ADA Chapter 54นะครับเกี่ยวกับ Nacelle และ Pylon ADA Chapter 55 Stabilizer และส่วนของ Commercial Aircraft ใน ADA Chapter 56ส่วนของ Window นะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ADA Chapter 56ต่อนะครับในส่วนของ Light Aircraftและ ADA Chapter 57ในส่วนของวิงครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: เราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึง 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น 20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงามากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาแว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือดรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่บทที่5แล้วนะครับบทที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนแบบง่ายๆสนุกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนนะบทที่1ถึงบทที่4ให้ดีนะครับเพราะบทที่5นี้เรามาเรียนรู้การหลักการนะครับสร้างโมเดลแบบมืออาชีพนะครับเฮ้ยบางคนบอกให้มืออาชีพเลยเหรออ่ะมืออาชีพแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรานะครับอาจารย์ป้อมเนี่ยตั้งใจเลยว่าให้คนดู10ตอนนี้นะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการสร้างโมเดลแล้วคนจะซื้อเนี่ยทำยังไงหรือเอาไปต่อยอดได้จริงทำยังไงนะครับบทนี้นะครับจะอัดแน่นเลยนะถ้าใครมามีพื้นฐานแล้วนะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานแน่นไปอีกนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับเหมือนเดิมอ่ะดับเบิลคลิกไอคอนสกิลครับเริ่มกันเลยครับรอสักครู่เช่นเคยครับแต่คราวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตใหม่แล้วตอนนี้เราไม่เอาละซิมเพิลนะซิมเพิลนั่นคือเด็กน้อยแล้วนะเราต้องแบบโปรครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่แล้วครับนะเทมเพลตนี้จะปูทางนะครับไปสู่การสร้างโมเดลนะครับแบบมืออาชีพซึ่งจะไปต่อยอดการถอดปริมาณวัสดุถ้าใครมีความฝันนะครับหรืออยากจะสร้างโมเดลปุ๊บแล้วรู้ปริมาณวัสดุเนี่ยการสร้างโมเดลแบบนี้จะต่อยอดนะครับและก็รวมถึงการเขียนแบบเหมือนออโต้แคดขอย้ำนะครับไม่เหมือนก็คล้ายถ้าใครอยากจะสร้างโมเดลอันเดียวนะครับขึ้นมานะครับบ้านนะครับแล้วก็กดส่งออกไปเขียนแบบแคดได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตอนท้ายแต่เบื้องต้นแล้วต้องทำความเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเราจะเลือก more template เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะไม่เอา simple ละเอาของเราครับ in love มาที่ plan view made ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโหมดเกมนะครับคล้ายๆกับพื้นสีขาวนะครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะเหมือนกับขี่เครื่องบินในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆนะครับตอนนี้ใครฝีมือไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลงทิศหลงทางได้นะครับดังนั้นเองนะครับเราจะเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องการหมุนแกนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปแรกๆที่ผ่านมาครับดับเบิลคลิกที่ Plan View Made ครับแล้วเราก็เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม SketchUp ครับผมโอเคมาเข้ามาแล้วปุ๊บตอนนี้ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วนะมันจะขาวไปหมดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนที่เป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ยืนตรงยืนอยู่นะครับตรงแกนออริจินเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเอาละบิดหน้าจอนิดนึงครับเอาละนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรียกว่า Objects นะครับ Object คืออะไรนะครับเอาละลองดูแก้วบนโต๊ะนี้ครับแก้วบนโต๊ะนี้นะครับในโลกความจริงถือว่าเป็นวัตถุถูกไหมครับ Object อันนึงภาษาอังกฤษแล้ว Object นะภาษาไทยเรียกว่าวัตถุเมาส์อันนี้ที่อาจารย์ถือนะครับก็ถือว่าเป็น Object อันนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกออกจากกันครับเข้าใจไหมครับนั่นเองวัสดุของออบเจกต์ตัวนี้คือเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งคู่จะต่างกันครับโต๊ะก็เหมือนกันครับถูกไหมครับแต่ในโปรแกรมสเก็ตอัพครับมันแปลกอย่างนึงครับเวลาเราเขียนโต๊ะเขียนแก้วเขียนเมาส์มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาของสเก็ตอัพครับภาษาอังกฤษเรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันหมดครับหลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมมันเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับเช่นเรากด R สี่เหลี่ยม P พุทธภูได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมพุทธภูก็ได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นคลิก3ทีออกคำสั่ง move จับชิ้นงานครับตรงนี้มาแปะตรงนี้จากนั้นอยากดึงออกมาครับงานเข้าครับเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคงบ้านะครับที่เอาแก้วกาแฟกับเมาส์มาติดกันหรือในงานก่อสร้างเนี่ยมันคงบ้านะครับที่จะเอาวงกบไปติดกับผนังหรือเอาเสาไปติดกับคานหรือแม้แต่เอากระเบื้องมุงหลังคาไปติดกับแปรถูกไหมครับเอาล่ะดังนั้นเองทุกคนครับจำให้ดีครับต่อไปนี้ลืมบทที่1และ4มาให้หมดครับการเขียนโมเดลแบบบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ทั้งหมดครับเป็นการเขียนที่ผิดครับในวงการก่อสร้างเพราะว่ามันไม่ได้แยกวัสดุเลยคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นนะครับมันจะจบแค่เรนเดอร์สวยๆเท่านั้นเองซึ่งราคาของค่าแบบเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเรนเดอร์ละนะครับซึ่งคนเขียนแบบอย่างเรามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะลืมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วเรามาทำความเข้าใจใหม่หมดเลยต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกว่า object based model เอาชื่อวิชาการนิดนึงนะแต่เอาง่ายๆภาษาไทยแปลว่าการสร้างโมเดลแบบเลโก้อันนี้คือไม่มีตำราไหนบอกนะแต่อาจารย์ป้อมบอกเองนะครับการสร้างโมเดลแบบเลโก้ตัวต่อเลโก้แหละครับ
นั่นเองเราต้องพยายามสร้างชิ้นงานเลโก้มาประกอบกันให้ได้โดยอย่าให้มันติดกันครับในกรณีนี้ง่ายมากครับเราก็แค่ออกคำสั่งตอนนี้เราอันดูนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยทำยังไงไม่ให้ติดกันครับวิธีการคือให้คลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับจะถ้าออกคำสั่งสำคัญนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะไรท์คลิกครับคลิกขวาและมันจะขึ้นคำว่า make group ครับกดเลยครับ make group เรียบร้อยครับทันทีที่เรานะครับออกคำสั่ง make group นะครับกล่องนี้นะครับมันจะกลายเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยครับมันก็เหมือนกับแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับเช่นเดียวกันกล่องนี้ครับถ้าเราคลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group มันก็จะกลายเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งครับทั้ง2ชิ้นนี้จะต่างกรรมต่างวาระกันนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นชิ้นคนละชิ้นกันนะครับดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับของที่ไม่ได้ make group นะดูนะครับผมจะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ make group ด้วยนะดูนะครับวงกลมตัว C นะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือ object หรือ group นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเราพูดกันถึง group เนี่ยเมื่อกี้ทำเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า object หรือวัตถุคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับคือมันง่ายมากนะครับที่เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือ group อะไรไม่ใช่ group ครับคือการ select ครับถ้าเรากด select 1ครั้งที่ชิ้นงานครับแล้วมันติดทั้งก้อนเลยนั่นแหละครับคือ object เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ป้อมเนี่ยเอามือไปจับแก้วแล้วดึงขึ้นมาได้เลยทันทีในครั้งเดียวเนี่ยไอเนี่ยถือว่าเป็น object เอามือไปจับเมาส์ครับครั้งเดียวติดเลยอย่างเงี้ยไอเนี่ยถือเป็น object นะครับแต่กลับกันครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกชิ้นงานแล้วปรากฏว่ามันติดแค่ face หรือติดแค่ขอบแบบนี้ครับแล้วมันดึงขึ้นมาไม่ได้ครับมันแบบดึงตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า loose ก็คือหลวมครับ geometry ก็คืออะไรหลวมๆครับมันเหมือนน้ำครับเราล้วงเข้าไปในแก้วกาแฟดึงน้ำออกมาได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าอยากทำโมเดลแล้วต่อยอดหาเงินแสนนะครับเราต้องห้ามมี loose geometry หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ make group อีกแล้วครับทุกอย่างล้วนมีการทำเป็น objectเพราะว่าเมื่อเราทำเป็นออบเจกต์แล้วเราสามารถนับจำนวนได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งน้องๆทำงานนะครับไปทำงานอยู่แล้วน้องก็เขียนเอาง่ายเอาหลอดไฟดวงหนึ่งไปใส่ในตึกนะครับ100ชั้นวันหนึ่งเจ้านายถามว่าป้อมหลอดไฟในตึกนี้มีกี่ดวงถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับเราจะสามารถนับจำนวนหลอดไฟนั้นได้ทันทีในตึกครับและนั่นคือผลว่าทำไมครับเราต้องสร้างชิ้นงานเป็นออบเจกต์และออบเจกต์นั้นจะเปิดประตูไปสู่การทำงานขั้นสูงนะครับเอาละต่อไปนี้ครับเราจำให้ดีครับเราต้องรู้กฎตามนี้ครับและจดไว้เลยนะครับทุกคนนะติดข้างฝาไว้เลยถ้าอยากทำมากินนะครับนะนำไปต่อยอดงานจริงครับกฎมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อสร้างชิ้นงานคือตอนที่1ถึง4คือสร้างชิ้นงานอย่างเดียวนะไม่ได้ make groupสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อเอาเราไปง่ายเขียนแก้วกาแฟ make group ตั้งชื่อว่ากาแฟสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อว่าเมาส์สร้างโน้ตบุ๊ก make group ตั้งชื่อว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรา define หรือแยกแยะ object เหล่านี้ออกจากกันได้ครับเราจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงครับโอเคเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราลองทำอะไรที่มันเป็นงานก่อสร้างดีกว่าเอาแบบ basic เลยนะครับลองทำฐานรากนะครับเราวงการก่อสร้างเนาะน้องๆทุกคนฐานรากเอาละเจ้านายโทรมาหาหวัดดีป้อมช่วยเขียนฐานรากให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายฐานรากอะไรครับเจ้านายบอกว่าฐานรากแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรลึก25เซนฐานรากแผ่เมตรคูณเมตรลึก25เซนทุกคนดูนะช้าๆนะเริ่มแรกทำยังไงกด R สี่เหลี่ยมกด R สี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับรากเหมือนเดิมเลย 1.1 นะครับเอาละทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราเขียนไกลแกนมากเกินไปครับเนี่ยระวังให้ดีนะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าที่บอกแล้วว่าหลายคนไม่เข้าใจนะเห็นไหมครับว่านี่คือการผิดพลาดนะครับไม่เอานะลบออกไปครับไม่เอาอันดูก่อนให้เราไปเริ่มต้นใกล้ๆแกนครับเริ่มต้นจากแกนก็ได้ครับตรงนี้แล้วลากมาก่อนพิมพ์ครับ1.1เ
บางทีอ่ะเราเขียน1เมตรคูณ1เมตรแล้วอยู่สูงบนเครื่องบิน 30,000 ฟิตอ่ะเอาง่ายๆเรากำลังขี่เครื่องบินอยู่เหนือสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะแล้วมองหากล่องสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1อ่ะมันไม่เห็นนะครับเข้าใจไหมครับดังนั้นเองระวังให้ดีนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมกังวลว่าหลายคนไม่เข้าใจอ่ะดูหลักการนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมมาแล้วมันหายไปอ่ะพิมพ์1คูณ1แล้วมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมบั๊ก

ไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระยะทางครับวิธีการแก้ไขคือเมื่อเขียนแล้วมันหายใช่ไหมครับให้เราออกคำสั่งกดตรงนี้ครับ zoom extend มันจะวาร์ปมาหาชิ้นงานของเราเลยครับทุกคนเข้าใจไหมครับแต่ตรงนี้ต้องป้องกันโดยการที่อย่าเขียนไกลเกินไปครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นให้เรานะครับอ่ะ zoom extend ครับเขียนใกล้ๆครับ1คอมม่า1ปกติมันจะมีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ไงให้เราเล็งได้ว่านี่คือ1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่แล้วไงต้องระวังให้ดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากด P พุทธภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลยครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้ครับเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงครับทุกคนหลับตานึกดิถ้าเราส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปให้เจ้านายอะหรือส่งไปให้ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอะส่งเซฟไฟล์แล้วส่งให้อะเจ้านายเปิดมาเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรครับเขาอาจคิดเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมเขาอาจคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกคนดังนั้นเองตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับถ้าเราไม่ตั้งเป็นออบเจกต์และไม่บอกชื่อแล้วใครจะรู้ว่ามันคืออะไรครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2คำนะครับทุกคนออบเจกต์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BM ครับ Building Model เขาเรียก BM นะครับแต่มีอีกตัวนึงสำคัญมากนะครับที่ต้องใส่เข้าไปด้วยครับคือ information นะครับจริงๆมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกข้อมูลแล้วกันนะ information อย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าเขียนแก้วมาครับแล้วมนุษย์ต่างดาวมาที่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวอ่านภาษาไทยได้นะครับแต่มนุษย์แต่แก้วเขาต้องบอกเดาว่านี่คืออะไรนี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะไม่มีการสื่อสารกับเขาถูกไหมนั่นเอง information ต้องใส่เข้าไปด้วยครับเข้าใจไหมครับเอาละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับคลิกรัวๆครับจะได้ออกคำสั่งคลิกขวาครับMake Group เมื่อ Make Group แล้วครับไม่ได้นะฮะต่อไปนี้ครับเราต้องระบุชื่อด้วยไม่ฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับการระบุชื่อทำยังไงดูนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะนี่คือก้าวแรกนะครับที่ทุกคนจะสู่ยุคที่เรียกว่า BIM คือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้จัก BIM หรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะแต่หลักสูตรนี้จะปูทางนะแต่วันนี้จะไปพูดถึง BIM เยอะนะครับแต่ BIM คือกระแสของโลกนะครับในอนาคตอีกไกลนะครับทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันมีบิมอยู่บิมคือการเอาโมเดลมาใส่อินฟอร์เมชันและเรากำลังทำบิมเล็กๆนะในนี้นะครับเอาละเราจะคลิกขวาครับที่ชิ้นงานครับแล้วออกคำสั่งครับ entity info ครับ entity คืออะไรนะเอากลับมาภาษาบ้านๆก่อนเนี่ยแก้ว1แก้วคือ1 entity เมาส์1อันคือ1 entity เอาภาษาง่ายๆแค่นี้ครับ entity และ info คืออะไรก็คือ informationนั้นคลิกขวาที่ชิ้นงานครับกด entity info นะครับมันก็จะคือ entity info ของมันก็คือข้อมูลแหละก็เหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลนี่คืออะไรนะครับอ่ะกด entity information หรือ info จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับจะมีคำว่ามันขึ้นว่า solid group และมีวงเล็บคำว่า one in model ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มนับให้แล้วครับในวันที่อาจารย์ป้อมทำงานครั้งแรกนะอาจารย์ป้อมเนี่ยออกแบบโรงไฟฟ้านะมีวาล์วอยู่100ตัวเสนอโครงการเนี่ยรู้ไหมครับวาล์วตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นวาล์ว12นิ้วนะราคา 25,000 นะครับนั้นใน Day 1เนี่ยอาจารย์ป้อมใช้ AutoCAD เขียนนะครับแล้ววาล์วเนี่ยวาง100ตัวเนี่ยราคาตัวละ 25,000 ถ้าราคาเนี่ยนับวาล์วผิดไป10ตัวทุกคนคิดว่าบริษัทเสียหายกี่บาทครับ 25,000 คูณ10นั่นคือ 250,000 บาทนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับพี่เราอยู่ข้างนอกเลยครับพอเขียนแคดปุ๊บมันจะนับยากมากมันโอกาสพลาดสูงมากและ1ตัวบางทีราคา 50,000 บาทหลุดไป10ตัวคือ 500,000 บาทนั่นคือผลว่าทำไมโลกเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเขียนโมเดลและอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมครับเพราะเมื่อเราเขียนอินฟอร์เมชันแล้วมันจะฝังลงไปแล้วเราแทร็กมันได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็บอกว่านี่คือ Solid Group One in Model แล้วเรากด Instant ตรงนี้ครับ Instant แปลว่า Name นะครับเราตั้งชื่อเลยครับภาษาอังกฤษของฐานรากเรียกว่า F ครับทุกคนรู้ดีเนาะเขียนแบบมาแล้ว F นะครับ F หมายเลข1 F 1เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับโปรแกรมมันรู้แล้วว่าคือ F 1ครับจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือการเอา text ไปชี้ครับตรงนี้ครับมีคำว่า text อยู่ text คือการดึงข้อมูล text ออกมาจากโปรแกรมนะครับกด text ชี้ปั๊บคลิกเห็นไหมครับโปรแกรมรู้แล้วว่าคือ F1 แล้วครับทุกคนและตอนนี้เวลาเราส่งโมเดลไปให้เจ้านายครับเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยป้อมนี่คืออะไรเจ้านายกดดูโอ้มันคือ F1 ฐานราก F1 นี่เองและ
และถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปครับผลพลอยได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือว่ามันมีปริมาตรด้วยครับและเรารู้เลยว่าต้องสั่งคอนกรีตมาเท 0.25 คิวครับทุกคนดูดิครับนี่แหละคือการทำงานนะถ้าเขียนแคปนะครับมันก็ได้เส้นคำถามคือปริมาตรรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของสกราฟที่เหนือแคปแคปคือการเขียนเส้นเป็นลายเวิร์กธรรมดาแต่ตรงนี้ครับมันมีอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวดูนะอินฟอร์เมชันมีอีกเยอะมากครับที่มันอยู่ในนี้ครับเอาละนี่คือเบสิกง่ายๆครับลองทำ F2 เป็นไงครับอ่ะ F2 วิศวกรบอกว่าขนาด 1.2 คูณ 1.2 กด R สี่เหลี่ยม 1.2 คอมมา 1.2 จากนั้นมันหนาเท่าไหร่เขาบอก 0.3 กด Pivot Pool ครับดึงขึ้น 0.3 Enter แล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา Make อะไรครับ Make Group จากนั้นไปที่คลิกขวา Edit Infoแต่จริงๆแล้ว Entity Info เนี่ยไม่ต้องคลิกขวาบ่อยก็ได้มันอยู่ที่ Default Tray อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ Default Tray Entity Info อยู่แล้วก็เราตั้งชื่อไปเลยครับว่า F2 เรียบร้อยครับ Alt Text Sheet ครับก็คือ F2 และตอนนี้แหละครับเราก็จะมี Object อยู่2ตัวที่ชื่อ F1 และ F2 แค่นี้แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทำงานเอาลองเสาไหมกดเสาครับเสาขนาด .2 .2 Enterนะครับ 0.2 คูณ 0.2 นะครับคอมมาแล้ว enter อ่ะพิมพ์พูครับเสาสูง3เมตรดึงขึ้นมาพิมพ์3 enter นะครับจากนั้นคลิกรัวครับนะครับแล้วก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง make group จากนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า C1 นะครับอ่ะเอา text sheet ครับเราก็จะได้ C1 ครับโอเคครับแค่นี้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุที่ชื่อว่า F1 F2 แล้วก็ C1 เรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายมากๆครับและนี่คือหลักการในการเขียนนั้นกรุ๊ปก็คือออบเจกต์อันหนึ่งครับแต่มันมีออบเจกต์อีกรูปแบบนึงครับมันเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่คอมโพเนนต์นี่โคตรสำคัญเลยนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนคนไทยเนี่ยใช้สกราฟเนี่ยแค่ 20% ของโปรแกรมนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนได้รู้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านะครับคือเวลาทำโมเดลเนี่ยทำแบบคอนเซปต์แต่เวลาทำดีเทลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยไปทำโปรแกรมอื่นสินะครับไม่บอกค่ายไหนนะก็โปรแกรมเองแหละนะครับก็จะมีโปรแกรมเยอะๆราคาหลายบาทนะครับแต่จริงๆแล้วสกราฟก็ทำได้นะครับเนี่ยวันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าอยู่กับสกราฟก็หากินได้นะครับอ่ะโอเคเราลองมาทำคอมโพเนนต์ดีไหมอ่ะเราทำคอมโพเนนต์ครับเป็นฐานรากที่เป็นพายแคปแล้วกันพายแคปก็คือฐานรากที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับที่จะหุ้มเสาเข็มไว้อ่ะกด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์จุด6คอมมา .6 Enter จากนั้นกด Pivot Pool ดึงขึ้นครับ 0.6 และนี่คือพายแคปนะครับเป็นฐานรากแบบพายแคปคลิกรัวครับคลิกขวาแต่คราวนี้เราจะไม่ make group ครับเราจะ make component แทนครับมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันหรอกแค่เลือก2คำสั่งต่างกันครับอ่ะเราก็เปลี่ยนใจจาก make group ไม่เอาละเรา make component ครับด้านบนคือมันต่างกัน make group อยู่ด้านล่าง make component ด้านบนกดเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับตรงนี้ครับทุกคนช้าๆนะใจเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะเอาน้ำมาดื่มนะแล้วดูดีช้าๆนะหน้าต่างนี้สำคัญนะครับทันทีที่เรา make group เนี่ย make group ก่อนนะมันไม่สนใจข้อมูลแต่ทันทีที่ make component ปุ๊บมันสนใจข้อมูลทันทีเพราะตรงนี้แหละครับเป็นประตูสู่โลกอนาคตนะครับมันจะถามว่านิยามคืออะไร definition ครับ definition เนี่ยไม่ใช่ name นะ instance คือ name แต่ตอนนี้มันกำหนดนิยามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันนิยามเนี่ยเราจะหลงทางกันมากนิยามคืออะไรครับในโลกนี้มีผู้หญิงในโลกนี้มีผู้ชายเรานิยามว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คือนิยามผู้ชายคือแบบนี้คือผู้ชายเข้าใจไหมครับอย่างอาจารย์ป้อมเนี่ยคือผู้ชายนะครับถ้ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ใกล้นี่คือผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงชื่อน้องนิดผู้หญิงชื่อพี่แดงผู้หญิงชื่อป้าใหญ่เข้าใจไหมครับตรงนั้นคือชื่อนั่นเองความหมายคือนิยามก็คือสิ่งที่ทุกคน believe แล้วก็เชื่อด้วยกันว่ามันคือสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนต้องรู้ตรงกันหมดบางทีเห็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกันครับนิยามก็คืออะไรก็ตามที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดกาลเข้าใจไหมครับแก้วกาแฟนี้คือนิยามคือแก้วกาแฟทำยังไงก็ตามอันนี้คือแก้วกาแฟครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นนิยามอื่น
ดังนั้นเองแก้วกาแฟอาจจะบอกว่าแก้วกาแฟของอาจารย์ป้อมแก้วกาแฟสีแดงแก้วกาแฟสีเขียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นหรือเปลี่ยนเชฟไปมันคืออะไรครับแก้วกาแฟเช่นเดียวกันครับมันถามว่านิยามนี่คืออะไรคิดช้าเรามีฐานรากฟูตติ้งตัวนี้เราจะนิยามว่าอะไรมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแน่นอนฐานราก F4 ทั้งอาคารมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วถูกไหมครับก็ตั้งไปเลยครับ F4 ถูกไหมครับ F4 มันมี2ตัวไม่ได้มันมีแบบเดียวแต่มีหลายตัวเข้าใจไหมครับแบบก็คือนิยามส่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยเนี่ยคือเนมแต่นี่คือนิยามครับ F4 วินิยามจากนั้นกด create เลยครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะมีนิยามที่ชื่อ F4 งงไหมแล้วก็จะมีกรุ๊ปที่มีชื่อว่า F1 F2 แล้วก็มี C1 นะครับหลายคนงงว่าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าอะไรคอมโพเนนต์อะไรกรุ๊ปจริงวิธีการเช็คง่ายมากถ้าเรารับโมเดลมานะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับ Entity Infoมันจะบอกเองตรงนี้ครับตรงชื่อเนี่ยจะบอกว่านี่คือ solid component และมีนิยามว่า F4 ตรงนี้ครับมันคือนะครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า F1 สังเกตนิยามนะครับนิยามเนี้ยยังมี definition F4 ยังไม่พอนะครับยังมี instance ด้วยดังนั้นความหมายคือเราสามารถจะกำหนดชื่อบนนิยามได้อีกนะครับแต่มันต่างกันยังไงทุกคนดูนะอาจารย์ป้อมจะ copyชิ้นงานทั้งหมดนะครับออกไปวางตรงนี้คลิกวางนะ copy นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ move นะแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นตามด้วย x ครับถูกไหม x 6เรียบร้อยครับ x 6อ่ะแล้วจะมา copy ต่อครับนี่คืองานก่อสร้างนะดูนะโอ้โหนี่ตึกใหญ่เลยนะเอาละหลับตานึกนะอาจารย์ป้อมเข้าประชุมเขียนโมเดลมาแล้วสักแป๊บหนึ่งคอนซัลท์ถามคุณป้อมครับอาคารของเราเนี่ยมี F1 กี่ตัวครับโอ้โห F1 กี่ตัวเปิดแคปฮะกี่ตัวไฮไลท์สีไม่ทันตายนะครับตอบไม่ได้เพราะมีแคปไงหรืออะไรก็แต่ในโปรแกรมเซตอัพครับเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับคลิกขวาEdity Info ดู F1 มีทั้งหมด42ตัวครับและมันมีปริมาตรตัวละ 0.25 คิวครับแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวตัวอื่นไหมครับมาดูมาดู F นะครับ F2 ครับมีทั้งหมด42ตัวครับแล้วก็มีปริมาตร 0.43 คิวครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนั้น Objects ทำให้เรานับได้นะครับนั้นถ้าเราไปทำงานวันแรกอ่ะเจ้านายให้เราถอดวัสดุอ่ะให้ทุกคนนะครับฝึกสกัดไปดีแล้วก็เอาสกัดเนี่ยไปปล่อยของนะบอกได้เลยว่าเจ้านายต้องว้าวแน่เพราะคนทั่วไปจะนับจากกันครับแต่ว่าให้ดีนะตรงนี้แหละสำคัญมากไปสัมภาษณ์กับพี่ใช่ไหมทำตัวเหมือนคุกกี้พี่หลับตาหยิบอันไหนมาก็ชิ้นเดียวกันหมดค่าตัวเราเท่าไหร่ครับก็เหมือนคุกกี้ถูกไหมสั่งยังก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราทำเป็นเค้กหน้าแต่แปลกๆพี่พร้อมจ่ายมหาศาลเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าคุณคือคนที่แตกต่างใช่ไหมครับนั่นทักษะนี่แหละทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คุกกี้แล้วเป็นเค้กหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ป้อมต่อเดี๋ยวจะรู้ว่าเค้กหน้าสวยงามเป็นยังไงโอเคแต่ต่อไปแล้วบอกหลายคนยังงงอยู่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงดูนะครับมาแล้วในห้องประชุมคุณป้อมครับไอ้ฐานลาก F4 นะพายแคปเนี่ยนะครับมันควรจะมีขนาดสูงขึ้นอีกนิดนึงนะสูงขึ้นนิดนึงนะครับมาครับผมต้องแก้แบบใช่มั้ยครับใช่ครับตายเลยครับตอนนี้ฐานรากมี44ตัวแล้วผมต้องแก้แบบการเข้าครับแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราเขียน F4 เป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นเองด้วยนิยามของมันครับเวลาเราอีดิตมันครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่านิยามเดียวกันเหมือนกันใช่มั้ยครับดังนั้นเองนะครับเราก็ออกคําสั่งตรงนี้ครับคลิกขวาที่ออบเจกต์ครับแล้วออกคําสั่งที่ชื่อว่า edit ครับนะครับ edit นะครับนะครับedit component ครับ edit แปลว่าแก้ component แปลว่า object นั่นแหละ component ครับ edit ปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในครับใน AutoCAD เนี่ย component เนี่ยก็เหมือนกับ BlockCAD อารมณ์คล้ายๆกันถ้าใครเขียน CAD นะครับในวิชา CAD เนี่ยก็จะ BlockCAD การที่เราเข้าไปในกรุ๊ปหรือ component นั้นก็เหมือนคำสั่ง edit block นะครับ edit block เหมือนกันนั้นสกราฟเนี่ยเรียกว่า edit group หรือ component นะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วครับเราสามารถจะไปดัดแปลงบล็อกข้างในได้นะครับเหมือนกันเลยสเกตอัพก็เหมือนกันครับเราก็ออกคำสั่งพุทพูครับ
ดึงขึ้นมาครับ

10เซนแต่สังเกตนะครับว่าทุกตัวครับมันจะดึงขึ้นมาเหมือนกันครับอ่ะดึงสูงๆหน่อยก็ได้อ่ะดึงขึ้นมาหน่อยเห็นมั้ยครับทุกคนแล้วกดสเปซบาร์1ทีSelect แล้วคลิกข้างล่าง1ทีครับเรียบร้อยครับออกมาจากแล้วเห็นไหมครับว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับดังนั้นข้อดีของคอมโพเนนต์คือมันแก้ตัวเดียวมันแก้ทั้งหมดเลยทั้งตึกครับเข้าใจไหมครับทุกคนอ่ะแก้เข้าไปข้างในดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกช็อตคัทของ Edit Group นะหรือคอมโพเนนต์นะครับคือถ้าต้องการเข้าไป Edit มันแก้ตรงนี้ครับที่แก้นะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง Edit Component นะครับแต่มันมีช็อตคัทอะเร็วๆอ่ะก็คือคลิก2ทีเข้าใจไหมครับคลิก2ทีอ่ะเราจะได้คำสั่ง edit component เหมือนกันจากนั้นมาก็เข้าไปแก้ครับชีวิตดีๆครับแก้ตัวใดตัวหนึ่งมันแก้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทาสีทั้งหมดได้ด้วยครับเลือกทั้งหมดครับข้างในนะเข้าไปข้างในนะครับกด b bucket แล้วทาสีด้านในทั้งหมดครับคือเราเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วทาสีครับโอ้โหพระเจ้าชีวิตดีมาก save the dayดังนั้นเองทุกคนจำให้ดีครับถ้าอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่าเหมือนกันทั้งหมดต้องทำเป็นคอมโพเนนต์อย่างเช่นอะไรครับแอร์ยี่ห้อเดียวกันดูหลังห้องของเราครับมีแอร์ทั้งตึกนี้แอร์ยี่ห้อเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับลองดูจริงไหมลองไปแก้กรุ๊ปดูดิครับถ้าผมดับเบิลคลิกที่กรุ๊ปครับแล้วแก้มันครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่กรุ๊ปนะครับจากนั้นมาผมก็เข้าไปแก้ครับงานเข้าเลยพ่อแม่พี่น้องผมต้องไปคลิก48ครั้งครับและตอนนี้ครับชะตาขาดแล้วนะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าตึกผมมี100อันก็แก้ทั้งวันเห็นไหมครับว่าความแตกต่างกันนิยามเหมือนกันหมดตลอดกรุ๊ปเลสเซมันลำบากมากในการแก้แต่ก็บางอย่างก็มีประโยชน์เป็นกรุ๊ปนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวในโมเดลในตึกอันเดียวที่มีในตึกคืออะไรอย่างเช่นชั้น1มันมีอันเดียวใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นกิจลายก็ได้มีอันเดียวถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นภาพที่มีมูลค่า50ล้านบาทมันมีอันเดียวอะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำก๊อปปี้ก็ได้เข้าใจไหมครับแต่เบื้องต้นแล้วคำนึงให้ดีอะไรก็ตามที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็นคอมโพเนนต์นะครับแค่นั้นเองครับนะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นที่เราเข้าใจหลักการคือ object based model ก่อนนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการครับเอาคอมโพเนนต์เป็นหลักนะเพราะกรุ๊ปเนี่ยผมไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่ามันเบสิกมากอ่ะเรามาดูเสร็จที่หนึ่งก่อนครับเรามีคอมโพเนนต์ตัวนี้ครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ถ้าเราไม่ตั้งนิยามมันจะมาครับตั้งชื่อเองครับว่า component sharp 1เอาเลยตาสบายเพื่อนนะเราไม่สนใจมันกด create ปุ๊บมันก็ตั้งชื่อให้เราเองครับดังนั้นเองจำให้ดีนะครับต่อไปนี้ถ้าอาจารย์พูดว่า component ชื่อมันคือนิยามนะครับต่อไปนี้จะเรียกว่า name เหมือนกันแต่มันคือนิยามแล้วกันคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์ชาร์ป1นะครับจากนั้น copy ไปครับคูณอีก9ตัวนะครับปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนสีข้างในก็เข้าไปข้างในแบบเมื่อกี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีครับทาสีคิดรัวๆข้างในนะเปลี่ยนสีโอ้โหสบายจริงๆนะมันเปลี่ยนหมดเลยแต่คราวนี้ครับมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณป้อมครับไอเสาสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่สวยพี่ช่วยเปลี่ยนเสา3ต้นนี้ให้เป็นสีแดงได้ไหมครับงานเข้าครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปข้างในครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงครับคิดรัวๆนะแล้วก็กด B bucket นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทันทีทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ก็ตายครับถูกไหมคือมันเหมือนกันหมดอะแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนทำยังไงเอาละครับทุกคนมันมีเมคอันที่3ครับสำคัญมากตรงนี้นะครับเป็นเมคที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับอันแรกเรียกเมคกรุ๊ปอันที่2เรียกเมคคอมโพเนนต์ครับและอันที่3ครับเรียกว่าเมคยูนิคน้อยคนมากที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ใช้คอมโพเนนต์นะครับแต่สำคัญมากเลยนะเมคยูนิคครับเอาละวิธีการคือให้เราแบบนี้ครับให้เราเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่าเมคยูนิคครับไอ้เมคยูนิคจะอยู่ข้างเมคกรุ๊ปนะยูนิคแปลว่าไม่เหมือนใครครับยูนิคอะเฮ้ยมึงแม่งยูนิคกันเลยนะก็คือยูนิคก็คือไม่เหมือนใครอะนะครับโอเคขอไอ้3ตัวเนี้ยไม่เหมือนใครกด make unique ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น component sharp 2ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่พอใจครับผมเปลี่ยนเป็น b และผมเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น a แน่นอนเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมันเปลี่ยนหมดครับ

และแบบนี้ครับเราก็ได้ A นะครับ A แล้วก็ B ครับดังนั้นเองเวลาผมเปลี่ยนสี B ครับนิยามใหม่แล้วเป็นสีแดงครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเข้าใจไหมครับนี่แหละครับหลักการอ่ะต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น C คลิกขวา make unique จากนั้นนะครับแก้ชื่อเลยครับเห็นไหมตรงเนี้ย make คลิกขวา make unique แล้วแก้ชื่อครับเป็น C อ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น C แล้วเวลาเปลี่ยนสีครับครับพัชไดครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลครับและนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะตอนนี้เบสิกเราเข้าใจแล้วต่อไปครับเรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าชิ้นงานเรามีกี่ตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับเราจะมาดูว่าชิ้นงานมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆถ้าเรามีออบเจกต์เยอะมากก็ปี้มาแบบนี้ครับแล้วเราอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนทำยังไงนี่ครับอย่างเงี้ยครับไม่มีทางรู้เลยเอาง่ายๆเราไปทำงานวันแรกเจ้านายไปให้เขียนโมเดลคอนโด100ชั้นโอ้โหเราจะรู้อะไรชิ้นงานมีเป็นหมื่นๆชิ้นถูกไหมครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยโอ้โหตายครับ SketchUp มีคำสั่งสำคัญมากและเป็นคำสั่งที่ 98% ของคนใช้งาน SketchUp ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันปิดอยู่ครับคำสั่งนี้เรียกว่า Outliner ครับOutliner คือคำสั่งสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลได้ละเอียดนะครับไม่มี Outliner งานใหญ่ทำไม่ได้แน่นอนครับและนั่นคือผลว่าทำไมเวลาเราไปทำงานวันแรกนะเราไปเขียนโมเดลเจ้านายบอกว่าเฮ้ยทำไมใช้ SketchUp เนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมี Outliner ครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิด Outliner ก่อนเพราะเราจะยกระดับนะอย่างบอกเด็กๆป๊อปต้องยกระดับไปที่คำสั่งนะครับ Window นะครับ Default Tray ดูช้านะนี่คือการไประดับนึงนะWindow Default Tray นะครับแล้วก็ไปที่ Outliner นะ Outliner นี่ครับ Windows Default Tray แล้วก็ Outliner นะครับติ๊กเลยจึ๊บเข้าไปให้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นหน้าต่าง Outliner อ่ะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะเลื่อนมาใหญ่ๆหน่อยเต็มจอหน่อยเห็นไหมครับมันจะมี Outliner ขึ้นมาเพื่อระบุว่ามีชิ้นงาน A B C กี่ตัวครับอ่ะเดี๋ยวลองสร้างกรุ๊ปสักตัวนึงเพื่อ compare อ่ะอันนี้นะครับดึงขึ้นมา make group นะครับตั้งชื่อว่า e แล้วกันอ่ะ group e อ่ะแล้วก็จะ copy ต่ออ่ะโอเคครับกดที่ outliner นะ outliner เนี่ยมันจะแจกแจงชิ้นงานครับว่าในโมเดลเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมครับผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ตัวกล่อง A เนี่ยอยู่ตรงไหนในโมเดลครับนั่นแน่เขาคิดว่าเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากเกินไปบอกได้ครับพี่ดูวิธีการนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับ Outliner จากนั้นตรงนี้ครับมีคำว่า Filter อยู่เราก็พิมพ์คำว่า A เข้าไปครับจากนั้นมาครับมันก็จะ Filter A ขึ้นมาให้เราครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับง่ายมากครับเหมือนโปรแกรม Microsoft อะครับเรากด A ตัวแรกจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับชิปเรียบร้อยครับตอนนี้อาจารย์ป้อมก็เสร็จของทั้งหมดอาจจะมี100ชิ้นได้ในเวลาแค่1นาทีเดี๋ยวบทต่อไปเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างฐานลากเสาตอหม้อคานคอดินเสาชั้น1พื้นชั้น1พื้นหล่อในที่พื้นสำเร็จรูปอาเสตะเข้จันทันโอไก่ดั้งทั้งหมดทั้งบ้านเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วครบบทที่10เนี่ยบอกกันเลยว่าชีวิตดีๆและทุกคนนำไปต่อยอดได้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกลอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่ง

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์

0: รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณี

0: ที่สารทอดความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดย โดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทินนะครับสําหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้างทําความสะอาดถ้านักเรียนนําเอาไปใช้เป็นอาชีพนะครับนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นรายได้ได้นะครับในส่วนของทักษะงานล้างเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัติการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับครูก็ขอแนะนําเครื่องมือเกี่ยวกับงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมครับในส่วนของผ้าใบนะครับผ้าใบสําหรับงานล้างแอร์นะครับชิ้นนี้นะครับในส่วนของผ้าใบเนี่ยมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเวลาที่นักเรียนเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับถ้าใหญ่จนเกินไปก็ทํางานยากนะครับถ้าเล็กจนเกินไปก็ใช้ทํางานยากเช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็คือผ้าใบล้างแอร์นะครับชิ้นที่2นะครับที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับปั๊มแรงดันสูงนะครับในส่วนของปั๊มแรงดันสูงครูแนะนําเลยว่าในส่วนของปั๊มนะครับไม่ควรมีเพชเชอร์สูงเกินไปนะครับให้ใช้ประมาณ150บาร์นะครับก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปั๊มเนี่ยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับและสายนะครับสายและปืนฉีดนะครับก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไปนะครับชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ก็คือน้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํายาล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนั้นในส่วนของน้ํายาล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนะถ้าลักษณะของตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างนะครับต้องใช้ไฟแล้วก็มันล้างมันจะกัดในส่วนของคราบสิ่งสกปรกนะครับหรือถ้านักเรียนมีทุนหน่อยก็จะใช้ในส่วนของลักษณะที่เป็นแบบโฟมนะครับโฟมล้างทําความสะอาดในตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าเป็นลักษณะของน้ํายาตัวนี้นะครับในส่วนของน้ํายาก็ต้องใช้ควบคู่กับอีฟอกซี่นะครับนะขวดกระป๋องที่ใช้ในการฉีดสเปรย์อีฟอกซี่เข้าไปนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้านะครับผ้านะครับอันนี้คือผ้าแห้งนะครับที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับฉีดน้ําฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาทําการเช็ดล้างและนําไปตากให้แห้งประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วนํามาประกอบนะครับในส่วนของชิ้นส่วนในส่วนของผ้าแห้งครูแนะนําเลยว่าต้องมีประมาณ2ผืนนะครับในการล้างทําความสะอาดแต่ละครั้งนะครับชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4ก็คือตัวนี้นะครับเครื่องเป่าลมหรือว่าโบว์นะครับใช้ในการเป่าในส่วนของแผงวงจรนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเมื่อนักเรียนล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับนักเรียนจะต้องใช้โบว์เนี่ยในการเป่าเพื่อให้ค่าความชื้นนะครับที่ไปติดอยู่ที่แผงเนี่ยให้มันออกไปด้วยนะครับชิ้นที่5นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของนะชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนี้นักเรียนสามารถเลือกซื้อใช้ได้ตามปกตินะครับปลั๊กพ่วงโดยทั่วไปเหมือนของครูก็จะมีระบบป้องกันก็คือเป็นปลั๊กพ่วงที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับนะก็มีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช็อตอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะตัดได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบนะครับก็คือนักเรียนจําได้ไหมครับชื่ออะไรนะทุกคนน่าจําได้นะครับตัวนี้ก็คือเกจมินิโฟนะครับใช้เมื่อเราล้างทําความสะอาดเสร็จเราต้องการเช็คระบบของสารทําความเย็นในระบบว่าระบบสารทําความเย็นเนี่ยยังมีค่าทำมีค่าเพียงพอหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับมาตรฐานไหมนะครับทุกครั้งนะครับถ้าช่างถ้าเราไปจะเรียนจบไปแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วและจะไปเป็นช่างนะครับในส่วนของเกจเมโฟเนี่ยก็ต้องมีใช้นะครับเพราะใช้ในการวัดในระดับของสารทําความเย็นในระบบนะครับอันต่อไปนะครับ
ก็จะเป็นสารทําความเย็นนะครับตัวนี้นะครับของครูก็จะเป็นสารทําความเย็นนะขนาด R32ในการในส่วนของสารทําความเย็นเนี่ยบางครั้งการที่เราจะไปเป็นช่างหรือว่าเราจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสารทําความเย็นไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับนักเรียนนะนักเรียนจะต้องมีสารทําความเย็นอย่างน้อย3ถึง2ถึง3ชนิดนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตอนนี้ระบบสารทําความเย็นนะครับมีตั้งแต่ R22 R32 R410นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีติดรถหรือว่าติดตัวไว้เวลาที่ออกไปล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อว่ามีไว้เพื่อเซอร์วิสในส่วนของระบบสารทําความเย็นเมื่อไม่มีไม่เพียงพอนะครับอันต่อไปนะครับก็เครื่องมือเกี่ยวกับการถอดนะครับก็สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับก็เลือกตามไซส์ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับอันต่อไปก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงที่เราจะใช้ก็มีทั้ง2แบบนะครับทั้งปากแบนปากแขกอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่ขันในส่วนที่โครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องการถนอมในส่วนของพลาสติกนะครับนะถ้าเป็นโครงสร้างของพลาสติกเนี่ยสมควรที่จะใช้ไขควงในการขันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเทสเลมหรือว่าไขควงเทสไฟนะครับไอ้ตัวนี้ใช้เพื่ออะไรครับนักเรียนทราบไหมใช้เพื่อทดสอบนะเวลาที่เราเข้าไปทํางานนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีไฟรั่วค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปล้างทำความสะอาดเนี่ยเราต้องเทสก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือเครื่องแบบนั้นมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็จะช่วยป้องกันอันตรายเวลาทํางานได้นะครับอันต่อไปนะครับประแจนะครับในส่วนของประแจเลื่อนนะครับนะประแจเลื่อนตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากเกินไปนะครับเราจะใช้ในการเปิดในส่วนของเซอร์วิสนะครับจุดเซอร์วิสเพื่อใช้ในการตรวจสอบในส่วนของระบบสารทําความเย็นนะครับที่จุดของเซอร์วิสวาล์วนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เมื่อไหร่ครับนักเรียนทราบไหมใช้ในการเปิดปิดระบบของสารทําความเย็นนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับในกรณีที่เราต้องการบล็อกสารทําความเย็นหรือว่าต้องการที่จะตรวจสอบระดับของสารทําความเย็นนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวัดและทดสอบนะครับนะอันแรกก็คือจะเป็นในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ก็มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับของระบบเวลาที่เราไปตรวจสอบบางครั้งอาการบางครั้งเวลาที่เราไปล้างนะครับอาจจะมีอาการเสียเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าเครื่องปรับอากาศเขาแจ้งไปนะครับเขาบอกว่ามาล้างเครื่องปรับอากาศหน่อยนะแอร์ไม่เย็นนะครับบางครั้งไปเจอแล้วไม่รู้ว่าบางครั้งไปพบแล้วระบบเครื่องปรับอากาศเกิดไม่ทํางานนะครับมันอาจจะเกิดจากอาการเสียอื่นๆได้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์เนี่ยในการวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเทมออนมิเตอร์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับนะช่างเครื่องปรับอากาศทุกคนจะต้องมีนะครับใช้ในการวัดกระแสของระบบเครื่องปรับอากาศเวลาที่เรารันเครื่องนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คระบบในเช็คระดับของกระแสไฟฟ้านะครับว่าในระดับของกระแสไฟฟ้านี่มีความเหมาะสมหรือเปล่าโดยดูตามเพจนะครับตัวนี้ก็มีความมีความสําคัญในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกเราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้จะใช้ในส่วนของการป้องกันเวลาที่เราฉีดน้ําล้างนะครับก็จะใช้ในการป้องกันน้ําที่กระเซ็นออกไปสู่ภายนอกนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของถุงนะครับถามว่าถุงมีความสําคัญอย่างไรนะครับถุงที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในการปกปิดในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับแผงวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีการห่อหุ้มให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศถ้าเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่เหมือนแบบฟิกสปีดถ้าฟิกสปีดเนี่ยมีวงจรไฟฟ้าแค่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากมายนะครับนักเรียนก็จะใช้ถุงตัวนี้ในการห่อหุ้มในส่วนของวงจรไฟฟ้าเพราะในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนอะไรที่เป็นของเหลวนะครับก็จะทําให้เกิดการช็อตเสียหายได้นะครับนะก็อุปกรณ์โดยทั่วไปก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าในส่วนของเครื่องมือและวัสดุก่อนที่นําไปใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ
ทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปล้างทําความสะอาดเราจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับถึงจะมีความเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัยนะครับในการล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยปัจจัยหลักก็คือสาเหตุคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับคําว่าแอร์ไม่เย็นนะครับนะมันตีได้หลายความหมายนะครับจะเกิดอาจจะเกิดจากอาการเสียก็เป็นไปได้หรือเกิดจากการที่ระบบเครื่องปรับอากาศไม่ได้มีการล้างทําความสะอาดเลยใช้งานมา5เดือน6เดือน1ปีนะครับไม่มีการล้างทําความสะอาดเลยนะครับระดับของแรงดันลมที่ออกมาที่จะดึงความเย็นออกมาโปรภายในห้องนะครับมันก็ไม่เพียงพอนะครับทําให้อากาศที่ออกมาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะอุณหภูมิของอากาศลงนะครับทําให้อากาศไม่เย็นสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่2นะสาเหตุที่1เมื่อกี้นะลมแอร์ไม่เย็นนะครับเราก็อธิบายไปแล้วนะครูบอกไปแล้วนะครับนะสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ํารั่วนะแอร์โดยทั่วไปนะครับเวลาที่ใช้งานเป็นนานๆนะครับนะก็จะมีพวกฝุ่นเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะในส่วนของชุดในส่วนของชุดแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนะครับและอยู่ในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับปัญหารอยรั่วนะครับน้ํารั่วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งครูก็เจอเยอะมากนะครับเวลาที่ครูออกไปล้างทําความสะอาดเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่าปัญหาคือน้ํารั่วนะครับน้ํารั่วนี่นักเรียนสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนเกิดจากฝุ่นละอองนะครับนะไปอุดตันในส่วนของท่อน้ําทิ้งนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องล้างทําความสะอาดในส่วนของท่อน้ําทิ้งในส่วนของแผงคอยเย็นในส่วนของรางน้ําทิ้งนั่นเองนะครับนะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําไปสู่การล้างและทําความสะอาดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับชิ้นส่วนนะที่เราต้องเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนไหนของอุปกรณ์บ้างนะครับชิ้นแรกนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่ามันมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ด้านในเราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนตอนยังจําได้ไหมครับนะน่าจะยังจําได้นะครับมันคือชุดอะไรครับแฟนคอยยูนิตใช่ไหมครับเป็นชุดคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในนะครับชุดที่2นะครับก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับก็คือชุดนี้ชุดคอยร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นในการล้างทําความสะอาดเนี่ยเราไปล้างทําความสะอาดแค่2ส่วนนะครับแค่2ส่วนนี้นะครับที่จะล้างทําความสะอาดให้เกิดให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับที่อยู่ที่แผงคอยอยู่ที่รางน้ําทิ้งอยู่ที่ท่อระบายน้ําทิ้งหรือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้มันสะอาดนะครับนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเราก็ต้องมีการอะไรครับเทสระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าก่อนและหลังนะครับเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดทุกครั้งเราต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการล้างและทําความสะอาดกันได้เลยนะครับนักเรียนจากที่ครูอธิบายไปนะครับตอนนี้เรามาดูชิ้นส่วนจริงๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าตําแหน่งที่เราจะต้องทําการล้างทําความสะอาดเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะล้างทําความสะอาดคือชุดแฟนคอยยูนิตและชุดคอนเดนซิ่งยูนิตใช่ไหมครับชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นนะครับเรามาดูในส่วนของชุดคอยเย็นนะครับหรือชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องล้างทําความสะอาดส่วนไหนของตัวอุปกรณ์นะครับนะเรามาดูโครงสร้างและส่วนประกอบโดยหลักๆของตัวชุดแฟนคอยยูนิตนะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปเนี่ยด้านนอกก็คือชุดโครงสร้างนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างภายนอกที่เป็นพลาสติกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของฝาของระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นมานะครับเราจะเห็นในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือแผ่นอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมครับอันนี้นะครับก็คือแผ่นฟิลเตอร์นะครับแผ่นฟิลเตอร์นะครับแผ่นฟิลเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะครับเมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่พัดลมดูดเข้ามานะครับมันก็จะมาปะทะกับแผ่นฟิลเตอร์นะครับแล้วมาติดอยู่ที่แผ่นฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับโดยแผ่นฟิลเตอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ให้นักเรียนถอดออกมานะครับในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็นําไปล้างและทําความสะอาดนั่นเองนะครับแต่เครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับแผ่นฟิลเตอร์อาจจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนถ้ารุ่นนี้แผ่นฟิลเตอร์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ความยาวของแผ่นฟิลเตอร์จะครอบคลุมไปถึงด้านบนนะครับแต่บางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจุดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ
ขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชุดอะไรครับบานสวิงนะครับอันนี้คือบานสวิงที่นักเรียนจะต้องถอดเช่นเดียวกันนะครับบานสวิงตัวนี้นักเรียนก็ทําการกดมันลงมานะครับนะแรงของมอเตอร์ก็จะปลดนะครับในส่วนของบานสวิงลงมาแล้วทําการถอดการถอดนะครับให้ถอดตําแหน่งกลางก่อนแล้วก็ค่อยถอดค่อยดึงลงมานะครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแผ่นด้านหน้านะครับให้นักเรียนยกขึ้นไปแล้วก็ถอดด้านข้างบางรุ่นนะครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับแต่บางรุ่นยกขึ้นไปนะครับก็จะดึงออกตรงๆนะมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่บางรุ่นนะครับอาจจะล็อกแน่นนะครับเราต้องใช้มือเนี่ยไปกดนิดนึงนะครับมันจะมีก้านเดือยที่ล็อกในส่วนของฝาปิดตัวนี้อยู่นะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศนะครับชิ้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อและในการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อนี่ครูแนะนําเลยว่าห้ามนําไปล้างนะครับนะการล้างทําความสะอาดให้นักเรียนนําไปเป่านะครับหรือสะบัดเท่านั้นนะครับห้ามนําไปล้างด้วยน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อถ้าโดนน้ํามันจะยุ่ยนะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับ2แผ่นนี้ห้ามนําไปล้างน้ํานะครับชิ้นส่วนชิ้นต่อไปนะครับมันอยู่ด้านในนะครับในส่วนของเป็นคอยูนิตก็คืออะไรครับนักเรียนที่ให้ความที่ให้ความเย็นของเราออกมามันก็คืออะไรครับใบพัดใช่ไหมครับในส่วนของพัดใบในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับจะอยู่ด้านในนะครับถ้านักเรียนไม่เห็นนะครับนักเรียนก็ทําการกดในส่วนของบานสวิงขึ้นมานะครับแล้วมองเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นในส่วนของใบพัดที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนนี้นะเราจะต้องถอดในส่วนของโครงสร้างภายนอกถึงจะสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องล้างก็คือในส่วนของแผงคอเย็นอันนี้คือหัวใจหลักที่เราจะเข้าไปสู่การทํางานเลยนะครับในส่วนของแผงคอเย็นนะครับที่จะมีฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ผ่านจากอะไรครับที่เกิดจากการที่พัดลมนะครับที่เกิดจากในส่วนของใบพัดนะครับหรือพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับทำการดูดอากาศเข้ามานะฝุ่นละอองจะมาติดอยู่ในส่วนของแผงคอเย็นชุดนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเวลาที่เราไปล้างเราก็จะไปล้างในส่วนของแผงคอเย็นนี้เป็นหลักนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทําการล้างทําความสะอาดจะต้องมีการปกปิดนะครับต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรขั้นตอนที่1 2 3ทําเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดก็เรียกว่าต้องเพื่อให้เกิดในส่วนของความถูกต้องนะครับว่าขั้นตอนที่1เราจะทําอะไรขั้นตอนที่2จะทําอะไร3จะทําอะไรนะครับนะครูก็ขออธิบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการนะครับในการล้างทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเขาแจ้งมาบอกว่าเครื่องปรับอากาศไม่เย็นนะครับมีปัญหาอาจจะน้ํารั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนักเรียนไปถึงหน้างานเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยหรือผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานของเรานะครับนะขั้นตอนแรกก็ทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์เพื่อเทสระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์เสร็จก็ทําการเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมนะครับโดยการใช้รีโมทควบคุมเปิดอากาศเปิดระบบเครื่องปรับอากาศออกมานะครับก็รอจนกว่าระบบของเครื่องปรับอากาศทํางานนะครับนะในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตจะต้องทํางานควบคู่กันทั้ง2ชุดนะครับในส่วนของอากาศไม่ว่าจะมีอากาศที่เย็นหรือไม่เย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อาการหรือล้างทําความสะอาดกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเช็คอาการเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเวลาที่เราเข้าไปล้างทําความสะอาดในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับบางครั้งอาการเสียมันอาจจะมีหลายๆอาการนะครับตอนนี้ชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซอร์ยูนิตนะครับทั้ง2ชุดก็ทํางานปกตินะครับด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัญหาคือความเย็นน้อยนะครับ
นะชุดด้านนอกก็ทำงานปกตินะครับมีไออุ่นๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบของเครื่องปรับอากาศตอนนี้ก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องทำความเครื่องเครื่องปรับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยที่เราจะล้างทำความสะอาดทำงานได้ปกตินะครับเราก็ทำการปิดระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับก็คือทำการปิดการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับก็ปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทเครื่องปรับอากาศทั้งในทั้งนอกนะชุดในและชุดนอกก็จะต้องหยุดทำงานนะครับกลับสู่สถานะเดิมปกติของเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับสำคัญนะครับในส่วนของเบรกเกอร์จะต้องปิดนะครับเพราะว่าในส่วนของเบรกเกอร์ทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีระบบกราวนะครับก็คือระบบไฟรั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราไปถอดหรือล้างทำความสะอาดเนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอันนี้ข้อควรระวังนะครับที่ครูเพิ่มเข้าไปนะครับในขณะที่เราล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการล้างแล้วนะครับนะเดี๋ยวครูจะสอนในส่วนของการล้างทำความสะอาดชุดเฟนคอยยูนิตก่อนนะครับนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยยูนิตนะครับให้นักเรียนทำการถอดชิ้นส่วนออกมานะครับให้มีเหลือแต่แผงคอยเย็นนะครับที่จะล้างทำความสะอาดนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝานะครับนะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับถอดออกมานะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับสู่พื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการเหยียบหรือว่าป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยนะครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เรานํามาจัดวางในพื้นที่เนี่ยต้องห่างไกลจากการพื้นที่ที่เราเดินทํางานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปเหยียบหรือทําให้อุปกรณ์นั้นเสียหายได้นะครับนะชิ้นต่อไปก็เป็นแผ่นพรินเตอร์นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแผ่นพรินเตอร์มี2ชิ้นนะครับถอดออกมานะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นชุดแผ่นฆ่าเชื้อนะครับแผ่นฆ่าเชื้อนะจากที่ครูพูดไปนะครับในส่วนของแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับห้ามนักเรียนเอาไปล้างนะห้ามนักเรียนนำเอาไปล้างน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็แยกออกมาได้เลยอันต่อไปนะครับก็จะเป็นบานสวิงนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับนักเรียนดึงลงมานะครับปลดตำแหน่งด้านล่างนะครับปลดตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางของบานสวิงนะบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวล็อกกลางอยู่หลายตัวนะครับนะปลดออกมานะครับนะแล้วก็ดึงโค้งลงมาปลดด้านที่เกี่ยวที่ด้านปลายก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของมอเตอร์นะครับนะแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งการเกี่ยวของบานสวิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยแต่บางรุ่นนักเรียนจะต้องหมุนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งของการล็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีก้านตัวเดือยตัวล็อกตรงนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไปขืนมันหรือว่าไปกดมันมากมันอาจจะหักทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับงานต่อไปนะครับก็มาถอดในส่วนของฝาครอบนะครับในส่วนของฝาครอบเนี่ยประกอบด้วยน็อตจำนวน2จุดนะครับก็คือเราเปิดออกมานะครับน็อตตำแหน่งตรงนี้เราก็ใช้ไขควงขันออกมานะครับขันออกมานะครับทั้งสองข้างนะครับขันออกมาทั้งสองข้างนะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการถอดนะครับในการถอดครูบอกแล้วว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเวลาถอดบางรุ่นอาจจะต้องยกจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นอาจจะเปิดกดจากด้านบนแล้วก็ยกด้านล่างนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับก็จะต้องปลดล็อกตัวบนนะครับนะให้นักเรียนกดนะครับจะมีล็อกจํานวน3ล็อกนะครับทุกรุ่นจะมีล็อกอยู่ประมาณ3ล็อกนะครับที่ทําหน้าที่ในการล็อกโครงสร้างภายนอกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นตัวฐานนะครับนะกดออกมานะครับให้เลื่อนออกมานะครับนะแล้วกดลงนะครับเวลากดลงเวลาถอดนะครับให้นักเรียนถอดโดยถอดแบบโค้งนะครับพอจากด้านบนแล้วก็กดลงสู่ด้านล่างนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะไปเกี่ยวในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ถอดออกมาแล้วมาจัดวางไว้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชิ้นส่วนแล้วนะครับของชุดอะไรบ้างครับนักเรียนในส่วนของช
ชุดแผงคอเย็นนะครับชุดนี้นะครับแผงคอเย็นชุดนี้ที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับชิ้นที่2รางน้ําทิ้งครับนะรางน้ําทิ้งจะต้องถอดล้างทําความสะอาดส่วนที่3คือพัดลมนะครับพัดลมกรงกระรอกนะครับในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าเราเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือเราสามารถเข้าล้างได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกมานะครับไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมาสู่ภายนอกนะครับเพราะปัญหาคือเวลาที่เราถอดแล้วนะครับบูทอาจจะเกิดการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจะทําให้พัดลมเนี่ยเกิดมีเสียงดังบ้างเลื่อนตําแหน่งบ้างแตกหักบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะในส่วนของพัดลมกรงกระรอกเนี่ยถ้าเราสามารถฉีดและเข้าถึงได้ไม่จําเป็นที่ต้องถอดออกมานะครับนะก็ชิ้นที่ต้องถอดนะครับคือในส่วนของรางน้ำนะครับในส่วนของรางน้ำนะครับจะมีล็อกนะจำนวน3ตำแหน่งนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มีล็อกด้านซ้ายขวานะครับเราก็ทําการถอดล็อกออกมานะครับขันน็อตนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับในการปลดรางน้ําทิ้งนะครับให้เรากดล็อกตัวล่างนะครับด้านล่างนะกดออกมานะครับนะดึงออกนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะเพื่อปลดไม่ให้มันดันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับ

ในส่วนของรางน้ำทิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสวิงนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับในส่วนของมอเตอร์เนี่ยถอดได้2ลักษณะคือ1ถอดที่ตัวของบานสวิงส่วนที่2ถอดที่ชุดวงจรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยนะเราก็เลือกถอดเอานะครับถ้าเราจะเลือกถอดให้เลือกถอดมอเตอร์ที่รางน้ำทิ้งนะครับเราก็ใช้ไขควงขันน็อตมันจะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวนะครับขันออกมานะครับแต่ถ้าเราเลือกถอดที่ชุดแผงวงจรไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดในส่วนของแผงวงจรนะครับเปิดในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะครับนะเราก็สามารถเข้าถึงในส่วนของจุดจ่อนะครับให้นักเรียนไปปลดตำแหน่งจุดต่อที่ไปบอร์ดนะครับและจำไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดมาจากตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถที่จะถอดได้ละนะเวลาถอดก็ปลดออกมานะครับนะค่อยๆนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวทั้งหมด3ตำแหน่งตัวนี้ที่เราปลดแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะค่อยๆดึงออกมานะครับโดยรางน้ำเนี่ยในเวลาที่เราถอดนะครับข้อควรระวังนะครับเห็นไหมครับคืออะไรน้ําที่หยดน้ําที่คงค้างอยู่ที่รางน้ําทิ้งอันนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับประคองอย่าให้น้ําตรงนี้หกลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะมีน็อตขันอยู่1ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับถอดนะครับไขควงอาจจะเป็นไขควงขนาดสั้นๆนะครับไขควงแบบนี้นะครับไขควงตัวนี้นะครับไขควงสั้นๆจะต้องมีด้วยนะครับเวลาที่เราล้างทําความสะอาดนะครับถอดน็อต1ตัวนะครับเพื่อปลดในส่วนของรางน้ําทิ้งออกมา

แล้วก็ปลดนะครับในส่วนของท่อระบายน้ําทิ้งกับในส่วนของรางน้ําทิ้งออกจากกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของท่อตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเราก็ไว้ที่เดิมนะครับแล้วรางน้ําทิ้งนี้เพื่อไปล้างทําความสะอาดนะครับตอนนี้ในส่วนของจุดแฟนคอยยูนิตเราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราต้องการล้างทําความสะอาดใช่ไหมครับคือแผงคอยเย็นทั้งแผงนี้นะครับทั้งหมดนะครับและในส่วนของพัดลมเหมือนที่ครูบอกนะครับถ้าพัดลมเราสามารถเข้าถึงได้นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถอดมันออกมานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการความเสียหายของตัวพัดลมที่เป็นพัดลมกรงกระรอกนะครับถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะฉีดล้างได้เลยนะครับนะในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับถามว่าจําเป็นต้องปลดออกไหมไม่จําเป็นที่ต้องปลดออกนะครับเราจะต้องมีการห่อหุ้มนะครับในการห่อหุ้มเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงพลาสติกชิ้นนี้นะครับนะและทําการห่อหุ้มในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะก่อนที่เราจะคลุมผ้าใบล้างแอร์นะครับนะก็ทําการห่อหุ้มนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับให้มิดชิดห่อหุ้มไปเลยนะครับปิดไปเลยในส่วนของการปิดห้ามด้านล่างนะครับก็ควรระวังเลยห้ามปิดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเปิดให้ส่วนของปลายของถุงได้เปิดไว้นะครับเพราะเวลาที่เราฉีดล้างน้ํานะครับบางครั้งน้ําเข้าไปในถุงนะครับแล้วมันไปอยู่ด้านล่างและกลายเป็นว่าน้ํานะครับไปอยู่ในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้าทําให้แผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียนะครับ

นั้นในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องปิดนะครับนะเราก็ทําการห่อหุ้มไว้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จนะครับขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การล้างก็คือการใช้ผ้าใบล้างแอร์นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าใบล้างแอร์นะครับมาทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะในส่วนของผ้าใบนักเรียนก็คลี่ออกมานะครับทิศทางนะครับนะในส่วนของผ้าใบนะครับจะมีตําแหน่งเชือกอยู่3ตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่1คือนะเชือกด้านฝาเชือกด้านซ้ายนะครับเราจะใช้ในการคล้องนะครับนะโอบล้อมรอบในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับนะส่วนของเชือกด้านหน้าที่เป็นตะขอตรงนี้นะครับจะใช้ในการล้างทำความสะอาดเวลาที่เราล้างจะเอามาคล้องคอนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็เวลาที่เราทําการห่อหุ้มนะครับให้สอดในส่วนของผ้าใบนะครับให้เข้าในส่วนของด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับข้อเน้นย้ําเลยนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์จะต้องเข้าด้านหลังนะครับนะจะต้องเข้าไปสู่ด้านหลังของระบบเครื่องปรับอากาศแล้วทําการโอบล้อมนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศให้ผ้าใบล้างแอร์เนี่ยครอบให้รอบนะครับ

ครับรอบให้มิดชิดนะครับแล้วก็ผูกด้านบนนะครับผูกด้านบนผูกให้ตึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับในส่วนด้านล่างนะครับที่มันยังไม่เข้านะครับให้เราปลดล็อกนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับตัวเกี่ยวที่ติดอยู่กับแผ่นนะครับแล้วสอดในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เข้าไปนะครับในส่วนของผ้าใบล้างแอร์เนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะว่าถ้าเราปิดไม่มิดชิดเนี่ยน้ําที่มันพ้นไปนะหรือที่มันรั่วไหลนะครับก็จะรั่วไหลลงสู่ผนังบ้านนะครับทําให้น้ําที่เราล้างนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะครับทำให้บ้านเขาสกปรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับในส่วนของถุงที่บอกไว้นะครับก็จะต้องเปิดปลายนะครับและชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นพลาสติกนะครับที่ครูบอกว่าเราต้องมีแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ในการป้องกันการกระเซ็นของน้ํานะครับในส่วนของแผ่นพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในการปกปิดด้านบนนะครับเวลาที่เราฉีดล้างทำความสะอาดนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างด้านหลังของแผ่นคอยูนิตนะครับก็คือด้านนี้นะครับสอดเข้าไปด้านหลังเลยนะครับสอดเข้าไปนะครับส่วนด้านปลายของผ้าใบล้างแอร์นะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเหมือนเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับเพื่อมารองรับในส่วนของน้ําทิ้งนะครับถ้าเป็นพื้นที่เปิดเราสามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปิดเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยมันอยู่ด้านในใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องมีกรงหรือมีถังที่จะมารองรับน้ํานะครับและจัดวางให้ในพื้นที่ที่ไม่เกะกะสำหรับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและการห่อหุ้มในส่วนของผ้าใบไปแล้วนะครับนักเรียนแต่ว่าในอีส่วนของ EP หน้านะครับเราจะมาเข้าสู่การล้างกันนะครับก็ให้นักเรียนที่มีความสนใจหรือใครที่สนใจนะครับได้มาติดตามกันนะครับใน EP หน้าเราจะมาล้างในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตที่เราทำการถอดและห่อหุ้มและในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับชุดคอยร้อนให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

การเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความ

น13รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทางบ้านนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นกันต่อนะคะคุณนุชนาฏยิ่งยงค่ะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องรายการปรับปรุงค่ะตอนที่2นะคะดูนะคะเนื้อหาของเรานะคะเราจะต้องรู้ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วก็ข้อที่4นะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้จุดประสงค์นะคะต้องบอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีได้นะคะข้อแรกข้อที่2ต้องบอกประเภทของการปรับปรุงบัญชีได้ข้อที่3นะคะต้องบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทได้นะคะมีบัญชีแยกประเภทอีกแล้วนะคะเรียนกันมาแล้วนะคะจำกันได้ใช่ไหมคะบัญชีแยกประเภทหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สมุดรายวันทั่วไปหน้าตาเป็นอย่างไรจำกันได้แล้วนะคะทำกันมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เป็นรายการปรับปรุงแล้วนะคะค่ะข้อที่4ค่ะบันทึกการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้นะคะครูขอทบทวนนะคะที่เราเรียนไปสักนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะตามกันให้ทันนะคะ

0: รียมปากกานะคะอุปกรณ์แอคเซสซอรีให้พร้อมเลยนะคะรายการปรับปรุงคืออะไรนะคะการแก้ไขเพิ่มเติมรายการบัญชีเมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะตรงกับความเป็นจริงในงวดปัจจุบันมากที่สุดเลยนะคะให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีเนี่ยเพื่อให้บัญชีต่างๆเนี่ยมียอดเงินตรงตามความเป็นจริงและตรงตามงวดบัญชีนั้นๆด้วยนะคะเรียกว่าต้องให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของกิจการแล้วก็ข้อที่3ค่ะเพื่อทราบฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของกิจการประเภทของรายการปรับปรุงนะคะมีทั้งหมด7ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประเภทที่2ค่ะรายได้ค้างรับประเภทที่3ค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประเภทที่4รายได้รับล่วงหน้าประเภทที่5วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันที่วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปแล้วก็ค่าเสื่อมราคาแล้วก็หนี้สงสัยจะศูนย์นะคะวันนี้ที่เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนวัสดุสิ้นเปลืองนะคะครูจะขอทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนกันมาแล้ว4ประเภทนะคะเราไปดูกันนะคะประเภทแรกนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะค่าใช้จ่ายที่กิจการเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะอย่างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายค่ะค่าโฆษณาค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะคะอันนี้เราใช้ประโยชน์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะต่อไปค่ะการบันทึกบัญชีค่ะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะเราจะปรับปรุงกันวันสิ้นงวดบัญชีนะคะวันที่31ธันวาคมนะคะวันสิ้นปีนะคะต่อไปค่ะรายได้ค้างรับค่ะรายได้ค้างรับคือรายได้กิจการให้บริการลูกค้าไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าเลยนะคะให้บริการสระผมให้ลูกค้านะคะกรณีนี้กิจการเปิดร้านเสริมสวยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ให้เงินเรามาเลยนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่ารายได้ค่าบริการค้างรับนะคะหรือจะมีรายได้ค่าเช่าค้างรับหรือดอกเบี้ยค้างรับนะคะแล้วแต่รายได้ที่เกิดขึ้นนะคะการบันทึกบัญชีค่ะเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้ค่ะทันไหมคะนักเรียนทางบ้านทันไหมทันนะคะค่อยๆคิดตามนะคะรายการปรับปรุงเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราตามทันคิดทันนะคะเขียนทันไม่น่าจะมีปัญหานะคะเรียนเข้าใจแน่นอนนะคะต่อไปค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่ะคือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่กิจการได้จ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้าและในวันสิ้นงวดบัญชีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งของปีปัจจุบันและก็ปีหน้าด้วยนะคะการบันทึกบัญชีปรับปรุงนะคะจะต้องขึ้นอยู่ณวันที่จ่ายเงินว่ากิจการบันทึกบัญชีไว้อย่างไรนะคะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าการบันทึกรายการไว้ในวันที่เกิดรายการมี2กรณีค่ะกรณีที่1นะคะบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยนะคะกรณีที่2ค่ะบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะวันที่เกิดรายการนะคะเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะกรณีที่บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงด้วยยอดปีหน้านะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดนะคะเวลาเราปรับปรุงนะคะเราก็เดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายค่ะเห็นไหมคะปรับปรุงณวันสิ้นงวดวันที่31ธันวาเห็นไหมคะตามทันนะคะตามทันนะเห็นไหมคะนี่เดฝั่งนี้เดบิตค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเครดิตเวลาที่เราปรับปรุงนะคะต่อไปค่ะ2กรณีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะเวลาบันทึกบัญชีเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินสดเวลาเราจะปรับปรุงนะคะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเห็นไหมคะตามทันนะคะเรียนมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราต้องค่อยคิดค่อยตามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะรายได้รับล่วงหน้าค่ะคือรายได้ที่กิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้าและ ซึ่งเป็นทั้งรายได้ของปีปัจจุบันและปีถัดไปด้วยนะคะการบันทึกบัญชีนะคะปรับปรุงจะขึ้นอยู่ณวันที่รับเงินว่ากิจการบันทึกบัญชีไว้อย่างไรมี2กรณีนะคะกรณีที่1บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวนกรณีที่2นะคะบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวนค่ะดูนะคะวันที่บันทึกนะคะกรณีที่1นะคะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นะคะวันที่เกิดรายการนะคะเกิดรายการค้าขึ้นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้แล้วก็เวลาเราจะปรับปรุงนะคะเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องปรับปรุงณวันสิ้นงวดวันที่31ธันวาคมนะคะกรณีที่2ค่ะบันทึกไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้าค่ะดูนะคะเดบิตเงินสดวันที่เกิดรายการเครดิตรายได้รับล่วงหน้าไปดูสิคะเวลาจะปรับปรุงปรับปรุงยังไงคะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าค่ะเห็นลูกศรนะคะเครดิตรายได้ค่ะเป็นไงบ้างคะยากไหมคะนักเรียนนักเรียนต้องตามให้ทันนะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆตามไปนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆจดค่อยๆบันทึกไปนะคะไม่ยากเลยที่เรียนมาแล้วคราวที่แล้วนะคะนักเรียนเริ่มทบทวนกันนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันที่วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปค่ะ
1: นักเรียนคะเราเรียนกันไปแล้ว4ตัวนะคะในรายการปรับปรุงนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่5ก็คือวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะก่อนที่นักเรียนจะรู้ว่ามันบันทึกบัญชียังไงนักเรียนต้องมาดูก่อนว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะอย่างนี้ครูจะแยกเป็น2คำคำว่าวัสดุสิ้นเปลืองและคำว่าใช้ไปนะคะดูนะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปคือวัสดุที่กิจการใช้แล้วหมดไปนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอย่างเช่นยางลบนะคะนักเรียนลบไปแล้วเนี่ยแล้วนักเรียนสามารถกลับมาใช้ได้อีกไหมคะยางลบมันก็จะทำไมคะหมดไปนะคะมันก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะดินสอเหมือนกันนะคะดินสอใช้ไปใช้ไปเหลาไปมันก็สามารถหมดไปได้เช่นเดียวกันนะคะปากกานะคะหมึกหมดก็หมดนะคะกระดาษน้ำมันพวกนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะทีนี้เราต้องดูด้วยว่าเราใช้ที่ไหนนะคะถ้าเราใช้ในสำนักงานนะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุสำนักงานนะคะแต่ถ้าเราใช้ในโรงงานมันจะกลายเป็นวัสดุโรงงานนะคะซึ่งมันก็จะต่างกันนะคะทีนี้มันมีวิธีการคำนวณหาอยู่ว่าถ้าเราจะหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเราจะคำนวณหายังไงนะคะสูตรมันมีอยู่ว่าวัสดุคงเหลือต้นงวดนะคะคำว่าต้นงวดก็คือวันที่1มกราคมนะคะเอาตั้งไว้เสร็จแล้วบวกด้วยซื้อระหว่างงวดนะคะเรามีไหมซื้อระหว่างงวดถ้าเรามีก็ใส่ไปนะคะมันก็จะออกมาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะเสร็จแล้วต้องมาหักกับวัสดุคงเหลือปลายงวดนะคะเราตรวจนับปลายงวดได้เท่าไหร่ก็เอามาหักก็จะออกมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะอันนี้คือการคำนวณหาวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะต้นงวดนะคะเอาต้นงวดตั้งบวกซื้อระหว่างงวดนะคะก็จะออกมาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้หากวัสดุปลายงวดนะคะก็จะออกมาเป็นสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะส่วนการบันทึกบัญชีนะคะในวันที่31ธันวาคมเราก็จะเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองนะคะถ้ากรณีเป็นวัสดุสำนักงานนักเรียนก็ใช้ชื่อบัญชีว่าอะไรได้เลยฮะวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานได้เลยนะคะก็อยู่ที่ว่ามันเป็นชื่อบัญชีแบบไหนด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่1เขาบอกว่ากิจการมียอดวัสดุสิ้นเปลืองนะคะคงเหลืออยู่วันที่1มกราคม 3,000 บาทนะคะต่อมาซื้อเพิ่ม 5,000 นะคะแล้วก็สิ้นงวดเนี่ย31ธันวาคมเราตรวจนับแล้วมันได้ 2,000 นะคะลองมาดูนะคะเขาบอกว่ามีต้นงวดอยู่ 3,000 ซื้อเพิ่ม 5,000 สิ้นงวดนับได้ 2,000ลองไปเข้าสูตรคำนวณของเรานะคะอันดับแรกหาเลยคะต้นงวดใช่ไหมต้นงวดเท่าไหร่คะต้นงวด

3,000 นะคะแล้วก็บวกซื้อระหว่างงวดมีไหมมีก็ใส่นะคะ 5,000 บาทนะคะก็จะเอามาเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะเสร็จแล้วก็หักด้วยวัสดุปลายงวดซึ่งเขาบอกว่าเขาตรวจนับได้ 2,000 นะคะก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะ 6,000 บาทพอทันไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากนะคะอันนี้เป็นรายการปรับปรุงที่ไม่ได้ยากเท่ากับ4ตัวแรกนะคะทีนี้เราได้ยอดเงินแล้วก็ต้องไปทำไมคะบันทึกบัญชีนะคะวิธีการบันทึกบัญชีเราจะเดบิตสิ้นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,000 เครดิตวัสดุสิ้นเปลือง 6,000 บาทนะคะพอเราไปรายการปรับปรุงนะคะเราคำนวณได้แล้วไปบันทึกในรายวันเสร็จแล้วก็ต้องผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องก็จะมีบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งอยู่ในหมวดที่1นะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอยู่ในหมวดที่5นะคะดูนะคะว่าเราบันทึกยังไงบ้างนะคะในบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะฝั่งเดบิตเราก็จะบันทึกยอดยกมาวันที่1 3,000 บาทนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะบันทึกในสมุดรายวันเห็นไหมคะมันเขียนว่าสมุดรายวันจ่ายเงินแสดงว่าเรามีการซื้อระหว่างงวดอยู่ 5,000 นะคะเราก็บันทึกไปนะคะในวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะฝั่งเดบิตนะคะเราก็จะบันทึกว่าวัสดุสิ้นเปลือง 6,000 บาทนะคะส่วนในบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองนะคะก็จะบันทึกฝั่งเครดิตว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,000 นะคะทันนะคะนักเรียนคำนวณได้แล้วบันทึกในรายวันเสร็จก็ต้องผ่านไปยังแยกประเภทนะคะมาดูตัวอย่างที่2บ้างเนี่ยตัวอย่างที่2นี้ครูจะให้เวลานักเรียนลองคิดดูนะคะครูอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะมียอดคงเหลือวัสดุสำนักงานต้นปี 25X3 นะคะจำนวน 1,000 บาทในวันที่1มีนาได้ซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมอีก 4,500 บาทนะคะปรากฏว่าสิ้นงวดมีการตรวจนับแล้วก็ตีราคาวัสดุคงเหลือได้จำนวน 1,200 บาทให้นักเรียนลองนะคะลองคำนวณ นะคะใส่หนังใส่สมุดหรือใส่กระดาษอะไรของนักเรียนก็ได้นะคะลองคิดดูซิว่าจะได้ยอดเท่าครูไหมนะคะมียอดคงเหลืออยู่ 1,000 ต่อมาซื้ออีก 4,500 นะคะสิ้นงวดตรวจนับได้ 1,200 บาทนะคะลองคิดดูไม่ยากนะคะมีตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราจะเอาอะไรมาบวกกันเอาอะไรมาลบกันนะคะอ่ะคิดได้แล้วเนาะคิดได้แล้วไปดูนะคะ วัสดุต้นงวดนะคะ 1,000 บาทนะคะเมื่อกี้เรามีวัสดุต้นงวดอยู่ 1,000 บาทนะคะเสร็จแล้วเรามีซื้อระหว่างงวดนะคะอยู่ 4,500 บาทเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปก็จะต้องเป็นวัสดุที่มีไว้ใช้งานนะคะนักเรียนก็เอาต้นงวดบวกกับซื้อใช่ไหมคะก็จะเป็น 5,500 บาทนะคะต่อมามีวัสดุปลายงวดไหมมีนะคะมี 1,200 บาทเราก็เอามาทำไมคะเอามาหักนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป 4,300 บาทนะคะไม่ยากนะคะเอามาบวกแล้วก็เอามาลบนะคะทีนี้พอเราคำนวณได้แล้วไปไหนต่อไปไหนคะไปบันทึกในรายวันโดยเดบิตนะคะวัสดุสำนักงานใช้ไป 4,300 บาทเครดิตวัสดุสำนักงาน 4,300 บาทนะคะไปตามสเต็ปนะคะพอไปรายวันแล้วก็ต้องไปแยกประเภทนะคะแยกประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องก็มีบัญชีวัสดุสำนักงานบัญชีวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะในบัญชีวัสดุสำนักงานเรามียอดยกมาอยู่ 1,000 ทั้งฝั่งเดบิตนะคะแล้วก็ในวันที่1มีนามีการซื้อระหว่างงวด 4,500 บาทด้วยนะคะทีนี้พอไปดูวัสดุสำนักงานใช้ไปทั้งฝั่งเดบิตเราจะบันทึกว่าวัสดุสำนักงาน 4,300 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีวัสดุสำนักงานนะคะฝั่งเครดิตก็จะเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไป 4,300 บาทแล้วเรียนทันครูนะคะค่อยๆไปนะคะไม่ได้ยากนะคะอันนี้ไปละ2ตัวอย่างนะคะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถ้าเห็นจอนี้แสดงว่าน่าจะต้องเป็นการ

ประเภทใหม่นะคะประเภทแรกไม่มีปัญหานะคะประเภทแรกก็เป็นเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะก็ต้องคำนวณก่อนนะคะเราคำนวณโดยวิธีการคำนวณคืออะไรคะหาต้นงวดบวกซื้อระหว่างงวดแล้วก็หักปลายงวดนะคะก็จะออกมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปทั้งหมดเสร็จแล้วนักเรียนก็มาบันทึกบัญชีโดยเดบิตวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ไปบัญชีแยกประเภทนะคะค่าเสื่อมมั่งนะคะประเภทที่6แล้วค่ะประเภทที่6แล้วค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการปันส่วนของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์ประเภทใดบ้างล่ะก็คือประเภทที่ไม่หมุนเวียนนะคะคือมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีนะคะจะต้องมีการปันส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะในตัวสินทรัพย์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะต้องมีการเสื่อมสภาพใช่มั้ยคะครูถามว่าคอมพิวเตอร์1เครื่องนักเรียนซื้อมาเนี่ยนักเรียนสามารถใช้งานได้ถึง 20-30 ปีมั้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานอยู่นะคะมันก็มีการเสื่อมสภาพไปจออาจจะเสื่อมสภาพนะคะหรือทำไมคะซอฟต์แวร์อะไรข้างในมันอาจจะเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการตีราคาค่าเสื่อมไว้ด้วยนะคะแต่มันก็มีสินทรัพย์อยู่อย่างนึงที่ไม่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมนะคะนั่นก็คือที่ดินนะคะจำไว้นะคะว่าที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะอันนี้คือค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันไม่ได้มีวิธีคิดอยู่วิธีเดียวนะคะนักเรียนมันมีหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่เขานิยมใช้คือวิธีแบบเส้นตรงนะคะเพราะเป็นการที่คำนวณได้ง่ายแล้วก็ค่าเสื่อมมันจะเท่ากันทุกปีนะคะส่วนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมมันก็จะมีเช่นวิธีเส้นตรงยอดคงเหลือลดลงจำนวนผลผลิตอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนมาดูว่าถ้าเป็นวิธีเส้นตรงเขาบอกว่าไงคะถ้าคำนวณวิธีนี้ค่าเสื่อมมันจะคงที่สมมุติ5ปีค่าเสื่อมก็เท่ากันทุกปีนะคะค่าเสื่อม 10,000 ปีแรก 10,000 ปีที่2ก็ 10,000 ปีที่3ก็ 10,000 นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในปีแรกเราไม่ได้ซื้อมาวันที่1มกราคมล่ะเราซื้อมาหลังจากนั้นเราก็ต้องนับตามอายุที่เราซื้อมานะคะอาจจะไม่เท่าไม่อาจจะปีแรกไม่เท่านะคะส่วนวิธีที่2นะคะยอดคงเหลือลดลงก็คือการคำนวณค่าเสื่อมที่มีจำนวนลดลงนะคะวิธีที่3ค่ะจำนวนผลผลิตนะคะค่าเสื่อมราคาจะขึ้นอยู่กับประโยชน์ของผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตนะคะครูบอกว่าค่าเสื่อมวิธีเส้นตรงเป็นวิธีที่นิยมใช้ถูกไหมคะเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีนี้ให้ดูนะคะมันต้องมีการคำนวณใช่ไหมคะสูตรการคำนวณของวิธีเส้นตรงในกรณีถ้าเขากำหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าให้หัก 10% 20% นะคะสูตรของมันคือราคาสินทรัพย์ลบด้วยราคาซากคูณอัตราค่าเสื่อมราคานะคะราคาสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ตัวนี้เราซื้อมาเท่าไหร่ราคาทุนเท่าไหร่นะคะราคาซากคือถ้าสมมุติว่ามันหมดอายุการใช้งานแล้วมันจะเอาไปจำหน่ายหรือเอาไปขายเป็นราคาซากได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาคูณกับอัตราค่าเสื่อมนะคะกับอีกแบบนึงนะคะถ้าเขากำหนดมาเป็นอายุการใช้งานนะคะวิธีการคำนวณก็จะเอาราคาทุนนะคะราคาทุนของสินทรัพย์ที่เราซื้อมาคะลบกับมูลค่าซากคูณระยะเวลานะคะแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานนะคะส่วนวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะก็จะเป็นเดบิตค่าเสื่อมราคานะคูณวงเล็บคำว่าสินทรัพย์นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นสินทรัพย์ตัวไหนก็ให้นักเรียนใส่ชื่อสินทรัพย์นั้นไปเลยนะคะเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อสินทรัพย์นะคะอันนี้คือการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะมาดูตัวอย่างบ้างนะคะตัวอย่างที่1วันที่1ตุลา 25X3 นะคะกิจการซื้ออาคารจำนวน 600,000 บาทนะคะอาคารหลังนี้คาดว่าจะใช้งานได้30ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะขายเป็นมูลค่าซากนั่นแหละนะคะ 120,000 บาทนะคะพอเราได้โจทย์แล้วเราต้องมาตีความหมายทีละตัวเราเห็นตัวเลขแล้วเราต้องมาดูว่าตัวเลขตัว

นี้เอาไปใช้อะไรถูกไหมคะอย่าง 600,000 นี่คือราคาอะไรคะราคาทุนของสินทรัพย์ถูกไหมคะ30ปีก็คืออายุการใช้งานใช่ไหมคะว่าอาคารหลังนี้จะใช้งานได้30ปีนะคะแล้วพอหลังจากนั้นจะขายได้ 120,000 บาทไปเข้าสูตรนะคะเห็นไหมคะ 600,000 ลบด้วย 120,000 คูณ3ส่วน12แล้วก็หารด้วย30อีกนะคะมาจากไหนคะ 600,000 ก็คืออะไรคะราคาทุนของสินทรัพย์ก็คือราคาอาคาร 600,000 ใช่ไหมคะ 120,000 บาทก็คือราคาซากเมื่อกี้เขาบอกว่าจะจำหน่ายในราคา 120,000 บาทนะคะส่วน3ส่วน12คืออะไรนักเรียนถ้าตามสูตรมันก็คือระยะเวลาถูกไหมคะทำไมมันถึง3ส่วน12เพราะอะไรคะเรานับตั้งแต่วันที่เราซื้อใช่ไหมคะเราซื้อ1ตุลาถึง31ธันวามันก็ได้กี่เดือน3เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนับจากวันที่ซื้อจริงก็คือ3เดือนถูกไหมคะพอ3เดือนแล้วก็มันก็จะกลายเป็นคูณ3หารด้วย12แล้วก็มาหารด้วย30อีกทีนึง30ก็คืออายุการใช้งานของอาคารตัวนี้นะคะเห็นตัวสีแดงไหมคะตัวสีแดงก็คือบอกว่าได้เท่าไหร่หาแล้วได้ 4,000 บาทนะคะคำนวณได้แล้วคำนวณได้แล้วก็ไปตามสเต็ปต่อไปก็คือบันทึกในรายวันทั่วไปนะคะรายวันทั่วไปเดบิตค่าเสื่อมราคาอาคาร 4,000 นะคะเครดิตค่าเสื่อมราคาอาคาร 4,000 นะคะครูบอกว่าถ้าเป็นกรณีวิธีเส้นตรงการคำนวณค่าเสื่อมราคาเส้นตรงนะคะปีนี้ได้ 4,000 ปีหน้าได้ 4,000 ไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้ปีหน้าจะไม่ได้ 4,000 นะคะนักเรียนเพราะว่าปีนี้เรานับตั้งแต่ตุลาถูกไหมคะแต่ถ้าปีหน้าเราจะต้องนับทั้งปีก็คือวันที่1มกราคมไปจนถึง31ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูระยะเวลาด้วยนะทีนี้ไปดูบัญชีแยกประเภทค่ะในค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารกับบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารนะคะในบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารทางฝั่งเดบิตเราจะบันทึกนะคะมันเป็นหลักของการบันทึกบัญชีแยกประเภทเราจะบันทึกบัญชีฝั่งตรงข้ามเสมอนะคะก็คือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร 4,000 นะคะทางฝั่งเครดิตในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารก็จะเป็นชื่อบัญชีค่าเสื่อมราคาอาคารนะคะ 4,000 แล้วก็จะเป็นการทบทวนแยกประเภทไปด้วยในตัวนะคะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คิดตามไปด้วยนะคะนักเรียนคิดตามแล้วก็ลองคำนวณพร้อมๆกับครูนะคะแล้วดูว่าที่นักเรียนคำนวณเนี่ยมียอดเท่ากับครูไหมนะคะตัวอย่างที่2กิจการใช้คอมพิวเตอร์จำนวน5เครื่องนะคะมีมูลค่า 60,000 บาทนะคะพร้อมค่าติดตั้งระบบเครือข่าย 5,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน5ปีนะคะราคาซากทั้งหมดคือ 15,000 บาทกิจการมีคอมพิวเตอร์5เครื่องมูลค่า 60,000 บาทนะคะมีค่าติดตั้ง 5,000 นะคะคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน5ปีนะคะมีราคาซาก 15,000 บาทนะคะนักเรียนลองดูจะคำนวณแบบไหนนะคะจากตัวอย่างนะคะราคาสินทรัพย์ 60,000 บวก 5,000 60,000 คือราคาของอะไรคะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะส่วน 5,000 นี่คืออะไรคะค่าเครือข่ายนะคะเพราะนั้นสินทรัพย์ตัวนี้มีราคา 65,000 บาทนะคะเราได้ราคาทุนแล้วก็มาลบราคาซากนะคะราคาซากก็คือ 15,000 บาทนะคะเสร็จแล้วหารด้วยอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์เขาให้อายุการใช้งาน5ปีนะคะระยะเวลาสั้นกว่าพวกอาคารรถยนต์พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์หนูได้เท่าไหร่ได้เท่าครูไหมคะครูได้ 10,000 บาทนะคะถ้าใครได้ 10,000 บาทแสดงว่าถูกต้องนะคะเราก็จะต้องไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์อีก 10,000 บาทนะคะสังเกตดูด้วยนะคะว่าเดบิตและเครดิต2ฝั่งเราจะต้องเท่ากันเสมอนะคะตามหลักการบัญชีนะคะไปบัญชีแยกประเภทนะคะบัญชีแยกประเภทในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์แล้วก็ราคาค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์นะคะในชื่อบัญชีค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์เราก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสม

คอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ที่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเครดิตค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ 10,000 บาทนะคะทันไหมคะนักเรียนถ้าชื่อบัญชีไหนเวลาเราบันทึกระยะประเภทก็ต้องเป็นชื่อบัญชีอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะต่อไปเป็นประเภทที่7นะคะประเภทสุดท้ายแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดว่าเราต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีด้วยนะคะประเภทที่7เป็นเรื่องของหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะมันมี2คำเพราะมันมีคำว่าและถูกไหมคะเราไปดูนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะหนี้สงสัยจะศูนย์กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จะเกิดตอนไหนมันจะต้องเกิดในกรณีที่เรามีการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อพอเราจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อปั๊บมันก็จะเกิดลูกหนี้นะคะและลูกหนี้นี่แหละทำให้เราเกิดความเสี่ยงที่เกิดหนี้ศูนย์หรือหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเพราะอะไรคะเพราะเราจะได้รู้ว่าลูกหนี้สุทธิที่เราต้องเก็บเงินจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะไปดูนะคะความหมายนะคะดูทีละความหมายนะคะคำว่าหนี้ศูนย์หนี้ศูนย์คือลูกหนี้ที่กิจการทวงถามจนถึงที่สุดแล้วนะคะแต่ชำระไหมคะไม่ได้รับชำระเงินนะคะเราจึงตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีก็กลายเป็นหนี้ศูนย์นะคะและหนี้ศูนย์ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหนี้ศูนย์ตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นโทรถามทุกวันเลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะแรกๆก็ยังเจอหน้าเจอตาบ้างพอต่อไปหลังๆเริ่มติดต่อไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจนมันสักปีนึงก็ยังติดตามไม่ได้2ปีก็ติดตามไม่ได้เราก็ทำไมคะตัดเป็นหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีไปนะคะต่อไปหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะสงสัยมันมีคำว่าสงสัยเมื่อกี้หนี้ศูนย์ใช่ไหมคะหนี้ศูนย์คือตัดเลยแต่อันนี้มันแค่สงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจว่าเขาจะชำระได้ไหมเราก็ต้องมีการตั้งค่าเผื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนี้สงสัยจะศูนย์คือลูกหนี้ที่เราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นะคะเราก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีนั้นๆไปนะคะยังสงสัยอยู่นะคะยังไม่คิดว่าเขาจะไม่จ่ายนะคะยังลังเลนะคะต่อไปค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์คืออะไรนะคะค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็คือจำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้นะคะที่เราคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นั่นแหละนะคะส่วนจำนวนเงินนะคะมันจะถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการนะคะความหมายทั้งหมด3คำนะคะต่อมาก็จะเป็นการประมาณหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะการประมาณหนี้ประมาณนะคะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีแรกนะคะคำนวณร้อยละของยอดขายเชื่อและยอดขายรวมนะคะเราเลือกที่จะคำนวณร้อยละของยอดขายเชื่อและยอดขายรวมนะคะวิธีที่2ค่ะคำนวณร้อยละของยอดลูกหนี้สิ้นปีนะคะคำนวณร้อยละของยอดลูกหนี้สิ้นปีนะคะถ้าเป็นกรณีนี้นักเรียนต้องนำค่าเผื่อหนี้ต้นงวดมาหักด้วยนะคะเพราะเราเคยตั้งไว้แล้วนะคะถ้าเราไม่เอามาหักมันจะกลายเป็นบวกกันแล้วค่าเผื่อหนี้มันจะสูงนะคะ3พิจารณาลูกหนี้แต่ละรายไปเลยว่าคนไหนจะเก็บเงินได้คนไหนจะเก็บเงินไม่ได้นะคะซึ่งเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมเขาก็จะเป็นลักษณะของลูกหนี้สิ้นปีนะคะส่วนการบันทึกบัญชีนะคะเราจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่ลูกหนี้เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้นะคะกรณีแรกเราตั้งค่าเผื่อไว้ก่อนนะคะเวลาตั้งค่าเผื่อมันจะมาพร้อมหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะตั้งค่าเผื่อนะคะมาพร้อมกับหนี้สงสัยจะศูนย์แต่ถ้าตัดจำหน่ายเลยจะมาพร้อมกับหนี้ศูนย์ตัดออกไปเลยนะคะศูนย์เลยนะคะมี2วิธีนะคะการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะจะเป็นเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็เครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะศูนย์นะคะอันนี้การบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะนายสมุดรายวันเราจะเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์และทำไมคะเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะถ้าศูนย์น่ะถ้าเป็นหนี้ศูนย์ทำยังไงถ้าเป็นหนี้ศูนย์ก็เดบิตหนี้ศูนย์แล้วก็เครดิตลูกหนี้ไปเลยนะคะเดบิตหนี้ศูนย์เครดิตลูกหนี้นะคะลูกหนี้ก็ใส่ชื่อคนหน่อยว่าลูกหนี้คนไหนที่เราตัดไปเป็นศูนย์นะคะเราจะได้รู้นะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งบริษัทแรกพบจำกัดนะคะขายอะไหล่รถยนต์เป็นเงินเชื่อ 200,000 บาทนะคะบริษัทประมาณการว่าจะมีหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ร้อยละ1ของยอดขายเชื่อนะคะของยอดขายเชื่อนะคะพอนักเรียนดูโจทย์อันนี้แล้วนักเรียนต้องตีความนะคะตีความก่อนว่าบริษัทแรกพบใช่ไหมขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 200,000 แล้วก็ประมาณการหนี้ศูนย์จากยอดขายเชื่อ 1%นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณหนี้สงสัยจะศูนย์เราต้องดูว่าเขาประมาณการเท่าไหร่จากยอดอะไรนะอันนี้เราได้แล้วว่าเขาประมาณการร้อยละ1นะคะจากยอดขายเชื่ออะไปคำนวณดูนะคะวิธีการคำนวณนะคะถ้าเราคำนวณได้แล้วเราจะได้ประมาณ 2,000 2,000 ก็มาจากอะไรคะมาจากยอดขายเชื่อ 200,000 ใช่ไหมคะเขาบอกว่าประมาณการจากยอดขายเชื่อ 200,000 ร้อยละ1นะคะเราก็เอา 200,000 คูณ 1% เจ้าจะออกมาเป็น 2,000 นะคะพอได้ยอดมาก็ต้องไปบันทึกนะคะบันทึกบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ0นะคะเดบิตหนี้สงสัยจะ0ด้วยยอด 2,000 ที่นักเรียนหาได้เมื่อกี้นะคะกับเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ0 2,000 บาทนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะลองดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะบริษัทปารีนุชอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองช่วยกันทำด้วยนะคะบริษัทปารีนุชจำกัดมียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ต้นงวดยกมา800บาทนะคะขายเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อโดยเขามียอดลูกหนี้อยู่ 150,000 บาทนะคะบริษัทนี้เขาประมาณการว่าจะมีหนี้สงสัยจะศูนย์ที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ร้อยละ2ของยอดลูกหนี้ต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้ไหมคะตัวอย่างเมื่อกี้คำนวณจากร้อยละอะไรคะขายเชื่อใช่ไหมคะยอดขายแต่อันนี้เขาบอกว่าให้คำนวณจากยอดร้อยละ2ของยอดลูกหนี้นะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามามีอะไรคะค่าเหมือนนี่สงสัยจะศูนย์ต้นงวดยกมานะคะอ่ะคำนวณเลยเนาะนะคะการคำนวณก็ของครูได้ 2,200 บาทนักเรียนได้เท่าครูไหมบางคนบอกว่าได้ 3,000 อยากรู้ไหมทำไมครูถึงได้ 2,200 บาทนะคะถ้าเราได้ 2,200 บาทแสดงว่าในกรณีที่ไหมคะเขาตั้งค่าเผื่อโดยการคำนวณร้อยละจากยอดลูกหนี้ที่ครูบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าคำนวณจากยอดลูกหนี้จะต้องเอาค่าเผื่อต้นงวดมาลบออกเพราะงั้นไม่งั้นมันจะสูงเกินนะคะแต่ถ้าเป็นจากยอดอื่นต้องเอามาลบไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องเอามาลบนะคะเพราะนั้นอันนี้ครูก็เลยเหลือ 2,200 บาทนะคะเพราะนั้นบางทีนักเรียนจะเจอในลักษณะเนี้ยนะคะนักเรียนต้องดูด้วยนะคะบางทีนักเรียนบางคนก็เอามาหักหมดเลยนะคะบางคนก็ไม่เอามาหักเลยนะคะต้องดูให้ดีค่ะวิธีบันทึกบัญชีก็จะเป็นเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 นะคะแล้วก็ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะที่ครูหามาได้เมื่อกี้ใช่ไหมค่ะวิธีการบันทึกบัญชีมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าการคำนวณมันอาจจะทำไมคะต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาให้เราคำนวณจากยอดร้อยละอะไรนะคะแล้วต้องมาดูว่ามีต้นงวดไหมถ้ามีต้องหักไหมนะคะผ่านไปแยกประเภทนะคะในบัญชีแยกประเภทก็จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแล้วก็บัญชีหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะ
ในบัญชีนี้สงสัยจะศูนย์ฝั่งเดบิตนะคะเราจะบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะ

ส่วนในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เราจะบันทึกในฝั่งเครดิตนะคะเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 บาทนะคะนักเรียนทันครูอยู่นะคะเรายังมีอะไรอีกนะคะเรายังมีตัวอย่างที่3อีกนะคะตัวอย่างที่3กิจการมีลูกหนี้ลูกหนี้ชื่อในเลิศนะคะในเลิศเนี่ยเป็นหนี้เราอยู่ 2,500 บาทนะคะแต่กิจการตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์แสดงว่าทำไมในเลิศทำไมคะไม่ยอมจ่ายหรือในเลิศหายไปแล้วสาบสูญไปแล้วนะคะก็เลยตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์นะคะนักเรียนลองคิดสิว่าถ้าสมมุติว่าเกิดรายการนี้ขึ้นน่ะหนี้ศูนย์เนี่ยนักเรียนจะบันทึกบัญชียังไงคะพอจะนึกออกไหมคะลองมาดูสิลองเดาก่อนนะคะเดบิตจะเป็นอะไรคะหนี้ศูนย์ 2,500 บาทนักเรียนคิดว่าเครดิตน่าจะเป็นอะไรใช่ค่าเผื่อไหมไม่ใช่นะคะเครดิตจะเป็นลูกหนี้ในเลิศ 2,500 บาทนะคะอันนี้คือวิธีการตัดหนี้ศูนย์เพราะฉะนั้นลูกหนี้ในเลิศก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะเราตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วนะคะพอได้ไหมคะอันนี้คือการบันทึกบัญชีหนี้ศูนย์นะคะในบัญชีแยกประเภทก็จะมีบัญชีในเลิศนะคะลูกหนี้ในเลิศกับบัญชีหนี้ศูนย์นะคะในฝั่งบัญชีหนี้ศูนย์เดบิตก็จะเป็นลูกหนี้ในเลิศ 2,500 บาทนะคะแล้วก็ในบัญชีลูกหนี้ในเลิศจะเป็นเครดิตหนี้ศูนย์ 2,500 บาทนะคะปกติเลยจอแดงมาอีกแล้วนะคะแสดงว่าไปเรื่องใหม่นะคะเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างคะมีหนี้สงสัยจะศูนย์มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วก็มีหนี้ศูนย์นะคะวิธีการตั้งค่าเผื่อมีแบบไหนบ้างมียอดรวมยอดขายเชื่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยอดลูกหนี้นะคะแล้วก็วิธีที่3พิจารณาไปว่าลูกหนี้คนไหนที่เก็บเงินไม่ได้นะคะมาดูอันนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายการปรับปรุงเพิ่มเติมในกรณีที่เราเกิดข้อผิดพลาดเวลาเราบันทึกบัญชีนะคะแก้ไขได้นะคะนักเรียนมันแก้ไขได้มาดูบ้างว่ากรณีใดบ้างที่เราจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นอันแรกเลยบันทึกบัญชีผิดนะคะพอมาตรวจสอบแล้วเราบันทึกผิดบัญชีไปแทนที่เราจะบันทึกค่าเช่าอาคารเราไปบันทึกค่าเช่าที่ดินอะไรแบบนี้นะคะบันทึกผิดชื่อไปเลยนะคะ2นะคะบันทึกจำนวนเงินผิดเลขอาจจะสลับกันนะคะหรืออาจจะบันทึกมากไปบันทึกน้อยไปนะคะหรือบันทึกตัวเลขที่มันทำไมคะตัวเลขอาจจะแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันนักเรียนก็เลยสลับที่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปบันทึกรายการซ้ำบันทึกไปแล้วนึกขึ้นได้บันทึกอีกมันก็เลยทำไมคะซ้ำนะคะมันก็เบิ้ลนะคะเราก็ต้องแก้ไขมันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะลืมไปเลยว่าเคยมีบัญชีนี้นะคะเราก็ไม่ได้บันทึกเลยเราก็ต้องปรับปรุงนะคะมาดูนะคะว่าแต่ละวิธีทำยังไงนะคะเขาบอกว่าเวลาเราตรวจสอบให้เราดูก่อนว่ารายการที่บันทึกผิดอะบันทึกเดบิตหรือเครดิตไว้ยังไงนะคะรายการที่ถูกต้องควรบันทึกเดบิตและเครดิตอย่างไรนะคะมาพิจารณาก่อนค่ะถ้าบันทึกชื่อถูกแล้วแต่จำนวนเงินต่ำไปก็ปรับปรุงโดยการเพิ่มเติมไปเลยให้ครบนะคะก็บันทึกเพิ่มให้ครบไปนะคะถ้าบันทึกบัญชีถูกต้องแล้วแต่ยอดเงินสูงไปก็ให้บันทึกบัญชีด้านตรงข้ามกับบัญชีที่บันทึกไว้ด้วยจำนวนเงินที่สูงไว้นะคะข้อ5ค่ะถ้าบันทึกบัญชีผิดให้บันทึกบัญชีตรงข้ามกับบัญชีที่ผิดนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือหลักการของมันนะคะมาดูกรณีแรกถ้าเราบันทึกรายการผิดบัญชีนะคะตัวอย่างเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 5,000 แต่บันทึกผิดเป็นค่าโฆษณาความจริงต้องเป็นค่าเช่าแต่ไปบันทึกเป็นค่าโฆษณา 5,000 บาทไปดูค่ะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะครูแบ่งตารางออกมาเป็น3ช่องเห็นไหมคะช่องแรกคือตอนที่เราบันทึกเราบันทึกไว้เป็นค่าโฆษณา
ครดิตเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขก็ต้องทำไมคะเดบิตค่าเช่าค่าเช่าคือบัญชีที่เราจะใช้จริงๆบัญชีที่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็เครดิตด้วยชื่อบัญชีที่เราบันทึกผิดไปนะคะเพราะฉะนั้นผลที่เราแก้ไขก็จะออกมาเป็นแบบนี้

ฮะเป็นเงินสด 5,600 บาทฮะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่บันทึกผิดเป็น 6,500 บาทนะคะดูค่ะตอนที่เราบันทึกไว้เราเดบิตซื้อสินค้า 6,500 บาทภาษีซื้อ392บาทนะคะแล้วก็เงินสด 6,892 บาทตอนที่เราแก้ไขค่ะยอดเงินมันทำไมคะมันผิดที่ยอดเงินใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าบัญชีไหนผิดนะคะบัญชีที่ผิดคือบัญชีเงินสดกับบัญชีซื้อสินค้าใช่ไหมคะการแก้ไขก็จะเป็นเดบิตเงินสด 900,000 เครดิตซื้อสินค้า 900,000 ดังนั้นผลที่เราแก้ไขมันก็จะออกมาเป็นเดบิตซื้อสินค้า 5,600 บาทภาษีซื้อ392บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 5,992 บาทนะคะต่อไปกรณีที่3ในกรณีที่เราบันทึกบัญชีซ้ำอย่างเช่นถอนเงินจากธนาคารมา 6,000 แต่เราบันทึก2ครั้งเลยนะคะบันทึกไปแล้วแล้วก็บันทึกอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันผิดอยู่ต้องแก้ไขนะคะดูตัวอย่างนะคะตอนที่เราบันทึกบัญชีครั้งแรกก็เดบิตเงินสดเครดิตธนาคาร 6,000 ครั้งที่2ก็เดบิตเงินสด 6,000 เครดิตธนาคาร 6,000 อีกโดยที่ความจริงแล้วมันบันทึกแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราแก้ไขวิธีการแก้ไขของเราก็เดบิตด้วยธนาคารและเครดิตด้วยเงินสดนะคะผลของการแก้ไขมันก็จะเหลือเงินสดเดบิต 6,000 แล้วก็เครดิตธนาคารเท่าไหร่คะ 6,000 นะคะต่อไปถ้าเราลืมบันทึกล่ะจ่ายค่าซ่อมแซม 10,000 ลืมบัญชีไปเลยลืมไปเลยนะคะถ้าลืมก็ทำไมคะบันทึกได้เลยนะคะตอนที่บันทึกได้บันทึกไหมไม่ได้บันทึกเพราะว่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นก็บันทึกเข้าไปเลยในการแก้ไขนะคะก็จะเป็นเดบิตค่าซ่อมแซม 10,000 บาทเครดิตเงินสด 10,000 บาทผลของการแก้ไขก็จะเป็นเดบิตค่าซ่อมแซม 10,000 นะคะแล้วก็เครดิตเงินสด 10,000 บาทนะคะสรุปเนื้อหาแล้วนะคะแสดงว่าอันนี้หมดแล้วนะคะรายการปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด7รายการนะคะแล้วก็การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยนะคะทีนี้ครูทำตารางสรุปเนื้อหามาให้นักเรียนดูนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมาเลยมีอะไรบ้างนะคะดูนะคะรายการปรับปรุงตัวที่1นะคะก็คือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะในวันสิ้นงวดเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะส่วนในวันที่เราทำไมคะจ่ายเงินหรือรับเงินเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้วก็เครดิตเงินสดนะคะอันนี้คือรายการปรับปรุงตัวที่1ต่อไปรายการปรับปรุงตัวที่2นะคะรายได้ค้างรับในวันสิ้นงวดเราเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้นะคะส่วนในวันที่จ่ายหรือวันที่รับเงินเราก็จะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค้างรับนะคะตัวที่2ต่อไปตัวที่3ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเรามีอยู่2กรณีว่าเราบันทึกแบบไหนไว้นะคะในกรณีที่เราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงว่าเราเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตเงินสดไว้เวลาเราปรับปรุงต้องเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายด้วยยอดปีหน้าหรือปีอนาคตหรือปีถัดไปนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเรียกนะคะกรณีที่2ถ้าบันทึกไว้เป็นจ่ายล่วงหน้าแสดงว่าวันที่เราบันทึกเราเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเครดิตเงินสดนะคะเพราะนั้นวันสิ้นงวดเราก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าด้วยยอดปีปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะตัวที่4นะคะรายได้รับล่วงหน้ามีเกณฑ์นะคะหลักการคล้ายๆกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะรายได้รับล่วงหน้าถ้านักเรียนบันทึกในวันที่เกิดรายการไว้ว่ารายได้นะคะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นะคะก็จะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะด้วยยอดของปีหน้าปีถัดไปปีอนาคตนะคะต่อไปถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นนักเรียนบันทึกไว้เป็นรับล่วงหน้าแสดงว่าวันนั้นนักเรียนเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้านะคะเวลาปรับปรุงก็ต้องเดบิตรายได้รับล่วงหน้าเครดิตรายได้ด้วยยอดปัจจุบันนะคะต่อไปค่ะตัวที่5นะคะวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปก็จะมีวัสดุสำนักงานวัสดุโรงงานนะคะเวลานักเรียนบันทึกก็จะเดบิตวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเภทที่นักเรียนเจอนะคะ
อย่างเช่นวัสดุสำนักงานใช้ไปนะคะเดบิตแล้วก็เครดิตก็จะเป็นวัสดุสำนักงานนะคะส่วนวิธีการคำนวณก็วัสดุคงเหลือต้นงวดบวกซื้อ

หว่างงวดลบวัสดุปลายงวดก็จะออกมาเป็นวัสดุสำนักงานใช้ไปวัสดุโรงงานใช้ไปวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะคะตัวที่6ค่ะค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเราก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคาตามด้วยชื่อสินทรัพย์เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมตามด้วยชื่อสินทรัพย์ส่วนวิธีการคำนวณก็เอาราคาสินทรัพย์ลบราคาซากคูณระยะเวลาหารอายุการใช้งานนะคะตัวที่7ค่ะหนี้สงสัยจะศูนย์และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะในกรณีถ้าเราจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อมาคู่กับหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเราจะบันทึกเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะแต่ถ้าเราจะตัดหนี้ศูนย์ไปเลยนะคะตัดลูกหนี้คนนี้เป็นหนี้ศูนย์ไปเลยก็เดบิตอะไรคะหนี้ศูนย์นะคะแล้วก็เครดิตลูกหนี้ได้เลยนะคะต่อไปในการแก้ไขข้อผิดพลาดถ้าเราบันทึกบัญชีผิดล่ะถ้าเราบันทึกบัญชีผิดวิธีการปรับปรุงเราจะเดบิตด้วยชื่อบัญชีที่ถูกนะคะที่เราจะต้องบันทึกให้ถูกส่วนเครดิตก็จะเป็นชื่อบัญชีที่เราลงผิดไว้นะคะอันนี้ทบทวนให้นะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่เราบันทึกจำนวนเงินผิดนะคะบันทึกต่ำไปนะคะก็ให้บันทึกเหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะโดยเพิ่มยอดเงินที่เราต่ำไปลงนะคะต่อไปถ้าบันทึกจำนวนเงินผิดสูงไปนะคะให้บันทึกบัญชีด้านตรงข้ามกับบัญชีที่บันทึกไว้ด้วยจำนวนเงินที่สูงนะคะถ้าบันทึกซ้ำบันทึกซ้ำต้องบันทึกใหม่อีกครั้งด้วยบัญชีตรงข้ามกันนะคะเคยบันทึกไว้ยังไงต้องบันทึกสลับที่กับมันนะคะการแก้ไขข้อผิดพลาดอีกอันนึงถ้าเราลืมก็ทำไมคะบันทึกได้ทันทีเลยบันทึกใหม่ให้ถูกต้องได้เลยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหารายการปรับปรุงตอนที่2ของครูนะคะนักเรียนมันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทำได้นะคะวิธีการที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องมีการฝึกฝนนะคะในเรื่องของการเรียนบัญชีนะคะนักเรียนจะต้องฝึกฝนบ่อยๆฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะสงสัยถามครูถามเพื่อนหรือทำไมคะแลกเปลี่ยนกันนะคะนักเรียนต้องแลกเปลี่ยนกันนะคะทบทวนแล้วก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะครูฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะเรียนรู้จากวันวานนะคะใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันมีความหวังสำหรับพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะในตอนของครูนะคะเราไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใ

0: นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะ

พอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกล็ดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกล็ดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษารายการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมยนต์พันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับนักเรียนและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับในปีการศึกษานี้เรามีนัดกันในรายวิชางานเนวมาติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101-2010ครับนักเรียนครับตลอด14ตอนที่ผ่านมาครูได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบเนวมาติกมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่มีการเปลี่ยนผันระบบนะครับจากระบบเนวมาติกวันนี้เราจะมานำเสนอหรือมานำเสนอในเรื่องของระบบไฮดรอลิกวันนี้นะครับเราจะพบกับหน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานงานไฮดรอลิกครับนักเรียนครับวันนี้เรามีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบอกความหมายของระบบไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องนะต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกตัวอย่างของการนำระบบไฮดรอลิกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกนะครับได้อย่างถูกต้องครับแล้วก็นักเรียนจะอธิบายและการทำงานอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกได้อย่างถูกต้องเนื้อหาสาระประจำวันนี้ครับอันดับแรกนะครับนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก่อนนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความหมายของระบบไฮดรอลิกนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะได้ศึกษาตัวอย่างงานที่ใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นตัวทำงานนะครับและเข้าสู่ระบบไฮดรอลิกนะครับในชุดแรกก็คือชุดต้นกำลังแล้วก็ชุดที่2ก็คืออุปกรณ์ทำ

งานในระบบไฮดรอลิกนะครับก่อนศึกษาบทเรียนนะครับหรือก่อนการเรียนการสอนประจำหน่วยที่15นะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะครับให้เราทำการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับประจำหน่วยที่15นะครับโดยวิธีการสแกน QR Code เพื่อทำแบบทดสอบนะครับเมื่อสแกน QR Code แล้วนะครับก็จะปรากฏแบบทดสอบนะครับขึ้นมานะครับให้นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการเรียนในหน่วยที่15นะครับเอาละครับนักเรียนครับไฮดรอลิกคืออะไรนะครับเป็นคำถามนะครับหลายคนก็น่าจะตอบได้ว่าไฮดรอลิกก็คือระบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในครัวเรือนในอุตสาหกรรมนะครับมันคืออะไรก็คือระบบที่น่าจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดงานได้นะครับเรามาดูความหมายของระบบไฮดรอลิกก่อนไฮดรอลิกนะครับมาจากภาษากรีกนะครับเหมือนกับนิวเมติกนะครับเหมือนกับนิวเมติกนะครับมาจากรากศัพท์ก็คือภาษากรีกนะครับซึ่งมันโดนแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือไฮดรอไฮดรอหมายถึงน้ำครับส่วนออลิกนะครับออลิกก็หมายถึงท่อนะครับหมายถึงน้ำออลิกก็คือท่อแล้ว2ตัวรวมกันนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับ2ตัวรวมกันนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาใช้2คำรวมกันก็คือน้ำนะครับของน้ำที่อยู่ในท่อหรือการไหลของน้ำในท่อนั่นเองนะครับต่อมานะครับมีการนะครับเปลี่ยนความหมายใหม่ให้มันสอดคล้องกับระบบนะครับดังนั้นระบบไฮดรอลิกก็คือการไหลของทุกชนิดย้ำนะครับนักเรียนครับการไหลของเหลวทุกชนิดใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังงานของไหลนะครับเปลี่ยนให้เป็นกำลังงานกลนะครับดังนั้นคำว่าไฮดรอลิกหมายถึงของเหลวทุกชนิดนะครับไม่ใช่เพียงแต่น้ำมันที่เราเข้าใจเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นน้ำก็ได้นะครับหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับต่อไปครับตัวอย่างงานในระบบไฮดรอลิกนะครับนะครับก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับไฮดรอลิกในสามารถถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมจัดยึดและขนส่งชิ้นงานและก็สามารถในอุตสาหกรรมแปรรูปชิ้นงานนะครับทีนี้แต่ละงานมีอะไรบ้างเรามาดูงานแรกนะครับก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นักเรียนครับนักเรียนที่จบช่างยนต์หรือกำลังเรียนศึกษาช่างยนต์อาจจะรู้ว่านี่คือรูปอะไรนะครับนี่คือรูปของกลไกบังคับเลี้ยวของรถยนต์นะครับกลไกบังคับเลี้ยวของรถยนต์ซึ่งระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถนำมาใช้ในชุดบังคับเลี้ยวของรถยนต์นะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมีระบบที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นแต่ระบบไฮดรอลิกนะครับก็ยังถูกใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์ใช้อะไรเป็นตัวกลางครับนักเรียนใช้น้ำมันใช่ไหมครับใช้น้ำมันเมื่อกี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมครูบอกว่าของเหลวทุกชนิดแล้วทำไมในรถยนต์หรือในอุตสาหกรรมนิยมมาใช้น้ำมันเป็นตัวทำงานนะครับเนื่องจากถ้าใช้น้ำนะครับถ้าใช้น้ำหรือใช้ของเหลวอื่นๆนะครับมักจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเช่นถ้าใช้น้ำสัมผัสกับผิวโลหะก็จะเกิดคราบเกิดสนิมแต่ถ้าใช้น้ำมันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับต่อไปครับเป็นรถตักตีนตะขาบนะครับรถตักดินนะครับรถตักดินหรือตักวัสดุอะไรต่างๆนะครับลักษณะนี้ก็ส่วนจะมีส่วนที่ใช้ไฮดรอลิกก็คือส่วนที่ใช้ในการตักนะครับก็คือในรูปเราจะเห็นลักษณะของเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะประกอบไปด้วยกระบอกสูบนะครับซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับใช้ในการตักนะครับชิ้นงานต่างๆนะครับต่อไปครับรถขนถ่ายสินค้านะครับรถขนถ่ายสินค้านะครับหรือที่เราเรียก
สั้นๆบางทีเรียกว่าลิฟต์รถลิฟต์หรือรถยกนั่นเองรถลิฟต์หรือรถยกขนถ่ายสินค้าซึ่งมีใช้กันอยู่ในโกดังนะครับอยู่ในการขนส่งต่างๆเราจะเห็นว่ามันจะมีระบบไฮดรอลิกสำหรับยกสินค้านะครับยกสินค้าจากอีกที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งก็สามารถจะยกสินค้าได้ปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างสูงและสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปครับรถตักล้อยางนะครับรถตักล้อยางนะครับก็คงจะเหมือนกับรถตักตีนตะขาบนะครับก็สามารถที่จะตักชิ้นงานหรือตักอุปกรณ์ต่างๆจากขนถ่ายจากอีกที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งได้เช่นเดียวกันก็จะมีอุปกรณ์ทำงานที่เป็นกระบอกสูบนะครับไว้คอยทำการยกและวางสินค้าหรือชิ้นงานนะครับต่อไปครับรถบรรทุกเทท้ายนะครับรถบรรทุกเทท้ายถ้าเป็นรถบรรทุกธรรมดาอาจจะไม่มีไฮดรอลิกแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นรถบรรทุกที่มีการยกเพื่อเทวัตถุด้านท้ายหรือบางคนชอบเรียกว่ารถดั๊มนะครับก็คือเอาไว้เทวัสดุอุปกรณ์ไอ้ตรงที่ยกดั๊มขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นคือใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกเพื่อทำการถ่ายเทชิ้นงานหรือถ่ายเทอุปกรณ์ลงจากท้ายรถนะครับต่อไปครับรถไถนะครับเริ่มใกล้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันรถไถที่อยู่ตามบ้านเรือนนักเรียนหรือท้องไร่ท้องนานะครับที่คอยไถดินคอยพรวนดินต่างๆที่อยู่ในไร่อยู่ในสวนนะครับก็จะมีระบบไฮดรอลิกเช่นเดียวกันใช้ในการยกไถนะครับให้สูงต่ำนะครับเพื่อที่จะทำการไถหรือพรวนดินนะครับตามความต้องการนะครับของผู้ขับรถไถนะครับต่อไปครับในวงการอุตสาหกรรมใช้ระบบไฮดรอลิกทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูหมวดแรกก็คือหมวดจับยึดและขนส่งชิ้นงานนะครับนะครับจากรูปนะครับจากรูปเป็นการเอานะครับระบบไฮดรอลิกอัดชิ้นงานนะครับอัดชิ้นงานก็คือใช้กระบอกสูบนะครับใช้กระบอกสูบอัดชิ้นงานนะครับอัดชิ้นงานให้มีรูปร่างตามที่เราต้องการก็ใช้กำลังจากไฮดรอลิกนี่แหละครับนะครับต่อไปนอกจากอัดแล้วระบบไฮดรอลิกสามารถกดชิ้นงานนะครับกดชิ้นงานนะครับโดยใช้กระบอกสูบเนี่ยครับดันคันโยกเพื่อกดชิ้นงานเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามที่เราต้องการนะครับต่อไปครับในงานที่มีความอันตรายสูงเช่นการป้อนเครื่องจักรนะครับหรือเครื่องตัดนะครับถ้าใช้มือมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่อันตรายเขาก็นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับป้อนเครื่องจักรเพื่อตัดชิ้นงานนะครับจากรูปก็อาจจะเป็นใบเลื่อยใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นตัวส่งใบเลื่อยทำการตัดชิ้นงานให้ขาดนะครับตามที่เราต้องการต่อไปครับนอกจากจะตัดแล้วระบบหรือชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกสามารถทำการเลื่อนชิ้นงานได้อีกด้วยนะครับซึ่งสามารถจะเลื่อนชิ้นงานนะครับได้ทั้งชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่นะครับมีน้ำหนักน้อยจนถึงมีน้ำหนักมากนะครับต่อไปในการยกครับในการยกนะครับในการดึงนะครับก็สามารถนำระบบไฮดรอลิกนะครับไปใช้ในการดึงรอกเพื่อยกน้ำหนักนะครับจากที่ต่ำนะครับหรือเอาชิ้นงานจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือเอาชิ้นงานจากตำแหน่งที่สูงลงมาวางในตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับก็สามารถใช้นะครับชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกในการดึงรอกเพื่อนะครับเพื่อขนส่งชิ้นงานได้นะครับต่อไปครับใช้ไฮดรอลิกในการส่งของครับส่งของนะครับการส่งของจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งเหมือนในสไลด์หรือในแนวนอนก็ตามนะครับระบบไฮดรอลิกก็ถูกนิยมมาใช้ในการส่งของนะครับซึ่งสามารถจะส่งของได้นะครับทั้งที่น้ำหนักน้อยๆหรือน้ำหนักสูงๆก็ตามต่อไปครับอุตสาหกรรมแปรรูปชิ้นงาน
สามารถนำเอาอุปกรณ์ไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกไป

นะครับใช้ในอุปกรณ์หรือเรียกว่าแท่นเลื่อยนะครับดูในโรงเลื่อยหรือแท่นเลื่อยนะครับก็สามารถที่จะทำการตัดชิ้นงานได้ต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องใสนะครับเครื่องใสคืออะไรครับเครื่องใสก็คือเครื่องที่สำหรับทำการกัดผิวหน้าชิ้นงานก็สามารถนำเอาระบบไฮดรอลิกเนี่ยไปติดตั้งในแท่นเครื่องใสสามารถใสหรือปาดหน้าชิ้นงานได้แม้กระทั่งแท่นเจรไนนะครับแท่นเจรไนนะครับถ้าแท่นเจรไนขนาดเล็กเราก็อาจจะใช้มือนะครับในการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นแท่นเจรไนที่มีน้ำหนักเยอะมีขนาดใหญ่เขามักก็จะเอาระบบไฮดรอลิกเนี่ยไปใช้ในการขับเคลื่อนแท่นเจรไนได้เช่นเดียวกันแท่นเจาะครับแท่นเจาะนะครับจากระบบเนียมเมติกที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราสามารถนำระบบเนียมเมติกมาใช้ในแท่นเจาะระบบไฮดรอลิกก็สามารถนะครับใช้ในแท่นเจาะได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในระบบไฮดรอลิกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กับแท่นเจาะที่มีขนาดใหญ่นะครับที่มีน้ำหนักในการเจาะเยอะๆนะครับได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งการเจาะรูครับการเจาะรูนะครับการเจาะรูขวานรูก็สามารถนำระบบไฮดรอลิกมาใช้งานได้เช่นเดียวกันการอัดขึ้นรูปนะครับโดยผ่านแท่นอัดขึ้นรูปสามารถอัดขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการก็ใช้กำลังจากระบบไฮดรอลิกได้เช่นเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเป็นระบบที่สำคัญระบบหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเราต่อไปเรามาเรียนรู้ว่าเมื่อพูดถึงระบบไฮดรอลิกมีอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออุปกรณ์ต้นกำลังครับอุปกรณ์ต้นกำลังก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะครับสร้างแรงดันครับควบคุมแรงดันแล้วก็ส่งแรงดันนั้นไปใช้งานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับตัวต้นกำลังจริงๆคือมอเตอร์นะครับตัวต้นกำลังจริงคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ในการขับเคลื่อนระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับโดยผ่านข้อต่อและมีปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวทำให้เกิดแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีถังน้ำมันและกระจกมองระดับน้ำมันและที่อยู่ในชุดนี้ทั้งชุดก็คือมีตัวควบคุมแรงดันนะครับน้ำมันไฮดรอลิกอีกด้วยนะครับนี่คือส่วนประกอบที่สำคัญของชุดต้นกำลังแน่นอนนะครับระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับระบบเนียมเมติกก็คือสัญลักษณ์ครับเห็นไหมครับว่าปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกกับปั๊มเนียมเมติกสัญลักษณ์จะเหมือนกันมอเตอร์ของชุดต้นกำลังไฮดรอลิกกับมอเตอร์ของนิวเมติกก็มีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันหม้อกรองนะครับหรืออุปกรณ์กรองของระบบไฮดรอลิกกับนิวเมติกก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็มีความจำเป็นยังต้องใช้อยู่นะครับต่อไปนี่คือรูปลักษณะต้นกำลังอีกชนิดนึงซึ่งเป็นต้นกำลังไฮดรอลิกขนาดเล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่านะครับก็จะมีมอเตอร์มีถังน้ำมันมีเกจวัดควบคุมเกจควบคุมความดันมีตัวควบคุมความดันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ครับทีนี้เรามาดูว่าชุดต้นกำลังไฮดรอลิกมีหน้าที่อะไรบ้างที่ครูกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ควบคุมแล้วหรือยังหน้าที่แรกครับหน้าที่ของชุดต้นกำลังก็คือดูดน้ำมันไฮดรอลิกครับเข้าสู่ระบบด้วยความดันสูงนะครับดูดน้ำมันนะครับจากถังแล้วส่งเข้าสู่ระบบด้วยความดันที่สูงนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังสูงไม่พอครับยังต้องควบคุมน้ำมันนะครับควบคุมความดันให้ได้น้ำมันที่อยู่ในระบบให้ได้ตามค่าที่กำหนดด้วยนอกจากสร้างดูดส่งแล้วยังต้องควบคุมนะครับเมื่อน้ำมันไฮดรอลิกไปใช้ในระบบแล้วนะครับตัวน้ำมันจะต้องย้อนกลับมาครับมาเข้าถังพักน้ำมันและทำการระบายความร้อนนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังนะครับดูดน้ำมันสร้างแรงดัน
ควบคุมแรงดันให้คงที่เข้าไปสู่ระบบน้ำมันที่ใช้แล้วจะไหลกลับมาถังพักน้ำมันและทำการระบายความร้อนนี่คือหน้าที่ของชุดต้นกำลังทั้งหมดนี้นะครับแล้วชุดต้นกำลังหรือตัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกครับอย่างที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อันดับ2ก็คือถังน้ำมันนะครับไฮดรอลิกอันดับ3ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือวาล์วควบคุมความดันตัวแรกมาดูปั๊มครับนะครับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกหรือไฮดรอลิกปั๊มนะครับมีหน้าที่อะไรตัวนี้นะครับมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฮดรอลิกอยู่ในรูปของแรงดันพลังงานกลก็คือมาจากไหนครับนักเรียนครับพลังงานกลก็คือมาจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะหมุนนะครับจนได้พลังงานกลแล้วพลังงานกลนี้จะไปขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฮดรอลิกอยู่ในรูปของความดันนะครับปั๊มมีกี่แบบอะไรบ้างปั๊มที่นิยมใช้นะครับมีเป็นแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มแบบใบพัดหรือเวนปั๊มแล้วก็แบบลูกสูบหรือพิสตันปั๊มนะครับนี่คือที่นิยมใช้กันปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับเรามาดูภาพปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับปั๊มแบบเฟืองหรือเกียร์ปั๊มนะครับเป็นลักษณะของเฟือง2ตัวนะครับหมุนไปด้วยกันนะครับหมุนไปด้วยกันการหมุนของเกียร์ปั๊มจะหมุนโดยอาศัยแรงขับของมอเตอร์เมื่อหมุนไปด้วยกันก็จะรับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจากด้านสีฟ้าเมื่อมีแรงดันก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็ส่งไปในระบบนะครับนี่คือปั๊มแบบเฟืองนะครับต่อไปปั๊มแบบเฟืองอีกแบบนึงครับเป็นแบบเฟืองฟันในก็คือเป็นเฟือง2ตัวอยู่ด้านนอกและด้านในแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะรับน้ำมันเข้ามาหลังจากนั้นก็จะหมุนขับน้ำมันออกไปเพื่อสร้างแรงดันต่อไปปั๊มแบบใบพัดหรือเวนปั๊มนะครับเวนปั๊มหรือปั๊มแบบใบพัดแบ่งออกเป็นชนิดที่ไม่สมดุลนะครับชนิดไม่สมดุลก็คือลักษณะของปั๊มแบบใบพัดเนี่ยมันจะวางตัวโรเตอร์จะวางสวมกันแบบเยื้องศูนย์นะครับแล้วทำการหมุนเคลื่อนที่ไปแบบไม่สมดุลลักษณะนี้ปั๊มแบบใบพัดมีข้อดีครับก็คือจะให้อัตราการไหลคงที่นะครับจะให้อัตราการไหลคงที่นะครับการส่งถ่ายแรงดันสม่ำเสมอราบเรียบนะครับต่อไปปั๊มแบบใบพัดชนิดไม่สมดุลครับนะครับปั๊มแบบใบพัดชนิดไม่สมดุลปั๊มแบบนี้นะครับนอกจากจะมีการวางที่แบบเยื้องศูนย์นะครับก็จะมีตัวควบคุมนะครับที่แล้วก็สามารถปรับอัตราการไหลได้นะครับแบบนี้ก็คือปั๊มแบบนี้ก็สามารถปรับอัตราการไหลได้เพราะมีตัวปรับอัตราการไหลภายในปั๊มสามารถให้ปั๊มชนิดนี้สร้างแรงดันได้ตามที่เราต้องการนะครับจะสูงหรือจะต่ำต่อไปครับปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนะครับปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนะครับก็คือคล้ายๆกับปั๊มชนิดไม่สมดุลนะครับแต่ปั๊มชนิดสมดุลจะมีการเข้าและการออกของแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ทางอย่างชนิดเมื่อสักครู่นี้ปั๊มไม่สมดุลเนี่ยจะเข้าแค่ด้านเดียวออกอีกฝั่งนึงแต่ถ้าปั๊มแบบสมดุลเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันเข้า2ฝั่งและน้ำมันออกน้ำมันที่มีแรงดันออกอีก2ฝั่งนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในการหมุนนั่นเองนะครับเรียกว่าปั๊มชนิดปั๊มใบพัดชนิดสมดุลนั่นเองนะครับต่อไปปั๊มแบบลูกสูบครับหรือพิสตันปั๊มนะครับปั๊มแบบลูกสูบปั๊มแบบลูกสูบแบ่งออกเป็นแบบหลายสูบตามแนวรัศมีนะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นมีลูกสูบเนี่ยนะครับหลายส่วนด้วยกันแล้วก็หมุนไปตามแนวรัศมีนะครับเมื่อหมุนไปลูกสูบที่อยู่ในปั๊มจะทำงานไปตามขนาดพื้นที่ที่มันมีอยู่นะครับช่วงไหนที่แคบมันก็จะอัดน้ำมันช่วงไหนที่กว้างมันก็จะรับน้ำมันเข้ามาลักษณะนี้ต่อไปนะครับปั๊มแบบลูกสูบ
แบบ

แผ่นเอียงหรือที่เราเรียกจนติดปากว่าเป็นแบบสวอตเพลทนะครับสวอตเพลทคือแบบลูกสูบแผ่นขับเอียงนะครับปั๊มแบบนี้ก็คือมีจำนวนลูกสูบหลายลูกและมีแผ่นสวอตเพลทหรือแผ่นเอียงเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของลูกสูบในแต่ละตัวนะครับในการขับเคลื่อนก็จะส่งน้ำมันไปทีละลูกนะครับทีละลูกน้ำมันก็จะออกอย่างต่อเนื่องทีละลูกหรือทีละชุดลูกสูบนั่นเองนะครับต่อไปเป็นปั๊มหลายสูบชนิดนะครับคอปั๊มปรับได้นะครับคอปั๊มปรับได้ก็คือชนิดนี้นะครับคอปั๊มจะเอียงได้หรือปรับได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับว่าไปถึงต่อไปนะครับเรากล่าวเรื่องปั๊มกันมาเยอะต่อไปมาดูในเรื่องของถังเก็บน้ำมันบ้างนะครับถังเก็บน้ำมันนะครับอาจจะมีรูปทรงรูปร่างที่แตกต่างกันนะครับมีสีมีขนาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความใช้งานครับนักเรียนครับนะครับถ้าเราต้องการใช้งานขนาดเล็กๆนะครับอุปกรณ์ไฮดรอลิกขนาดเล็กถังน้ำมันก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่กระบอกเดียวก็หรือขนาดย่อมๆก็พอแต่ถ้าเรามีปริมาณที่ต้องการใช้น้ำมันไฮดรอลิกเป็นจำนวนมากเราถังเก็บน้ำมันเราก็ต้องมากขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำมันที่อยู่ในถังเก็บน้ำมันต้องให้เพียงพอต่อการใช้งานของระบบนะครับหน้าที่ของถังเก็บน้ำมันล่ะทำอะไรได้บ้างนะครับถังเก็บน้ำมันมีหน้าที่เก็บน้ำมันชื่อบอกตรงตัวเลยครับเก็บน้ำมันครับสำหรับใช้งานในระบบทีนี้คำว่าใช้งานในระบบก็คือถ้าระบบเนี่ยมีอุปกรณ์ทำงานเยอะๆถังเก็บน้ำมันก็ต้องเก็บให้เพียงพอด้วยถ้าระบบใช้งานน้อยถังเก็บมันก็ลดขนาดอย่างที่บอกครับก็ใช้ไม่ต้องใหญ่มากถังน้ำมันมีหน้าที่ระบายความร้อนครับน้ำมันที่ผ่านระบบมาแล้วและไหลกลับสู่ถังต้องทำการระบายความร้อนก่อนครับนะครับต้องทำการระบายความร้อนมันแตกต่างครับระหว่างระบบเนวมาติกที่ผ่านมากับระบบไฮดรอลิกที่เรากำลังเรียนระบบเนวมาติกเมื่อใช้งานลมอัดเสร็จปล่อยลมระบายทิ้งออกสู่บรรยากาศได้แต่ระบบไฮดรอลิกนะครับเมื่อใช้น้ำมันเสร็จไม่สามารถที่จะระบายน้ำมันทิ้งออกสู่ภายนอกได้นะครับเพราะเป็นการสิ้นเปลืองเลอะเปื้อนดังนั้นน้ำมันที่ใช้งานแล้วสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้โดยส่งน้ำมันเนี่ยเข้ามาเก็บในถังเหมือนเดิมครับแต่ก่อนจะนำไปใช้งานใหม่ต้องระบายความร้อนก่อนครับนะครับต้องระบายความร้อนและถังน้ำมันจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ำมันนะครับในน้ำมันเนี่ยนะครับเมื่อนำไปใช้งานอาจจะไปเจอกับสิ่งสกปรกอะไรบ้างเช่นเศษโลหะที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งปนเปื้อนนะครับจากระบบท่อทางอะไรต่างๆนะครับหรือตะกอนอะไรต่างๆก็จะต้องโดนกำจัดออกก่อนนะครับชุดที่กำจัดก็คืออยู่ที่ถังเก็บน้ำมันนี่แหละครับต่อไปครับถังน้ำมันจะทำหน้าที่ขจัดฟองอากาศในน้ำมันฟองอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการของระบบไฮดรอลิกครับเนื่องจากคำว่าอากาศสามารถยุบตัวได้ครับนักเรียนครับอากาศยุบตัวได้นะครับน้ำมันยุบตัวหรืออัดตัวไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าในระบบไฮดรอลิกมีอากาศหรือดูดอากาศเข้าไปในระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีอากาศอยู่ข้างในและเกิดการยุบตัวนะครับก็จะไม่มีกำลังในการทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของถังเก็บน้ำมันก็คือเป็นฐานสำหรับอุปกรณ์อื่นก็คือเป็นฐานสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทำงานติดตั้งอุปกรณ์ต้นกำลังอะไรต่างๆนะครับนี่คือถังเก็บน้ำมันเรามาดูโครงสร้างครับถังเก็บน้ำมันนะครับโครงสร้างหลักๆก็คือเป็นถังรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับวงกลมวงรีอะไรได้ทั้งหมดแล้วครับนะครับแต่ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปทรงที่นิยมใช้เนื่องจากการออกแบบและสร้างค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับและหลังจากนั้นภายในถังก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเรียนรู้ในต่อสไลด์ต่อไปครับสัญลักษณ์ของถังน้ำมันก็คือจะมีเป็นรูปถังน้ำมันและมีขีดอยู่ตรงกลางนะครับ
นะครับจะเป็นรูปเป็นรูปลักษณะเหมือนอ่างนะครับแล้วก็มีขีดตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของถังน้ำมันเรามาดูส่วนประกอบของถังน้ำมันนะครับ1ช่องอากาศครับช่องอากาศนะครับช่องอากาศตัวนี้นะครับก็คือเป็นช่องสำหรับให้อากาศเนี่ยข้างนอกเนี่ยไหลเข้ามาได้หรืออากาศข้างในเนี่ยไหลออกไปได้เรียกว่าช่องอากาศนะครับมีหน้าที่ระบายอากาศร้อนที่เกิดจากการหมุนเวียนของน้ำมันในระบบเนี่ยนะครับให้อากาศร้อนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปและกรณีที่มีที่น้ำมันในถังเนี่ยโดนเอาไปใช้งานเยอะๆก็ยอมให้อากาศข้างนอกเข้ามาแทนที่ในถังพูดง่ายๆว่าช่องอากาศเนี่ยเอาไว้ติดต่อระหว่างของอากาศภายในและภายนอกถังนั่นเอง2ครับฐานจับยึดนะครับฐานจับยึดมีหน้าที่นะครับฐานตัวนี้มีหน้าที่คือรองรับการติดตั้งปั๊มมอเตอร์นะครับและวาล์วในระบบต้นกำลังนะครับมีหน้าที่ติดตั้งปั๊มมอเตอร์และวาล์วในระบบต้นกำลังก็คือบนถังเนี่ยสามารถติดตั้งชุดต้นกำลังได้อีกด้วยนะครับ3ครับท่อดูดน้ำมันนะครับท่อดูดน้ำมันท่อดูดน้ำมันมีหน้าที่ดูดน้ำมันนะครับดูดน้ำมันจากถังเข้าสู่อุปกรณ์สร้างแรงดันก็คือปั๊มไฮดรอลิกนั่นเองนะครับทีนี้ในการนะครับในการติดตั้งนะครับท่อดูดน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าให้ด้านเฉียงเนี่ยหันไปอยู่ตรงกันข้ามกับท่อไหลกลับนะครับพูดง่ายๆว่าท่อดูดกับท่อไหลกลับเนี่ยนะครับตัวท่อเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันเพื่อไม่ให้สามารถรับนะครับเพื่อไม่ให้สามารถรับเอาน้ำมันที่ไหลกลับมาเนี่ยซึ่งมีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงอยู่เนี่ยส่งต่อไปยังท่อดูดหรือเอาไปใช้งานใหม่ทันทีก็ต้องรอให้น้ำมันที่ไหลกลับเนี่ยผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิผ่านการกรองก่อนหลังจากนั้นจึงจะส่งไปได้ดังนั้นท่อดูดน้ำมันจึงอยู่ตรงกันข้ามกับท่อไหลกลับเป็นหลักต่อไปครับท่อน้ำมันไหลกลับครับท่อน้ำมันไหลกลับเนี่ยครับจะมีการหันปากท่อเนี่ยเข้าหาผนังที่อยู่ใกล้นะครับเมื่อมีช่องท่อไหลกลับแล้วท่อไหลกลับเนี่ยต้องหันปากท่อนะครับเข้าหาผนังที่อยู่ใกล้นะครับต่อไปครับขอบป้องกันน้ำมันนะครับคือขอบบริเวณโดยรอบของถังป้องกันการรั่วซึมนะครับของน้ำมันในระบบไม่ให้ไหลย้อนออกไปนอกถังได้ต่อไปครับแผ่นกั้นห้องครับแผ่นกั้นห้องแผ่นกั้นห้องจะกั้นอยู่ระหว่างท่อดูดน้ำมันกับท่อที่ไหลกลับเข้ามาครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องด้วยกันนะครับก็จะมีแผ่นกั้นห้องเป็นตัวกั้นดังนั้นในถังน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยจะไม่ได้มีเพียงห้องเดียวนะครับก็จะมีเป็นซอยเป็นห้องต่างๆอยู่นะครับอย่างน้อย2ห้องนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับอาจจะมากกว่านั้นแต่อย่างน้อย2ห้องด้วยกันต่อไปพื้นก้นถังครับพื้นก้นถังไฮดรอลิกจะทำให้มีการลาดเอียงโดยให้ด้านที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ตรงรูถ่ายน้ำมันนะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการออกแบบนะครับจุดต่ำสุดก็จะต้องมีรูถ่ายน้ำมันต่อไปครับระดับพื้นถังครับในการวางระดับพื้นถังเนี่ยควรสามารถให้อากาศถ่ายเทได้เพื่อระบายความร้อนออกไปจากถังน้ำมันไฮดรอลิกครับต่อไป9ครับช่องแสดงระดับน้ำมันนะครับช่องแสดงระดับน้ำมันเนี่ยเป็นช่องกระจกใสนะสามารถจะแสดงเห็นระดับต่ำสุดและสูงสุดของน้ำมันที่อยู่ในถังนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้ระดับน้ำมันเนี่ยมีเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่แล้วก็10ครับสกรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับชื่อบอกแล้วสกรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมีเอาไว้สำหรับทำการเปลี่ยนหรือถ่ายน้ำมันออกจากถังและเพื่อเปลี่ยนน้ำมันนะครับตามอายุการใช้งานของระบบไฮดรอลิกครับและฝาปิดด้านข้างครับฝาปิดด้านข้างซึ่งอยู่ด้านข้างของถังนั่นเองต่อไปมาดูส่วนอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับ
ในระบบนิวเมติกอุปกรณ์ต้นกำลังอาจจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้

หรือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เล็กก็ได้แต่สำหรับระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับแล้วก็ส่งกำลังที่เป็นพลังงานกลเนี่ยไปขับนะครับขับปั๊มไฮดรอลิกให้ทำงานนะครับตัวต่อไปครับวาล์วควบคุมความดันหรือ pressure control valve นะครับวาล์วควบคุมความดันหรือ pressure control valve วาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของวาล์วควบคุมความดันก็คือสร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิกครับถ้าไม่มีวาล์วตัวนี้นะครับแรงดันนะครับในระบบไฮดรอลิกนะครับก็จะไม่ถูกควบคุมลดแรงดันในวงจรนอกจากสร้างแล้วเราสามารถลดลงได้นะครับในระบบไฮดรอลิกก็สามารถลดลงได้หรือควบคุมขั้นตอนการทำงานของวงจรก็สามารถจะใช้วาล์วควบคุมแรงดันเนี่ยควบคุมการทำงานของวงจรได้มาดูวาล์วควบคุมความดันครับสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือวาล์วระบายความดันกับส่วนที่2ก็คือวาล์วลดแรงดันถ้ามองนะครับโดยผิวเผินนี่2ตัวอาจจะเหมือนกันครับแต่ความจริงแล้วมันคืออุปกรณ์2ตัวครับวาล์วระบายความดันกับวาล์วลดแรงดันตัวนี้นะครับเป็นวาล์วระบายความดันครับวาล์วระบายความดันเมื่ออุปกรณ์หรือเมื่อปั๊มนะครับไฮดรอลิกสร้างแรงดันขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วการสร้างแรงดันเขาจะสร้างแรงดันให้สูงกว่าที่จะมีการใช้งานเช่นถ้าเรามีการใช้งานสัก10นะครับสัก10เขาก็จะสร้างแรงดันถึงอาจจะถึง15นะครับ12หรือ15ซึ่งมีค่าแรงดันที่สูงกว่าแรงดันที่กำหนดที่ต้องการใช้งานหรืออาจจะมากกว่านั้นทีนี้เมื่อสร้างแรงดันได้สูงกว่าทำยังไงให้ได้แรงดันตามที่เราต้องการเราก็มีตัวระบายความดันครับติดตั้งเอาไว้ตัวระบายความดันตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ไม่ให้แรงดันเนี่ยเกินจากค่าที่กำหนดครับเกินจากค่าที่กำหนดเช่นระบบตรงนี้บอกว่าเราจะสร้างแรงดันไว้ที่15ตัวนี้ก็จะควบคุมไว้ไม่ให้เกินนั้นนะครับไม่ให้เกินค่าที่กำหนดถ้าแรงดันเกินทำยังไงถ้าแรงดันเกินก็เอาแรงดันที่เกินเนี่ยนะครับปล่อยแรงดันที่เกินหรือปล่อยน้ำมันที่มีแรงดันเกินเนี่ยไหลกลับลงสู่ถังแรงดันก็จะได้คงที่นะครับแล้วมาดูนะครับก็หน้าที่ของวาล์วตัวนี้ก็คือสร้างและรักษาแรงดันในระบบให้มีค่าคงที่นี่คือหน้าที่หลักของมันนะครับต่อไปวาล์วระบายความดันนะครับวาล์วระบายความดันเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นแบบควบคุมโดยตรงระบายน้ำมันภายในนะครับระบายน้ำมันภายในนะครับแบบนี้ก็คือควบคุมโดยตรงนะครับกับเป็นแบบที่สองก็คือวาล์วระบายความดันแบบควบคุมทางอ้อมระบายน้ำมันภายในและภายนอกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับเป็นวาล์วระบายความดันนะครับแบบใช้สัญญาณควบคุมภายนอกอย่างเดียวครับควบคุมภายนอกแบบควบคุมภายนอกก็คือวาล์วตัวนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ในระบบต้นกำลังก็จะอยู่ด้านนอกอาจจะติดตั้งด้านนอกของอุปกรณ์ต้นกำลังนะครับนะซึ่งเป็นการระบายความดันเป็นเฉพาะจุดตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีวาล์วระบายความดันแบบควบคุมโดยตรงภายนอกนะครับตัวนี้เป็นวาล์วระบายความดันควบคุมภายนอกแต่เป็นแบบทางอ้อมนะครับแบบทางอ้อมต่อไปตัวที่2ครับก็คือวาล์วลดแรงดันครับวาล์วลดแรงดันนะครับวาล์วลดแรงดันวาล์วลดแรงดันมีหน้าที่ควบคุมให้วาล์วปิดนะครับเมื่อแรงดันของน้ำมันด้านที่ไหลออกมีความดันเกินกำหนดครับนะครับถ้าน้ำมันมีการไหลออกนะครับมีความ

ดันเกินที่กำหนดเนี่ยมันจะปิดนะครับมันจะปิดทำหน้าที่ปิดอย่างเดียวครับซึ่งแบ่งออกเป็นควบคุมโดยตรงเหมือนกันครับนะครับควบคุมโดยตรงและควบคุมโดยอ้อมเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งออกเป็น2แบบแบบคุมโดยตรงกับคุมโดยอ้อมเช่นเดียวกันนะครับจากตัวอย่างเป็นวาล์วลดแรงดันแบบ3ทางนะครับเป็นวาล์วลดแรงดันแบบ3ทางนะครับ3ทางก็คือมีช่องทางน้ำมันรู P รู A และรู T รู T แปลกไหมครับนักเรียนครับมีรู T เพิ่มมาจากไหนรู T ก็คือรูที่ระบายน้ำมันสู่ถังนะครับถ้าเป็นระบบเนวาติกก็ใช้ P A อาจจะเป็น R นะครับแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกจาก R ก็เปลี่ยนเป็น T นะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกนะครับอุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ทำงานเนี่ยจำนวนหลายตัวเหลือเกินนะครับที่มีเยอะแยะนะครับแต่มีตัวสำคัญนะครับอยู่ 2-3 ตัวด้วยกันที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือตัวแรกก็คือกระบอกสูบไฮดรอลิกนะครับกระบอกสูบไม่ว่าอุปกรณ์ไฮดรอลิกจะทำงานอย่างใดส่วนใหญ่ก็จะต้องมีกระบอกสูบไฮดรอลิกแล้วถ้าเกิดจะทำงานในแนวการหมุนล่ะมันก็จะต้องมีมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับมีมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับเรามาดูส่วนแรกก็คือส่วนกระบอกสูบก่อนส่วนกระบอกสูบแบ่งออกเป็นกระบอกสูบทำงานทางเดียวเอ๊ะชื่อคุ้นๆใช่ไหมครับนักเรียนครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงานทางเดียวหรือซิงเกิล acting cylinder ชื่อเหมือนเนวมาติกทุกอย่างเลยกับกระบอกสูบทำงาน2ทางหรือ double acting cylinder นะครับก็เหมือนกับเนวมาติกทุกประการนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวกระบอกสูบทำงาน2ทางกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับการทำงานใช้แรงดันน้ำมันเพียงด้านเดียวนะครับจังหวะถอยกลับหรือจังหวะการกลับของก้านสูบจะกลับโดยน้ำหนักหรือสปริงถ้าเป็นแบบเนวมาติกจะกลับโดยสปริงใช่ไหมครับที่เราเรียนผ่านมาแต่ถ้าเป็นไฮดรอลิกก็จะมีกลับโดยน้ำหนักภายนอกก็ได้หรือกลับโดยสปริงภายในกระบอกสูบก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับนี่เป็นกระบอกสูบครับนี่เป็นกระบอกสูบด้านของปลายก้านสูบเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักแขวนอยู่ติดตั้งอยู่นะครับเวลาก้านสูบขึ้นไปก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยลักษณะนี้ก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยก็จะยกน้ำหนักขึ้นไปด้วยเมื่อนะครับเราปล่อยวาล์วน้ำหนักก็จะดันก้านสูบกลับก้านสูบกระบอกสูบแบบนี้จะเลื่อนกลับโดยอาศัยน้ำหนักที่ติดอยู่กับก้านสูบเนี่ยนะครับเป็นการถอยก้านสูบกลับด้วยแรงภายนอกต่อไปเป็นแบบแรมนะครับหรือแรมไทท์นะครับแบบแรมไทท์ก็คือเราดูหน้าตาก่อนนะครับก้านสูบจะทำหน้าที่เป็นลูกสูบได้ด้วยลูกสูบมันต้องยังไงมันลูกสูบจะต้องใหญ่ถ้าก้านสูบทำหน้าที่เป็นลูกสูบได้ด้วยแสดงว่าแบบแรมไทท์ก้านสูบจะต้องใหญ่นะครับก้านสูบจะต้องใหญ่ใกล้เคียงกับกระบอกสูบดังนั้นข้อพิเศษของแบบนี้ก็คือก้านสูบจะมีขนาดใหญ่ครับนะครับก้านสูบจะมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นแบบแรมไทท์เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานก้านสูบมีขนาดใหญ่มีการสึกหล่อน้อยนี่ครับนี่คือโครงสร้างของภายในนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบกล้องส่งทางไกลนะครับชื่อภาษาไทยแบบเขียนว่าแบบกล้องส่งทางไกลกล้องส่งทางไกลกล้องส่องทางไกลเป็นยังไงครับก็คือเป็นแบบสไลด์ครับเป็นแบบสไลด์ก็คือตัวก้านสูบเนี่ยจะถูกออกแบบให้ส่งต่อเป็นชั้นๆครับนะครับเมื่อมีแรงดันมันก็จะยืดออกได้นะครับเหมือนเสาอากาศวิทยุนะครับก็สไลด์ออกมาเป็นท่อนๆนะครับก็จะสไลด์ออกมาเป็นท่อนๆกระบอกสูบแบบนี้มีประโยชน์ก็คือก้านสูบจะสามารถส่งถ่าย
ความยาวของมันเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับเขาเรียกแบบกล้องส่งทางไกลนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทางเดียวแบบกลับด้วยแรงดันสปริงนะครับกระบอกสูบทางเดียวแบบนี้นะครับเหมือนกับระบบเนียวแมติกนะครับก็คือข้างในหรือภายในจะมีสปริงนะครับและสปริงตัวนี้จะทำหน้าที่ดันหรือเลื่อนก้านสูบกลับ

ให้น้ำมันเข้าไปดันกระบอกสูบได้ทั้งด้านหัวลูกสูบและด้านก้านสูบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดันทีละด้านครับถ้าดันด้านหัวลูกสูบก็ให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเลื่อนหรือดันทางด้านก้านสูบก้านสูบจึงเคลื่อนที่เข้าน้ำมันที่ระบายทิ้งก็ถูกระบายเก็บไว้ในถังนี่คือแบบทำงานสองทางนะครับลักษณะโครงสร้างภายในนะครับก็ไม่แตกต่างกับระบบนิวเมติกนะครับก็จะมีลูกสูบมีก้านสูบมีประกับด้านซ้ายด้านขวามีช่องทางน้ำมันเข้าและช่องทางน้ำมันระบายนะครับต่อไปครับกระบอกสูบทำงาน2ทางที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกนะครับแบ่งออกเป็นกระบอกสูบทำงานแบบก้านเดียวครับแบบนี้แบบก้านเดียวก็คือมีก้านเดียวกับกระบอกสูบแบบทำงานแบบมี2ก้านครับคำว่ามี2ก้านก็คือมีก้านทั้ง2ด้านด้านนึงก้านสูบด้านนึงเคลื่อนที่เข้าอีกด้านนึงก็จะเคลื่อนที่ออกด้านนี้ด้านซ้ายเคลื่อนที่เข้าด้านขวาก็เคลื่อนที่ออกลักษณะนี้เขาเรียกว่าแบบมีก้านสูบ2ปลายหรือ2ด้านนะครับกระบอกสูบ2ทางแบบมีตัวกันกระแทกครับนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นตัวกันกระแทกแบบตายตัวหรือตัวกันกระแทกทั้ง2ฝั่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหรือตัวกันกระแทกชนิดปรับค่าได้ชนิดปรับค่าได้นะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกครับมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่รับพลังงานนะครับไฮดรอลิกมาแล้วเปลี่ยนกลับให้เป็นพลังงานกลเพื่อเอาไปขับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเอาไปขับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราพบได้ในอุปกรณ์หลายๆตัวด้วยกันนะครับซึ่งมอเตอร์ไฮดรอลิกเนี่ยแบ่งออกเป็นแบบเฟืองครับแบบเฟืองแบบใบพัดและแบบลูกสูบนะครับแบบเฟืองแบบใบพัดและก็แบบลูกสูบทั้ง3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบเฟืองครับแบบเฟืองลักษณะการทำงานเหมือนกับปั๊มครับเหมือนกับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปแล้วหมุนเฟืองให้เกิดการหมุนและเอาแรงขับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เรียกแบบนี้ว่าแบบเฟืองซึ่งแบ่งออกเป็นแบบเฟืองไม่สมดุลกับแบบเฟืองสมดุลนะครับแบบเฟืองสมดุลก็คือมีทางเข้าของน้ำมัน2ด้านทางออกของน้ำมัน2ด้านแล้วเกิดการหมุนแล้วเอาการหมุนไปใช้งานเรียกว่าแบบสมดุลแบบนี้นะครับต่อไปครับเป็นแบบเฟืองนะครับ2ชั้นนะครับหรือเฟืองเกียร์มีเฟือง2ตัวครับเป็นเฟืองตัวในกับเฟืองตัวนอกนะครับน้ำมันก็เข้าไปในระหว่างช่องว่างระหว่างเฟืองทั้ง2ตัวและขับออกไปแล้วจะเกิดการหมุนเอาการหมุนไปใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับต่อไปแบบเวนมอเตอร์หรือนะครับเวนมอเตอร์ถ้าเป็นปั๊มก็เรียกเวนปั๊มนะครับหรือแบบใบพัดนะครับแบบใบพัดก็จะมีใบพัดและให้แรงดันน้ำมันเข้าไปหมุนใบพัดให้เกิดการหมุนแล้วเอากำลังในการเคลื่อนที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะครับต่อไปอาจจะมีเป็นแบบนะครับสวัสดเพจนะครับก็คือเอาแรงดันน้ำมันเข้าไปในลูกสูบและทำให้ลูกสูบเนี่ยเกิดการหมุนนะครับแล้วก็เอาแรงขับไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เช่นได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนะครับเนื้อหานะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่สำหรับนักเรียนหลายๆคนนะครับนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่สำหรับนักเรียนหลายๆคนเพราะว่าระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่อาจจะไกลตัวเนื่องจากระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่ใช้งานกันส่วนใหญ่แล้วในอะไรนะครับในอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในครัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพบเจอแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับระบบไฮดรอลิกที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดนั่นก็คือระบบเบรกครับระบบเบรกหรือระบบดิสเบรกของรถจักรยานยนต์ที่นักเรียนใช้งานนะครับในการมาโรงเรียนหรือไปทำธุระส่วนตัวระบบดิสเบรกในรถจักรยานยนต์นักเรียนนั่นคือเป็นระบบไฮดรอลิก
เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าระบบอาจจะไม่เต็มไม่มี

ไม่ต่อเนื่องหรือไม่เต็มกำลังอย่างที่ครูสอนวันนี้แต่นั่นคือการนำเอาน้ำมันเบรกมาใช้เกิดงานได้เช่นเดียวกันเรียกว่าระบบไฮดรอลิกแล้วครับหลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบนะครับหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่15นะครับวิธีการก็คือสแกน QR code นะครับเพื่อทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะครับนักเรียนอย่าลืมกดส่งนะครับนักเรียนอย่าลืมกดส่งนะครับเมื่อนักเรียนกดส่งแล้วผลของคะแนนนะครับของนักเรียนว่าสอบได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะปรากฏให้นักเรียนเห็นแล้วก็ลิงก์ผลส่งต่างๆที่นักเรียนทำได้เนี่ยมาหาครูครูจะได้เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดสแกนไปนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับในการติดชมรายการนะครับเพื่อการศึกษาวิชางานเนมิติกไฮดรอลิกเบื้องต้นก็ติดต่อครูได้นะครับก็คือครูดมเรียนพันธ์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิไลกาชีพวังไกลกังวลนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อครูก็สามารถติดต่อได้ที่ครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกช่างยนต์วิไลกาชีพวังไกลกังวลนะครับที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันนะครับในรายวิชานี้นะครับก่อนที่จะจบรายการสำหรับตอนที่15นี้นักเรียนครับนักเรียนลองไปมองนะครับรอบๆตัวนักเรียนซิว่านะครับมีอุปกรณ์ใดที่ใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำงานบ้างนะครับลองไปนึกดูนอกจากจะระบบเบรกของรถจักรยานยนต์แล้วมีตัวไหนอีกบ้างนักเรียนลองไปสำรวจนะครับสำรวจนักเรียนจะพบว่าบางครั้งระบบงานไฮดรอลิกก็อาจจะอยู่รอบๆตัวนักเรียนได้เหมือนกับระบบนิวเมติกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหน่วยที่15เรื่องความรู้พื้นฐานงานไฮดรอลิกวันนี้นะครับครูพัชรินทร์ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาเป็นอย่างดีนะครับมีความเห็นประการใดก็ติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้

0: ให้แรงดันในถังสารทำฟูเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะฮะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำฟังเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่

เราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ไปชมกิจกรรมที่ชุมชนบ้านหนองออกหนองสิมมาแล้วนะคะเราก็จะได้รู้วิธีการในเรื่องของการทอผ้าสบายแดงและก็ประวัติความเป็นมาของผ้าสบายแดงซึ่งในความเชื่อของชุมชนเนี่ยเขาเล่ามีเรื่องเล่าว่าเป็นของรับไหว้ที่แม่บ้านไหนที่มีลูกชายเนี่ยเขาจะต้องทอผ้าให้ลูกชายเขาเพื่อเป็นของรับไหว้ลูกสะใภ้เข้าบ้านซึ่งถ้าเกิดว่าหนุ่มสาวคู่ไหนที่มีความรักเนี่ยก็เชื่อกันว่าถ้าจะเป็นลูกสะใภ้บ้านนั้นเนี่ยจะต้องมีผ้าสบายแดงเป็นผ้ารับขวัญ นะคะแล้วความรักก็จะยั่งยืนนานนอกจากนั้นเราก็จะยังมีในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าฐานเรียนรู้ในเรื่องของการทำสบู่จากแตงกวาและก็ทำแชมพูจากกล้วยหอมนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าของที่เอามาใช้เนี่ยก็คือสิ่งของหรือวัตถุดิบพืชผักที่เราสามารถที่จะหยิบจับแต่ต้องได้แล้วก็มีอยู่แล้วในชุมชนทุกชุมชนนะคะครูก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็จะสามารถนำความรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงความรู้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนของพวกเราได้นะคะและหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่บ้านพนมดีตำบลหนองผืออำเภอเขมราชต่อกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับความประทับใจจากการต้อนรับการให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่จากตัวแทนชุมชนแล้วก็แม่พี่ๆน้าๆที่มายืนต้อนรับพวกเราอย่างประทับใจมากเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้มีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันคือชาวชุมชนเนี่ยเขาก็ได้เตรียมเมนูรสเด็ดว่างั้นเถอะนะคะเป็นของชุมชนของเขาก็คือการสาธิตการทำอาหารสมุนไพรเขาก็เลือกปลาจากน้ำโขงอะค่ะมาสาธิตในการทำอาหารสมุนไพรให้พวกเราตัวจุดเด่นของปลาก็คือมาจากแม่น้ำโขงเป็นปลาสดๆแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแต่เนื้อแน่นๆ นะคะแล้วก็มีโปรตีนเพราะว่าเขาบอกว่าเลือกคัดสรรมาอย่างดีนะคะปลามีความแข็งแรงมากเนาะรสชาติก็เป็นที่น่าลิ้มลองเพราะว่ามีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านพนมดีค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงชุมชนบ้านพนมดีนะคะซึ่งเป็นชุมชนสุดท้ายที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขมราชแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากแม่ๆในชุมชนเป็นอย่างดีแล้ววันนี้นะคะคณะตัวแทนชุมชนเนี่ยก็ได้พาพวกเราทำกิจกรรมดีๆที่จะตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการทำอาหารสุขภาพให้พวกเราได้ชมกันค่ะขอแนะนำคุณจีน่าค่ะ

0: เป็นผู้บรรยายแล้วก็คุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะคุณแม่อารีนะคะที่จะเป็นผู้มาสาธิตการทําอาหารสมุนไพรให้พวกเราได้ชมวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้พี่กีน่าขอเสนอเมนูลาบปลานะคะเมนูลาบปลาเนี่ยเป็นเมนูที่ทานง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเมนูที่ชาวอีสานหรือท้องถิ่นของเราเนี่ยนิยมนะคะแล้วก็เมนูนี้จุดเด่นจะอยู่ที่สมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรไทยดีต่อสุขภาพเช่นข่าช่วยในการขับลมช่วยในการย่อยอาหารนะคะส่วนตะไคร้ก็เพิ่มน้ำตาลในเม็ดเลือดลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะส่วนพริกก็จะเพิ่มอินซูลินให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปจะให้แม่อารีนะคะเป็นคนสาธิตการทำลาบปลาอันดับแรกค่ะคุณแม่หลังจากที่เราเตรียมเนื้อปลาเนาะโดยท้องถิ่นของเราพื้นถิ่นของชาวชุมชนบ้านพนมดีเนี่ยอำเภอเขมราชเราจะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นอาหารที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกปลาแม่น้ำโขงแล้วก็อีกเมนูนึงก็เป็นพวกเมนูหน่อไม้แล้วก็พวกเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าเมนูปลาแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าปลาแม่น้ำจากพื้นที่อื่นๆเพราะว่าปลาแม่น้ำโขงเนี่ยจะเป็นน้ำจะไหลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยจะกล้ามเนื้อของปลาเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็เนื้อปลาจะไม่คาวนะคะแล้วก็เราจะเตรียมปลาจากการหั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หั่นปลาเป็นชิ้นๆนะคะหั่นปลาเป็นชิ้นๆเอาก้างออกแล้วก็ลวกในน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็นำมาปรุงรสด้วยพริกเกลือนะคะอาหารอีสานแท้ๆเลยใช่ค่ะพริกเกลือมะนาวข้าวคั่วนะคะอาหารอีสานแท้ๆเลยรสดั้งเดิมของเราจะไม่มีผงชูรสจะไม่มีน้ำตาลนะคะถ้าเป็นอีสานแท้ๆจะไม่มีน้ำตาลเราจะเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารด้วยเกลือนะคะหลังจากที่ปรุงน้ำปรุงน้ำยำเสร็จก็เอามาราดที่เนื้อปลาที่เราลวกเนื้อปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญลวกสุกเกินไปเนื้อปลาก็จะเละเพราะฉะนั้นเราก็ลวกพอดีนะคะลวกกะให้พอดีแล้วก็การหั่นปลาเนี่ยก็ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าแล้วก็โรยด้วยสมุนไพรพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ซอยฝอยไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โรยฝอยไปด้วย
0: เราเอามันต้มในน้ำด้วยไหมคะในน้ำปลาเราใส่ไหมคะ
1: ต้มเพราะว่าดับคาวใช่ไหมคะคุณแม
0: ่ค่ะ
2: ปลาแล้วต้องมีเครื่องเทศด้วย
0: ค่ะพอซอยฝอยแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมาทานสดด้วยใช่ไหมคะเป็น
1: ใช่ได
0: ้ประโยชน์ทั้งสองทาง
1: นอกจากจะเป็นนอกจากจะเป็นเครื่องเทศแล้วก็ยังเป็นเครื่องเคียงได้ค่ะจะเป็นเครื่องเคียงทำให้เกิดรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาอีกทีนึงหรือบางท่านอาจจะคิดว่าอุ๊ยข่าเนี่ยมันหอมหรือชอบเป็นพิเศษก็เป็นเครื่องเคียงเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้กับเมนูอาหารขึ้นอีกทีนึงค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาได้ชิมหรือยังเนาะแต่ดูหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขออนุญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติที่เป็นน้ำปลาลวกกับน้ำปลานะคะสูตรเด็ดของชุมชนก็ว่าได้อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะเนื้อปลาก็ยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าตามที่พี่จีน่าบอกว่าปลาเนี่ยว่ายน้ำในน้ำโขงใช่ไหมกล้ามเนื้อของปลาจะมีความแข็งแรงมากนะคะ
2: ปลาก็จะไม่มีกลิ่นคาวด้วย
0: ปลาก็ไม่มีกลิ่นคาวค่ะ
2: เหมือนน้ำนิ่ง
1: ค่ะถ้าเกิดว่าปลาน้ำนิ่งเนี่ยเนื้อปลาจะเละแล้วก็จะมีกลิ่นคาวแต่ถ้าเป็นปลาน้ำไหลเนี่ยเนื้อปลาจะไม่มีความคาวจะมีความหวานแล้วก็มีความพิเศษในตัวของมันเอง
0: ค่ะก็จะเนื้อจะแน่นมากนะคะก็ขอบคุณ คุณจีน่ากับคุณแม่อารีมากค่ะในเมนูอาหารสมุนไพร

คือลาบปลาของเราก็ยืนยันได้อีกอย่างนึงว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่นิยมมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพค่ะหลังจากนั้นกิจกรรมที่แม่ๆได้ดูแลเอาใจใส่พวกเราอีกก็คือในเรื่องของการทำอาหารให้รับประทานในช่วงเย็นแล้วก็พาพวกเราเข้าไปพักยังบ้านพักของแต่ละหลังของตัวแทนในแต่ละชุมชนที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีก็เชื่อว่าพวกเรามีความสุขในการที่ได้พักผ่อนณตรงนั้นนะคะและหลังจากนั้นเมื่อพวกเราเข้าที่พักแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่วงเวลาในการที่จะเดินไปสำรวจที่ถนนคนเดินเขมราชบรรยากาศในถนนคนเดินเขมราชเนี่ยก็เต็มไปด้วยแม่ค้าและก็นักท่องเที่ยวซึ่งก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเดินจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งถึงเรื่องของการชมการเต้นรำนะคะการแสดงของชาวชุมชนเขมราชนะเพื่อสร้างความเพลิดเพลินประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและเราพวกเราเองอ่ะก็ยังมีกิจกรรมร่วมกับชาวชุมชนของเขมราชด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขอชื่นชมนักเรียนนะคะว่านักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยในเบื้องต้นก็ของการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดีนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในระหว่าง2ข้างทางในร้านที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีอาหารที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือพวกอาหารที่เกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าสุขภาพเนี่ยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่มาซื้อมาหาเนี่ยได้ซื้อไปทดลองได้ซื้อไปบริโภคกันและอีกทั้งยังมีร้านที่เขาตั้งบริการนะคะคือร้านนวดไทยด้วยนะเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพครูก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูไปชมแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะก็รองรับสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมเนี่ยได้ใช้บริการเป็นการนวดที่ใช้ชื่อว่าเป็นการนวดอโลคยาเลยนะคะนวดรักษาแก้อาการโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีช่วงเวลาเปิดปิดตามถนนคนเดินนะคะที่เขามีกิจกรรมด้วยถ้าเกิดว่าคราวหน้านักเรียนได้มีโอกาสจัดโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพลงมาที่เขมราชเนี่ยก็อย่าลืมบรรจุกิจกรรมโปรแกรมนี้แนะนำไปยังนักท่องเที่ยวที่เขามีความสนใจในเรื่องของการนวดไทยหรือว่านวดรักษาด้วยนะคะเขาจะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้กลับเข้าที่พักที่บ้านพนมดีซึ่งใช้เวลาเดินทางออกจากตัวเขมราชเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะคะกำลังดีทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ช่วงที่เราทำกิจกรรมที่ถนนคนเดินเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานครูก็มีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมีความสนุกสนานมากนะคะกับการที่ได้ร่วมร้องเพลงได้ร่วมรำวงแล้วก็ได้ร่วมการแสดงกับแม่ๆนะคะรวมถึงมีการส่งตัวแทนไปร้องเพลงบนเวทีด้วยนะคะก็มีแต่เสียงชื่นชมให้เด็กๆชาววิทยาลัยชั้นศึกษาอุบลราชธานีได้ชื่นใจด้วยนะคะและเมื่อเช้าก็มีบรรยากาศการรับประทานอาหารได้รับการต้อนรับจากแม่ๆพี่ๆเขาตื่นแต่เช้ามาทำข้าวต้มร้อนๆให้เราทานกันมีการกล่าวอำลากล่าวขอบคุณนะคะจากตัวแทนชุมชนด้วยความอบอุ่นใจแล้วก็พี่ๆเขาก็คาดหวังนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนชุมชนของเขาอีกนะคะครูก็เชื่อว่าถ้าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสที่จะจัดโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยครูก็ฝากพวกเราเอาไว้นะคะว่าจะต้องเลือกแนะนำชุมชนบ้านพนมดีเนี่ยให้เป็นที่พักแห่งใหม่ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยพอออกจากบ้านพนมดีแล้วเนี่ยเราก็มาที่วัดบุงขี้เหล็กใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาดูสถาปัตยกรรมแล้วก็ลักษณะการปั้นพระพุทธรูปของในยุคสมัยต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือสิ่งพระพุทธรูปสีขาวองค์สีขาวเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่สร้างหล่อไว้ข้างหลังของวัดนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าพวกเราจัดมาท่องเที่ยวอีกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวเนี่ยมีการได้บูรณะแล้วหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปสีทองหรือว่าสีอื่นๆตามสีทองหรือว่าเป็นสีดําแล้วแต่ลักษณะนะคะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะว่าให้จัดไว้ในโปรแกรมนําเที่ยวต่อไปเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในโปรแกรมนําเที่ยวนั่งสมาธิและบําเพ็ญภาวนาได้ถือว่าเป็นกิจกรรมย่อยที่พวกเราสามารถบรรจุเข้าไปในโปรแกรมได้ค่ะและหลังจากนั้นเราก็มาที่แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนบ้านหนองแวงเพื่อตามรอยเสด็จ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็จะมีประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวบ้านหนองแวงพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเพราะว่าในชุมชนช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในเรื่องของทางการบ้านเมืองนะคะประชาชนก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจากที่เราได้ฟังท่านอาจารย์ประวิตรได้ไปฟังแล้วเมื่อเช้านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาต่อกันที่3,000โบกเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ลมเย็นสบายแต่ว่าอาจจะมีแสงแดดรำไรส่องลงมามันก็เป็นธรรมดาละค่ะที่ว่าจะต้องมีอาการทั้งเหนื่อยทั้งมีความสุขปนๆกันไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็สามารถเลือกเข้าไปจัดเป็นโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้เพราะว่าแต่ว่าก็อยากจะแนะนำพวกเราสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะจัดโปรแกรมนำเที่ยวนี้บรรจุเข้าไปจัดให้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำแล้วก็ทดสอบดูศักยภาพของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักท่องเที่ยวเองว่าเขามีความสามารถหรือว่าสามารถที่จะเดินขึ้นเดินลงในช่วงเนินหินหรือเป็นแอ่งได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันต้องการที่จะมันต้องใช้กล้ามเนื้อขาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินขึ้นมาเที่ยวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีเบื้องต้นนะคะถึงจะสามารถเดินขึ้นมาชมโบกต่างๆในภาษาอีสานที่เราเรียกว่าโบกนะคะหรือถ้าทางเลือกนึงพวกเราก็สามารถที่จะเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบได้ว่ามีการนั่งเรือนะคะล่องเรือลงไปแล้วก็ชมตรงแก่งหินต่างๆมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้เดินขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศของโบกต่างๆนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็มีจุดพักผ่อนที่สามารถมานั่งมองดูลมพัดโชยเย็นสบายอยู่ตรงบนเนินตรงร้านอาหารและจุดชมวิวนะคะที่มองเห็นเกือบ360องศาเลยนะคะที่ด้านบนนะคะกิจกรรมย่อยเหล่านี้เนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ครับผมนักเรียนครับตอนนี้เราอยู่ที่3,000โบกหรือที่เราเรียกว่าอุทยานธรณีวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับข้างล่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะลงไปที่3,000โบก3,000โบกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่กระแสน้ำที่ไหลพัดผ่านหินแล้วนำกวดหรือดินหรือทรายเนี่ยไปตกลงในหินแล้วทำการปั่นหรือเจียระในหินให้กลายเป็นโพรงหรือที่เราเรียกกันว่าโบกจริงๆบริเวณที่เรามากกว่า 3,000 โบกที่เราเห็นมีปริมาณมากกว่านั้นแต่เนื่องจากเราจะให้เข้ากับอุทยานธรณีวิทยาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่มีอายุประมาณ 3-4,000 ปีเราจึงใช้คำว่า 3,000 โบกเราพร้อมที่จะลงไปข้างล่างยังครับไปเลยครับ

นักศึกษาครับตอนนี้เราอยู่กลางลำน้ำโขงแล้วนะครับเป็นน้ำโขงเนี่ยบริเวณส่วนที่เราเรียกว่า 3,000 โบกซึ่งจุดบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำโขงผ่านสู่ประเทศไทยนะครับ800กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายจนสุดท้ายที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยอีกประมาณแค่60กิโลเมตรแม่น้ำโขงจะอำลาประเทศไทยแล้วไหลเข้าสู่ประเทศลาวที่อำเภอโขงเจียมในจังหวัดอุบลราชธานีเราเพราะนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่าที่ฝรั่งเศสใช้การเดินทางในเส้นทางนี้ในการขนสินค้าออกจากประเทศลาวเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นลานหินที่ฝรั่งเศสมาจารึกบอกระดับน้ำทะเล

มีอยู่2 อย่างที่ฝรั่งเศสสร้างไว้ในการบอกร่องน้ำลึกหรือความลึกของน้ำ 1. คือการจารึกเลขไว้ 2. การทำเสาหลักไว้กลางลำน้ำเพื่อบอกความสูงของระดับน้ำเพราะนั้นเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะพบลานหินเลขที่เป็นตัวเลขบอกระดับอยู่ยาวจนไปถึงอำเภอโขงเจียมเป็นจุดๆซึ่งบอกระดับความน้ำความลึกของน้ำถ้าเกิดย้อนหลังไปเนี่ยจะมีอำเภอหนึ่งนะครับหรืออำเภอโพไซที่มีจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุดคืออำเภอโพไซที่บ้านปากป่องระดับน้ำหรือความสูงของน้ำและในส่วนที่แคบของน้ำแคบที่สุดในแม่น้ำโขงที่ไหลก็คืออยู่ที่ประมาณ56เมตรด้านขวาที่เราเห็นนะครับจะเป็นหลักศิลาเลขที่ฝรั่งเศสได้จดไว้แล้วบอกถึงระดับน้ำของน้ำว่าน้ำมีความลึกที่เท่าไหร่เพื่อเวลาที่ขนถ่ายสินค้านำเรือสินค้าเข้ามาก็จะบอกระดับความสูงหรือความลึกของน้ำนะครับเพราะนั้นเส้นทางตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่องน้ำที่บ่งบอกแล้วแบ่งประเทศไทยกับประเทศลาวออกจากกันในสองฝั่งบริเวณ 3,000 โบกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวมาจากแนวเทือกเขาหรือแนวหินจากประเทศเวียดนามเพราะนั้นแนวที่มันเคลื่อนตัวมาเนี่ยมันเกิดการทับถมของซากพืชซากสัตว์เพราะนั้นเราค้นพบว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยบริเวณ 3,000 โบกมันเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนเพราะนั้นในเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวที่โลกมันหมุนเวียนต่อไปมันเคลื่อนตัวตลอดมันทำให้พื้นดินส่วนหนึ่งยุบขึ้นและดีดตัวยกขึ้นสูงที่อยู่สูงก็ถูกยุบลงกลายเป็นพื้นน้ำหรือการไปอยู่ใต้น้ำเพราะนั้นในแนวที่เราเห็นทางอุทยานธรณีวิทยาเขาจะบอกว่าแนวพวกหินที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ในอดีตเคยจมอยู่ใต้ท้องทะเลแต่เมื่อมีแม่น้ำโขงไหลผ่านมันเลยเกิดกัดเซาะกลายเป็นแม่น้ำขึ้นมาที่เราเรียกว่าแม่น้ำโขงคนลาวจะเรียกแม่น้ำว่าแม่น้ำของแต่คนไทยจะเรียกว่าโขงเพราะนั้นแม่น้ำนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่าน6ประเทศนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ประเทศลาวผ่านเมืองปากเซของลาวเข้าสู่มหานทีศรีธันดรแล้วหลังจากนั้นก็ไหลเข้าสู่ประเทศเขมรที่เราเรียกว่าโตเรสาบก่อนที่จะเข้าสู่แม่น้ำ5สายที่ประเทศเวียดนามใต้ที่เราเรียกว่าแม่น้ำมังกร5สายไหลสู่ทะเลจีนใต้นะครับเพราะนั้นถือว่าแม่น้ำที่นี่เป็นหัวใจเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เราอยู่สามมันโบกก็คือคนลาวและคนไทยได้อาศัยชีวิตอยู่ตามลุ่มน้ำนี้คนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าในแม่น้ำโขงมีพญานาคอยู่ตามความเชื่อกันเชื่อกันว่าทุกวัน15ค่ำเดือน11จะมีพญานาคมาปล่อยลูกไฟขึ้นมาจากน้ำเพื่อแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าหลังจากปฐมเทศนากับพระมารดาที่บนสวนสวรรค์แล้วลงมายังโลกมนุษย์พญานาคก็จะปล่อยลูกไฟขึ้นมาเพราะนั้นที่อำเภอโขงเจียมที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเราจะค้นพบบั้งไฟพญานาคอยู่แบบเดียวกับที่จังหวัดหนองคายเพราะนั้นช่วงออกพรรษามันก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ของคนทั้งคนลาวและคนไทยแล้วเชื่อกันว่าในแม่น้ำโขงเนี่ยมีสัตว์หรือพญานาคที่เป็นสัตว์ในความเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนั้นทั้งสองฝั่งจะเชื่อในเรื่องของพญานาคนะครับและให้ความเคารพกับเรื่องของพญานาค

ตอนที่เรามาตรงนี้เรียกว่าลานหินสีนะครับลานหินสีก็เกิดจากที่น้ำไหลแล้วกัดเซาะหินเสียดสีกับหินเพราะนั้นหินที่นี่เป็นหินแกรนิตอย่างที่ครูบอกว่ามันไม่ใช่หินทรายเพราะนั้นหินที่อยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยที่เป็นก่อแก่เกิดคือเป็นหินแกรนิตที่เคลื่อนตัวมาเห็นไหมพอน้ำกัดเซาะหรือน้ำเสียดสีมันเลยเกิดเป็นสีของหินขึ้นมาเราเลยเรียกตัวนี้ว่าบริเวณนี้ว่าลานหินสีก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เรานั่งเรือมาเพื่อมาในจุดที่เราอยู่ด้านหน้าคือแจกันเทวดามีลักษณะเหมือนเป็นรูปแจกันเพราะหินบางก้อนเกิดจากซากไม้หรือซากพืชหรือกิ่งไม้ที่นานๆมันกลายเป็นหินในส่วนหนึ่งหรือที่มันตกอยู่แล้วมันฝังในหินมันเกิดกลายเป็นรูปเหมือนแจกัน3,000

เราเดินทางต่อไปที่หาดทรายที่เราเรียกว่าหาดหงบริเวณนี้เกิดจากดินทรายที่อยู่ใต้น้ำถูกพัดพามานะครับแล้วมาติดตามโบกต่างๆเกิดเป็นชายหาดทรายขึ้นมากินบริเวณพื้นที่ประมาณ200เมตรตรงนี้เราเลยเรียกว่าหาดทรายหงในอดีตเคยมีหนังภาพยนตร์เรื่องฟ้าจรดทรายมาถ่ายทำที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์และจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วเราใช้กล้องไว้ที่สูงแล้วกดลงไปมันจะแสดงให้เหมือนกับเราอยู่ในหาดทรายที่มาเที่ยวหาดทรายจริงๆครับ

ครับผมสวัสดีครับก็ในการทำงานสายอาชีพมัคคุเทศก์นะครับ22ปีกับการทำงานสายอาชีพเนี่ยครูมีความสุขมากทุกครั้งที่สวมบทบาทได้เป็นมัคคุเทศก์ในอดีตไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองวันหนึ่งเนี่ยจะมาถึงอาชีพนี้หรือได้มีโอกาสทำอาชีพนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่ามันมีอาชีพที่ทำงานแล้วสบายกว่านี้อีกต้องหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะเลือกทำได้แต่พอมาถึงวันนี้รู้เลยว่ามันคือความสุขแล้วมันมีความสุขจริงๆที่ได้ทำอาชีพนี้อาชีพมัคคุเทศก์ทุกครั้งเวลาที่ทำงานเราจะได้พบสิ่งที่ใหม่ๆหรือพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆพบคนที่หลากหลายพบความสุขที่ไม่เหมือนแต่ละครั้งที่มันซ้ำแบบเดิมๆเพราะนั้นเวลาที่มันผ่านไปกับความสุขที่เกิดขึ้นใน22ปีอาชีพมัคคุเทศก์ให้อะไรหลายอย่างกับครูเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานสายอาชีพนี้เรานึกว่ามันจะเหนื่อยมันจะลำบากแต่จริงๆตอบแทนสิ่งที่มันได้แล้วมันตอบแทนให้กับคนที่ทำสายอาชีพมัคคุเทศก์เนี่ยมันมีทุกอย่างที่คนที่ทำงานอาชีพอื่นไม่มีวันโอกาสที่ได้เรียนรู้หรือได้รู้จักเลยเพราะนั้นการทำอาชีพมัคคุเทศก์มันทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแม้กระทั่งสิ่งที่เราโหยหาหรือสิ่งที่เราอยากได้มาตลอดชีวิตคือความสุขเราสุขกายเราสุขใจเราได้พบคนมากมายคนทุกคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่ใช่ญาติพี่น้องเดียวกันแต่เรากลับได้รับสิ่งดีๆทุกอย่างกลับมาเพราะการทำงานในสายอาชีพมัคคุเทศก์เพราะนั้นเส้นทางในการท่องเที่ยวที่เราท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นการท่องเที่ยวที่เราเข้าไปกับชุมชนนวมิถีหรือชุมชนที่มันเข้าใกล้กับที่เราเรียกว่าล่างหญ้าการติดต่อหรือการประสานงานสมัยนี้เนี่ยมันทันสมัยมากเราสามารถติดต่อเข้าไปที่ชุมชนได้โดยตรงเพราะละแต่ละชุมชนจะมีเว็บไซต์หรือมีข้อมูลของตัวเองที่อยู่ในเพจหรืออยู่ในกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปติดต่อประสานงานได้ทุกชุมชนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและทุกชุมชนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและต้อนรับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าในการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของสุขภาพมันจะตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่กำลังสู่กิจกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไปในอนาคตเชื่อแน่เลยว่าอาชีพมัคคุเทศก์จะเป็นอาชีพที่คนอยากทำงานมากที่สุดเพราะคนทำงานสายอาชีพนี้ล้วนแล้วแต่มีความสุขครับในการทำอาชีพมัคคุเทศก์นะครับคนที่เป็นมัคคุเทศก์ที่ดีเนี่ยข้อกำหนดเลยหลายๆข้อมันจะมีอยู่หลัก10ประการในการเป็นมัคคุเทศก์แต่แล้วทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานแต่คนที่จะทำอาชีพมัคคุเทศก์มันต้องมีใจรักต้องเหนื่อยต้องลำบากค่าตอบแทนมันไม่ได้มากพอเหมือนกับอาชีพอื่นแต่มันคือความสุขที่เราได้ตอบแทนมาเพราะนั้นการที่ทำเป็นคนที่จะทำสายอาชีพนี้ต้องเป็นคนขยันจะต้องตื่นก่อนลูกค้าจะต้องนอนหลังลูกค้าจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนเพราะบางกรณีมันต้องไปสู้หรือต้องไปติดต่อกับใครแล้วมันต้องเกิดปัญหาขึ้นมาต้องเป็นคนรู้จักแก้ปัญหาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละจุดหรือแต่ที่เราทำงานมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นปัญหาที่เจอเราต้องเป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหารู้จักช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้แหละอาชีพนี้ก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะการช่วยเหลือคนอื่นมันจะเป็นผลตอบแทนให้เราทำงานในครั้งต่อไปง่ายขึ้นการมีน้ำใจครับเมื่อเราได้เราก็ต้องให้เพราะนั้นการที่เรามีน้ำใจกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวหรือกับชุมชนมันจะทำให้เป็นที่รักของชุมชนและเราเวลาประสานงานกับทีหลังเราก็จะได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะครับอาชีพนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีใจรักครับถ้าไม่รักที่จะทำงานนี้มันก็จะลำบากแต่ถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขและรักในสิ่งที่เราอยากทำมันก็จะทำให้เรามีความสุขครูเริ่มต้นจากคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยู่ในเรียกว่าครอบครัวคนจีนเพราะนั้นการที่ครอบครัวคนจีนเนี่ยต้องการให้ลูกสืบสานหรือทำงานในสิ่งที่ครอบครัวตัวเองทำอยู่ครอบครัวครูทำฟาร์มหมูเพราะนั้นพ่อแม่อยากให้ครูเป็นสัตวบาลแต่อาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพของครอบครัว
แต่ครูกลับมีความรู้สึกว่าการที่ครูได้เดินทางได้ท่องเที่ยวมันทำให้ครูมีความสุขครูจึงเลือกเรียนสายอาชีพมัคคุเทศเพราะนั้นการจุดเริ่มต้นของชีวิตครูมันผันเปลี่ยนจากที่เป็นพ่อค้ากลายมาเป็นมัคคุเทศครูใช้ความพยายามมากพอเพื่อต่อสู้กับครอบครัวครูที่ครอบครัวอยากให้เป็นสัตวแพทย์แต่วันหนึ่งครูต้องทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวของครูเนี่ยยอมรับว่าครูเป็นมัคคุเทศและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่วันที่ครูได้รับตำแหน่งมัคคุเทศดีเด่นประเทศไทยมันเป็นวันที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยยอมรับในตัวครูว่าอาชีพนี้มันก็ทำให้ครอบครัวตัวเองมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคนอื่นเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาเกือบ40ปีกว่าที่พ่อแม่จะยอมรับในตัวครูว่านี่คือลูกและนี่คือมัคคุเทศก์ของประเทศไทยครับอยากให้น้องๆหรือเด็กนักศึกษาทุกคนเลยนะครับที่อยากจะเรียนสายอาชีพนี้ลองคิดลองหาแรงบันดาลใจกับตัวเองว่าอยากทำอาชีพนี้เพื่ออะไรแต่ครูบอกเลยว่าอาชีพนี้มันให้ครูหลายๆเรื่องและให้หลายๆอย่างในชีวิตของครูและที่ครูประสบความสำเร็จนักทุกวันนี้ก็เพราะว่าการที่เป็นมัคคุเทศก์ครับ

สำหรับการจัดทัศนศึกษาในครั้งนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูตั้งใจที่จะบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่เราจัดในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ครูเชื่อว่าความรู้จากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดทัศนศึกษาหรือการดูงานนอกสถานที่รวมถึงเราได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆเลยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนเองนะคะที่จะได้นำไปปรับใช้ถ้าโอกาสข้างหน้าจะเป็นนักออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะคะนักเรียนสามารถนำประสบการณ์หรือว่าประโยชน์จากความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ได้แน่นอนในส่วนของผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็สามารถนำความรู้หรือประโยชน์จากสื่อเพื่อการศึกษาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ในงานอาชีพของตนเองได้เช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดารินหวังบุญนะคะชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส.1การท่องเที่ยวค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้ในทริปนี้นะคะก็คือได้ฝึกการเป็นสตาฟค่ะก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่นับน้องๆขึ้นรถนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละฐานแต่ละจุดนะเราจะใช้เวลากี่นาทีมันถึงจะเหมาะสมก็คือในส่วนของตรงนี้เราเอาไปสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในชีวิตการเรียนของเราได้ก็คือเราสามารถออกไปเป็นไกด์ได้ในอนาคตเราก็นำความรู้ที่เราได้จากตรงนี้อะค่ะไปปรับใช้ในวันข้างหน้าแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนการท่องเที่ยวล่ะคะก็คือว่าหนูเรียนมาตั้งแต่ปวช.แล้วค่ะก็คือในความชอบค่ะที่แรกแล้วพอได้ออกไปฝึกงานก็รู้สึกว่ามันใช่ในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วก็ใช่ในสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วพอได้ออกไปเจอจริงๆมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งเรียนไปมันยิ่งแบบรู้สึกโอเคแล้วพอเรามีประสบการณ์ออกมาพื้นที่จริงแบบนี้มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเรียนไปมันยิ่งแบบเรามาถูกทางแล้วอะไรอย่างนี้พอเราได้ออกมาจริงๆแล้วเราก็จะได้รู้จักผู้คนใหม่ๆหรือว่าได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆที่ไม่ซ้ำที่เดิมมันทำให้หนูรู้ว่าการเดินทางเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขในระหว่างของการเดินทางมันไม่ใช่จะมีความสุขในจุดหมายปลายทางที่เราเดินไปค่ะฝากถึงน้องๆ นะคะที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะลองเข้ามาดูสื่อการเรียนการสอนของวิชาการท่องเที่ยวของเราได้นะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสมัครหรือว่าไปสอบถามได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาใกล้บ้านได้ค่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่กำลังท้อในขณะเรียนอยู่ก็อยากจะให้สู้ค่ะการเรียนแม้จะเหนื่อยยากนะคะยอมลำบากอย่าท้อถอยสุดทางที่รอคอยค่ะคืออนาคตอันงดงามขอบคุณค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4

อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุด

รูป2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

หรับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจ

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับทักษะของการแปรรูปอาหารนะครับร่วมกับการประกอบอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวนะครับนั่นก็คือการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับซึ่งนะครับในการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับของคนไทยทั่วทุกภาคเลยนะครับดังนั้นนะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีตำราตำรับนะครับหลากหลายสูตรนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ในกระบวนการในการที่จะผลิตออกมานะครับให้เป็นข้าวมันไก่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีการต้มไก่นะครับหุงข้าวทำน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเลือกที่จะนำหรือเตรียมวัตถุดิบนะครับมาทำเป็นอาหารจานเดียวนะครับให้ผู้ที่รับประทานนะครับได้ชื่นชอบแล้วก็ติดอกติดใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับในการทำข้าวมันไก่นะครับจะต้องมีความสะอาดนะครับมีความสดนะครับซึ่งจะได้คุณภาพของข้าวมันไก่นะครับที่ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เรานำมาใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับเราก็จะใช้ไก่นะครับนำมาต้มให้สุกนะครับตอนนี้เราก็นะครับได้ทำการต้มไก่นะครับต้มไก่เราก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับก็อยู่ที่60นาทีนะครับไก่ถึงจะสุกนะครับช่วงที่เรารอเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเราก็จะทำการต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ที่เราต้มอยู่ในหม้อทิ้งไว้ตรงนี้นะครับส่วนวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการทำข้าวมันไก่นะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับสำหรับที่จะมาทำเป็นน้ำซุปนะครับเราจะต้มไก่ไว้นะครับเพื่อให้ได้เป็นน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาใช้เป็นส่วนผสมนะครับในการทำน้ำซุปนะครับก็จะมีนะครับเกลือครับแผ่นสาหร่ายครับน้ำตาลทรายครับซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนผสมนะครับที่เราจะทำเป็นน้ำซุปวันนี้นะครับต่อมานะครับที่เราจะทำนะครับก็คือส่วนผสมสำหรับทำน้ำจิ้มนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวบดนะครับมีซีอิ๊วดำนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับมีขิงนะครับขิงหั่นนะครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็สับให้ละเอียดนะครับมีน้ำส้ม

0: สายชูนะครับเพื่อทำให้เกิดรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็นะครับพริกชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมสำหรับอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนั่นเองนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำจิ้มนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนผสมสำหรับที่เราจะเตรียมข้าวมันนะครับเราจะทำการหุงข้าวนะครับแล้วก็มีเครื่องที่ประกอบนะครับทำให้ข้าวของเราวันนี้นะครับมีความหอมน่ารับประทานนะครับมีสีสันที่สวยงามนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับประกอบไปด้วยข้าวสารหอมมะลินะครับมีขิงนะครับก็ซอยเป็นแผ่นขนาดชิ้นใหญ่ขึ้นมานะครับมีกระเทียมนะครับทุบพอบุกนะครับมีหนังและมันไก่ปนกันนะครับมีรากผักชีครับหอมซอยครับเกลือครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับนะครับในการทำข้าวมันนะครับที่เราต้องหุงข้าวนะครับประกอบกับเครื่องส่วนผสมเหล่านี้นะครับเราก็จะใช้น้ำต้มไก่หรือน้ำสต๊อกนะครับมาเป็นส่วนผสมในการปรุงวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาเริ่มดูขั้นตอนการทำนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่นักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ได้เห็นยืนปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราจ้างเชฟนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทำสื่อการเรียนการสอนนะครับก็นะครับเป็นนักเรียนนะครับในหลักสูตรนะครับวิชาชีพระยะสั้นนะครับซึ่งได้เรียนวิชาเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะครับในการประกอบกันเลยนะครับตอนนี้ไก่ของเรานะครับได้ต้มให้นะครับสุกนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับต้องใช้ระยะเวลาที่60นาทีเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในการปรุงวัตถุดิบนะครับในส่วนไม่เป็นนะครับข้าวหุงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำสำหรับข้าวมันก็คือจะนำส่วนผสมในการทำข้าวมันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ
1: พี่ยกตาก่อนที่เราจะเริ่มทำเราจะต้องเจียวมันก่อนนะคะ
0: ครับเปิดไฟนะ
1: แล้วก็มันอันนี้คือ300กรัมนะคะ
0: นะครับไฟที่ใช้นี้ใช้ไฟแรงหรือว่าใช้ไฟเบาครับ
1: ใช
0: ้ไฟเบาไฟกลาง
1: ค่ะไฟกลาง
0: ครับผม
1: ก็ใช้ไฟแรงไปจะทำให้หนังเนี่ยไหม้นะคะ
0: ครับตัวนี้คือต้องนำมาเจียวหรือมาทอดนะครับให้น้ำมันนะครับออกจากตัวของมันไก่และหนังไก่นะครับเราก็จะได้ไขมันธรรมชาติตรงนี้จากของไก่นะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำหุงข้าวที่จะได้ข้าวมันที่มีกลิ่นหอมของไก่ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้มันก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวจนกว่าที่จะเหลืองกรอบค่ะแล้วความมันก็จะออกมาหมดค่ะ
0: นะครับการเลือกใช้นะครับไขมันนะครับเข้ามาช่วยในการหุงข้าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำหลับตำรานะครับของเรานะครับก็นะครับไขมันตรงนี้ก็จะไปช่วยให้เกิดข้าวที่เราหุงมาเป็นข้าวมันมีความนุ่มแล้วก็ความมันของข้าวนะครับตรงนี้เราเลือกใช้นะครับมันไก่และหนังไก่จะดีที่สุดเลยนะครับก็จะได้รสชาตินะครับของข้าวมันไก่ได้อย่างลงตัวนะครับทีนี้ต้องเจียวน้ำมันให้เหลืองกรอบไหมครับหรือว่าเอาน้ำมันแค่ออกตรงไหนครับ
1: ก็คือให้เหลืองกรอบนะคะแล้วจะเป็นการรีดน้ำมันให้ออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องอื่นๆค่ะลงไปผัดให้หอม

0: มันสวยนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วก็ขาวสะอาดนะคะจะทำให้น้ำมันที่ออกมาเนี่ยใสแล้วก็สวย
1: นะครับเห็นไหมครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับนะครับในการเตรียมนะครับวัตถุดิบนะครับที่เรานำมาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำข้าวมันนะครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับจะต้องมีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นข้าวมันไก่นะครับที่หน้าตานะครับน่ารับประทานแล้วก็มีคุณภาพนะครับด้วยเช่นกันนะครับนะครับหลังจากที่ความร้อนได้ที่นะครับเราก็จะเริ่มลดไฟปรับลงมาให้เบานะครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับมันไก่และหนังไก่ของเรานะครับที่เริ่มกรอบนะครับไม่จนเกินไปนะครับเอาแค่เหลืองสุกใช่ไหมครับ
0: ค่ะถ้าเกิดไม่หวีไฟนะคะน้ำมันก็จะกระเด็นอันนี้เราต้องลดไฟนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนสี
1: นะครับสำหรับนะครับผู้ที่ประกอบข้าวมันไก่นะครับทั้งสองท่านนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับในการทำนะครับในการช่วยกันนะครับที่จะประกอบข้าวมันไก่ออกมานะครับอันนี้กลิ่นหอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
0: ต้องคอยคนตลอดเวลานะคะเพื่อให้สีของมันเนี่ยสม่ำเสมอ
1: ตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับได้ต้มที่น้ำนะครับน้ำนี้ก็ต้องเป็นน้ำเดือดไหมครับ
2: น้ำจะต้องใช้ไฟอ่อน
1: อ๋อใช้ไฟเบานะครับในการต้ม
2: ไก่จะสุกไปแล้วหนัง
1: ไก่ก็จะสุกไปตอนนี้นะครับไก่นี้สุกหรือยังครับตอนนี้ครับ
2: ยังค่ะ
1: อ๋อยังนะครับ
2: ต้มได้ประมาณ20นาที
1: โอเคนะครับก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้น้ำสต๊อกไก่นะครับที่ได้จากรสชาติของตัวไก่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านะครับไก่ต้มของเรานะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
3: ได้ประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะยกขึ้นยกลงให้น้ำไหลเข้าไปในตัวมันจะได้สุก
1: เพื่อให้ไก่นะครับได้กระจายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ได้สุกอย่างทั่วถึงนะครับก็จะทำการยกตัวไก่ขึ้นมานะครับแล้วจุ่มลงไปในหม้อน้ำต้มนะครับก็จะทำการต้มต่อไปนะครับจนกว่าไก่ของเรานะครับจะสุกนะครับ
3: นี่จะเราจะกลับด้านนะคะให้อีกฝั่งหนึ่งลงไป
1: กลับด้านนะครับไก่สวยมากเลยนะครับผิวหนังตึงนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการต้มไก่นะครับให้สุกดีทั้งทั่วตัวนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราจะนำกระเทียมที่เราทุบแล้วนะครับมาเจียวต่อเลยนะครับมาเจียวต่อเลยนะครับครับกระเทียมใช้เท่าไหร่ครับ
0: กระเทียม100กรัมค่ะ
1: กระเทียมเราจะใช้ที
0: ่กระเทียม100กรัม
1: 100กรัมนะครับ
0: กระเทียมนี่เราจะต้องแกะเปลือกออกและล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าในกระเทียมเนี่ยส่วนมากจะมีเชื้อราค่ะเราจะต้องคัดให้สวยงามแล้วก็สะอาด
1: กระเทียมที่นำมาทอดเจียวนะครับต้องให้มีลักษณะ

0: เป็นประมาณแค่ไหนครับถึงได้ที่ครับ
1: คือต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเหลืองนวลค่ะ
0: มีสีเหลืองนวลนะครับอาจจะไม่สุกกรอบจนเกินไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราค่อยใส่ตัวขาขิงเนี่ยนะคะลงไปผัด
0: ครับเราจะใช้ขิงนะครับลงไปผัดร่วมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพื่อให้กระเทียมของเราเนี่ยได้สีสวยแล้วจะทำให้ข้าวที่เราหุงออกมาเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระเทียม
0: ครับหอมซอยเราก็ต้องนำมาผัดด้วยไหมครับนำมาผัดด้วยนะครับ
1: หอมนี่เห็นเล็กน้อยนะคะประมาณ8กรัมหอมตัวนี้เนี่ยจะทำเป็นการดูดกลิ่นของไก่เนี่ยค่ะที่มีพวกกลิ่นคาวกลิ่นสาบอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะ
0: โอ้โหนะครับวันนี้นะครับเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับเดี๋ยวมีรากผักชีอีกนะครับส่วนประกอบตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับคาวกลิ่นคาวของไก่ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ข้าวมันของเรานะครับจะมีความหอมน่ารับประทานแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับได้เติมนะครับขิงลงไปผัดให้เข้ากันนะครับ
1: ขิงเนี่ยนะคะเราจะใช้ขิงที่แก่หน่อยนะคะก็จะทำให้มีผัดแล้วกลิ่นหอมมากค่ะ
0: นะครับขิงก็จะมีทั้งขิงแก่แล้วก็ขิงอ่อนนะครับเราเลือกใช้ขิงแก่นะครับ
1: ขิงนี่เราจะผัดให้แค่พอมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดหน่อยพอนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่รากผักชีจำนวน40กรัมลงไปนะคะรากผักชีเราต้องล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทุบปุบปุบแค่นั้นพอค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมลงไปนะคะ
0: โอเคนะครับ
1: หอมแดง8กรัมนะคะ
0: ในส่วนของเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือตรงนี้คือเราต้องนำมาผัดด้วยกันไหมครับ
1: ไม่ค่ะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กับน้ำซุปนะคะจากที่เราผัดน้ำมันไก่ได้ที่กลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะกรองค่ะแล้วเราก็ผสมกับน้ำซุปแล้วก็ถึงจะใส่เกลือใส่ซอสดำนี่นะคะลงไป
0: ครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการเจียวผัดนะครับก็เหลืองสุกเข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนนี้พอใช้ได้แล้วนะคะจากที่ว่ามีกลิ่นหอมและสีสวยนะคะเราก็ทำการปิดไฟ
0: ปิดไฟแล้วนะครับ
1: ปิดไฟแล้วเราก็เอามากรองเพื่อที่เราจะเอาแต่น้ำมันไก่นะคะ
0: โอ้โหนะครับให้กล้องเห็นนิดนึงครับโอ้โหครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นหอมมากนะครับทีนี้เราก็จะพักไว้ใช่ไหมฮะ
1: เรากรองค่ะ
0: กรองนะครับ
1: ถ้าเรากรองแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะลงไปในน้ำมันค่ะ
0: นะครับนี้เราก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับลงไปนะครับ
1: แล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมซีอิ๊วดำนี่ก็1ส่วน4นะคะช้อนชา
0: ลงไปแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำสต๊อกนะครับจากน้ำที่เราต้มไก่นะครับเติมลงไปนะครับ
1: อันนี้เราก็จะใช้น้ำสต๊อกต้มไก่เนี่ยที่ได้ที่แล้ว 1,200 นะคะเพื่อมาผสมกับตัวน้ำมันไก่ที่เราเจียวตะกี้นะคะ
0: ครับน้ำหนักของน้ำที่เรานำมาต้มนะครับ 1,200 กรัมนะครับหรือ 1,200 ml นะครับ
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอาพวกเครื่องที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยรองที่ก้นหม้อก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเนี่ยไหม้ติดกับก้นหม้อนะคะ
0: แต่ไม่ใช่ลงทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: ไม่ลงทั้งหมด
0: ไม่ลงทั้งหมดนะครับเป็นบางส่วนนะครับ
1: แล้วเราก็เอา
0: เติมข้าวนะครับโอเคนะครับนะครับข้าวสารหอมมะลินะครับต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับ

0: แล้วก็จะเกี่ยข้าวให้เสมอกันนะคะ
1: นะครับข้าวที่เรานำมาหุงนะครับจะต้องเกี่ยให้สม่ำเสมอกันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้หุงได้สุกนะครับได้อย่างทั่วถึงและหุงให้สุกได้เร็วมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราได้น้ำนะครับต้มไก่นะครับที่จะนำมาเป็นส่วนของสต๊อกไก่ตรงนี้นะครับเราจะนำมาเป็นส่วนผสมนะครับในการทำข้าวหุงนะครับเพื่อให้เป็นข้าวมันนะครับ

0: ก็จะได้ความมันอีกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสนะครับของการกินข้าวมันนะครับได้รสชาติของข้าวมันไก่ต้มนะครับของเราโอ้โหนะครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติของไก่นะครับของมันไก่ความหอมของมันไก่นะครับได้อย่างลงตัวนะครับ
1: การที่เราช้อนมันออกนะคะก็จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยไม่เลี่ยนไม่มันเกินไปนะคะ

นะครับเดี๋ยวเราจะมากรองด้วยนะครับนะครับเป็นการกรองนะครับน้ำนะครับสต๊อกของเรานะครับให้ใสนะครับไม่มีเศษนะครับของวัตถุดิบนะครับที่เราต้มรวมมานะครับครับหลังจากที่เรานะครับตวงนะครับน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับก็มาผสมนะครับกับมันไก่กับเครื่องปรุงรสนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยนะครับ

ครับนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวนะครับไปหุงให้สุกนะครับในส่วนเรามาดูที่หม้อต้มไก่ของเรานะครับตอนนี้นะครับไก่ต้มของเรานะครับสุกดีแล้วนะครับสุกดีแล้วนะครับในส่วนน้ำต้มไก่นะครับเราก็จะยังนะครับใช้น้ำนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็ทำน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการปรุงนะครับส่วนผสมนะครับของการทำน้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็น้ำซุปไก่นะครับต่อไปนะครับ

0: น้ำจิ้มไก่นะคะเราก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำซุป150กรัมนะคะ
1: นี่ครับ
0: ทำการกรองค่ะเพื่อให้มันใส
1: 150กรัมนะครับหรือเราดูจากปริมาตรนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับก็อยู่ที่150 มล. นะครับ

แยกชิ้นส่วนของไก่นะครับครับผมนะครับหลังจากที่เราได้น้ำสต๊อกไก่นะครับเพื่อที่จะนำมาสำหรับในการทำปั่นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้นะครับมาดูที่การทำไก่ของเรานะครับแล้วเราก็มาดูขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มกันต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเอาไก่ต้มนะครับออกมานอกน้ำเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนนะครับให้ได้อย่างรวดเร็วเราจะได้ไก่ที่แน่นรัดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

0: นะครับเราจะแช่นะครับในน้ำเย็นนะครับก็ใช้ระยะเวลานานนะครับที่10นาทีนะครับตอนนี้เราก็จะแช่ไก่ทิ้งไว้นะครับที่10นาทีนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับการทำน้ำจิ้มกันนะครับ
1: ขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใช้น้ำซุปที่ได้มาจากการต้มไก่นะคะ150กรัมค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยขิงนะคะขิง150ค่ะ
0: ขิงเราใช้ที่150กรัมนะครับตรงนี้เป็นขิงแก่หรือขิงอ่อนครับ
1: ขิงแก่กับขิงอ่อนผสมกันค่ะเพราะว่าไม่ให้คือรสชาติออกเผ็ดเกินไปจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมที่เราหั่นสับนะคะลงไปค่ะด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยว100กรัมค่ะ
0: เต้าเจี้ยวที่เราใช้นะครับเป็นเต้าเจี้ยวที่บดละเอียดสำเร็จรูปนะครับที่มีขายตามร้านค้านะครับ
1: น้ำตาลทรายนะคะ100กรัมค่ะน้ำส้มสายชูค่ะ50กรัมค่ะซีอิ๊วดำหวาน50กรัมค่ะ
0: นะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับของน้ำจิ้มนะครับ
1: พริกนะคะ30กรัมค่ะ
0: สุดท้ายนะครับเราจะใส่พริกนะครับที่หั่นมีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็กลงนะครับก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็จะทำการปั่นนะครับปั่นนะครับลักษณะของน้ำจิ้มนะครับเราก็จะปั่นไม่ละเอียดจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเราปั่นนะครับยังมีขนาดชิ้นที่หยาบอยู่นะครับก็จะทำให้น้ำจิ้มของเราไม่เวลาในการเคี้ยวก็จะไม่อร่อย
1: เราต้องคอยตักเนื้อมาดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยละเอียดไปหรือหยาบไปนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ละเอียดที่เราต้องการเราก็ปั่นเพิ่มนะคะแต่ส่วนนี้คือเราไม่ต้องการให้ละเอียดมากนะคะให้มีเนื้อสัมผัสเคี้ยวได้ค่ะถ้าละเอียดมากเกินไปน้ำจิ้มที่เราได้เนี่ยจะเข้มข้น
0: นะครับกลิ่นหอมนะครับของเต้าเจี้ยวนะครับกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขิงนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงนะครับมีความหอมนะครับช่วยทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปในหม้อต้ม2ชั้นหรือว่าหม้อตุ๋นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำการต้มให้น้ำจิ้มของเรานะครับสุกนะครับแล้วก็นะครับเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยนะครับจะทำให้น้ำจิ้มของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับในช่วงที่เราเคี่ยวน้ำจิ้ม
1: จากการที่

0: ปั่นน้ำจิ้มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาตุ๋นเพื่อพอเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าร้อนแล้วเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติถูกใจเราหรือยังนะคะรสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมไม่เผ็ดมากนะคะนี่เราก็จะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งให้เดือดแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วค่ะ
1: น้ำจิ้มนะครับเราก็จะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยถ้าหากว่านะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะเพิ่มรสชาตินะครับของความเผ็ดร้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นขิงนะครับเราก็จะมีหั่นนะครับเพิ่มเติมนะครับในการจัดเสิร์ฟนะครับครับหลังจากที่น้ำจิ้มของเรานะครับนำไปเคี่ยวนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำจิ้มของเรานะครับให้เย็นลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนของการชำแหละไก่นะครับตอนนี้นะครับไก่ของเรานะครับได้แช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนนะครับให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะนำไก่ขึ้นมาจากหม้อนะครับ
0: นำไก่ขึ้นจากน้ำนะคะลงมาตั้งเสด็จให้น้ำเสด็จน้ำไว้สักพักนะคะ
1: ครับตอนนี้นะครับผิวไก่นะครับก็จะเป็นลักษณะผิวตึงนะครับเนื้อแน่นนะครับไม่ฉีกขาดนะครับ
0: ค่ะนำเชือกออกจากตัวไก่ค่ะ

0: ครับพอไก่เสด็จน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการนะครับแยกชิ้นส่วนของไก่นะครับการชำแหละไก่เมื่อต้มสุกแล้วนะครับ
1: อันแรกนะคะเราจะตัวปีกออกก่อนนะคะคว้านลงไปเลยค่ะ

0: ขั้นตอนต่อไปก็จะ
1: ใช้มีดนะครับค่อยๆล็อกนะครับผ่านะครับผ่าครึ่งนะครับตรงส่วนของเนื้อส่วนอกของไก่นะครับก็จะได้เป็น2ชิ้นนะครับ

ครับผมนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบนะครับเราเตรียมนะครับไก่นะครับเราต้มแล้วก็นำมาแยกชิ้นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะครับให้มีขนาดชิ้นนะครับพอคำนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะ

มาดูนะครับการทําน้ําซุปนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้เรียนของเรานะครับก็จะทําหน้าที่นะครับหั่นชิ้นไก่แล้วก็หน้าที่ของการทําน้ําซุปนะครับนะครับการทําน้ําซุปนะครับสำหรับในการทําน้ําซุปกินกับข้าวมันไก่นะครับเราจะใช้วิธีการต้มนะครับแบบหม้อ2ชั้นนะครับในลักษณะคล้ายๆกับการตุ๋นนั่นเองนะครับก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับนะครับน้ำซุปของเรานะครับก็ได้จากน้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มนะครับ

0: นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรสชาติของข้าวมันไก่วันนี้นะครับน้ำซุปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่จะทำให้เกิดความอร่อยนะครับของการทำของการกินข้าวมันไก่นะครับนะครับเราจะต้มทิ้งไว้นานที่กี่นาทีครับ
1: ต้องทิ้งไว้จนมันเดือดนะคะประมาณ10 นาทีนะคะครับ
0: ก็ต้มไม่นานเนื่องจากว่าน้ำสต๊อกไก่ของเรานะครับผ่านการต้มนะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาต้มน้ำซุปของเราให้เข้ากันกับส่วนผสมนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณความร้อนนะครับก็อยู่ประมาณที่จุดเดือดนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีนะครับการเตรียมไก่นะครับการหั่นไก่นะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับ

0: นะครับสำหรับนะครับลดสนิยมนะครับของผู้ที่ทานข้าวมันไก่ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับไม่ชอบหนังไก่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับตามชิ้นขนาดของไก่ได้เลยนะครับครับนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เห็นขั้นตอนนะครับการทำข้าวมันไก่ต้มนะครับก็นะครับในการเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมไก่นะครับการเตรียมน้ำจิ้มนะครับการหุงข้าวนะครับและการทำน้ำซุปนะครับตอนนี้นะครับเราได้ข้าวมันไก่นะครับน้ำซุปญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนของข้าวมันไก่นะครับที่จัดตกแต่งแล้วนะครับดูมีสีสันน่ารับประทานนะครับก็นะครับในส่วนของการทำข้าวมันไก่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่ให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาการถนอมอาหารการแปรรูปอาหารและการประกอบอาหารนะครับก็มาร่วมบูรณาการนะครับในการประกอบอาหารนะครับก็นะครับสำหรับผู้เรียนนะครับก็นะครับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เขาได้เรียนรู้นะครับของการทำข้าวมันไก่นะครับซึ่งนะครับมีผลงานนะครับจากการไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคกลางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับนะครับทักษะเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปสร้างรายได้นะครับให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตนะครับสามารถที่จะนำไปเปิดร้านทำข้าวมันไก่ได้เลยครับสำหรับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามนะครับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากว่านะครับอยากจะย้อนชมรายการนะครับย้อนหลังนะครับครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับทางWorldWide Web นะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านนะครับ
1: และนี่คือข้าวมันไก่ของพวกเราค่ะ

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดอะไรนะทุกอย่างที่มันผิดเราเลยทำเนี่ยเป็นดาวตัวเป็นตัวเป็นแบบเกิดประตูประตูเกิดถ้าอย่างของเราเป็นตัวเป็นตัวมันก็คือตัวมันหลังการตัวละมาเพื่อและเราคนไทยจริงๆอ่ะคนฝรั่ง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นเส้นตรง
1: เป็นจุดทำให้อีกครับดูว่าจะเป็นยังไงครับก็ต่อแนวตรงนี้ก็เป็นการเปิดมันมีอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดไม่ต่อแต่ถ้าไปดูที่ออกเป็นไม่หนักถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ติมความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยัง

0: เป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซคัสมันจะใสนะครับไซคัสจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซคัสใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกรดเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกรดสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกรดเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะ ก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

พราะหลังจากที่เราไปดูที่หน้างานนะครับก็จะมีโรงพยาบาลนะครับเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปใช้นะครับไปดูนะครับนะตอนนี้เวลาที่เราอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนะการตีความก็ดีนะครับตอนนี้เวลาที่เราเห็นเครื่องมือนะครับในทริปของเราที่เราจะควรรู้นะครับตอนนี้เครื่องมือมันมีอยู่มากมายตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้วิธีถอดนะครับวิธีต่อนะครับตอนนี้เวลาที่เราไปในโรงพยาบาลปุ๊บส่วนมากเราจะไปเจอพวกไอ้เบิร์ดเขียวๆเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเราก็คอยตรวจสอบอาจจะถ่ายรูปไว้ก็ดีนะสายที่ต่อไว้นะตอนนี้มาถึงเราแล้วนะครับเวลาเราถอดไปเราอาจจะจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับวิธีการถ่ายรูปนะครับจดไว้นะครับเหมือนอย่างตรงนี้เวลาที่เราบิดไปปุ๊บเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าแต่แรกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องบิดกลับนะเพชเชอร์ตัวนี้ทำงานปั๊บเนี่ยบางทีเขามีมาร์กไว้นะครับหรือถ้าไม่มาร์กเราจะต้องรู้ว่ามันทำงานเท่าไหร่อย่างเครื่องเบิร์ดตัวนี้มันทำงานที่ประมาณ20ปอนด์นะครับนะเราก็ดูว่าเครื่องมันทำงานได้ถูกไหมนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่เรารู้นะแล้วก็วิธีการอันนี้เป็นวิธีพัดอันนี้วัดเครื่องช่วยหายใจนะครับนะการต่อสายนะครับการเข้าสายนะครับนะแล้วก็ตามนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับการวางหรืออันนี้วางไม่ถูกต้องวางเอาหัวคว่ำลงนะไอตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าวางอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าไปปั๊บมันแทนที่มันจะอยู่ในกระป๋องนะนั่นมันก็ไหลอยู่นอกรูนะครับก็ต้องเอากระป๋องวางตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทำอันนี้ใช้กับเครื่องมือมาตรฐานยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปใช้กับผู้ป่วยมันจะมีผลในเรื่องของไอพวกไอสารหรือว่าของเหลวอะไรมันไม่อยู่ในกระป๋องแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะก็วิธีการวางนะครับแขนอะไรต่ออะไรนะครับการคล้องการเกี่ยวนะครับนะก็อาจจะต้องทำให้ถูกวิธีนะครับในเรื่องของวิธีการพอดีเครื่องนี้เวลาที่อ่านเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้ากับตัวคอมได้นะครับมันเหมือนเก็บ data locker นะแต่จริงๆแล้วก็เก็บ data locker มาจดในโปรแกรมอีกทีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะคือเข้าไปเนี่ยบางทีมันงงนะอุ้ยทำไมมันเยอะแยะสายพลุงยุงลุงลังขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ย อย่างเราเห็นข้างหน้าแค่ขาเดียวนะครับอันเดียวแต่พอไปเจอแบบนี้นะปุ่มมันเยอะจนลายตานะครับนะบางทีมันก็หลอกไอ้พวกลิ้นชักให้ใส่เข้าไปนะทำให้ดูหนาเยอะขึ้นนะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณ์ที่เราเข้าใจแล้วมันก็ต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจอที่อ่านจากเครื่องตัวมาตรฐานนะครับพวกค่าแบบเนี้ยนะครับเวลาอ่านจากเครื่องมาตรฐานแล้วเราเก็บค่านี้ไปลงในไอ้โปรแกรมนะครับอย่างเช่นไทเทอร์วอลลุ่มนะครับอ่านได้593นะครับเราก็593ไปใส่ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันมีเออร์เลอร์กับที่เราเซตนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะมันเครื่องนึงมันมีบอกหมดเลยนะครับมินิทไดโดนนะครับแล้วก็เป็นบีฟนะฮะแล้วก็เป็น external exhaust internal นะครับอะไรเท่าไหร่นะปิ๊บปึ๊บแมปมึบอะไรนะมันออกมาหมดนะครับเราก็อ่านนะครับจากเครื่องแล้วเราก็ไปใส่ในโปรแกรมนะครับส่วนในเรื่องของตัวเทอร์มินอลอย่างที่บอกนะสีของที่เสียบนะครับเป็นเอาท์เลทนะครับมันจะมีสีที่ถ้ามองตาไกลนะเสียบถูกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วรูมันใส่กันไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้นะฮะอย่างออกซิเจนสีเขียวนะครับแอร์สีเหลืองนะครับไนตรัสสีน้ำเงินนะครับแวคูอัมสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ปัญหาก็คือหาดับเตอร์ไม่ได้ก็มีนะมีหัวอย่างเงี้ยนะครับแต่เสียบไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วอันนี้ใช้กระถางพอเราเสียบกับไอ้พวกไปลายนะครับก็จะต้องมีอะแดปเตอร์มาต่อนะครับเพราะนั้นในทีมที่ออกไปสอบเทียบก็จะมีกระเป๋าอันหนึ่งนะครับใส่พวกอะแดปเตอร์ถ้ามันเสียบโดยตรงไม่ได้ก็อะแดปเตอร์สวมแล้วเสียบต่อนะครับนะเพราะว่าไอ้มาตรฐานของไอ้แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอีกนะออกซิเจนอย่างเดียวกันแต่ว่ารูเสียบไม่เท่ากันก็มีนะครับมันก็ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไอ้พวกหัวเสียบนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างของเราก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋านะครับอีกปลายก็ไปต่อกับระบบไปลายนะครับถ้าหัวแบบเนี้ยต้องมาเสียบอย่างนี้มีที่ทั้งออกซิเจนทั้งหมดเลยนะแบบรูกลมแบบรูแบบนี้แบบนี้หลายๆแบบนะเพราะฉะนั้นเวลาไปที่หน้างานปุ๊บ
จอรูหลายๆแบบนะเราเอาอะแดปเตอร์ที่กระเป๋าเนี่ยไปตั้งนะครับเราก็เครื่องโรงพยาบาลนะครับเป็นแบบนี้เราก็เสียบรูนี้เครื่องแบบนี้เราก็เสียบรูนี้นะครับได้เลยเพราะเป็นออกซิเจนเหมือนกันทั้งหมดนะทั้งทุกแพนเนลนะครับเหมือนกันนี่ก็ออกซิเจนแต่ว่ารูคนละแบบอันนี้รูแบบ2รูอันนี้รูแบบรูเดียวนะครับอันนี้รูแบบขันอะไรนะมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่างนะที่ไปดำเนินการตรวจสอบนะเขาก็จะมีพวกอะแดปเตอร์เนี่ยไปด้วยไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้จะวัดท่าไหนนะครับอันนี้เห็นไหมเหมือนในภาพอ่ะอันนี้เป็นแอร์เวย์นะครับที่ไปต่อกับผู้ป่วยอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะมีสายเขาต่อนะครับตรงนี้ส่วนนี้เราก็เอาไปวัดเข้ากับเครื่องตัวไอ ventilator tester นะครับเราก็จะได้ค่าที่ออกมานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทริคหลายๆอย่างนะเวลาเราเจอหน้างานแล้วไม่ต้องตกใจนะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องนะครับนะตะกี้อย่างที่บอกให้ดูรูปนะรูปมันฟ้องอ่ะนะครับนะแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับถ้าเราทำตามวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะทดสอบได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนะเพราะบางทีสายไม่ถูกสายไม่มีนะครับก็ต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันบริษัทเยอะนะครับเวลาเข้าไปหน้างานแล้วนะครับนะก็โอเคมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของเครื่องให้สารดมสลบนะครับตัวนี้คงใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเครื่องนี้เราจะเจอแบบว่าหน้างานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะน้อยจะบอกลักษณะที่สำคัญนะครับนะแล้วก็ให้เราสามารถที่เอาไปใช้ไปดูแลแล้วก็ไปดูซ่อมนะครับแล้วก็แมนเทนแนนซ์ได้นะครับในคร่าวๆนะครับเครื่องดมยาสลบนะครับที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นเครื่องที่ให้แล้วนะครับนะไม่ได้รังคับความเจ็บปวดนะครับเป็นตัวที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเกิดสลบนะหรือหมดสตินะครับนะเพื่อที่จะให้หมอหรือแพทย์นะครับไปดำเนินการที่เกี่ยวกับอาจจะมีผ่าตัดนะครับอาจจะทำอะไรตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผู้ป่วยที่ถ้าไม่ให้ดมยาสลบแล้วนะครับก็จะมีการเจ็บปวดมากนะครับจะมีการดิ้นทุรนทุรายนะแล้วก็นะครับทำให้แพทย์ทำงานไม่สะดวกนะครับก็ต้องดมไปนะดมไม่ไหวนะครับแต่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่ดมก็คือบล็อกหลังบางคนก็อาจจะรู้นะบล็อกหลังนี่คือไม่ให้สลบนะครับแต่ว่าบล็อกไว้ให้มันเกิดความชาให้มันไม่มีความรู้สึกนะตรงบริเวณส่วนที่จะตัดนะครับตรงนั้นก็จะดีหน่อยถ้าสลบเนี่ยเขาก็กลัวว่าอาจจะไม่ตื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นก็จะปลอดภัยในเรื่องที่จะกลับมาตื่นเหมือนเดิมนะครับเครื่องดมยามี2อย่างนะครับ2ประเภทนะประเภทที่1เราเรียกว่าการให้ continuous flow ก็คือการไหลของก๊าซอย่างต่อเนื่องกับอีกแบบนึงก็คือปล่อยเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ดมสลบนะครับถ้าจะให้สลบเรื่อยๆต่อๆนานๆนะครับก็ต้องปล่อยสารนะครับไปต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ถ้าหยุดปล่อยปุ๊บเดี๋ยวจะฟื้นนะครับนะเพราะนั้นต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ประเด็นหลักๆก็คือเครื่องก็จะมีตัววัดโฟลว์นะของแอร์เข้าไปนะครับนะแล้วรวมกับไอ้ตัวที่เป็นตัวสร้างไอ้เปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับให้ไปมิกนะครับนะแล้วก็เอาไปเข้าผู้ป่วยนะครับส่วนประกอบของเครื่องดมยาอันที่หนึ่งก็มีแหล่งจ่ายแก๊สนะครับไอ้แหล่งจ่ายแก๊ส

นะครับก็เป็นการ์ดทั่วไปจะเป็นการ์ดออกซิเจนนะครับแล้วก็การ์ดไนตรัสนะครับมี2แบบนะครับนะอันที่2ก็ชุดปรับอัตราการไหลนะครับเป็นฟลูออเมเตอร์สำหรับการ์ดออกซิเจนกับการ์ดไนตรัสนะครับนะตะกี้เราเห็นไหมมี2ชุดนะ2หลอดนะครับมีเครื่องระเหยสารดมยานะครับนะก็คือสารดมยานี่จะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็เวลาจะให้ผู้ป่วยนะครับต้องเหมือนกับสกัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าปอบไรหรือสารดมยานั้น 100% นะครับอาจจะใช้สัก 10% นะครับของความเข้มนะครับก็แล้วไปผสมกับการ์ดนะครับเข้าสู่ผู้ป่วยนะครับส่วนชุดอุปกรณ์ที่กำจัดการ์ดก็เราเรียกว่าเซเวนจินดีไวซ์อันนี้ก็บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าสารดมสลบเป็นสารที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายในเรื่องของการสลบนะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วใส่ตลอดเวลานะครับมันก็จะต้องมีการปล่อยออกมาตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสารที่ดมสลบที่เหลือจากการใช้แล้วนะครับเขาจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าสกาวจินดีไวซ์นะฮะดูดนะครับดูดออกมานะครับแล้วก็ปล่อยไปที่ภายนอกอาคารเลยนะครับนะเขาไม่ให้ปล่อยในห้องนะครับเดี๋ยวในห้องจะสลบกันเป็นแถวนะหมดเลยไม่มีใครทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสารเครื่องพวกนี้จะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับเพราะว่าการดมสลบเป็นก๊าซที่หนักนะครับเครื่องจะอยู่ด้านล่างแล้วจะดูดออกไปนะครับบางที่เนี่ยเขาทำไว้ที่ข้างๆก็มีนะแต่ถ้าที่เราเห็นในห้อง OR เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเครื่องเขาก็จะมีพัดลมต่ำๆดูดออกไปนะครับรอบๆห้องนะดูดออกไปภายนอกเพื่อที่จะไม่ให้มีการสะสมของการดมสลบในห้องนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับก็นอกจาก5ชุดแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็มีออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ภายในส่วนประกอบภายนอกกับภายในนะครับนะจากรูปนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ส่วนประกอบอันนี้ก็อยู่บนตัวเครื่องนะครับหลักๆก็จะมีโฟเลตนะครับที่ให้ดูในเรื่องการไหลของไนตรัสนะครับหรือออกซิเจนนะครับนะมีตัววาปอไรเซอร์นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าให้การจำกัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบไปเข้ากับก๊าซออกซิเจนหรือไนตรัสนะครับนะที่ช่วยให้เกิดการพอดีนะครับส่วนนั้นอีกก็เป็นพวกเรกูเลเตอร์นะครับแทงบรรจุก๊าซนะครับเป็นไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วก็เป็นตัววาล์วโซลีนอยด์วาล์วนะครับเป็นวาล์วไฟฟ้าแล้วก็มีพวกวาล์วต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไอตัวส่วนใหญ่แล้วเรกูเลเตอร์เป็นหลักๆเพราะว่าในแต่ละส่วนนั้นมันจะต้องมีการปรับความดันนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าโฟเลตก็จะปรับอัตราการไหลนะครับของออกซิเจนนะครับหรือไนตรัสนะครับให้เข้าไปมิกซ์นะแล้วก็เข้าไปผสมกับสารดมยานะครับแล้วก็ไปให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนตัวแขวนออกซิเจนนะครับตัวแขวนไอตัวแขวนไนตรัสออกไซด์นะครับนะแล้วก็มีโฟลออกฟีมีโฟลของออกซิเจนมีโฟลของไนตรัสนะครับแล้วก็มีคอมมอนแมนิโฟลด์ก็เป็นชุดเหมือนเป็นชุดวาล์วอ่ะถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลจะเห็นบางที่นะจะมีเมนแมนิโฟลด์อยู่ก็คือเป็นวาล์วปรับการ์ดนะครับเข้าไปสู่ระบบออกซิเจนฟลัชนะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่กดเพื่อให้เหมือนโฟลว์ไดเรกต์อ่ะนะครับเข้าผู้ป่วยโดยตรงนะฟลัชก็คือไปอย่างรวดเร็วนะครับคอมมอนเกรดเอาท์เลทก็เป็นชุดรวมนะครับของการ์ดผสมกับไอระเหิงของสารดมยาเรียบร้อยแล้วก็จะไหลไปสู่ผู้ป่วยนะครับเบรดดิ้งซิสเต็มนะครับเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับส่งการ์ดสู่ผู้ป่วยก็เป็นชุดเป็นท่อนะแล้วก็ไปสู่ผู้ป่วยนะครับสกาวเวนจินอันนี้ก็เป็นตัวดึงไอเครื่องไอสารดมยาที่ใช้แล้วออกไปนะครับก็มีเป็นแบบพาสซีฟกับเป็นแบบแอคทีฟอันนี้ปล่อยทิ้งโดยใช้ความดันอันนี้ดูดทิ้งโดยใช้การ์ดช่วยนะนี่คือมี2อย่างคาบิเนตนะครับเป็นตัวเครื่องเหมือนอย่างตู้เนี่ยนะครับออกซิเจนซิลินเดอร์ถังเก็บไนตรัสซิลินเดอร์ก็เป็นถังเก็บไอตัวไนตรัสนะครับซิลินเดอร์เพชเชอร์เกจก็เป็นเกจวัดข้อความดันการ์ดวาปอไรก็เป็นเครื่องทำไอระเหยนะเป็นกล่องกระป๋องใหญ่ๆนะครับก็มีเอาท์เลทมีคำว่านะครับสรุปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับคือหลักๆเครื่องนะครับมีต้องซัพพลายออกซิเจนซัพพลายไนตรัสนะครับแล้วก็มีกระป๋องสำหรับที่จะสร้างไอระเหยนะครับของสารดมสลบนะครับพวกฟูโอมีเทนอะไรที่ลงได้ด้วยเทนเทนนะครับมันจะมี4ตัวเดี๋ยวไม่รู้ในนี้มีบอกหรือเปล่านะครับก็เอาไปทำ
ระเหยนะครับการระเหยนี่ก็มีการปรับให้ระเหยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไปผสมกับไนตราตออกไซด์หรือออกซิเจนนะครับแล้วก็ส่งไปผู้ป่วยดมนะพอดมแล้วมันก็จะสลบไม่รู้เรื่องนะครับนะก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับการดมก็ดมอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรคือเป็นถังอะถังเก็บเฉยๆออกซิเจนถ้าถังไทซีก็170ไอลิตรอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องดูนะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้มีไปป์ไลน์นะนะครับเราก็จะมีเป็นแทงเก็บแล้วก็เราก็มันจะมีหัววาล์ววาล์วเข้าสู่ตัวเครื่องดมยานะครับอันนี้เป็นถังอะไรเนี่ยออกซิเจนนะครับมันจะมีหลายไซส์ตามมาตรฐานต่างๆนะครับตัวนี้เป็นวาล์วพินวาล์วเฉยๆนะครับก็มีเอาท์เลทนะมีวาล์วปรับออกด้านข้างนะอันนี้เอาท์เลทอินเลทอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องวัดอัตราการไหลนะครับมันก็จะมีโฟลว์มิเตอร์อันนี้มี3ตัวเลยนะเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโฟลว์มิเตอร์นะครับก็จะโฟลว์ของออกซิเจนนะครับโฟลว์ของไนตรัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นแอร์ตัวหนึ่งนะตัวนี้โฟลว์นะครับตัวนี้ตัวปรับเปอร์เซ็นต์ของสารของสารดมสลบนะครับเพราะนั้นหลักๆก็จะมีปรับโฟลว์ก็ปรับตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าโฟลว์มันไม่มีอะไรนะโฟลว์ก็ปรับอัตราการไหลเหมือนกันชนิดการ์ดที่ใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ์ดพาเนี่ยนะครับนะพาเอาไอสารดมสลบไปนะครับถ้าออกซิเจนนะครับก็สัญลักษณ์ในตัดก็ N2O คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไซโลโพลีอันนี้เราไอสองตัวล่างไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเขาก็มีบอกมาตรฐานสีไว้นะครับว่า อย่างถ้าเป็นมาตรฐานไอโซนะครับขาวดำในตัดสีฟ้าถ้าเป็นมาตรฐานอเมริกานะครับก็ออกซิเจนสีเขียวสีฟ้านะครับตอนนี้เราใช้ USA อยู่นะนะครับก็จะเห็นว่าถังก็เขียวนะครับถังก็สีฟ้านะครับส่วนเครื่องทำนะสารส่วนเครื่องระเหยยาสลบนะครับเราเรียกว่าวาโปไลเซอร์นะครับนะมันก็จะมีการทำงานนะครับที่เอาใส่สารระเหยเข้าไปนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับที่จะปรับเป็นความเข้มออกมานะครับสารระเหยใช้หลักการนะครับมี2วิธี flow over นะครับคือให้ก๊าซผ่านผิวหน้าของสารสลบระเหยนะครับก็คือใส่สารไปแล้วเอาอากาศนะผ่านนะครับมันก็ได้าการระเหยนะครับออกมานะครับแบบที่2 double throw ก็คือให้ก๊าซผสมภายใต้ยาสลบที่ปุดขึ้นมาเป็นไอระเหยนะครับนะอันเอ้ยมี2วิธีนี่ทำไมมี3แบบอ๋ออันนี้แบบผสมนะเอาระหว่าง forward กับ button throw นะเข้าไปในชุดเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เอาการ์ดใส่เข้าไปที่นี่นะครับสารสลบอยู่ข้างในนะครับนะแล้วมีฟิลเตอร์ของสารดมสลบอันนี้ Windows นี้สำหรับดูว่าไอสารดมสลบนั้นยังพอมีอยู่เปล่านะครับนะถ้ามีก็ใช้ต่อข้างบนก็เป็นอุปกรณ์ปรับนะครับอัตรานะครับปรับการระเหยนะครับให้มีมากมีน้อยนะครับพอแก๊สเข้าไปปุ๊บมันก็จะผสมกันอยู่ด้านบนนะครับก็เอาไปให้ผู้ป่วยต่อนี่นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับของสารผสมไอการสร้างไอการระเหยของสารดมสลบนะครับมันก็มีเอาสารใส่เข้านี้แล้วก็มีตัวเป็นกล่องใส่สารแล้วก็มีตัวดูดนะครับใส่เข้ามาปั๊บมีตัวปรับให้มันมีการอัตราส่วนผสมนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ส่งออกไปนะข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับเครื่องระเหยสารสลบนะไอตัวกระป๋องที่ผสมนะครับก็คือเนื่องจากว่าไอเครื่องระเหยสารสลบนะครับถูกสร้างมาเพื่อใช้กับสารสลบนะครับห้ามเอายาสลบชนิดอื่นนะใส่เข้าไปนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้นะครับก่อนเติมน้ำยาสลบแต่ละครั้งนะครับจะต้องเปิดปุ่มที่ใช้ปรับความเข้มข้นของไอระเหยก่อนนะจะต้องเปิดปุ่มที่ปรับตั้งความเข้มก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเติมตรงไปนะครับอันที่3ก็มีการทำความสะอาดนะครับของกระป๋องที่ทำสารระเหยเป็นระยะๆนะครับข้อ4นะครับตั้ง
นะครับสารระเหยอยู่ตำแหน่งที่กำหนดโดยทั่วไปจะอยู่แนวดิ่งนะปกติเวลาเครื่องที่ติดตั้งไอตัวกระป๋องนี้มันก็อยู่แนวดิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะมันเป็นเหมือนไฟบังคับนะฮะในเรื่องของพีนัมนะฮะโปรไวเซอร์นะครับก็อันนี้เป็นเครื่องระเหยสารแบบโฟลว์โอเวอร์นะครับก็จะแบ่งตามทิศทางการไหลนะครับก็จะมี2แบบ draw over นะครับก็คือเอาใช้แรงหายใจของผู้ป่วยนะครับดึงเอาออกไปนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรรูป9การส่งผ่านแก๊สสู่ผู้ป่วยนะครับการที่ผสมกับไอระเหยยาสลบแล้วนะครับพอออกจากเครื่องไปก็จะเข้าสู่ผู้ป่วยโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Necessary Breathing System นะครับซึ่งมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่นิยมก็เป็นแบบ Semi Closed นะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นรวมกันนะครับแล้วก็สารที่ดูดซับคาร์บอนออกนิยมใช้อยู่2อันก็คือเป็นโซดาไลน์กับเบราทิลีนนะครับนะก็หลังจากที่มันมีก๊าซนะครับที่ใช้แล้วออกมานะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากผู้ป่วยนะครับเขาก็จะใช้พวกโซดาไลน์นะกับเบราลีนนะเป็นตัวดูดออกนะครับก่อนที่จะเอานำเอาก๊าซดมสลบที่ใช้แล้วนะครับสู่ภายนอกนะครับก็จะมีตัวดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับเราใช้สารอยู่2แบบนะฮะ flow air air flow อากาศออกซิเจนนะครับเข้ามาทางเห็นไหมเข้ามาทางช่องนี้ผ่านเข้าไปที่ตัวของก๊าซนะครับผ่านก๊าซที่ปรับก๊าซดมสลบนะครับแล้วก็เข้าไปที่ APL valve นะครับแล้วก็ออกมาที่ exhaust valve นะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยดมนะครับพอดมเสร็จนะครับแล้วก็ดมเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามานะครับที่ตรงเราก็จะมีตัวเขาเรียกโซดาแลมนะที่จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้แล้วนะครับกลับมาทีนะครับจะเห็นได้ว่ามีการส่งเข้าไปนะครับเข้าผู้ป่วยสูดเข้าไปแล้วก็พอหายใจออกก็ออกทางด้านนี้มันจะมีเป็นวันเววาวนะครับดูดส่งเข้าไปปั๊บพอหายใจออกมาปั๊บนั่นก็มาทางด้านนี้แล้วผ่านโซดาไลน์นะครับออกมานะครับมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิดไอการดึงของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีไม่มากนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับดูในเรื่องของระบบแก๊สซัพพลายการเช็คนะครับและการดูแลเครื่องให้สารดมสลบนะครับนะทุกครั้งหลังจากที่มีการตรวจซ่อมนะครับจะต้องหรือบำรุงรักษานะครับจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องนะครับโดย1ตรวจการรั่วนะครับเพราะฉะนั้นการรั่วเนี่ยมันอาจจะต้องดูตั้งแต่ซัพพลายตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่ามันมีการรั่วนะครับที่ตรงไหนบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเจอการรั่วแล้วก็ตรวจเช็คระบบก๊าซซัพพลายนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นระบบไปไลน์นะครับถ้าไปไลน์เราก็เช็คการรั่วนะครับหรือแบบถังนะครับแล้วความดันปริมาณแก๊สนะครับที่อยู่รวมถึงการรั่วของระบบนะครับถ้าเรามีการเช็ครอยรั่วเนี่ยเราจะใช้อะไรเช็คครับถ้าเราเห็นท่อก๊าซท่ออะไรที่มาเราใช้อะไรเช็คครับมีไหมวิธีการเราเคยไปเช็คไหมเราก็จะใช้เป็นอันที่หนึ่งเนี่ยน้ำฟองสบู่นะครับโปะเข้าไปนะเราก็จะรู้ว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับนะถ้ารั่วเราก็แก้ไขตรงที่รอยรั่วนะครับนะง่ายๆเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในระบบมันมีความดันอยู่แล้วนะครับนะถ้ามันรั่วมันก็จะทำให้เกิดฟองนะครับให้เราเห็นนะครับเช็คฟลอร์มิเตอร์นะครับโดยทำการเปิดทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบโดยการเปิดนะครับทั้งออกซิเจนและไนตรัสดูว่ามีแก๊สเข้ามาในระบบทำงานลูกลอย เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นปกติหรือไม่เคยทราบไหมครับโฟมิเตอร์ไม่เคยไอของโรงพยาบาลมันจะมีเอาง่ายๆอ่ะถ้าเป็นโฟมิเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นไอมีกระป๋องน้ำแล้วมีท่อพลาสติกขึ้นมานะจริงๆโฟมิเตอร์มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ข้างในมันก็จะมีเป็นถ้าเป็นโฟลของโรงพยาบาลเนี่ยหลอดแก้วมันจะเป็นลักษณะเป็นเทเปอร์นะครับแล้วมีลูกลอยถ้าลูกลอยมันถ้ามีการโฟลเยอะนะครับมันก็ขึ้นไปเยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลูกลอยที่ตรงในเครื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบอกยาวๆนะครับแล้วก็เวลาที่มันโฟลนะครับมันก็จะมีตัว
กระบอกที่ให้ไหลนะครับแล้วก็ตัวลูกลอยนะครับมีไหมตรงนี้นะครับหน้ามัน

อย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นกระบอกโฟลว์นะครับเวลาการ์ดเข้ามานะครับมันก็จะออกมาจากข้างล่างไปข้างบนนะไหลข้างล่างมันก็ลมก็จะผ่านลูกลอยที่นี่นะครับถ้ามีปริมาณของการ์ดไหลเยอะนะครับลูกลอยก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้หลอดแก้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเทเปอร์ซึ่งเวลาที่ข้างบนมันจะกว้างข้างล่างก็จะเล็กนะครับพอไหลเยอะมันก็ขึ้นไปกว้างๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันลอยไปถึงระดับไหนนะครับมันก็จะหลอดแก้วก็จะมีสเกลบอกให้เราอ่านนะครับว่ามันอ่านได้เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ตรวจในเรื่องของการเปิดปิดของวาโปไรเซอร์ว่าสามารถปรับแล้วหมุนได้สะดวกหรือเปล่านะครับก็ลองปรับดูนะบางทีนะไอตัวลูกบิดหลวมก็มีนะไม่ไปบางทีก็ลูกบิดมันเลื่อนค่าไปนะครับมันก็จะมีมุมของมันอยู่นะครับเวลาเราปรับต่ำสุดก็อยู่ที่0เวลาปรับแม็กซิมัมก็จะไปบางทีปรับต่ำสุดยังอยู่ที่1ที่2อยู่ก็มีนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะปรับให้เข็มมันชี้พอดีนะครับตรวจดูในเรื่องของระบบอะลาร์มนะครับว่าระบบอะลาร์มทำงานไหมนะครับเวลาเราตั้งโฟลว์นะครับหรือว่าตั้งเรทอะไรไว้นะครับนะจะต้องอะลาร์มทำงานนะครับข้อ5ก็เช็คระบบเซฟตี้นะครับเช่น false safe อะไรต่างๆนะครับ pressure เกิน over pressure นะครับหรือว่าแก๊สไม่มีนะจะต้องมีการเตือนนะครับออกซิเจนไนตรัสนะครับก็ต้องดูว่ามันทำงานไม่อารามนะครับตัวเช็คการมอนิเตอร์อุปกรณ์แล้วก็วิเคราะห์ดูเช่นออกซิเจนอะไรเซอร์เป็นต้นนะครับก็บางทีเราก็อาจจะเอาเครื่องออกซิเจนอะไรเซอร์นะครับมาตรวจเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับที่เข้าในระบบนะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนะตรวจสอบการรั่วนะครับหลังการซ่อมหรือเวลาที่ใช้งานนะครับควรตรวจเช็คเป็นประจำนะครับนะวิธีการเช็ครั่วนะครับก็มี2แบบแบบที่1การตรวจเช็ครั่วชั่วขณะไอ้รั่วขณะวาโปไรเซอร์นะครับต้องทำทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมนะครับก็คือที่1รั่วขณะใช้งานเดี๋ยวก่อนนะเช็คการรั่วขณะโปรไรเซอร์นะครับออยก็คือการใช้งานนะครับนะก็ต้องมีการตรวจซ่อมนะครับสามารถทำได้โดยการเปิด APL valve นะครับปิด APL valve ให้สนิทนะครับแล้วก็ใช้มืออุดที่ทิ้วที่ออกมานะครับนะถ้ามันรั่วก็จะเห็นว่ามันมีความดันขึ้นมานะครับ2รั่วในขณะที่วาโปรไรเซอร์ปิดนะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบบทั่วไปนะครับโดยสงสัยว่ารั่วตรงไหนนะครับก็เอาไอ้พวกฟอยล์นะครับไปลองคำโปะๆดูนะครับถ้าเห็นว่ามันรั่วตรงนั้นก็ทำการขันให้แน่นนะครับนะหรือว่าเอาอะไรพันกันรั่วนะครับพันลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะสามารถซ่อมแซมได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถอดออกมาจากไพล์ไลน์นะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนปิดออกซิเจนฟลูออเมเตอร์เปิดวาล์วออกซิเจนนะครับแล้วดูว่าค่าความดันมันค้างได้อยู่ไหมนะครับนะแล้วก็ปิดวาล์วให้สนิทนะครับถอดเกจออกมาดูนะครับอันนี้คือการตรวจขณะที่วาโปไรเซอร์ปิดนะครับวิธีเช็คการรั่วอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้ลูกยางต่อเข้ากับจุด common gas outlet นะครับตามรูปที่4รูปที่10อยู่ตรงไหนนะครับโดยใช้บีบลูกยางนะครับให้แฟบก่อนต่อจากนั้นสังเกตดูว่าลูกยางป่งไหมถ้าป่งแสดงว่ามีเกิดการรั่วนะครับนะดูเครื่องมือที่ใช้วัดทดสอบนะครับเขาจะวัดอะไรบ้างนะครับก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างค่าหรือวัดควรเป็นเครื่องมือเฉพาะทางนะครับเช่นเครื่องมือที่ใช้ในด้านการแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้มาสอบเทียบเขาก็บอกว่าต้องมีความมี accuracy นะครับสูงกว่าเครื่องมือไม่น้อยกว่า10เท่านะครับแต่เขาไปบอกว่าจริงๆ3เท่าก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาวัดว่าตัวเครื่องดมยานะครับยังมีความสามารถยังมีมาตรฐานอยู่ไหมนะครับก็มี2ตัวหลักๆอันที่1ก็เป็นโฟลว์เรทนะครับก็เอาโฟลว์มิเตอร์นะครับไปวัดว่าการโฟลว์นั้นถูกต้องไหมนะครับอันที่2นะครับเราวัดเปอร์เซ็นต์ของสารดมสลบนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในสารดมสลบมันจะมีชื่อเป็นของเขาอยู่นะครับเช่นฟลูโรมีเทนอะไรต่ออะไรของเขานะจำได้ชื่อ

ื่อหนึ่งนะครับมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของฟลูออร์มีเทนนะครับที่ปรับที่ตรงไออุปกรณ์ทำสารระเหยนะครับกับไอตัวเปอร์เซ็นต์ออกมานั้นมันมีการอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนะเครื่องวิเคราะห์หรือถ้าเราใช้เครื่องวิเคราะห์เราจะใช้เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของแก๊สคือวัดเปอร์เซ็นต์แก๊สนั่นเองนะครับก็เราใช้เครื่องไลเคนนะครับเรียกไลเคนนี่เป็นยี่ห้อรุ่น FI21นะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเปอร์เซ็นต์สารดมสลบนะครับว่ามีการถูกต้องหรือไม่เนื่องจากว่าในระบบนะเครื่องมือของสารดมสลบเนี่ยนะครับนะมันมีอย่างนี้ตามเมนูที่เราจะทดสอบนะสอบเทียบนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าเป็นอนาสเซียนะครับแมชชีนนะครับกับอนาสเซียวาปอไรเซอร์นะครับถ้าแมชชีนก็คือเป็นเครื่องที่มันมีเครื่องฟลูออร์มิเตอร์นะครับติดอยู่ที่เครื่องนะครับแล้วถ้าเป็นวาปอไรเซอร์ก็คือการแคลนะครับในเรื่องของไอสารทำสารระเหยนะครับนะมันจะมีอยู่2ตัวนะครับทำไมแยกกันเนื่องจากว่าเครื่องดมยาบางตัวนะครับมันมีไอตัวกระป๋องสารระเหยอย่างเดียวนะครับแต่โฟลว์ไม่มีนะครับบางเครื่องก็มีตัวที่เป็นโฟลว์อยู่ข้างนอกนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางตัวเครื่องมันแยกกันอยู่นะครับก็คนละยี่ห้อกันด้วยนะครับนะมันก็เลยมี2แบบนะครับเพราะฉะนั้นแบบที่เป็นอนาสเซียแบบแมชชีนก็จะวัดในเรื่องของโฟลเรทนะครับอนาสเซียที่เป็นแบบวาปอไรเซอร์ก็คือเขาจะวัดไอกระป๋องไอสารดมสลบนะฮะที่สร้างไอระเหยนะครับนะก็จะวัดแยกกันนะครับตอนนี้เวลาที่เขาแคลออกมาเดี๋ยวดูก่อนอนาสเซีย ANAS อันนี้มีตัวอย่างอยู่หน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็จะแคลในเรื่องตัวแมชชีนนะครับเราไปดูว่าตัวแมชชีนเขาทำอะไรนะครับคลิกออกมานะตัวในตารางตัวนี้นะครับนะเขาก็จะเอาโฟเลตนะครับเข้าไปทำการสอบเทียบดูนะครับว่ามันมีค่าถูกต้องไหมอันนี้ตารางที่1นะครับจะเป็นโฟเลตของออกซิเจนนะครับในออกซิเจนนั้นนะครับมีการฟลูเป็นยังไงนะครับอันถัดไปก็เป็นโฟเลตของไนตรัสออกไซด์นะครับอีกอันก็จะเป็นแอร์นะครับนะเพราะเราจะเห็นว่าในตัวของแมชชีนหรือว่าตัวที่เป็นโฟเรตที่ติดกับเครื่องนะครับจะมีแก๊สอยู่ด้วยกัน3แบบ3อย่างนะครับมีออกซิเจนไนตรัสแล้วก็แอร์นะครับนะแล้วก็เขาก็จะแคลและลักษณะการแคลก็คือแคลเป็นโฟเรตทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแคลได้เท่าไหร่ปั๊บเขาก็จะเอาไปดูว่ามันมีค่าเออร์เลอร์มั้ยนะครับนะจากการที่เราเอาไปตรวจสอบเรียบร้อยเราก็ปริ้นออกมานะครับเราก็จะได้เป็นแอร์ฟลูนะครับเขาก็เซตที่0ปั๊บอ่าน0ไหมถ้าเกิดอ่านไม่ได้0มันก็มีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟลูที่1 2 3 4 5 6นะครับใส่ได้เยอะๆเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง6ค่าตัวนี้นะครับมันมีเออร์เลอร์นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็เออร์เลอร์ตามนี้นะครับคำนวณมาอันนี้มันคำนวณอาคานเซอร์ด้วยนะเพราะมันสอบเทียบนะครับก็เอาสูตรอย่างที่เราเคยเรียนมานะครับนะก็ได้ค่าอันเซอร์เท่าไหร่ตามนี้นะครับนะและ accept value คือค่ายอมรับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะก็เวลาที่โรงพยาบาลเขาดูเขาจะเอาค่า error นะครับดูคู่กับค่า accept นะครับอันนี้ลบอันนี้ไม่เกินนะครับอันนี้0อันนั้น.2 นะครับอันนี้ .7 อันนี้ 1.2 ก็แสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับผ่านในเรื่องของ air flow มาดูในTrust flow นะครับในTrust flow ก็ดูเหมือนกันนะครับflow เท่าไหร่แล้วก็อ่านเท่าไหร่ error เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูเทียบอันนี้ปิ่มๆนะเกินไปนิดนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับจนไปถึงตารางสุดท้ายเป็น oxygen flow นะครับก็จะได้ตามแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคือโปรแกรมที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกนะอันเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสติ้งไม่ว่าจะเป็นโฟลว์นะสามารถดูได้หมดนะครับนะอันนี้เป็นแมชชีนนะครับตอนนี้ถ้าในกรณีที่เป็นวาปอไรซ์นะครับก็คือเราก็ไปเปิดดูว่าวาปอไรซ์เขาเทสอะไรบ้างนะครับกลับไปดูที่ตรงตัวนี้เขามีมาให้นะวาปอไรซ์นะครับวาปอไรเซอร์นะครับที่เขาดูนะครับอันนี้เขาเทสแก๊สอันนี้มีแค่3แก๊สนะครับแก๊สดมสลบที่ใช้ในบ้านเรานะมันจะมีอยู่3ตัว

นะครับอันที่1เป็นฮาโรเทนนะครับชื่อสารดมสลบเป็นฮาโรเทนนะครับสารดมสลบอีกตัวก็เป็นไอโซฟูเรนนะครับอีกตัวก็เป็นโซฟูเรนฟูเรนนะครับมี3ตัวจริงๆว่ามันมีอีกตัวนะจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะก็จะเป็นตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแคลตัวอุปกรณ์ที่เป็นสารทำระเหยนะครับเราก็จะต้อง1ดูว่าเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะนะครับบางทีตัวเครื่องไอตัวเครื่องใหญ่ๆนะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะแต่ว่าไอสารนำระเหยนะมันก็เป็นยี่ห้อรุ่นโมเดลอีกรุ่นหนึ่งนะเวลาที่บริษัทเขาขายเขาก็เอายี่ห้อรุ่นนี้ของสารระเหยมาใส่กับเครื่องนะครับแล้วตั้งชื่อเครื่องใหม่เลยนะครับแต่ว่าไอตัวที่เป็นสารทำระเหยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเดิมอยู่เหมือนกับรถยนต์นะครับรถยนต์โตโยต้าแต่เอายางมิชลินใส่อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเอาหลอดไฟออสแลมใส่เข้าไปนะครับมันก็เอาหลายๆยี่ห้อนะครับมาใส่อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เหตุผลที่ใส่เพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับนะโมเดลรุ่นโมเดลซีเรียลนัมเบอร์นะครับนะระเบิดแก๊สนะครับเราใช้อะไรนะครับนะเราใช้ออกซิเจนในการในเครื่องตัวนี้เราใช้ออกซิเจนเป็นตัวพานะก็เราก็นำออกซิเจนเข้ามานะครับไอตัวออกซิเจนนี้ก็เลือกได้จะเป็นไนจัดเป็นออกซิเจนนะครับอันนี้สามารถเลือกได้เดี๋ยวดูกันเลือกได้กี่อันมี2ตัวนะอันนั้นโฟเรตที่ใช้เราก็ดูโฟเรตที่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือนี้เราใช้ออกซิเจนนะครับเป็นตัวทำให้เกิดการระเหยนะครับนะ เราก็ดูว่าเราใช้สารอะไรตอนนี้เราใช้สารเซอร์โวฟูเรนนะครับไอ้เจ้าอื่นเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไปใส่นะเราใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่เล้ง 0.6123 อีกอันหนึ่งนะครับเขาก็ใช้เป็นไอโซฟูเรนแล้วแต่โรงพยาบาลใช้นะระเบิดแก๊สในนี้ใช้ออกซิเจนเห็นไหมมันจะมีความต่างละออกซิเจนแล้วก็อันนี้เป็นไอโซฟูเรนนะครับไอ้ 0.6123 นี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของสารระเหยที่ออกไปผสมแล้วนะครับก็ทั้งหมด100ส่วนนะครับเป็นตัวไอโซฟูเรนนะครับ3ส่วน2ส่วนนะครับแล้วแต่นะครับแล้วเราก็มีเบสแก๊สนะครับที่มันมีค่าเบสแก๊สเนี่ยมันจะมีค่ามาตรฐานนะเวลาที่เราบอกว่าเป็นออกซิเจนปั๊บมันต้องไปเอาค่าในตารางนะครับมาใส่ในตารางเหมือนตารางของเครื่องมือมาตรฐานนะครับเครื่องมือมาตรฐานนี่มันเป็น FI21ข้างล่างยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นตัว Necessary Gas Indicator นะครับรุ่นนี้ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องโรงพยาบาลเป็น UUC นะครับนะอันนี้อย่างเช่นใน0.6นะครับวัดได้0.37นะครับ Error ไปตั้งบานเลย0.23% นะครับนะแล้วก็ค่าอันไซต์ 0.7 นะครับเกณฑ์ก็คืออยู่ที่ 1.2 นะแต่พอเรามาดูแสดงว่าไอตัวไอวอลพอลิเซอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเก่าแล้วมั้งไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราแคลมาปั๊บเนี่ยมันจะมีค่าเออร์เลอร์สูงนะครับดูตรงนี้เกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าไอตัวปรับมันค่อนข้างหยาบนะครับตัวปรับไอตัววอลพอลิเซอร์นะครับค่อนข้างหยาบนะมันเวลาที่เราใช้นะครับวัดดูแล้วมันก็จะมีเออร์เลอร์นะครับนะเดี๋ยวเราดูตัวอื่นดิมันเออร์เลอร์เยอะกว่านี้หรือเปล่าเคสนี้แคลทั้งแอร์แคลทั้งไนตรัสแคลข้างล่างอีกนะออกซิเจนนะครับนะก็จะดูว่าเราจะดูเทียบ Accept Value กับตัว Error ตัวนี้เห็นไหมปั๊บไม่เกินนะครับไม่เกินแสดงว่าเครื่องผ่านนั้นไอ้เครื่องวอลพอลิเซอร์ที่มีใช้โรงพยาบาลเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของ Error เยอะ Error น้อยนะครับถ้า Error เยอะมันก็ต้องใช้อย่างระวังถ้า Error น้อยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็ดูว่าเครื่องไหนที่มันเออร์ไม่เกิดเกณฑ์นะครับเราก็ไปใช้ผู้ป่วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะกับการที่จะดมแล้วได้สารระเหยนะครับเกินความจำเป็นนะครับสลบนานนะครับสลบยาวนะครับนะแล้วก็อาจจะรั่วทำให้คนผู้ปฏิบัติพอสลบไปด้วยก็มีนะมันออกมาเยอะเกินไปมันก็กระจายอยู่ในห้องนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทดสอบนะครับในเรื่องของเครื่องดมยานะครับนะซึ่งเรามีการสอบเทียบนะครับได้ทั้ง2แบบแบบที่เป็นกระบอกนะครับสร้างไอระเหยนะครับกับไอตัวที่เป็นโฟลนะครับนะเราก็ใช้เวลาที่เราส่งไปเครื่องเดียวกันบางทีมี2ใบนะครับนะคือเครื่องมันอยู่ที่เดียวกันนะครับเราก็ใส่เขาก็ออกมา2ใบเพราะบางเครื่องเนี่ย

0: บางที่มันก็มีเครื่องแยกกันอยู่นะครับเขาก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะเพราะนั้นตอนแรกมันอยู่รวมกันนะเขาบอกขอแยกหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันที่ตัวนี้ก็อยู่ที่บางทีเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวนู้นตัวนู้นไปใช้กับตัวนี้นะครับหยิบตัวนี้นะครับไปติดกับเครื่องนู้นนะครับใช้อะไรประมาณอย่างนี้นะมันก็เลยบางเครื่องไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันก็เลยต้องทำแยกนะครับแล้วก็ที่จดยี่ห้อรุ่นก็คือรุ่นของตัวไอระเหยนะไม่ได้จดยี่ห้อรุ่นของเครื่องดมเครื่องดมยานะเนี่ยมันก็จดเครื่องเฉพาะไอตัวสารไอกล่องทำสารระเหยนะส่วนไอตัวไอตัวเครื่องนะครับไอตัวที่เป็นแมคานิคอนเนี่ยแมคานิซึมเนี่ยแมชชีนเนี่ยแมชชีนก็อันเนี้ยส่วนก็เป็นยี่ห้อของโฟเรตนะยี่ห้อของโฟเรตนะครับนะเพราะนั้นตัวของไอตัวสองตัวนะครับที่เขียนแยกมาแบบนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือว่าชื่อของอุปกรณ์ไม่ตรงกับชื่อยี่ห้อรุ่นของเครื่องนะก็เลยต้องแยกมานะครับนะเพราะว่าเวลาเขียนถ้าลงกันมาปั๊บเนี่ยยี่ห้อเดียวกันไอ้ยี่ห้อเครื่องนะครับแต่ว่าโฟก็ยี่ห้อหนึ่งเครื่องทำโฟอะไรก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับมันก็เลยรวมกันไม่ได้เพราะบอกว่าเครื่องยี่ห้อนี้นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าจะเอาอันไหนล่ะจะเอาของถ้าเป็นเครื่องเดียวกันนะถ้ามันอยู่รวมกันเอ๊ะจะเอายี่ห้อของโฟกับไอ้วาโวไลเซอร์แล้วจะเอายี่ห้อไหนเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแยกกันอยู่นะครับเพราะนั้นเครื่องอนาสตาเซียแมชชีน1เครื่องนะครับก็จะมี2ใบนะครับใบก็คือใบแคลโฟลกับใบแคลตัววาโวไลเซอร์นะครับอย่างละอันนะครับพอเข้าใจไหมฮะนะครับทำไมมันถึงต้องแยกกันนะครับมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละครับอนาสตาเซียแมชชีนนะครับหรือเครื่องให้สารดมสลบนะครับก็มีเนื้อสาระนะครับอย่างนี้นะครับนะเราได้รู้ในเรื่องของทำไมต้องใช้เครื่องนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรทำยังไงนะวิธีการใช้นะครับวิธีการบรรลุสารนะครับนะแล้วก็มีการสอบเทียบนะครับว่าเราสอบเทียบอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกไปนะครับตัวนั้นก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องทำทดสอบกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคไหมครับก็โอเคก็คงจะหมดและจบนะครับในเรื่องนะครับนะโอเคครับ
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็น

มันเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ถ้าข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

ส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการ

หอมลึกในทีมงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

การเชื่อมอาร์คเราหาได้มือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุดชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเนื้อหารายวิชา Aircraft Structure and System 1อยู่ครับในตอนนี้ผมก็จะพูดถึงต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราได้พูดถึงเรื่อง Structure Repair Manual ที่มีอยู่ในกลุ่มของการซ่อมบำรุงสตรัคเจอร์แล้วเราได้พูดถึง ATA Chapter 100นะครับและได้แนะนำในเรื่องของ ATA Chapter ตั้งแต่ Chapter 51จนถึง57นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของสตรัคเจอร์อย่างเดียวครับในตอนนี้ผมก็จะได้มาพูดถึง ATA Chapter 54ครับในเรื่องของ Nacelle และ Pylons ครับเรื่องของ Nacelle ครับและไพลอนมันคือบริเวณของเครื่องยนต์นาเซลก็คือที่อยู่นะครับของเครื่องยนต์ส่วนไพลอนก็คือสิ่งที่ยึดเครื่องยนต์ตรงนี้ให้ติดกับใต้ปีกนะครับเรามาดูภาพตัวอย่างกันภาพแรกนะครับเป็นเครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์ครับดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่านาเซลเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างในนะครับนาเซลเป็นแฟริ่งดังนั้นเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านบนก็จะไม่มีไพลอนนะครับแต่ตอนนี้ครับเครื่องบินที่มีลักษณะ3เครื่องยนต์แบบนี้นะครับภาพซ้ายเป็นเครื่องบิน Lockheed นะครับ L-1011 หรือที่เรียกกันว่า TriStar นะครับได้ถูกผลิตออกมาแล้วก็ได้นำมาใช้ operate ก็พร้อมๆกับเครื่องบิน McDonnell Douglas นะครับ DC-10 นะครับคือภาพตรงกลางนี้จะเห็นว่ามี3เครื่องยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าได้ถูกจำหน่ายออกไปเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะครับไม่มีการโอเปเรตอีกแล้วซึ่งถูกเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์มาแทนที่นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องบินจะมีแค่2เครื่องยนต์เท่านั้นติดตั้งอยู่ข้างใต้ปีกนะครับโดยติดตั้งกับไพลอนทีนี้เครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์นะต้องการที่จะบินไปให้ไกลกว่าเดิมเช่นการบินข้ามทรานส์โอเชียนก็คือบินข้ามทวีปนะครับก็ต้องบินข้ามมหาสมุทรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยไกลระยะเวลาก็นานนะครับอาจจะเกิน 3-4 ชั่วโมงทีนี้การที่มีเครื่องยนต์เพียงแค่2เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอันตรายถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหาขัดข้องกลางอากาศนะครับด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็เหลือเครื่องยนต์ reliability จะลดเหลืออยู่ครึ่งเดียวดังนั้นแล้วก็อันตรายนะครับในยุคนั้นนะครับก็เลยมีการกำหนดว่าเครื่องบินที่จะบินข้ามทรานส์โอเชียนได้จะต้องมีอย่างน้อย3เครื่องยนต์นะครับTriStar กับ DC-10 ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแข่งขันกันเลยช่วงชิงขายให้กับแอร์ไลน์นะครับโอเปเรตพร้อมๆกันครับตั้งแต่ปี1970เครื่องยนต์ตัวที่3ก็เลยถูกติดตั้งเอาไว้ที่ใดที่1พบว่ามีที่เดียวครับก็คือที่หางสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้สตรัคเจอร์ที่หางนะครับที่ empennage เนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักที่หางก็หนักมากขึ้นนะครับประสบปัญหาเรื่องweight balanceพอสมควรแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับใช้งานมาเรื่อยนะครับและได้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มี2เครื่องยนต์ส่วนภาพทางขวามือครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินของเดอะฮาวเวลแลนด์นะครับComet ที่เรียกกันว่า Comet จะสังเกตว่าเขามีการออกแบบเครื่องยนต์ให้อยู่ข้างในปีกนะครับเขาเลือกใช้เครื่องยนต์ที่เล็กกว่าปกติในปีกหนึ่งจะมี2เครื่องยนต์ครับ2ฝั่งก็มี4เครื่องยนต์แต่พบว่า The Havilland ได้ออกแบบเครื่องบินรุ่นนี้ตั้งแต่ปี1950นะครับแต่ก็ไม่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานเพราะว่าโดยปกติที่ปีกของเครื่องบินจะเป็นถังน้ำมันอยู่นะครับเป็น integrated fuel tank ก็คือในพื้นที่ที่เป็น structure เนี่ย
จะเติมไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงทีนี้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เสียแล้วนะครับบริเวณนี้ก็มีการออกแบบที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเครื่องยนต์ก็หนักอยู่แล้วนะครับถูกเอาไปแทนที่บริเวณที่มีสปาด้วยทีนี้ไม่ตอบโจทย์ก็คือน้ำมันก็ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ของเครื่องยนต์ถูกใช้งานซะแล้วนะครับก็บรรทุกน้ำมันได้ไม่มากเท่าไหร่ก็บินได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ได้ถูกยกเลิกนะครับการผลิตไปส่วนเครื่องยนต์2เครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันนะครับได้ถูกออกแบบมาเครื่องยนต์มีการพัฒนามานานมากแล้วก็ได้มีการเก็บสถิตินะครับตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ย 5-60 ปีแล้วจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับพบว่าเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องเดียวเนี่ยนะครับสามารถจะแทนเครื่องยนต์เนี่ย2เครื่องยนต์ในสมัยเก่าได้สบายๆแล้วก็ได้พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหรือว่าช่วงการทดสอบเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงของเครื่องยนต์เฉพาะรุ่นเฉพาะแบบนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่มาแทนที่เครื่องบินที่มี3เครื่องยนต์นะครับและมีการออกแบบในเรื่องของไพลอนนะครับกับนาเซลให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นไปอีกบริเวณพวกนี้เป็นบริเวณที่สำคัญมากนะครับเป็น aerodynamic critical area มากในภาพนี้จะเป็นภาพเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์นะครับภาพตรงกลางจะเป็นขณะที่เครื่องบินกำลังแลนด์อยู่นะครับแล้วก็มีการใช้ thrust reverser นะครับก็ช่วยลดความเร็วขณะที่เครื่องบินเนี่ยแตะลงบนพื้นดินเรียบร้อยบนรันเวย์นะครับทีนี้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงจนวันนี้นะครับมีเครื่องยนต์และเครื่องบินบางแบบนะครับที่ยังคงครองสถิติคือยังไม่มีการผิดพลาดหรือว่าความเสียหายของเครื่องยนต์ทางเทคนิคเกิดขึ้นขณะที่บินแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นระยะเวลาถึง20ปีมาแล้วทีนี้แสดงให้เห็นได้ว่า reliability ของเครื่องยนต์มันสูงมากพอที่จะสามารถข้ามทะเลนะครับ transocean ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมีเรียกว่าการปฏิบัติการนะครับ ETOPS นะครับก็คือเครื่องบินที่ต้องการจะบินเป็นระยะทางไกล 3-4-5 ชั่วโมงจะต้องขออนุญาตนะครับก็คือจะมีระบบแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆ นะครับไม่ต้องหยุดเลยถัดจากนั้นเป็นเครื่องยนต์ประเภท4เครื่องยนต์นะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มี3เครื่องยนต์เครื่องบิน4เครื่องยนต์ก็คือตอนนั้นมีอยู่แบบเดียวแหละครับก็เป็นจัมโบ้นะครับก็คือ4เครื่องยนต์สามารถบินได้ข้ามทวีปได้มีแบบเดียวเท่านั้นหลังจากมี3เครื่องยนต์เกิดขึ้นมานะครับก็เลยมาแทนที่เนื่องจากจัมโบ้ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากการคำนวณ นะครับ3เครื่องยนต์ก็มีพละกำลังมากเพียงพอที่จะ take off full load นะครับแล้วก็บินได้ปกติแล้วนะครับแต่การมีแค่3เครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องมีให้ครบข้างละ2ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีนะครับของเครื่องบินจัมโบ้นะยุคนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบนาเซลและไพลอนนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สามารถจะลด drag นะครับลด interference drag drag ตรงนี้จะไปลดการสร้าง lift นั่นเองอย่างนั้นถ้าเกิดว่าลดปริมาณ drag ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เลยมีการออกแบบแล้วก็พื้นผิวต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นบินเป็นบริเวณที่สำคัญมากๆครับทีนี้เรามาดูในstructure repair manual กันใน ATA chapter 54นะครับตัวอย่างแรกจะเป็นการเรียก

สเตชันนาเซลสเตชันนะครับมีตัวเลขในแต่ละจุดของเครื่องยนต์และในแต่ละเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์ก็จะมีนาเซลสเตชันเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่แตกต่างกันเป็นได้นะครับว่าอยู่ในแต่ละจุดทีนี้นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีนาเซลมีwater line ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับ water line ที่ fuselage แต่ว่าจะอยู่ที่ nacelle เท่านั้นนะครับถัดไปเป็นเรื่องของ inlet cowl skin นะครับ inlet cowl ก็คือช่องที่อากาศไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ครับบริเวณนี้จะได้รับการตรวจสอบทุกครั้งก่อนขึ้นบินเพราะว่าถ้าเกิดว่าบริเวณนี้มีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆนะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ที่จะดูดสิ่งที่อาจจะหลุดออกมาหรือว่า foreign object damage นะครับเข้าไปในเครื่องยนต์ทำความเสียหายให้เครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆทีนี้โอกาสตรงนี้นะครับที่จะเกิดการเสียหายก็มีอย่างเดียวก็คือมันอาจจะดูดอะไรเข้าไปก่อนหน้านั้นหรือจะเป็นเศษฝุ่นละอองเศษขวดเศษอะไรเล็กๆนะครับดูดเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปทำความเสียหายให้กับพื้นผิวนะครับพื้นผิวก็จะถูกขูดเป็นรอยแล้วก็ร่อนออกมาตรงนี้ครับเลยต้องมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆวัสดุพวกนี้จะเป็นวัสดุคอมโพสิตแมทีเรียลแล้วนะครับที่มีน้ำหนักเบาทนความร้อนแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับเสียงด้วยนะครับด้านหน้าครับ inlet cowl lip skin บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะยังคงเป็นอลูมิเนียมอลอยเป็นแซนด์วิชสตรัคเจอร์อยู่แล้วก็ยังใช้ระบบในเรื่องของการตรวจสอบแบบเดียวกันกับสกินนะครับที่วิงหรือที่ฟิวสลาจนะครับก็คือว่าแล้วแต่ว่าความลึกต่อความหนาของสกินบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่เกินในลิมิตที่กำหนดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายสามารถซ่อมได้ครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราตรวจพบนะครับสามารถจะมี inlet cowl lip skin ข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนได้แล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยส่งเข้าช็อปไปซ่อมนั่นเองส่วนเรื่อง acoustic panel repairเรื่องนี้ครับในภาพทางซ้ายมือจะเห็นว่าด้านในของ cowling นะครับยังไม่ใช่ด้านในของเครื่องยนต์ coil engine หรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับตัวจะเล็กกว่ามากทีนี้บริเวณด้านในเนี่ยจะถูกบุกด้วยวัสดุซับเสียงนะครับก็คือลดการกระจายเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับจะรบกวนผู้โดยสารที่นั่งเองนะครับหรือว่าบริเวณของรอบๆที่เครื่องบินไปทีนี้นี่คือแหล่งกำเนิด noise หรือว่าเสียงอย่างหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องลดนะครับดังนั้น acoustic panel เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีการชำรุดเสียหายก็ต้องได้รับการซ่อมทันทีเราก็ซ่อมใช้วิธีปกตินี่แหละครับเพราะว่าเนื้อข้างในเนี่ยของวัสดุพวกนี้นะครับจะเป็นแซนด์วิชแมทเทอเรียลเช่นเดียวกันสามารถรื้อแกะออกมาแล้วก็ซ่อมวัสดุตรงกลางแล้วก็วัสดุสกินก็ใช้อลูมิเนียมอลอยแล้วก็ใช้ริเวตเป็นอาจจะเป็นไฮล็อกริเวตนะครับตามภาพตรงนี้แล้วก็การตรวจสอบความเสียหายก็ใช้หลักการเดียวกันกับการตรวจสอบสกินเช่นเดียวกันนะครับถัดไปเป็นบริเวณพาร์เนลอาจจะเป็นด้านนอกหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณที่ลึกลงไปจากอะคูสติกพาร์เนลก็คือเนื้อของคาวลิงเองนะครับซึ่งทั้งหมดพวกนี้จะเป็นฮันนี่คอมสตรัคเจอร์แล้วนะครับเป็นแซนด์วิชก็คือมีสกินนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีฮันนี่คอมคอถ้าเกิดว่ามีร่องรอยความเสียหายพวกนี้ก็จะต้องใช้วิธีการซ่อมคอมโพสิตสตรัคเจอร์ท
ที่เขียนไว้ใน Structure Repair ของเครื่องบินรุ่นนั้นซีรีส์นั้นด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบินแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันอาจจะซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับอาจจะคนละรุ่นเพราะว่าได้ถูกผลิตออกมาเนี่ยคนละปีหรือว่าเป็นออปชันของสายการบินที่เลือกดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับ Structure Repair Manual ที่ติดมากับเครื่องบินตั้งแต่ต้นจากผู้ผลิตนะครับเราก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับวิธีการต่างๆ Rivet Pattern Layout Material ที่ต้องใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างครบถ้วนแล้วในหัวข้อต่อไปครับเป็น ATA Chapter 55ในเรื่องของ Stabilizer ครับ Stabilizer ที่ว่านี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่ Empennage หรือว่าที่หางนะครับก็ประกอบไปด้วย Tail Cone นะครับก็คือตัวส่วนสุดท้ายของ Fuselage ตรงปลายนะครับแล้วก็มี Horizontal Stabilizer แล้วก็ใน Horizontal Stabilizer จะมี Elevator อยู่นะครับบริเวณนี้แล้วก็ Vertical Stabilizer ก็คือ Vertical Fin นั่นเองนะครับแนวตั้งจะมีรัดเดอร์อยู่นะครับอาจจะมีรัดเดอร์มากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับแล้วทุกส่วนก็จะมีสกินนะครับมีปลายของมันนะครับทิปมีสปาร์เหมือนกับวิงเลยนะครับแล้วก็มีบีมข้างในเราก็ยังคงเรียกขานโลเคชันนะครับด้วยระบบสเตชันเป็น Vertical Fin Station นะครับหรือ Horizontal Fin Station เช่นเดียวกันซึ่งจะอ้างมาจากบัตไลน์ก็ได้นะครับจริงๆมันก็คือบัตไลน์ชนิดหนึ่งที่วางอยู่บน horizontal stabilizer นั่นเองนะครับส่วน vertical stabilizer station มันก็คือ water line แหละนะครับแต่ว่าที่ถูกเปลี่ยนออกมาแล้วก็ reference ที่เฉพาะตัว vertical stabilizer เองเท่านั้นนะครับลักษณะการเลือกขานก็ใช้ระบบเดียวกันต่อไปเป็น horizontal stabilizer นะครับในปัจจุบันครับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตัวเมนเองนะครับจะทำมาจากอลูมิเนียมอะลอยเป็นหลักส่วน elevator หรือว่า control surface อื่นๆนะครับจะเป็น leading edge ก็ตามนะครับหรือว่า elevator ก็จะเป็นcomposite material จะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นแต่ละชิ้นสามารถจะแยกออกแล้วก็ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้นะครับส่วน vertical stabilizer ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ rudder ของเครื่องบินโดยสารจะเป็น composite material ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าตัวเนื้อข้างในเองจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นสปาเหมือนกันนะครับก็มีลักษณะการเรียกขานเช่นเดียวกันเป็นบีมนะครับมีสกินด้วยแต่ว่าสร้างมาจากวัสดุคอมโพสิตครับตัวอย่างภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า Horizontal Stabilizer Station เนี่ยมี reference ที่เริ่มต้นมาจากตัว body หรือว่าตัว fuselage นะครับจะมี reference แล้วก็มีการวัดออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแนวขนานออกมานะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเป็น horizontal stabilizer station แทนครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตัวเลขน้อยที่สุดก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางนั่นเองก็คือ center line ของfuselage นะครับ00เริ่มต้นเลยแล้วก็ค่อยๆบวกเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่ปลายทิปนะครับดังนั้นแล้วทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวาก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับนอกเสียจากว่าจะมีคอมโพเนนต์บางคอมโพเนนต์เป็นพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะถูกแยกแล้วก็โน้ตออกมาว่ามีเฉพาะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเท่านั้นหรือมีเหมือนกันแต่อยู่คนละจุดนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นโน้ตสริปเหมือนกันแล้วก็เรียกขานอ้างอิงตามสเตชันตัวของมันก็จะมีเป็นริปตรงกลางนะครับก็ใช้การเรียกขานเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง horizontal stabilizer กับ
ตัวเทลโคนนะครับก็จะใช้ลักษณะรูปแบบคล้ายกับเซนเตอร์บ็อกซ์นะครับหรือว่าช่วงตรงกลางระหว่างปีกทั้งสองฝั่งของเครื่องบินที่เมนบิงนะครับลักษณะของมันก็เป็นเซนเตอร์แต่ว่าจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นทรัสนะครับเป็นลักษณะการใช้โบลต์และนัตนะครับซึ่งจะมีสตริงแล้วก็แข็งแรงมากสามารถถอดได้ครับถอดประกอบได้เปลี่ยนแล้วก็อินสเปกได้หมดเช่นเดียวกันครับวิธีการซ่อมก็ใช้วิธีการฟลัชรีเพร์เหมือนกับสกินนะครับเพราะว่าถือว่าสกินของ horizontal stabilizer หรือ vertical stabilizer เองเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันเป็นอลูมิเนียมอะลอยหรือว่าถ้าเป็นคอมโพสิตนะครับก็ใช้วิธีการซ่อมแบบคอมโพสิตตัวอย่างนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างการซ่อมสกินนะครับตรง leading edge แล้วก็เป็น pattern เป็น patch ซึ่งจะมีการ patch แบบ flush ก็คือมีชิ้นมาประกบด้านนอกด้วยนะครับทีนี้วิธีการตรงนี้นะครับก็ต้องดูในคู่มือเช่นเดียวกัน Vertical Fin Structure ไม่ต่างกันจะมีการเรียกขานแต่ว่าเป็นในแนวตั้งนะครับเริ่มต้นจากโคนนะครับหรือว่าปลายด้านล่างสุดที่ติดอยู่กับ Fuselage เช่นเดียวกันนะครับ Reference นี่อาจจะเริ่มต้นมาจากWaterline นะครับของ Fuselage ที่เป็น Station 0นะครับจะมีการอ้างแล้วก็ Refer มาว่าVertical Fin Station เนี่ยที่0เนี่ย Reference เนี่ยห่างจาก Fuselage หรือว่า Waterline Reference 0เนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับเรื่องของการถอดประกอบครับส่วนการ Remove หรือว่าDisassemble ที่หางเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นบริเวณที่เอาไว้ให้แขวนนะครับเป็น sling fitting attachment นะครับเป็นบริเวณที่สามารถจะมีฮุกมาเกี่ยวเพราะว่าในการถอดเนี่ยก็ต้องยกขึ้นนะครับต้องช่วยจะต้องทราบว่ามันอยู่บริเวณไหนแล้วก็จะต้องเปิดช่องนะครับ access ตรงไหนเพื่อที่จะให้อุปกรณ์พิเศษเนี่ยไปเกี่ยวแล้วก็มีฮอยต์นะครับยกนะครับพวกนี้จะทำในแฮงก้าเท่านั้นเป็นระดับแฮงก้าเมนเทนแนนซ์นะครับการรื้อถอดหางนี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการซ่อมนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ถูกซ่อมแล้วก็เปลี่ยนจะเป็นคอนโทรลเซอร์เฟซหรือเป็นส่วนใหญ่คือรัดเดอร์นะครับเอลิเวเตอร์ยังไม่มากเท่านะครับเพราะว่ารัดเดอร์เนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้งานหนักแล้วก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บริเวณฮิ้งของรัดเดอร์เนี่ยมักจะเกิดการเสียหายที่เริ่มต้นนะครับวิธีการก็คือการ remove แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้การตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของlight aircraft ครับเครื่องบินที่เป็นลำเล็กนะครับที่เป็นหางเนี่ยเราอาจจะพบว่าเขาเรียกว่า empennage นะครับ empennage เป็นชื่อเรียกของคอมโพเนนต์รวมทั้งหมดที่บริเวณหางซึ่งประกอบไปด้วย vertical stabilizer ครับก็คือตัว A เนี่ยนะครับก็คือ fix นะครับขยับไม่ได้ B นะครับเป็น rudder ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังส่วน C นี่เป็น horizontal stabilizer ในภาพนี้นะครับเครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นเครื่องบินที่สามารถจะปรับ horizontal stabilizer เป็น trim นะครับคือขยับได้ทั้งชิ้นเลยนะครับบางรุ่นอาจจะขยับได้แต่เฉพาะ elevator นะครับรุ่นนี้นี่ขยับได้ทั้งชิ้นและ elevator ก็ขยับได้ตามปกติด้วยทีนี้เรามาดูว่ามี area reference นะครับ zoning ของEmpennage เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับในกลุ่มของ300ดังนั้น area ตรงนี้เขาได้แจ้งไว้ว่าเป็น area 330นะครับแล้วก็มี reference ในระบบ ATA chapter ตั้งแต่20 sub chapter 20 30และ40นะครับจาก chapter 55
ในส่วนของ horizontal stabilizer ก็จะแยกชิ้นออกไปเป็น elevator แล้วก็ elevator tab นะครับแล้วแต่อีกว่าเครื่องบินประเภทนั้นจะเรียกอย่างไรนะครับรุ่นนี้ครับเขาไม่เรียกว่า horizontal stabilizer เขาเรียกว่า elevator เลยทั้งชิ้นเนื่องจากตัวมันเนี่ยสามารถปรับได้ครับขยับได้ทั้งชิ้นเลยก็ทำงานเหมือนกับ elevator ตัวหนึ่งแต่ก็จะมีแท็บส่วนของ B ด้านหลังนะครับ elevator tab คือส่วนที่ไปช่วยตัว elevator ให้ขยับได้ง่ายขึ้นนะครับหมายความว่าการขยับ control surface ของเครื่องบินลำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาขยับที่ elevator tabนะครับจะทำให้elevator ตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยขยับได้แล้วก็เป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้นนะครับติดตั้งมา quantity elevator มีชิ้นเดียวนะครับที่แจ้งไว้ส่วนแท็บเนี่ยมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับการถอด removal และ installation ถอดประกอบของแต่ละชิ้นส่วนนะครับภาพนี้เป็นelevator นะครับ removal ก็จะมีการแจ้งใน repair manual ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับดังเช่นคอมโพเนนต์อื่นๆที่เราเห็นผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะมีจำนวนที่มากขึ้น screw washer nut washer bolt นะครับเราต้องไปดูในตารางอีกทีหนึ่งว่า size ของมันแล้วก็ชนิดนะครับ AN หรือว่าจะเป็นวัสดุพวกนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่ละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับและวิธีการ remove instruction ตั้งแต่1ต้องทำอะไรนะครับ2 3 4ใช้อุปกรณ์อะไรถอดตัวเลขไหนบ้างตัวเลขไหนก่อนตัวเลขไหนทีหลังนะครับด้านของ vertical stabilizer เครื่องบินลำนี้ก็มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าสามารถจะถอดออกได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่าจำเป็นที่จะต้อง remove นะครับเพื่อการใดการหนึ่งเช่นการตรวจสอบหรือว่าเกิดการแคร็กเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากหางเนี่ยกระแทกพื้นนะครับตอนจะเป็นตอน take off หรือ landing ก็ตามทีนะครับต้องมีการตรวจสอบที่หางในระดับที่อาจจะต้อง remove ทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนนะครับเรื่อง rudder ครับเป็นชิ้นหลังสุดนะครับก็มีอยู่ชิ้นเดียวเช่นเดียวกันอยู่ใน sub chapter 40ครับการถอดประกอบก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบเรื่องของหิ้งครับจุดต่อตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ remove ออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงถ้าเกิดมีการตรวจพบว่ามีการสั่นหรือว่ามีความผิดปกติเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของมันนะครับได้รับรายงานจากผู้ใช้งานนะครับหรือว่านักบินเนี่ยหรือก่อนที่จะบินแล้วเราไปตรวจพบนะครับจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดของ pre-flight inspection ในการตรวจสอบก่อนขึ้นบินทุกครั้งทุกไฟลท์นะครับไม่ว่าวันนั้นจะบินกี่ไฟลท์ก็ตามต้องมีการตรวจบริเวณหิ้งทั้งหมดเลยถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าจะปกตินะครับก็จะต้อง remove นะครับแล้วก็ตรวจสอบ inspect นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ install กลับไปเหมือนเดิมนะครับถัดไปเป็น ADA chapter ที่56ครับเรื่องของ window นี่คือหน้าต่างเป็นช่องที่ใดก็ตามในเครื่องบินที่มีการเจาะหรือว่ามีการเปิดช่องพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มของ Windows ทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มของ Access Hole เพราะว่า Windows เนี่ยจะไม่เปิดและปิดนะครับจะปิดสนิทแล้วก็สามารถจะมองทะลุไปได้ก็จะมีอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าชิ้นนั้นนี่มันอยู่ตรงไหนจะแบ่งออกเป็น Cockpit Window ครับก็คือห้องนักบินเป็นกระจกด้านหน้าด้านหน้าที่สุดเนี่ยเราจะเรียกว่าวินชีลด์ครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ป้องกันการปะทะของลมจากด้านหน้านะครับกระจก2บานนี้นะครับด้านหน้านะครับดังรูปตรงนี้จะเป็นกระจกที่มีความหนามากที่สุดแข็งแรงมากที่สุด
แล้วก็ประกอบไปด้วยหลายชั้นนะครับชั้นนอกสุดนี่จะเป็นกลาสเป็นกระจกมีความจำเป็นครับนะฮะเพราะว่าต้องการความแข็งแรงนะครับป้องกันการแตกตรงนี้ด้วยแล้วก็มี sliding window ตรงนี้แหละครับน่าจะเป็นกระจกบานเดียวในเครื่องบินที่สามารถเปิดปิดได้นะครับก็เป็นบานที่ถัดจากวินชิลไปนะครับบานนี้จะเป็นกระจกที่มีความพิเศษคือสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็น emergency exit ของนักบินด้วยแล้วก็มี side fixed window ก็คือบานถัดไปบานถัดไปก็จะฟิกซ์ก็คือไม่สามารถจะเปิดปิดได้นะครับถัดมาเป็นเคบินวินโดว์เป็นหน้าต่างของผู้โดยสารในห้องเคบินนะครับข้างๆของลำตัวนั่นเองฟิวสลาจนะครับจะมีอินเนอร์แพเนลเอาท์เวอร์แพเนลนะครับก็จะเป็นพลาสติกพวกนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ไม่หนามากนะครับน้ำหนักก็ไม่มากด้วยแต่ว่าจะมีด้านในกับด้านนอกนะครับจะเป็นการออกแบบเพื่อซีลทั้งความดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็มีดอร์วินโดว์ครับก็คือประตูที่เปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกนี่แหละครับจะมีกระจกด้วยเช่นเดียวกันครับเรามาดู flight compartment window หรือว่า cockpit windows กันนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าจะมีชิ้นกระจกอยู่ทั้งหมดมีชิ้นใหญ่นะครับอยู่3ชิ้นก็คือ windshield มี sliding window แล้วก็มี side fixed window สังเกตว่าจะมีกระจกบานเล็กๆอยู่นะครับด้านบน2บานนี้จะเป็น option ครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ซื้อนะครับสามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าจะมีช่องให้เป็นช่องกระจกฟิกซ์ครับนะหรือไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูภาพ cockpit window ครับนะจะเห็นว่าสามารถเปิดได้ลักษณะจะเป็นบานเลื่อนแล้วก็มีล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็มีซีลด้วยนะครับนักบินสามารถเปิดได้ครับแต่ว่าเฉพาะขณะที่เครื่องบินจอดเท่านั้นนี่คือ cockpit window ครับบางผู้ผลิตเขาเรียกว่า flight compartment window อยู่ใน structure repair manual จะมีภาพนะครับ illustration บอกหมายเลข1นะครับหมายเลข1คือ windshield หมายเลข2 sliding หมายเลข3คือ fix นะครับมี4กับ5ด้วยนะครับนี่คือ fix windowเรามาดูขนาดหรือว่าลักษณะของแต่ละชิ้นกันชิ้นด้านหน้าสุดนะครับจะฟิกซ์แล้วก็หนักแล้วก็หนามากนะครับค่อนข้างเหลี่ยมแล้วก็ติดตั้งส่วนใหญ่ก็จากด้านนอกเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ก็มีการออกแบบทั้งติดจากด้านในด้วยส่วนบานถัดไปถ้าเป็นบานฟิกซ์นะครับก็จะมีซีแลนด์นะครับก่อนที่จะใช้fastener ในการยึดติดนะครับพวกนี้ครับจะมีการตรวจสอบอยู่ทุกไฟล์เช่นเดียวกันแรงงานส่วนใหญ่จะมาจากนักบินเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้มากที่สุดเป็นผู้ที่จะสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะบินนะครับดังนั้นแล้วทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเช่นบางอย่างเนี่ยมากระทบนะครับการตรวจสอบเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มเล็กๆก่อนนะครับกระจกพวกนี้เป็นกระจกนิรภัยครับเป็นกระจกที่เป็น safety glass นะครับหรือเรียกอย่างว่าเป็น compression glass ก็คือเหมือนกระจกปิดอัดกระจกนิรภัยในรถยนต์นี่แหละครับดังนั้นการแตกของมันเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นแตกชิ้นใหญ่นะครับก็จะเกิดการร้าวเกิดขึ้นที่จุด concentration area ก่อนซึ่งอะไรกระเด็นมาโดนหรือว่าเกิดการบิดตัวนะครับของnose ของ window frame นะครับการบิดตัวเพียงเล็กน้อยเนี่ยการติดตั้งกระจกที่แน่นมากเกินไปเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการกดหรือว่าบีบของขอบกระจกนะครับดังนั้นก็จะเกิดเป็น
ร่องรอยแล้วก็แตกนะครับทีนี้จุดที่แตกก็จะลามออกมาเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับแต่เนื้อกระจกมีความหนามากดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะครับเป็นลามิเนตชั้นแรกชั้นหน้าสุดเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาก็จะมีชั้นที่2 3 4อยู่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยสามารถแก้ไขได้อีกอย่างนึงก็คือการเกิด glazing ก็คือมันมัวเหมือนเป็นฝ้าขุ่นๆเนื่องจากความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของลามิเนตจะมีลักษณะเหมือนกาวนะครับที่ได้ผลิตออกมาแล้วก็อยู่ในกระบวนการผลิตตอนแรกมันก็ใสดีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกาวเนี่ยก็เสื่อมสภาพหมดอายุเนื่องจากความร้อนนะครับแล้วก็รังสีอัลตราไวโอเลตด้วยก็เกิดการ glazing ก็คือเป็นรอยแตกแล้วก็ฝ้าขึ้นมาได้นะครับดังนั้นแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแต่มันจะค่อยๆเกิดครับทีละน้อยทีละน้อยส่วนการถอดประกอบก็จะมีวิธีการถอดเป็น fastenerปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของซีลนะครับแฟสเทนเนอร์สามารถถอดได้นะครับการใส่ก็จะมีซีเควนซ์หรือว่าจะเป็นลำดับของแต่ละตัวนะครับว่าจะต้องขันให้แน่นเนี่ยตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเป็นทแยงมุมนะครับก็ต้องดูในอินสตรัคชั่นการใช้ซีลก็เช่นเดียวกันบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเพรสเชอร์ไรซ์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับจึงต้องใช้ซีลถัดมาเรามาดูเคบินวินโดว์กันนะครับเคบินวินโดว์จะเป็นกระจกที่มีหน้าต่างครับเคบินวินโดว์จะเป็นหน้าต่างที่มีจำนวนมากที่สุดจะมีขนาดเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะว่าเนื่องจากความง่ายต่อการตรวจสอบการซ่อมบำรุงแล้วก็การผลิตด้วยนะครับเราก็จะนับกันตั้งแต่บานที่1 นะครับข้างหน้าสุดไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่บริเวณหัวจนกระทั่งถึงบริเวณหางของเครื่องบินนะครับวิธีการก็คือว่ามันจะมีเป็นอลูมิเนียมฟอร์จิ้งนะครับเป็นกรรมวิธีการผลิตของชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงในขณะเดียวกันต้องการความบางและเบาด้วยนะครับการคาสติ้งก็เลยไม่เพียงพอหลังจากคาสติ้งมาแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการฟอร์จิ้งด้วยเป็นชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าเคบินวินโดว์เฟรมตัวนี้จะยึดอยู่กับวินโดว์กลาสที่เป็นพลาสติกนี่แหละครับแล้วก็ยึดติดด้านในและด้านนอกจะต้องโฮลเพรสเชอร์ด้วยนะครับเพราะเป็นเพรสเชอร์ไรซ์แอเรียก็เลยต้องมีความแข็งแรงมากนะครับเป็นพิเศษชิ้นของวินโดว์นะครับจะยึดติดจากด้านในซ้อนออกไปด้านนอกนะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกไปแล้วก็ทำจากอลูมิเนียมกลุ่ม7075 series นะครับซึ่งมีความแข็งแรงสูงที่สุดการตรวจสอบว่ามีการชำรุดเสียหายอะไรใดๆจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นก็คือการถอดพาเนลหรือว่าการถอดบริเวณที่บุด้านในของที่นั่งผู้โดยสารนะครับออกซึ่งจะมีตอนเดียวเท่านั้นก็คือการซ่อมใหญ่นะครับเราเรียกว่า C check ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ถอดเพื่อตรวจสอบนะครับ Window frame ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการบิดงอนะครับจะไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนต้อง remove นะครับเพราะเนื่องมาจาก impactหรือว่าการกระแทกแต่ว่าถ้าเกิดการผุกร่อน corrosion นะครับบางส่วนถ้าไม่มากจนเกินไปอยู่ในลิมิตที่กำหนดสามารถซ่อมได้ก็คือใช้วิธีการ patch ใช้วิธีการเพิ่มผิวของด้านนอกของ fuselage นะครับเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบบริเวณที่ critical ก็คือบริเวณมุมนะครับเขาก็จะแบ่งบริเวณว่าเป็นบริเวณช่วงตรงกลางนะครับแล้วก็บริเวณคอร์เนอร์บริเวณมุมนะครับก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันนะครับจะมีไครทีเรียหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการแครกเกิดขึ้นจากขอบนะครับแล้วก็มีความยาวไม่เกินเท่าไหร่นะครับถึงจะ
ซ่อมได้ไม่งั้นก็จะต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าอยู่ในลิมิตอาจจะยังไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับก็จะแตกต่างกันบริเวณมุมกับบริเวณตรงกลางเนื่องจากกระจกเวลาเจาะไปแล้วนะครับเฟรมมันจะต้องถ่ายทอดสเตรสนะจะต้องเป็นเหมือนกับพื้นผิวของทั้งหมดที่ไม่ถูกเจาะเลยดังนั้นการเจาะกระจกเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะไม่เจาะนะครับเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นผนังหรือไม่ก็ฟิลกลับเข้าไปให้เป็นสกินไปเลยทั้งที่ตรงนั้นเป็นช่องเจาะรูกระจกนะครับเขาก็เติมไปเพราะว่าไม่มีความต้องการในการใช้ตรงนั้นอาจจะไม่มีที่นั่งของผู้โดยสารนะครับก็ปิดไปได้นะครับจะดีกว่าถัดไปก็จะเป็นลักษณะครับของการซ่อมเป็น flush patching repair นะครับเป็นลักษณะของการเพิ่ม reinforce material ด้านนอกภาพนี้เป็นภาพด้านนอกนะครับของสกินที่กระจกเนี่ยสอดอยู่ด้านในนะครับดูภาพทางขวามือก็ได้นะครับสกินนี้อยู่ด้านนอกนะครับที่ patching อยู่ด้านนอกตรงนี้มาติดตั้งเพิ่มเติมก็จะต้องใช้รูของรีเวททั้งเก่านะครับปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้อีกว่าถ้าเกิดว่าสามารถจะ remove รีเวทเก่าออกมาได้แล้วรีเวทตัวใหม่ที่ยิงไปก็จะต้องแข็งแรงมากพอแล้วก็จะผ่านรูรีเวทเดิมนะครับก็จะต้องฟิลให้เต็มตรงนี้ก็จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญทีนี้โลหะที่นำมาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2024นะครับตามผู้ผลิตที่ได้ระบุไว้ทีนี้เป็น door window ครับประตูครับประตูที่เปิดปิดหรือว่าเรียกว่า passenger door เนี่ยนะครับเปิดปิดให้ผู้โดยสารเข้าออกจะมีช่องเล็กๆนะครับจะว่าไปแล้วมันก็คือ window แต่ว่าเป็น window ที่เล็กมากรูปทรงที่ช่องกระจกที่ทำให้เกิด loss ของ stress หรือว่า strength ของประตูเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเป็นรูปทรงที่เป็นวงกลมนี่นะครับลักษณะก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็มีขอบที่เป็นอลูมิเนียมอะลอยแล้วก็เนื้อของตัว window จะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่เป็น pressurized ด้วยจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือเอาไว้ดูครับเอาไว้ดูว่าให้ลูกเรือเนี่ยดูว่าขณะนั้นเนี่ยแรมหรือว่าบันไดเนี่ยได้เลื่อนมาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วก็ให้ผู้โดยสารลงเป็นช่องทางเดียวนะครับที่สามารถจะดูได้ส่วนด้านหลังครับกระจกอาจจะเป็นกระจกที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันก็คือใช้จุดประสงค์ก็คือเอาไว้ดูว่าแต่หรือว่าบันไดเนี่ยมาถึงแล้วนะครับถ้าเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยกระจกอาจจะเป็นช่องปกติเท่าๆกันกับเคบินวินโดว์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินเล็กก็จะเป็นกลมๆส่วนดอร์วินโดว์อีกอันนึงนะครับเป็น emergency exit หรือเรียกว่า wing door เนี่ยนะครับก็คือจะเล็กกว่าปกตินะครับช่องกระจกก็จะเท่ากันกับเคบินดอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ตรงนั้นมีลักษณะที่เอาไว้เป็น inspection window อีกอันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแทบไม่มีแล้วนะครับในเครื่องบินก็คือเรียกว่า main gear down lock viewport นะครับสมัยก่อนนะครับกระจกตรงนี้จะเป็นช่องเล็กๆที่อยู่ใต้ cabin floor ก็คือพื้นอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับเอาไว้ดูว่าlanding gear เวลาเปิดลงไปแล้วเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วล็อกหรือเปล่านะครับโดยปกติเขาจะไม่เปิดดูนะครับนี่คือ main gear แล้วก็จะมี nose gear ด้วยข้างใต้ใกล้ๆกับที่นั่งนักบินนะครับนะครับจะเป็นช่องเอาไว้ให้ดูว่า nose gear ได้ตกลงไปแล้วก็ล็อกแล้วนะครับจะมีปัญหามากถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วใช้เป็นเซ็นเซอร์แทนนะครับซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าครับในตอนนี้ผมก็ได้พูดถึง ADA Chapter 54นะครับเกี่ยวกับ Nacelle และ Pylon
ETA Chapter 55 Stabilizer และส่วนของ Commercial Aircraft ใน ETA Chapter 56ส่วนของ Window นะครับในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ETA Chapter 56ต่อนะครับในส่วนของ Light Aircraft และ ETA Chapter 57ในส่วนของ Wing ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มพลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตรา

0: าการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์จเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียม

0: ป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่บทที่5แล้วนะครับบทที่1ถึง4ที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นพื้นฐานหมดเลยนะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนแบบง่ายๆสนุกนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปทบทวนนะบทที่1ถึงบทที่4ให้ดีนะ

ครับที่5นี้เรามาเรียนรู้การหลักการนะครับสร้างโมเดลแบบมืออาชีพนะครับเฮ้ยบางคนบอกให้มืออาชีพเลยเหรออ่ะมืออาชีพแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรานะครับApple เนี่ยตั้งใจเลยว่าให้คนดู10ตอนเนี้ยนะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้ดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการสร้างโมเดลแล้วคนจะซื้อเนี่ยทำยังไงหรือเอาไปต่อยอดได้จริงทำยังไงนะครับบทนี้นะครับจะอัดแน่นเลยนะถ้าใครมามีพื้นฐานแล้วนะครับมาดูตรงนี้ก็จะได้พื้นฐานแน่นไปอีกนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับเหมือนเดิมอ่ะดับเบิลคลิกไอคอนสกิลครับเริ่มกันเลยครับรอสักครู่เช่นเคยครับแต่คราวนี้นะเราจะต้องเปลี่ยนเทมเพลตใหม่ละตอนนี้เราไม่เอาละซิมเพิลนะซิมเพิลนั่นคือเด็กน้อยแล้วนะเราต้องแบบโปรครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่แล้วครับนะเทมเพลตนี้จะปูทางนะครับไปสู่การสร้างโมเดลนะครับแบบมืออาชีพซึ่งจะไปต่อยอดการถอดปริมาณวัสดุถ้าใครมีความฝันนะครับหรืออยากจะสร้างโมเดลปุ๊บแล้วรู้ปริมาณวัสดุเนี่ยการสร้างโมเดลแบบนี้จะต่อยอดนะครับและก็รวมถึงการเขียนแบบเหมือนออโต้แคดขอย้ำนะครับไม่เหมือนก็คล้ายถ้าใครอยากจะสร้างโมเดลอันเดียวนะครับขึ้นมานะครับบ้านนะครับแล้วก็กดส่งออกไปเขียนแบบแคดได้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นตอนท้ายแต่เบื้องต้นแล้วต้องทำความเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับเราจะเลือก more template เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เราจะไม่เอา simple ละเอาหัวใจของเราครับ in love มาที่ plan view made ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นโหมดเกมนะครับคล้ายๆกับพื้นสีขาวนะครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะเหมือนกับขี่เครื่องบินในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆนะครับตอนนี้ใครฝีมือไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะต้องหลงทิศหลงทางได้นะครับดังนั้นเองนะครับเราจะเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วใครยังไม่เข้าใจนะเรื่องการหมุนแกนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปดูคลิปแรกๆที่ผ่านมาครับดับเบิ้ลคลิกที่ Plan View Made ครับแล้วเราก็เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม SketchUp ครับผมโอเคมาเข้ามาแล้วปุ๊บตอนนี้ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วนะมันจะขาวไปหมดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนที่เป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ยืนตรงยืนอยู่นะครับตรงแกน Origin เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับเอาล่ะบิดหน้าจอนิดนึงครับเอาล่ะนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจเรียกว่า Objects นะครับ Object คืออะไรนะครับเอาละลองดูแก้วบนโต๊ะนี้ครับแก้วบนโต๊ะนี้นะครับในโลกความจริงถือว่าเป็นวัตถุถูกไหมครับออบเจกต์อันหนึ่งภาษาอังกฤษออบเจกต์นะภาษาไทยเรียกว่าวัตถุเมาส์อันนี้ที่อาจารย์ถือนะครับก็ถือว่าเป็นออบเจกต์อันหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกออกจากกันครับเข้าใจไหมครับนั่นเองวัสดุของออบเจกต์ตัวนี้คือเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งคู่จะต่างกันครับโต๊ะก็เหมือนกันครับถูกไหมครับแต่ในโปรแกรมสกิทาครับมันแปลกอย่างหนึ่งครับเวลาเราเขียนโต๊ะเขียนแก้วเขียนเมาส์มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาของ SketchUp ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sticky ครับมันจะติดกันหมดครับหลายคนนึกไม่ออกใช่ไหมมันเป็นยังไงลองดูตัวอย่างครับเช่นเรากด R สี่เหลี่ยม P พุทธภูได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นกด R สี่เหลี่ยมพุทธภูก็ได้สี่เหลี่ยมมาก้อนหนึ่งจากนั้นคลิก3ทีออกคำสั่ง moveจับชิ้นงานครับตรงนี้มาแปะตรงนี้จากนั้นอยากดึงออกมาครับงานเข้าครับเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าสติ๊กกี้ครับมันจะติดกันเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันคงบ้านะครับที่เอาแก้วกาแฟกับเมาส์มาติดกันหรือในงานก่อสร้างเนี่ยมันคงบ้านะครับที่จะเอาวงกบไปติดกับผนังหรือเอาเสาไปติดกับคานหรือแม้แต่เอากระเบื้องมุงหลังคาไปติดกับแปรถูกไหมครับเอาล่ะดังนั้นเองทุกคนครับจำให้ดีครับต่อไปนี้ลืมบทที่1และ4มาให้หมดครับการเขียนโมเดลแบบบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4ทั้งหมดครับเป็นการเขียนที่ผิดครับในวงการก่อสร้างเพราะว่ามันไม่ได้แยกวัสดุเลยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่มันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คือถ้าทำแบบนั้นนะครับมันจะจบแค่เรนเดอร์สวยๆเท่านั้นเองซึ่งราคาของค่าแบบเนี่ยครับมันก็อยู่ที่ค่าเรนเดอร์ละนะครับซึ่งคนเขียนแบบอย่างเรามันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะลืมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาแล้วเรามาทำความเข้าใจใหม่หมดเลยต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกว่า object based model เอาชื่อวิชาการนิดนึงนะแต่เอาง่ายๆภาษาไทยแปลว่าการสร้างโมเดลแบบ Lego อันนี้คือไม่มีตำราไหนบอกนะแต่จะต้องบอกเองนะครับการสร้างโมเดลแบบ Lego ตัวต่อ Lego อะไรครับนั่นเองเราต้องพยายามสร้างชิ้นงาน Lego มาประกอบกันให้ได้โดยอย่าให้มันติดกันครับในกรณีนี้ง่ายมากครับเราก็แค่ออกคำสั่งตอนนี้เราอันดูนะไอ้กล่องสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยทำยังไงไม่ให้ติดกันครับวิธีการคือให้คลิกรัวๆครับเลือกทั้งหมดครับจะได้ออกคำสั่งสำคัญนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะไรท์คลิก

ครับคลิกขวาและมันจะขึ้นคำว่า make group ครับกดเลยครับ make group เรียบร้อยครับทันทีที่เรานะครับออกคำสั่ง make group นะครับกล่องนี้นะครับมันจะกลายเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเลยครับมันก็เหมือนกับแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับเช่นเดียวกันกล่องนี้ครับถ้าเราคลิกรัวๆครับจากนั้นคลิกขวาครับออกคำสั่ง make group มันก็จะกลายเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งครับทั้ง2ชิ้นนี้จะต่างกรรมต่างวาระกันนะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นชิ้นคนละชิ้นกันนะครับดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบกับของที่ไม่ได้ make group นะดูนะครับผมจะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ make group ด้วยนะดูนะครับวงกลมตัว C นะคือถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรคือ object หรือ group นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเราพูดกันถึง group เนี่ยเมื่อกี้ทำเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า object หรือวัตถุคำถามคือเราจะรู้ได้ไงครับคือมันง่ายมากนะครับที่เราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือ group อะไรไม่ใช่ group ครับคือการ select ครับถ้าเรากด select 1ครั้งที่ชิ้นงานครับแล้วมันติดทั้งก้อนเลยนั่นแหละครับคือ object เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ป้อมเนี่ยเอามือไปจับแก้วแล้วดึงขึ้นมาได้เลยทันทีในครั้งเดียวเนี่ยไอ้เนี่ยถือว่าเป็น object เอามือไปจับเมาส์ครับครั้งเดียวติดเลยอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยถือเป็น object นะครับแต่กลับกันครับถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกชิ้นงานแล้วปรากฏว่ามันติดแค่ face หรือติดแค่ขอบแบบนี้ครับแล้วมันดึงขึ้นมาไม่ได้ครับมันแบบดึงตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า loose ก็คือหลวมครับ geometry ก็คืออะไรหลวมๆครับมันเหมือนน้ำครับเราล้วงเข้าไปในแก้วกาแฟดึงน้ำออกมาได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าอยากทำโมเดลแล้วต่อยอดหาเงินแสนนะครับเราต้องห้ามมี loose geometry หรือชิ้นงานที่ไม่ได้ make group อีกแล้วครับทุกอย่างล้วนมีการทำเป็น objectเพราะว่าเมื่อเราทำเป็นออบเจกต์แล้วเราสามารถนับจำนวนได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งน้องๆทำงานนะครับไปทำงานอยู่แล้วน้องก็เขียนเอาง่ายเอาหลอดไฟดวงหนึ่งไปใส่ในตึกนะครับ100ชั้นวันหนึ่งเจ้านายถามว่าป้อมหลอดไฟในตึกนี้มีกี่ดวงถ้าเราทำเป็นออบเจกต์นะครับเราจะสามารถนับจำนวนหลอดไฟนั้นได้ทันทีในตึกครับและนั่นคือผลว่าทำไมครับเราต้องสร้างชิ้นงานเป็นออบเจกต์และออบเจกต์นั้นจะเปิดประตูไปสู่การทำงานขั้นสูงนะครับเอาละต่อไปนี้ครับเราจำให้ดีครับเราต้องรู้กฎตามนี้ครับและจดไว้เลยนะครับทุกคนนะติดข้างฝาไว้เลยถ้าอยากทำมากินนะครับนะนำไปต่อยอดงานจริงครับกฎมีอยู่ว่าแบบนี้ครับสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อสร้างชิ้นงานคือตอนที่1ถึง4คือสร้างชิ้นงานอย่างเดียวนะไม่ได้ make groupสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อเอาเราไปง่ายเขียนแก้วกาแฟ make group ตั้งชื่อว่ากาแฟสร้างชิ้นงาน make group ตั้งชื่อว่าเมาส์สร้างโน้ตบุ๊ก make group ตั้งชื่อว่าโน้ตบุ๊กเมื่อเรา define หรือแยกแยะ object เหล่านี้ออกจากกันได้ครับเราจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงครับโอเคเราลองมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราลองทำอะไรที่มันเป็นงานก่อสร้างดีกว่าเอาแบบ basic เลยนะครับลองทำฐานรากนะครับเราวงการก่อสร้างเนาะน้องๆทุกคนฐานรากเอาละเจ้านายโทรมาหาวันดีป้อมช่วยเขียนฐานรากให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายฐานรากอะไรครับเจ้านายบอกว่าฐานรากแผ่ขนาดเมตรคูณเมตรลึก25เซนฐานรากแผ่เมตรคูณเมตรลึก25เซนทุกคนดูนะช้าๆนะเริ่มแรกทำยังไงกด R สี่เหลี่ยมกด R สี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับรากเหมือนเดิมเลย 1,1 นะครับเอาแล้วทุกคนจะเห็นไหมตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมครับนั่นก็เพราะว่าเราเขียนไกลแกนมากเกินไปครับเนี่ยระวังให้ดีนะนี่จะบอกไว้ก่อนว่าที่บอกแล้วว่าหลายคนไม่เข้าใจนะเห็นไหมครับว่านี่คือการผิดพลาดนะครับไม่เอานะลบออกไปครับไม่เอาอันดูก่อนให้เราไปเริ่มต้นใกล้ๆแกนครับเริ่มต้นจากแกนก็ได้ครับตรงนี้แล้วลากมาก่อนพิมพ์ครับ1,1เห็นไหมครับบางทีเราเขียน1เมตรคูณ1เมตรแล้วอยู่สูงบนเครื่องบิน 30,000 ฟิตเอาง่ายๆเรากำลังขี่เครื่องบินอยู่เหนือสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมองหากล่องสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1มันไม่เห็นนะครับเข้าใจไหมครับนั่นเองระวังให้ดีนะครับนั่นเองเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมกังวลว่าหลายคนไม่เข้าใจดูหลักการนะครับถ้าเราเขียนสี่เหลี่ยมมาแล้วมันหายไปพิมพ์1คูณ1

แล้วมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรมบั๊กไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องระยะทางครับวิธีการแก้ไขคือเมื่อเขียนแล้วมันหายใช่ไหมครับให้เราออกคำสั่งกดตรงนี้ครับ zoom extend มันจะวาร์ปมาหาชิ้นงานของเราเลยครับทุกคนเข้าใจไหมครับแต่ตรงเนี้ยต้องป้องกันโดยการที่อย่าเขียนไกลเกินไปครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นให้เรานะครับอ่ะ zoom extend ครับเขียนใกล้ๆครับ1คอมม่า1ปกติมันจะมีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ไงให้เราเล็งได้ว่านี่คือ1เมตรใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้ชายไม่อยู่แล้วไงต้องระวังให้ดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรากด P พุทธภูครับดึงขึ้นครับพิมพ์เลยครับ 0.25 แล้วกด Enter ครับตอนนี้ครับเราจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงครับทุกคนหลับตานึกดิถ้าเราส่งกล่องสี่เหลี่ยมเนี้ยไปให้เจ้านายอ่ะหรือส่งไปให้ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักอ่ะส่งเซฟไฟล์แล้วส่งให้อ่ะเจ้านายเปิดมาเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาคิดว่าเป็นอะไรครับเขาอาจคิดเป็นกล่องพิซซ่าใช่ไหมเขาอาจคิดว่าเป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกคนดังนั้นเองตรงนี้แหละสำคัญมากๆครับถ้าเราไม่ตั้งเป็นออบเจกต์และไม่บอกชื่อแล้วใครจะรู้ว่ามันคืออะไรครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี2คำนะครับทุกคนออบเจกต์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BM ครับ Building Model เขาเรียก BM นะครับแต่มีอีกตัวนึงสำคัญมากนะครับที่ต้องใส่เข้าไปด้วยครับคือ information นะครับจริงๆมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกข้อมูลแล้วกันนะ information อย่างเช่นกรณีเนี่ยถ้าเขียนแก้วมาครับแล้วมนุษย์ต่างดาวมาที่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวอ่านภาษาไทยได้นะครับแต่มนุษย์แต่แก้วเขาต้องบอกดาวว่านี่คืออะไรนี่อาจจะเป็นโทรศัพท์ถูกไหมครับเพราะไม่มีการสื่อสารกับเขาถูกไหมนั่นเอง information ต้องใส่เข้าไปด้วยครับเข้าใจไหมครับเอาละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้ครับคลิกรัวๆครับจะได้ออกคำสั่งคลิกขวาครับMake Group เมื่อ Make Group แล้วครับไม่ได้นะต่อไปนี้ครับเราต้องระบุชื่อด้วยไม่ฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับการระบุชื่อทำยังไงดูนะครับทุกคนจับตาดูให้ดีนะนี่คือก้าวแรกนะครับที่ทุกคนจะเรียก BIM คือตอนนี้ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเรารู้จัก BIM หรือเปล่าแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะแต่หลักสูตรนี้จะปูทางนะแต่วันนี้จะไปพูดถึง BIM เยอะนะครับแต่ BIM คือกระแสของโลกนะครับในอนาคตอีกไกลนะครับทุกคนต้องใช้แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันมีบิมอยู่บิมคือการเอาโมเดลมาใส่อินฟอร์เมชันและเรากำลังทำบิมเล็กๆนะในนี้นะครับเอาละเราจะคลิกขวาครับที่ชิ้นงานครับแล้วออกคำสั่งครับ entity info ครับ entity คืออะไรนะเอากลับมาภาษาบ้านๆก่อนเนี่ยแก้ว1แก้วคือ1 entity เมาส์1อันคือ1 entity เอาไว้ภาษาง่ายๆแค่นี้ครับ entity และ info คืออะไรก็คือ informationนั้นคลิกขวาที่ชิ้นงานครับกด entity info นะครับมันก็จะคือ entity info ของมันก็คือข้อมูลแหละก็เหมือนกับว่าเฮ้ยข้อมูลนี่คืออะไรนะครับอ่ะกด entity information หรือ info จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับจะมีคำว่ามันขึ้นว่า solid group และมีวงเล็บคำว่า one in model ครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มนับให้แล้วครับในวันที่อาจารย์ป้อมทำงานครั้งแรกนะอาจารย์ป้อมเนี่ยออกแบบโรงไฟฟ้านะมีวาล์วอยู่100ตัวเสนอโครงการเนี่ยรู้ไหมครับวาล์วตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นวาล์ว12นิ้วนะราคา 25,000 นะครับนั้นใน Day 1เนี่ยอาจารย์ป้อมใช้ AutoCAD เขียนนะครับแล้ววาล์วเนี่ยวาง100ตัวเนี่ยราคาตัวละ 25,000 ถ้าวันที่คิดราคาเนี่ยนับวาล์วผิดไป10ตัวทุกคนคิดว่าบริษัทเสียหายกี่บาทครับ 25,000 คูณ10นั่นคือ 250,000 บาทนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลากับพี่ที่อยู่ข้างนอกเลยครับพอเขียนแคดปุ๊บมันจะนับยากมากมันโอกาสพลาดสูงมากและ1ตัวบางทีราคา 50,000 บาทหลุดไป10ตัวคือ 500,000 บาทนั่นคือผลว่าทำไมโลกเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเขียนโมเดลและอินฟอร์เมชันเข้าใจไหมครับเพราะเมื่อเราเขียนอินฟอร์เมชันแล้วมันจะฝังลงไปแล้วเราแทร็กมันได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจนะนะเฮ้ยเราก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็บอกว่านี่คือ Solid Group One in Model แล้วเรากด Instant ตรงนี้ครับ Instant Power Name นะครับเราตั้งชื่อเลยครับภาษาอังกฤษของฐานรากเรียกว่า F ครับทุกคนรู้ดีเนาะเขียนแบบมาแล้ว F นะครับ F หมายเลข1 F 1เรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับโปรแกรมมันรู้แล้วว่าคือ F 1ครับจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คนะครับคือการเอา text ไปชี้ครับตรงนี้ครับมีคำว่า text อยู่ text คือการดึงข้อมูล text ออกมาจากโปรแกรมนะครับกด text ชี้ปั๊บคลิกเห็นไหมครับโปรแกรมรู้แล้วว่าคือ F1 แล้วครับทุกคนและตอนนี้เวลาเราส่งโมเดลไปให้เจ้านายครับเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยป้อมนี่คืออะไรเจ้านายกดดูโอ้มันคือ F

F1 ฐานลาก F1 นี่เองและถ้าเราสร้างชิ้นงานเป็นกรุ๊ปครับผลพลอยได้อีกตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือว่ามันมีปริมาตรด้วยครับและเรารู้เลยว่าต้องสั่งคอนกรีตมาเท 0.25 คิวครับทุกคนดูนะครับนี่แหละคือการทำงานนะถ้าเขียนแคปนะครับมันก็ได้เส้นคำถามคือปริมาตรรู้ไหมก็ไม่รู้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อดีของสแกนที่เหนือแคปคือการเขียนเส้นเป็นไลน์เวิร์กธรรมดาแต่ตรงนี้ครับมันมีอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวดูนะอินฟอร์เมชันมีอีกเยอะมากครับที่มันอยู่ในนี้ครับเอาละนี่คือเบสิกง่ายๆครับลองทำ F2 เป็นไงครับอ่ะ F2 วิศวกรบอกว่าขนาด 1.2 คูณ 1.2 กด R สี่เหลี่ยม 1.2 คอมมา 1.2 จากนั้นมันหนาเท่าไหร่เขาบอก 0.3 กด P พุทธภูครับดึงขึ้น .3 Enter แล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา Make อะไรครับ Make Group จากนั้นไปที่คลิกขวา Editing Infoแต่จริงๆแล้ว entity info เนี่ยไม่ต้องคลิกขวาบ่อยก็ได้มันอยู่ที่ default tray อยู่แล้วเห็นมั้ยครับตรงนี้ default tray entity info อยู่แล้วก็เราตั้งชื่อไปเลยครับว่า F2 เรียบร้อยครับเอา text sheet ครับก็คือ F2 และตอนนี้แหละครับเราก็จะมี object อยู่2ตัวที่ชื่อ F1 และ F2 แค่นี้แหละครับคือหลักการง่ายๆในการทำงานเอาลองเสามั้ยกดเสาครับเสาขนาด .2 .2 enterนะครับ 0.2 คูณ 0.2 นะครับคอมม่าแล้ว enter อ่ะ p พุทธภูครับเสาสูง3เมตรดึงขึ้นมาพิมพ์3 enter นะครับจากนั้นคลิกรัวครับนะครับแล้วก็คลิกขวาครับออกคำสั่ง make group จากนั้นตั้งชื่อเลยครับว่า C1 นะครับอ่ะเอา text sheet ครับเราก็จะได้ C1 ครับโอเคครับแค่นี้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุที่ชื่อว่า F1 F2 แล้วก็ C1 เรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายมากมากครับและนี่คือหลักการในการเขียนนั่นกรุ๊ปก็คืออ็อบเจกต์อันหนึ่งครับแต่มันมีอ็อบเจกต์อีกรูปแบบหนึ่งครับมันเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์นี่นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจแต่คอมโพเนนต์นี่โคตรสำคัญเลยนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนคนไทยเนี่ยใช้สคริปต์เนี่ยแค่ 20% ของโปรแกรมนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดตรงนี้ไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนได้รู้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าโปรแกรมอื่นที่ดีกว่านะครับคือเวลาทำโมเดลเนี่ยทำแบบคอนเซปต์แต่เวลาทำดีเทลลิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยไปทำโปรแกรมอื่นสินะครับไม่บอกค่ายไหนนะก็โปรแกรมค่ายตัวเองแหละนะครับก็จะมีโปรแกรมเยอะแยะราคาหลายบาทอะนะครับแต่จริงๆแล้วสกิลแอปก็ทำได้นะครับเนี่ยวันนี้ทุกคนจะรู้แล้วว่าอยู่กับสกิลแอปก็หากินได้นะครับอ่ะโอเคเราลองมาทำคอมโพเนนต์ดีไหมอ่ะเราทำคอมโพเนนต์ครับเป็นฐานลากที่เป็นไพแคปแล้วกันพายแคปก็คือฐานรากที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับที่จะหุ้มเสาเข็มไว้อ่ะกด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็พิมพ์.6 .6 enter จากนั้นกด P พุทธภูดึงขึ้นครับ 0.6 และนี่คือพายแคปนะครับเป็นฐานรากแบบพายแคปอ่ะคลิกรัวครับคลิกขวาแต่คราวนี้เราจะไม่เมคกรุ๊ปครับเราจะเมคคอมโพเนนต์แทนครับมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันหรอกแค่เลือก2คำสั่งต่างกันครับอ่ะเราก็เปลี่ยนใจจากเมคกรุ๊ปไม่เอาละเราเมคคอมโพเนนต์ครับด้านบนคือมันต่างกันเมคกรุ๊ปอยู่ด้านล่างเมคคอมโพเนนต์ด้านบนกดเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับตรงนี้ครับทุกคนช้าๆนะใจเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะเอาน้ำมาดื่มนะแล้วดูดีช้าๆนะหน้าต่างนี้สำคัญนะครับทันทีที่เราเมคกรุ๊ปเนี่ยเมคกรุ๊ปก่อนนะมันไม่สนใจข้อมูลแต่ทันทีที่ make component ปุ๊บมันสนใจข้อมูลทันทีเพราะตรงนี้แหละครับเป็นประตูสู่โลกอนาคตนะครับมันจะถามว่านิยามคืออะไร definition ครับ definition เนี่ยไม่ใช่ name นะ instance คือ name แต่ตอนนี้มันกำหนดนิยามครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันนิยามเนี่ยเราจะหลงทางกันมากนิยามคืออะไรครับในโลกนี้มีผู้หญิงในโลกนี้มีผู้ชายเรานิยามว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้คือนิยามผู้ชายคือแบบนี้คือผู้ชายเข้าใจไหมครับอย่างอาจารย์ป้อมเนี่ยคือผู้ชายนะครับถ้ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ใกล้นี่คือผู้หญิงนะครับแต่ผู้หญิงชื่อน้องนิดผู้หญิงชื่อพี่แดงผู้หญิงชื่อป้าใหญ่เข้าใจไหมครับตรงนั้นคือชื่อนั่นเองความหมายคือนิยามก็คือสิ่งที่ทุกคน believe แล้วก็เชื่อด้วยกันว่ามันคือสิ่งนี้ถูกไหมครับนั่นผู้หญิงก็คือผู้หญิงทุกคนต้องรู้ตรงกันหมดบางทีเห็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นยังไงไม่ได้เพราะนี่ผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกันครับนิยามก็คืออะไรก็ตามที่มีนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันตลอดกาลเข้าใจไหมครับแก้วกาแฟนี้คือนิยามคือแก้วกาแฟ
ทำยังไงก็ตามอันนี้คือแก้วกาแฟครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นนิยามอื่นดังนั้นเองแก้วกาแฟอาจจะบอกว่าแก้วกาแฟของอาจารย์ป้อมแก้วกาแฟสีแดงแก้วกาแฟสีเขียวไม่ว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นหรือเปลี่ยนเชฟไปมันคืออะไรครับแก้วกาแฟเช่นเดียวกันครับมันถามว่านิยามนี่คืออะไรคิดช้าเรามีฐานรากพุดดิ้งตัวนี้เราจะนิยามมันต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแน่นอนฐานราก F4 ทั้งอาคารมันต้องเหมือนกันหมดอยู่แล้วถูกไหมครับก็ตั้งไปเลยครับ F4 ถูกไหมครับ F4 มันมี2ตัวไม่ได้มันมีแบบเดียวแต่มีหลายตัวเข้าใจไหมครับแบบก็คือนิยามส่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรต่างๆเล็กน้อยเนี่ยคือเนมแต่นี่คือนิยามครับ F4 วินิยามจะได้กดคีย์เอทเลยครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็จะมีนิยามที่ชื่อ F4 งงไหมแล้วก็จะมีกรุ๊ปที่มีชื่อว่า F1 F2 แล้วก็มี C1 นะครับหลายคนงงว่าอะไรอย่างงี้จะรู้ได้ไงว่าอะไรคอมโพเนนต์อะไรกรุ๊ปเออจริงวิธีการเช็คง่ายมากถ้าเราละโมเดลมานะครับคลิกขวาที่ชิ้นงานครับ Entity Infoมันจะบอกเองตรงนี้ครับตรงชื่อเนี่ยจะบอกว่านี่คือ solid component และมีนิยามว่า F4 ตรงนี้ครับมันคือนะครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า F1 สังเกตนิยามนะครับนิยามเนี้ยยังมี definition F4 ยังไม่พอนะครับยังมี instance ด้วยดังนั้นความหมายคือเราสามารถจะกำหนดชื่อบนนิยามได้อีกนะครับแต่มันต่างกันยังไงเออทุกคนดูนะอาจารย์ป้อมจะ copyชิ้นงานทั้งหมดนะครับออกไปวางตรงนี้คลิกวางนะ copy นะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ move นะแล้วก็คลิกวางนะครับจากนั้นตามด้วย x ครับถูกไหม x6 เรียบร้อยครับ x6 อ่ะแล้วจะมา copy ต่อครับนี่คืองานก่อสร้างนะดูนะโอ้โหนี่ตึกใหญ่เลยนะเอาละตาตานึกนะอาจารย์ป้อมเข้าประชุมเขียนโมเดลมาแล้วสักแป๊บหนึ่งคอนซัลท์ถามคุณป้อมครับอาคารของเราเนี่ยมี F1 กี่ตัวครับโอ้โห F1 กี่ตัวเปิดแคปฮะกี่ตัวไฮไลท์สีไม่ทันตายนะครับตอบไม่ได้เพราะมีแคปไงหรืออะไรก็แต่ในโปรแกรมเซตอัพครับเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับคลิกขวาEdity Info ดู F1 อ้อมีทั้งหมด42ตัวครับและมันมีปริมาตรตัวละ 0.25 คิวครับแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวตัวอื่นไหมครับอ่ะมาดูมาดู F นะครับ F2 ครับมีทั้งหมด42ตัวครับแล้วก็มีปริมาตร 0.43 คิวครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนั้น Objects ทำให้เรานับได้นะครับนั้นถ้าเราไปทำงานวันแรกอ่ะเจ้านายให้เราถอดวัสดุอ่ะให้ทุกคนนะครับฝึกสกรับให้ดีแล้วก็เอาสกรับเนี่ยไปปล่อยของนะบอกได้เลยว่าเจ้านายต้องว้าวแน่เพราะคนทั่วไปจะนับจากการดูจากแบบแล้วก็เช็คลิสต์เอานะครับแล้วก็นับมือเอาเรานะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถจะชนะรุ่นพี่ได้นะครับโดยการทำเงินเดือนสูงกว่าโดยการใช้เทคโนโลยีแต่แน่นอนประสบการณ์รุ่นพี่เขามากกว่าใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตามรุ่นพี่นะไปเรียนรู้ของรุ่นพี่เขาแต่ในส่วนตัวเราอ่ะต้องมีทักษะที่มันแตกต่างคนอื่นนะครับแต่ว่าให้ดีนะตรงนี้แหละสำคัญมากไปสัมภาษณ์งานกับพี่ใช่ไหมทำตัวเหมือนคุกกี้พี่หลับตาหยิบอันไหนมาก็ชิ้นเดียวกันหมดค่าตัวเราเท่าไหร่ครับก็เหมือนคุกกี้ถูกไหมสั่งยังก็ได้แต่ถ้าวันนึงเราทำเป็นเค้กหน้าแต่แปลกแปลกพี่พร้อมจ่ายมหาศาลเท่าไหร่ก็จ่ายเพราะว่าคุณคือคนที่แตกต่างใช่ไหมครับนั่นทักษะนี่แหละทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คุกกี้แล้วเป็นเค้กหน้าสวยงามนะครับเดี๋ยวติดตามอาจารย์ป้อมต่อเดี๋ยวจะรู้ว่าเค้กหน้าสวยงามเป็นยังไงโอเคแต่ต่อไปแล้วบอกหลายคนยังงงอยู่แล้วมันต่างกันยังไงกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงดูนะครับมาแล้วในห้องประชุมคุณป้อมครับไอ้ฐานลาก F4 นะพายแคปเนี่ยนะครับมันควรจะมีขนาดสูงขึ้นอีกนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าผมต้องแก้แบบใช่ไหมครับใช่ครับตายเลยครับตอนนี้ฐานลากมี4ตัวแล้วผมต้องแก้แบบการเข้าครับแต่ด้วยความบังเอิญว่าเราเขียน F4 เป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นเองด้วยนิยามของมันครับเวลาเราอีดิตมันครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่านิยามเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเองนะครับเราก็ออกคำสั่งตรงนี้ครับคลิกขวาที่ Object ครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Edit ครับนะครับ Edit นะครับนะครับEdit Component นะครับ Edit แปลว่าแก้ Component แปลว่า Object นั่นแหละ Component ครับ Edit ปุ๊บมันจะวาร์ปเข้าไปข้างในครับ
ใน AutoCAD เนี่ย component เนี่ยก็เหมือนกับ BlockCAD

ารมณ์คล้ายๆกันถ้าใครเขียนแคทนะครับในวิชาแคทเนี่ยก็จะบล็อกแคทการที่เราเข้าไปในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นั้นก็เหมือนคำสั่ง edit block นะครับ edit block เหมือนกันนั้นสกราปเนี่ยเรียกว่า edit group หรือ component นะครับเมื่อเราเข้าไปข้างในแล้วครับเราสามารถจะไปดัดแปลงบล็อกข้างในได้นะครับเหมือนกันเลยสกราปก็เหมือนกันครับเราก็ออกคำสั่ง put pull ครับดึงขึ้นมาครับ10เซนแต่สังเกตนะครับว่าทุกตัวครับมันจะดึงขึ้นมาเหมือนกันครับดึงสูงๆหน่อยก็ได้ดึงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับทุกคนแล้วกด space bar 1ที select แล้วคลิกที่ต้อง1ทีครับเรียบร้อยครับออกมาจากแล้วเห็นไหมครับว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวครับมันจะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับดังนั้นข้อดีของคอมโพเนนต์คือมันแก้ตัวเดียวมันแก้ทั้งหมดเลยทั้งตึกครับเข้าใจไหมครับทุกคนแก้อีกทีนึงเข้าไปข้างในดับเบิลคลิกช็อตคัทของ edit group นะหรือคอมโพเนนต์นะครับคือถ้าต้องการเข้าไป edit มันแก้ตัวนี้ครับที่แก้วนะครับคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง edit component นะครับแต่มันมีช็อตคัทอะเร็วๆอะก็คือคลิก2ทีเข้าใจไหมครับคลิก2ทีอ่ะเราจะได้คำสั่ง edit component เหมือนกันจากนั้นมาก็เข้าไปแก้ครับชีวิตดีๆครับแก้ตัวใดตัวหนึ่งมันแก้ทั้งหมดเลยครับผมสามารถทาสีทั้งหมดได้ด้วยครับเลือกทั้งหมดครับข้างในนะเข้าไปข้างในนะครับกด B bucket แล้วทาสีด้านในทั้งหมดครับคือเราเลือกทั้งหมดก่อนนะแล้วทาสีครับโอ้โหพระเจ้าชีวิตดีๆมาก save the day ดังนั้นเองทุกคนจำให้ดีครับถ้าอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่าเหมือนกันทั้งหมดต้องทำเป็นคอมโพเนนต์อย่างเช่นอะไรครับแอร์ยี่ห้อเดียวกันดูหลังห้องของเราครับมีแอร์ทั้งตึกนี้แอร์ยี่ห้อเดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับลองดูจริงไหมลองไปแก้กรุ๊ปดูดิครับถ้าผมดับเบิลคลิกที่กรุ๊ปครับแล้วแก้มันครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่กรุ๊ปนะครับจากนั้นมาผมก็เข้าไปแก้ครับงานเข้าเลยพ่อแม่พี่น้องผมต้องไปคลิก48ครั้งครับและตอนนี้ครับชะตาขาดแล้วนะวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วถ้าตึกผมมี100อันก็แก้ทั้งวันเห็นไหมครับว่าใครแตกต่างกันนิยามเหมือนกันหมดตลอดกรุ๊ปเลสเซมันลำบากมากในการแก้แต่ก็บางอย่างก็มีประโยชน์เป็นกรุ๊ปนะครับอย่างเช่นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวในโมเดลในตึกอันเดียวที่มีในตึกคืออะไรอย่างเช่นชั้น1มันมีอันเดียวใช่มั้ยครับหรืออาจจะเป็นกริดลายก็ได้มีอันเดียวถูกมั้ยครับหรืออาจจะเป็นภาพที่มีมูลค่า50ล้านบาทมันมีอันเดียวอะครับมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำ copy ก็ได้เข้าใจไหมครับแต่เบื้องต้นแล้วคำนึงให้ดีอะไรก็ตามที่มันเหมือนกันทั้งหมดก็เป็น component นะครับแค่นั้นเองครับนะและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นที่เราเข้าใจหลักการคือ object based model ก่อนนะครับต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการครับเอา component เป็นหลักนะเพราะ group เนี่ยผมไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่ามันเบสิกมากอ่ะเรามาดูเศษที่1ก่อนครับเรามี component ตัวนี้ครับคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ถ้าเราไม่ตั้งนิยามมันจะมาครับตั้งชื่อเองครับว่า component sharp 1เอาเลยตาสบายเพื่อนนะเราไม่สนใจมันกด create ปุ๊บมันก็ตั้งชื่อเราเองครับดังนั้นเองจำให้ดีนะครับต่อไปนี้ถ้าอาจารย์พูดว่า component ชื่อมันคือนิยามนะครับเรียกว่า name เหมือนกันแต่มันคือนิยามแล้วกันคือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่ะ component ที่ชื่อว่า component sharp 1นะครับจากนั้น copy ไปครับคูณอีก9ตัวนะครับปรากฏว่าอยากจะเปลี่ยนสีข้างในก็เข้าไปข้างในแบบเมื่อกี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีครับทาสีที่รัวข้างในนะเปลี่ยนสีโอ้โหสบายจริงๆนะมันเปลี่ยนหมดเลยแต่คราวนี้ครับมีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณป้อมครับไอ้เสาสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะมันไม่สวยพี่ช่วยเปลี่ยนเสา3ต้นนี้ให้เป็นสีแดงได้ไหมครับงานเข้าครับเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ผมเข้าไปข้างในครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีแดงครับคิดรัวๆนะแล้วก็กด B bucket นะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับทันทีทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ก็ตายครับถูกไหมคือมันเหมือนกันหมดอะแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนทำยังไงเอาละครับทุกคนมันมีเมคอันที่3ครับสำคัญมากตัวนี้นะครับเป็นเมคที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับอันแรกเรียกเมคกรุ๊ปอันที่2เรียก make component นะครับและอันที่3ครับเรียกว่า make unique น้อยคนมากที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ใช้ component นะครับแต่สำคัญมากเลยนะ make unique ครับเอาละวิธีการคือให้เราแบบนี้ครับให้เราเลือก3ตัวนี้ครับจากนั้นคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่า make unique ครับไอ้ make unique อยู่ข้างล่าง make group นะ unique แปลว่าไม่เหมือนใครครับ unique อ่ะเฮ้ยมึงแม่ง unique จังเลยนะก็คือ unique ก็คือไม่เหมือนใครอ่ะ
นะครับเออโอเคขอให้3ตัวเนี้ยไม่เหมือนใครกด Make Unique ครับจากนั้นนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็น Component Sharp 2ทันทีครับแต่ถ้าเราไม่พอใจครับผมเปลี่ยนเป็น B และผมเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็น A แน่นอนเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมันเปลี่ยนหมดครับและแบบนี้ครับเราก็ได้ A นะครับ A แล้วก็ B แล้วก็ B แล้วก็ B ครับดังนั้นเองเวลาผมเปลี่ยนสี B ครับนิยามใหม่แล้วเป็นสีแดงครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเข้าใจไหมครับนี่แหละครับหลักการอ่ะต้องการเปลี่ยนตัวนี้เป็น C คลิกขวา Make Unique จากนั้นนะครับแก้ชื่อเลยครับเห็นไหมตรงเนี้ย Make คลิกขวา Make Unique แล้วแก้ชื่อครับเป็น C อ่ะดูนะไอ้ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น C แล้วเวลาเปลี่ยนสีครับพระพัชไดครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลครับและนี่แหละครับคือเบสิกง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะตอนนี้เบสิกเราเข้าใจแล้วต่อไปครับเรามาดูต่อนิดนึงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าชิ้นงานเรามีกี่ตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะครับเราจะมาดูว่าชิ้นงานมันมีอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงเอาง่ายๆถ้าเรามีออบเจกต์เยอะมากก็ปีแบบนี้ครับแล้วเราอยากรู้ว่าตัวไหนคือตัวไหนทำยังไงนี่ครับอย่างเงี้ยครับไม่มีทางรู้เลยเอาง่ายๆเราไปทำงานวันแรกเจ้านายไปให้เขียนโมเดลคอนโด100ชั้นโอ้โหเราจะรู้อะไรชิ้นงานมีเป็นหมื่นๆชิ้นถูกไหมครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยโอ้โหตายครับ SketchUp มีคำสั่งสำคัญมากและเป็นคำสั่งที่98% ของคนใช้งานสคริปต์ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าคำสั่งนี้มันรูปิดอยู่ครับคำสั่งนี้เรียกว่า outliner ครับ outliner คือคำสั่งสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลได้ละเอียดนะครับไม่มี outliner งานใหญ่ทำไม่ได้แน่นอนครับและนั่นคือผลว่าทำไมเวลาเราไปทำงานวันแรกนะเราไปเขียนโมเดลจะได้บอกว่าเฮ้ยทำไมใช้สคริปต์เนี่ยมันทำงานใหญ่ไม่ได้นั่นก็ไม่รู้ว่ามันมี outliner ครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิด outliner ก่อนเพราะเราจะยกระดับนะอย่างบอกเด็กแต่ป๊อปต้องยกระดับไปที่คำสั่งนะครับWindow นะครับ default tray ดูให้ช้านะนี่คือการไปอีกระดับนึงนะ Windows default tray นะครับแล้วก็ไปที่ outliner นะ outliner นี่ครับ Windows default tray แล้วก็ outliner นะครับติ๊กเลยจึ๊บเข้าไปให้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับเป็นหน้าต่าง outliner อ่ะคลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะเลื่อนมาใหญ่หน่อยเต็มจอหน่อยเห็นไหมครับมันจะมี outliner ขึ้นมาเพื่อระบุว่ามีชิ้นงาน A B C กี่ตัวครับเดี๋ยวลองสร้างกรุ๊ปสักตัวหนึ่งเพื่อคอมแพร์อันนี้นะครับดึงขึ้นมา make group นะครับตั้งชื่อว่า e แล้วกันอ่ะกรุ๊ป e แล้วก็จะ copy ต่อโอเคครับกดที่ outliner นะ outliner เนี่ยมันจะแจกแจงชิ้นงานครับว่าในโมเดลเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในห้องประชุมครับผมอยากเห็นนะครับว่าไอ้ตัวกล่อง A เนี่ยอยู่ตรงไหนในโมเดลครับนั่นแน่เขาคิดว่าเราไม่สามารถจะดูได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากเกินไปบอกได้ครับพี่ดูวิธีการนะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับ outliner จากนั้นตรงนี้ครับมีเขาฟิลเตอร์อยู่เราก็พิมพ์คำว่า A เข้าไปครับจากนั้นมาครับมันก็จะฟิลเตอร์ A ขึ้นมาให้เราครับแล้วเราจะเลือกยังไงครับง่ายมากครับเหมือนโปรแกรม Microsoft อะครับเรากด A ตัวแรกจากนั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวสุดท้ายครับตรงนี้ครับชิปเรียบร้อยครับตอนนี้อาจารย์ป้อมก็เสด็จของทั้งหมดอาจจะมี100ชิ้นได้ในเวลาแค่1นาทีเดี๋ยวบทต่อไปเรามาเริ่มเลยนะครับเราจะสร้างฐานลากเสาตอหม้อคานคอดินเสาชั้น1พื้นชั้น1พื้นหล่อในที่พื้นสำเร็จรูปอเสตะเข้จันทันโอไก่ดั้งทั้งหมดทั้งบ้านเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วครบบทที่10เนี่ยบอกกันเลยว่าชีวิตดีๆแล้วทุกคนนำไปต่อยอดได้จริงนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ย

นะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่

นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนด

30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดัน
นะครับภายใน

นะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อม

ต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราสุทินนะครับสำหรับวันนี้ EP ที่7นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะงานล้างและทําความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของงานล้างและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเช็คอาการเสียเช็คอาการนะครับแล้วก็วิธีการถอดล้างแต่ละชิ้นส่วนของระบบเครื่องทําความเย็นนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องถอดชิ้นส่วนใดบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะล้างทําความสะอาดนะครับซึ่งในการล้างทําความสะอาดเราจะทําการล้างถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมาให้เห็นโดยชัดเจนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เข้าสู่กระบวนการล้างนะครับครูขอแนะนําในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับนักเรียนในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการล้างทำความสะอาดนะครับเพราะในส่วนของทักษะงานล้าง